คือหลวงพ่อประพาสก็หมดทุกข์แล้วหมดลมเมื่อไหร่ก็หมดทุกข์ฉะนั้นที่ทุกข์ไปทั้งหลายก็ขอให้เราเนี่ยเผามันหมดไปสิ้นไปก็ปรารถนาถึงการทำบุญทั้งหลายก็ปรารถนาถึงการพ้นทุกข์และดับทุกข์ฉะนั้นวันนี้ก็เราก็มาตั้งใจทำความดีในการเผาศพหลวงพ่อประพาสซึ่งเป็นพระซึ่งมีอานิสงส์มากกว่าคนมีศีลสิบต้องร้อยคนเผาพระภิกษุหนึ่งองค์มากกว่าโยมเท่าไหร่ต้องหลายร้อยคนใช่ไหมคนไม่มีศีลห้าคนมีศีลห้าหนึ่งคนเผาศพคนมีศีลห้าบริสุทธิ์มากกว่าคนไม่มีศีลห้าร้อยคนเลื่อยขึ้นมาจนถึง227วันนี้เราก็ถือว่าเท่ากับเผาคนต้องหลายร้อยคนโยมเผาหลวงพ่อประพาสองค์เดียวเนี่ยเท่ากับเราไปเผาศพได้ต้องเป็นพันคนถือว่ามีอานิสงส์มากก็บอกว่าเผาหนูตัวเดียวยังมีอานิสงส์เป็นกับๆนะเผาหนูตัวเดียวยังมีอานิสงส์เป็นกับถ้าเผามนุษย์นี่มีอานิสงส์มากยิ่งเผาพระภิกษุนี่ยิ่งมีอานิสงส์มากขึ้นเขาบอกถ้าเผาพระพุทธเจ้านี่บอกอานิสงส์มหาศาลเลยก็อย่างที่ว่าที่เมืองลังกาเขาเล่าตอนน้อยหนึ่งที่เมืองลังกาตรงนี้ยังอยู่เขาเกิดมาแล้วเขาพออายุได้7ได้ประมาณ6-7ขวบเนี่ยเขาระลึกชาติได้เขาสวดอทิตย์อนัตได้หมดเลยสวดอทิตย์อนัตได้จบมาเลยทั้งที่มันยังไม่รู้เรื่องพระธรรมเลยพวกฝรั่งพวกญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปอัดเทปกันใหญ่เลยเขาบอกเด็กระลึกชาติได้ที่ลังกาสวดอทิตย์อนัตธรรมจักรได้หมดยังพระตำวัดยังสวดไม่จบเลยนะโยมสวดเสียงไอ้ไพเราะแจ้วแจ้วเด็ดเด็ดนะบอกทำไมสวดได้ล่ะหนูบอกเมื่อชาติก่อนเคยเป็นพระแล้วก็ตายไปเป็นเทวดาและยังจำบทนวลตรงนี้ได้และตอนเทวดาไปอยู่ที่ไหนบอกตอนเทวดานะวันสุดท้ายเนี่ยที่พุทธเจ้านิพพานเนี่ยเขายังมารออยู่บนอากาศเลยเขายังไม่เห็นงานเผาศพพุทธเจ้าแล้วบอกเข้ามาวันประชุมเพลิงบอกเข้ามารออยู่บนอากาศดูบอกพระภิกษุนี่เยอะแยะมาเลยเขาตอนนั้นเขาเป็นเทวดาพอตายแล้วก็มาเกิดเป็นชาวลังกาอยู่กับพ่อแม่มีศีลธรรมทุกวันในอายุ10กว่าขวบแหละกำลังเรียนหนังสือแต่สามารถสวดอทิตย์อนัตธรรมจักรได้ใครจะเชื่อไม่เชื่อเราแต่เด็กยืนยันว่าเขาเป็นอย่างนี้พวกฝรั่งพวกญี่ปุ่นสนใจก็ใหญ่ไปอัดเทปมาสวดมาฟังกันก็สวดตรงจริงๆแต่ยังเด็กอยู่ตอนนั้นถ้าเรามาพิจารณาเออมันก็มีจริงใช่ไหมเทวดาเขายืนยันเลยบอกว่าเขาเป็นคนมาลอยดูงานพุทธเจ้าเผาศพบอกเทวดาและมนุษย์ก็มากันมากทุกวันนี้ยังอยู่นะเด็กคนนี้อยู่ที่ลังกาเอาละวันนี้ก็ขอสมควรเวลาก็ขอกุทิศบุญส่วนกุศลพวกเราที่ทำในวันนี้ให้แก่หลวงพ่อประพาสที่ท่านได้ร่วงลับไปแล้วบุญใดกุศลใดที่พวกเราได้ทำก็ขอให้บุญนั้นจงได้มีบังเกิดแก่ผู้ที่ได้ร่วงรับคือหลวงพ่อประพาสนี้จงได้รับส่วนกุศลที่เราได้ตั้งใจอุทิศให้ธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิสซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสะปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวดได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่เขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขามีที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
0: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอาทิตย์มาแค่นี้อายุเจ้ามาเย
0: ้ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
1: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรคเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเราอ่ะมีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงอ่ะจะเป็นต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราอ่ะจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
4: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทามแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงิน

0: พอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อ่ะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
1: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
2: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทําเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะ2อย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวนแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะลงละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยลงละ220ค่ะ
3: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
1: พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงขึ้นมาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขและปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี้เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองยินดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: 22ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สำเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรส่งเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยส่งทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดิน ทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: หัวใจขาดเลือดโรคที่ไม่มีใครเลือกถ้าหมอให้คุณนุชเลือกระหว่างโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจขาดรักคุณนุชจะเลือกแบบไหนครับ
2: หัวใจขาดรักคงไม่เป็นไรแต่ถ้าโรคหัวใจขาดเลือดคงไม่ดีแน่ๆเลยเพราะเท่าที่รู้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอาการเบื้องต้นก็คือเจ็บที่หน้าอกและอ่อนแรงยิ่งถ้าเป็นคนที่สูบบุหรี่คนอ้วนคนที่เครียดง่ายขาดการออกกำลังกายจะยิ่งมีความเสี่ยงกว่าคนทั่วไปถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วมักจะมีอาการเรื้อรังต้องไปหาหมออยู่เสมอและถ้าหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างถาวรขาดเลือดไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายภาวะแบบนี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทำให้เจ็บหน้าอกรุนแรงเกิดอาการหัวใจวายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตโรคนี้น่ากลัวจังเราจะป้องกันได้อย่างไรคะหมอกัน
1: โรคนี้ป้องกันได้โดยงดบุหรี่ระวังไม่ให้อ้วนลดอาหารหวานมันเค็มกินผักผลไม้ออกกำลังกายไม่เครียดตรวจร่างกายทุกปีผู้ที่เป็นโรคความดันเบาหวานเกาต้องรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดแทรกซ้อนลดเหล้าละบุหรี่เลิกอ้วนเพื่อถนอมหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคราวที่แล้วผมอธิบายว่า there is a 10% service charge ใช้เมื่อต้องการจะอธิบายว่าบินมีบวกค่าบริการร้อยละ10เป็นการอธิบายรายละเอียดของบินนะครับ there is a 10% service charge รายละเอียดอีกประเภทหนึ่งซึ่งอาจจะต้องอธิบายด้วยคือภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่คนไทยเรียกว่า VAT มาจากภาษาอังกฤษครับเรียกว่า VAT หรือVAT ศัพท์คำนี้ย่อมาจาก value added tax value added tax ภาษีมูลค่าเพิ่ม value added tax ซึ่งถ้าคุณทำงานที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ก็ควรจะต้องท่องให้ขึ้นใจนะครับถ้าลูกค้าสังเกตว่ามีค่าร้อยละ7บวกด้วยเขาอาจจะถามว่า what's this amount เงินจำนวนนี้คืออะไร what's this amount คุณก็เพียงตอบว่า there is a 7% value added tax charge หรือ there is a 7% VAT charge อีกครั้งหนึ่งครับ there is a 7% value added tax charge หรือ there is a 7% VAT charge แต่ถ้าใช้ VAT ก็อาจจะต้องพร้อมที่จะตอบคำถามต่อไปคือ what is VAT VAT คืออะไรซึ่งต้องตอบว่า value added tax ผมแอนดรูว์บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาติดสอนใจน้ำแหลมไม่มีใครเสียมมะนาวกลมเกลี้ยงไม่มีใครกลึงน้ำแหลมคมไม่ต้องให้ใครเสียมเหลาไม่ต้องเกลามะนาวกลมสมรูปร่างคนฉลาดไม่ต้องให้ใครชี้ทางรู้แบบอย่างดีได้ในตัวเองเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าน้ำแหลมไม่มีใครเสี่ยมมะนาวกลมเกลี้ยงไม่มีใครกลึงหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนฉลาดหรือคนเก่งไม่ต้องให้ใครสอนมากก็ฉลาดหรือเก่งได้เองเหมือนน้ำแหลมเองตามธรรมชาติไม่มีใครไปเสี่ยมให้แหลมมะนาวก็กลมเองไม่มีใครไปกลึงให้กลมค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมหนูชื่อเด็กหญิงปุณณิกาประดิษฐ์อายุ3ขวบชื่อเล่นน้องปูนมาจากขัดใหญ่อยากชวนเพื่อนๆมาเที่ยวมาทำบุญที่วัดสังฆทานที่มีต้นไม้เยอะลมลื่นเชิญมาทำบุญร่วมกันนะคะถ้าพบกันค่ะขออนุโมทนาบุญกับทุกคนค่ะสาธุค่ะ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ

0: สวรรค์ชั้นดาวดึงเดิมเป็นที่อยู่ของพวกอสูรต่อมาเมื่อมัคคมานพตายจากโลกได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยเช่นกันพระอินทร์และพวกเทวดาบริวารอีก32องค์ได้ร่วมมือกันขับไล่พวกอสูรให้ลงมาอยู่ที่เชิงเขาสุเมรุพวกอสูรแค้นเคืองจึงยกทัพรบกับพระอินทร์ชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพระอินทร์เป็นใหญ่อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงและมีเทพบริวาร32องค์เป็นผู้ช่วยเหลือสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นมีเนื้อที่กว้างใหญ่ได้ 160,000 ตารางกิโลเมตรมีเทพนครชื่อสุทัศนะตั้งอยู่รายรอบเขาพระสุเมรุพวกอสูรได้อยู่ที่สวรรค์ชั้นนี้มาก่อนต่อมามัคคมานพได้มาเกิดเป็นพระอินทร์อยู่ร่วมด้วยและได้ครองความเป็นใหญ่ร่วมกันกับพวกอสูรพระอินทร์นั้นไม่ปรารถนาจะอยู่ร่วมกับพวกอสูรจึงได้ปรึกษากับเทพบริวาร32องค์เราจะทำยังไงกันดีจึงจะขับไล่พวกเขาไปได้
1: ไม่เห็นยากอะไรเลยเราก็จัดให้มีงานเลี้ยงแล้วก็หาเหล้าให้พวกเขากินพอพวกเขาเมาเราก็จับเหวี่ยงลงไปเชิงเขาก็สิ้นเรื่อง
0: เข้าทีหลังจากนั้นไม่นานแผนขับไล่อสูรก็เริ่มขึ้นพระอินทร์จัดให้มีงานเลี้ยงแล้วเชิญพวกอสูรเข้าร่วมงานด้วยในงานเลี้ยงนั้นมีเหล้าทิพย์เป็นเครื่องดื่มพิเศษพระอินทร์รับสั่งให้จัดเหล้าทิพย์บริการอย่างเต็มที่พวกอสูรไม่รู้แผนการดื่มเหล้ามากเกินขนาดจนถึงขั้นเมาหมายไม่รู้สึกตัวพระอินทร์เห็นได้โอกาสจึงสั่งให้เทพบริวารช่วยกันจับพวกอสูรเวียงลงไปที่เชิงเขาพระสุเมรุทันใดนั้นเองที่เชิงเขาพระสุเมรุก็มีภพอสูรเกิดขึ้นเป็นที่รองรับพวกอสูรเหล่านั้นภพอสูรมีขนาดเท่ากับสวรรค์ชั้นดาวดึงมีต้นไม้เป็นสัญลักษณ์เช่นกันกล่าวคือสวรรค์ชั้นดาวดึงมีต้นปาริฉัตรหรือปาริชาติเป็นสัญลักษณ์ส่วนภพอสูรมีต้นจิตตปาตริเป็นสัญลักษณ์เมื่อพวกอสูรอยู่ที่เชิงเขาพระสุเมรุได้ระยะหนึ่งก็ถึงฤดูดอกจิตตปาตลิหรือดอกแคฝอยบานทำให้นึกถึงดอกปาริฉัตรหรือปาริชาติในสวรรค์ชั้นดาวดึงที่ตนเคยอยู่มาก่อนจึงรู้สึกเสียดายสวรรค์ชั้นดาวดึงและร่วมกันวางแผนจะยึดคืน
2: จะรบกับพวกขบวนยังไงดี
1: เราก็ยกทัพไปเขาพระสุเมรุขึ้นไปเลยดิ
2: ดี
0: อสูรทั้งหมดเห็นด้วยดังนั้นเมื่อได้เวลาเหมาะสมพวกอสูรจึงยกทัพไต่เขาพระสุเมรุขึ้นไปพระอินทร์มองลงมาเห็นจึงได้รับสั่งถามเทพบริวารเทพบริวารองค์หนึ่งรายงานว่าพวกอสูรยกทัพมาเพื่อจะยึดสวรรค์ชั้นดาวดึงพระอินทร์ได้ฟังดังนั้นจึงคิดตัดไฟแต่ต้นลมสั่งให้มาตาลีขับรถเวชยันพาพระองค์มาปรากฏอยู่บนหลังมหาสมุทรใกล้กับภพอสูรแล้วเกิดการสู้รบกันขึ้นพระอินทร์สู้ไม่ได้เพราะมีกำลังน้อยกว่าจึงให้มาตาลีขับรถหนีไปทางชายมหาสมุทรด้านทิศใต้ที่นั่นมีป่าไม้งิ้วขึ้นอยู่พวกครุฑอาศัยอยู่ในป่านั้นมาตาลีขับรถเวชยันซึ่งเทียมด้วยม้าสินทบ 1,000

0: มาเร็วมากเข้าไปในป่าไม้งิ้วทำให้ไม้งิ้วหักระเนระนาดลูกนกครุฑตกใจส่งเสียงร้องกันเซ็งแซ่พระอินทร์ได้ยินดังนั้นจึงรับสั่งถามมาตลี
1: เอ๊ะเสียงอะไรเหร
0: อร้องน่าสงสารเหลือเกิน
2: ขอเดชะเสียงลูกนกครุฑร้องเพราะตกใจกลัวเนื่องจากข้าพระองค์ขับรถเร็วมากชนไม้งิ้วซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกมันหักระเนระนาดก็จะ
0: ขออย่างนั้นเองเหรอเพราะทำให้นกพวกนี้ต้องทุกข์ยากมาสิเอาละถ้าอย่างนั้นกลับรถไปทางเก่าเถอะ
2: ไม่ได้นะพระเจ้าค่ะขับรถกลับไปทางเก่าไม่ได้
0: ทำไมล่ะ
2: พระองค์ไม่เห็นนะพวกกระสุนกำลังไล่ตามมาติดๆหากกลับรถไปก็ต้องสวนกับพวกกระสุนแล้วก็ต้องสู้รบกัน

0: ตีนะ
1: พระองค์ไม่เห็นนะพวกกระสุนมันไล่ตามมาติดๆหากขับรถไปก็ต้องสวนกับพวกกระสุนแล้วก็ต้องสู้รบกันผมก็รู้อยู่ว่าสู้เขาไม่ได้เพราะพวกเราเนี่ยกำลังน้อยถึงเท่ากับว่ากลับไปตายลูกเดียว
2: เดี๋ยวมาตาลีข้าไม่เคยใช้ชีวิตของคนอื่นมาเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้ตัวเองเลยนะเอาเถอะการกลับไปครั้งนี้ถ้าข้าจะต้องตายก็ให้มันตายไปแต่ข้าจะไม่ยอมให้สัตว์ผู้บริสุทธิ์อย่างลูกนกครุฑต้องมาตายไปนั้นขาดเลยเมื่อได้พระดำรัสที่เฉียบขาดเช่นนั้นมาตาลีก็ไม่สามารถจะฝ่าฝืนได้เขากระตุกเชือกม้าสินทบให้หันกลับทางเก่าแล้วเร่งฝีเท้าเต็มที่ทันใดนั้นม้าก็พารถเวชยันวิ่งเหมือนบินกลับมาทางเก่าบายหน้าขึ้นยังสวรรค์ชั้นดาวดึง
3: เอ๊ะทำไมยกทัพกลับมาเราพระเจ้าค่ะ
1: นั่นน่ะสิ
4: ไปกลับได้ยังไงพระอินทร์ยกพวกกันมาเป็นฝูงๆอ่ะพวกเราขืนอยู่ก็หลากเป็นผงละสิ
2: ผลปรากฏว่าการสู้รบครั้งนี้พระอินทร์ไม่แพ้แต่ก็ไม่ชนะอสูรซึ่งกำลังไล่ติดตามมาเห็นรถเวชยันวิ่งกลับมาก็คิดว่าพระอินทร์ได้พวกมาช่วยจึงตกใจยกทัพกลับเข้าสู่ภพอสูรฝ่ายอสูรเองไม่แพ้แต่ก็ไม่ชนะเช่นกันเลยทำให้เมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงกับภพอสูรได้ชื่อใหม่รวมกันว่าอยุธปุระคือเมืองที่ไม่มีใครรบชนะได้ครั้นเสด็จกลับถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงพระอินทร์ก็จัดกำลังอารักขาไว้5จุดระเบียงด้านนอกสุดของเขาพระสุเมนเป็นระเบียงชั้นที่1จัดให้พวกนางอารักขาเพราะอยู่ใกล้น้ำซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกนางระเบียงชั้นที่2จัดให้ครุฑอารักขาระเบียงชั้นที่3จัดให้พวกกุมพันอารักขาระเบียงชั้นที่4จัดให้พวกยักษ์อารักขาและระเบียงชั้นที่5ซึ่งเป็นชั้นใกล้เขตแดนของสวรรค์ชั้นดาวดึงจัดให้ท้าวมหาราชทั้ง4อารักขาท้าวมหาราชยักษ์กุมพันธ์ครุฑและนาคได้ถวายการอารักขาพระอินทร์อย่างเต็มความสามารถพวกอสูรเมื่อทราบข่าวจึงไม่กล้ายกทัพมารุกรานอีกขณะที่พระอินทร์เสวยความสุขในทิพยสมบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นนางทั้ง4ซึ่งเคยเป็นภรรยาเมื่อครั้งเกิดเป็นมัคคมานพในหมู่บ้านมัจจละเมืองราชคฤห์แคว้นมคธก็ได้ตายมาเกิดเป็นชายอีกในชาตินี้นางสุธรรมาเกิดมาเทวสภาชื่อสุธรรมาเป็นสมบัติเทวสภาแห่งนี้กว้าง500โยชน์ตรงกลางมีบัลลังก์ทองตั้งอยู่ภายใต้ทิพยเสเวตรฉัตรพระอินทร์ขึ้นประทับนั่งสั่งการบนบัลลังก์นี้นางจิตตาเกิดมามีอุทยานชื่อจิตรดาวันเป็นสมบัติเพราะอานิสงส์ที่ได้สร้างไว้เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์นางนันทาเกิดมามีสะโบกครณีชื่อนันทาเป็นสมบัติเพราะอานิสงส์ที่สร้างสะน้ำใหญ่ไว้ครั้งเกิดเป็นมนุษย์ฝ่ายนางสุชาดาไปเกิดเป็นนกยางโทษฐานที่ไม่สนใจในการให้ทานรักษาศีลสนใจแต่เรื่องแต่งกายเย้ายวนใจสามีต่อมาพระอินทร์เสด็จไปโปรดแนะนำให้รักษาศีลนางทำตามเมื่อตายจากชาตินั้นก็ได้ไปเกิดเป็นลูกสาวเวปจิตติอสูรผู้เป็นจอมอสูรทั้งหลายถึงคราวนางเลือกคู่พระอินทร์ได้ปลอมตัวเป็นอสูรไปให้นางเลือกแล้วได้พานางมาอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงด้วย

0: วันที่เวทจิตติอสูรให้นางสุชาดาเลือกคู่นั้นมีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นกล่าวคือพระอินทร์ได้ตรวจดูว่านางนกยางตายแล้วไปเกิดที่ไหนก็พบว่ามาเกิดเป็นลูกสาวของเวทจิตติอสูรและได้ทราบว่าบัดนี้บิดาของนางกำลังทำพิธีเลือกคู่ให้ตามใจนางปรารถนาจึงได้แปลงตัวเป็นอสูรมาแทรกกลางเหล่าพวกอสูรเมื่อเห็นว่าอสูรหนุ่มทั้งหลายมาพร้อมแล้วเวทจิตติอสูรจึงเชิญให้ลูกสาวออกมาเลือกคู่นางสุชาดาเลือกเห็นพระอินทร์ในร่างอสูรแก่นางจึงคิดในใจว่าผู้นี้ล่ะที่จะเป็นสามีของเราแล้วนางก็โยนพวงมาลัยไปคล้องพระอินทร์ด้วยความรักที่สืบสานมาแต่อดีตชาติเหล่าอสูรทั้งหลายอุทานด้วยความหัวเสีย
1: แปลกจริงๆให้ตายเจ้านายเราแทนที่จะได้ลูกเขยหนุ่มอย่างพวกเราแม้กลับมาได้ลูกเขยแก่คราปู
2: ก็นั่นแหละเด็กเสียลม
0: ว่าพลางอสูรทั้งหลายก็แยกย้ายกันกลับวิมานของตนฝ่ายเวทจิตติอสูรเมื่อลูกสาวเลือกเช่นนั้นก็ไม่สามารถจะทัดทานได้จำใจต้องรับอสูรแก่ไว้เป็นลูกเขยส่วนพระอินทร์เมื่อได้นางสุชาดาเป็นชายาแล้วก็แปลงร่างเป็นอย่างเดิมแล้วพาเหาะไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการยอมตายเพื่อให้ผู้อื่นอยู่ได้อย่างมีความสุขนั้นเป็นสมบัติของนักปราชญ์โดยแท้เช่นเดียวกับพระอินทร์ยอมตายเพื่อให้ลูกนกครุฑอยู่รอดฉะนั้น

านจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz อยู่นะคะ

ฟังธรรมแต่ไม่ทำทุกวันนี้คนฟังธรรมหรือคำสอนตัวโอนอ่อนแทบนอนฟังดังเลื่อมใสดุจศรัทธาประสาทะจะแจ้งใจดูอ่อนไหวในรถธรรมที่ล้ำลึกแต่ฉะไหนบางรายช่างร้ายกาจอาละวาดร้ายเหลือทนอยู่จนดึกยามโมโหโกรธไปไม่ได้นึกแม้รู้สึกเช่นนี้ไซเสียดายเอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงปาริตาเมธวีพงศ์เกรดจีสแลฟเฟอร์อยู่โรงเรียนสารสัตว์วิเทศศึกษา

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสสหะหรือไม่ใช่กัสสหะกัสสหะนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสสหะใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้มปึ้มปึ้มปึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

ันนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งแล้วยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ทิฏฐังโวตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจริญสุขบรรดาหมู่ญาติชาวรามาธิบดี มาคมสิเก่าสมาคมสิเก่าพยาบาลรามาธิบดีก็เป็นผู้มีจิตศรัทธาติดตั้งใจเจตนาไว้ดีในกุศลกรรมคือเป็นธรรมราที่จะไว้ช่วยคนโดยการรักษาคนผู้เกิดมาแล้วก็ย่อมมีโรคาพยาธิเบียดเบียนคือทุกข์กษัตริย์นั่นเองทุกข์กษัตริย์ที่พระเจ้าว่ามนุษย์อยู่ในทุกข์กษัตริย์เกิดแก่จะตายเปลี่ยนว่ายใจเกิดอยู่ในวัฏสงสารที่ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้นอกจากเข้านิพพานแต่มนุษย์ก็เข้านิพพานยากเพราะนิพพานนี่ยากมากเขาบอกว่าเหมือนรูเข็มหรือนิพพานก็เหมือนเส้นผมผ่าสี่ละเอียดอ่อนมากหรือเปรียบเหมือนนิพพานเนี่ยคือดับทุกหมดไม่ดีใจไม่เสียใจไม่เศร้าโศกไม่โกรธไม่เกลียดใครไม่อิจฉาไม่ริษยาใครไม่ใครจะเป็นใครจะตายก็ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเศร้าโศกแล้วตัวเองจะตายจะเป็นก็ไม่ต้องเสียใจคือยอมรับชะตากรรมยอมรับความจริงว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ไม่ต้องมันด่าว่าตบตีกันมาขึ้นลงขึ้นศาลฟ้องร้องเอาผิดเอาถูกเอาแพ้เอาชนะกันเอาโง่เอาฉลาดเอารวยเอาจนเอาสวยเอารวยอะไรเงี้ยก็ไม่มีนิพพานแปลว่าดับสนิทไม่เหลือไม่เหลือซากของความทุกข์ทุกกายก็ทุกชาติเดียวทุกใจจะไม่ทุกข์อีกต่อไปเมื่อถึงนิพพานจะเป็นผู้ให้นิพพานเนี่ยเป็นผู้ให้เพราะไม่มีความโลภความโลภมีอยากได้ไม่สิ้นสุดเพราะเป็นคนอยากได้เกิดมาก็อยากได้แม้แต่พ่อแม่ก็ไถจนหมดความโลภมันอยากได้นะพ่อแม่ก็เอาจนหมดเอามาตั้งเรือนตั้งตัวจนหมดแล้วบางคนแก่แล้วก็ไปทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลไปทิ้งไว้ที่วัดทิ้งไว้ที่บ้านคนชราคือความโลภที่ไม่มีนิพพานเกี่ยวพันความโกรธก็เข่นฆ่ากันแบ่งพรรคแบ่งพวกอย่างเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อเขียวเสื้อขาวเลยยุ่งกันหมดนี่ความโลภความโกรธก็แบ่งพรรคแบ่งพวกมีพวกมือพวกกูพวกนี้เข้าที่ไหนก็แตกที่นั่งเข้าที่ไหนก็วุ่นวายที่นั่งนิพพานจะไม่มีใครที่เป็นผู้นำในทางทุจริตผู้นำคือสันติภาพคือต้องการให้คนเราดับทุกข์ไม่ต้องการให้คนต้องเสียใจเพราะเกิดมาผิดหวังเกิดมาไม่สมหวังนิพพานต้องการให้คนเราเนี่ยดับความทุกข์ใจไม่ต้องการให้ใครลำบากฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ใช่ไหมทรงสอนคนถึง45ปีเพื่อให้คนทั้งหลายเนี่ยได้มีพระรัตนตรัยเพื่อทางไปสวรรค์แล้วตอนนี้คนที่ไม่ไปนิพพานเนี่ยคอยพุทธเจ้าอยู่บนสวรรค์มากมายนับไม่ถ้วนมากกว่ามนุษย์มนุษย์ไม่กี่พันล้านแต่มนุษย์มากกว่าทุกมากกว่าสัตว์อื่นมนุษย์คิดไม่ตรงทางพระพุทธเจ้าเพราะมนุษย์เอาความโลภมาคิดเอาความโกรธมาคิดเอาความหลงผิดมาคิดคิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคิดเอาพักเอาพวกคิดดีคิดเด่นคิดดังคิดหลงทางหลงตอนนั้นมนุษย์จึงมีความผิดทางใจมากแล้วก็ที่สุดผิดตัวเองไม่พอก็ชวนคนอื่นผิดด้วยเช่นผิดการเมืองเนี่ยมนุษย์มีความอยากมากได้ภรรยาคนเดียวไม่พอได้สามีอยากจะมีมากกว่านั้นอยากจะระแวงหาเนื้อหนังให้มากกว่านั้นก็มนุษย์ก็เลยชวนคนอื่น ทำผิดแล้วผลมาถึงที่สุดแล้วบางผิดศีลตรงนี้มนุษย์ก็เดือดร้อนผิดข้อกรรมนี้ก็เดือดร้อนบางคนต้องไปทำแท้ง

ที่เราต้องรอรับอีกแล้วปัญหามาจากคนไม่แสวงหาทางดับทุกข์ไม่เอานิพพานนิพพานแปลว่าทำใจให้ว่างจากบาปกรรมทั้งปวงจากความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยากันการแบ่งพักแบ่งพวกทำยังไงจะให้จิตเราเนี่ยผ่องใสเบิกบานคือไม่ได้แต่งกายอย่างเดียวต้องการแต่งใจแต่งใจให้งามไปอยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความสุขไม่ร้อนใจพระพุทธเจ้าจึงได้ว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงเกิดพระพุทธเจ้าเกิดเพื่ออะไรพระเจ้าตรัสรู้เพื่ออะไรศาสนาพุทธพระศาสนาพุทธเนี่ยต้องการให้ทุกคนเนี่ยได้มาถึงซึ่งจุดจบคือการศึกษาใจตัวเองศีลต้องมีสมาธิต้องทำปัญญาต้องรอบรู้ในกองสังขารว่าเราเกิดมาเนี่ยได้อะไรเรามีร่างกายเนี่ยร่างกายที่สุดเป็นไงเกิดมาเบื้องต้นเป็นยังไงท่ามกลางไงที่สุดเป็นไงร่างกายเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องหมกไหม้อยู่ในแผ่นดินนี้ไปไหนไม่ได้คุณจะเป็นใหญ่เป็นโตแค่ไหนคุณจะร่ำรวยแค่ไหนคุณจะเลิศเลอแค่ไหนที่สุดแล้วทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่กรรมฐานและเมื่อเราคิดดีแล้วตามพระพุทธเจ้าเนี่ยปัญหาทั้งหลายจะจบลงเราก็ไม่ก่อเรื่องให้คนอื่นคนอื่นก็ก่อเรื่องให้เราไม่ได้เพราะเราเหมือนกำแพงเหมือนกำแพงข้ามแหงหินซึ่งใครผลักไม่ล้มเพราะใจเราไม่โกรธไม่โกรธเขาไม่เกลียดเขาไม่อิจฉาเขาไม่ริษยาเขาไม่ให้ร้ายไม่นินทาเขาไม่กลั่นแกล้งเขาไม่จริงดีจริงดีเพราะใจเราเนี่ยเป็นผู้ชนะตัวเองแต่ถ้าเราแพ้ใจตัวเองแล้วความโลภครอบงำมากมายแล้วความโกรธครอบงำมากมายแล้วความอิจฉาริษยาครอบงำมากมายแล้วความเห็นแก่ตัวของเราก็จะทำอะไรสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการแต่เราต้องการพระองค์ท่านนั้นเรียกว่าพุทธศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยสอนคนให้ดับทุกข์ให้รู้จักทุกข์ขาดสันละทั้งปิดกระเมผู้โกรธดื่มน้ำเมาส่อเสียดให้ร้ายคนอื่นจิตเราจะเศร้าหมองเราจะไม่มีความสุขแม้แต่นอนก็นอนไม่มีความสุขกินก็ไม่มีความสุขดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าสอนบุคคลให้เข้าถึงทางดับทุกข์ถึงทางสายกลางเพื่อให้เราเนี่ยรู้จักใจตัวเองทำไมจึงต้องเข้าวัดทำไมต้องทำสมาธิเพราะสมาธิเนี่ยเป็นตัวรักษาจิตคนให้ไม่อารมณ์วุ่นวายนะอารมณ์วุ่นวายไม่โกรธใครง่ายไม่เกลียดใครง่ายไม่พูดจาง่ายๆไม่นึกว่าใครง่ายๆด่าใครง่ายเพราะต้องการฝึกให้สติเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นเมื่อสติสมบูรณ์แล้วก็เป็นอริยะเจ้าอริยะแปลว่าผู้ประเสริฐกินแบบประเสริฐนั่งแบบประเสริฐนอนแบบประเสริฐจะทำอะไรก็แบบผู้ประเสริฐก็คือความคิดดีที่ไม่เคยเบียดเบียนตัวเองและก็ไม่เบียดเบียนใครแม้อย่างหมอเนี่ยพยาบาลเนี่ยคิดดีคิดอะไรคิดดีคิดจะช่วยคนไข้ให้หายเงินเดือนก็ไม่มีมากเงินเดือนก็แค่พออยู่ได้แต่งานเนี่ยมากมายกว่าคนอื่นจะมาโรงพยาบาลเนี่ยเจนไม่อยากมานะเพราะว่ามาแล้วไม่จบเพราะหมอต้องนัดมาเรื่อยเลยหมอนัดมาเรื่อยโอ้ก็ต้องนี่คือทำไมไม่เบื่อไม่เบื่อคนไข้เพราะความคิดดีความเมตตาเกิดขึ้นในสมาคมของผู้ให้ผู้เสียสละจริยธรรมตรงนี้เกิดขึ้นแล้วคุณธรรมมันนี่คือแต่เราไม่อยากเจ็บอยากป่วยเราไม่อยากมาโรงพยาบาลอาตมาก็เลยสร้างโรงพยาบาลเองเลยเราสร้างโรงพยาบาลเองตัวนี้สร้างใกล้จะเสร็จแล้วหรือ 50% แล้วรอสร้างโรงพยาบาลรอตายคือรอตายคือให้กิเลสมันตายก่อนให้กิเลสมันตายก่อนที่ใจมันกายมันจะตายแต่ถ้ากิเลสไม่ตายนะชาติหน้ามามันก็ป่วยอีกชาติหน้ามามันก็เจ็บอีกเราไปโกงเขาเราไปแกล้งเขาเราไปเบียดเบียนเขาไปนินทาให้หลายเราไปทำกายกรรมวจีกรรมเป็นบาป
ข้างหน้ามันก็ป่วยใจป่วยใจกายก็ป่วยเราต้องรักษาใจเราให้หายก่อนตายพุทธเจ้าหายไหมพระอรหันต์หายไหมเหมือนอย่างพระพาเนี่ยพระพาหุระเนี่ยพระพาหุระเกิดในชาติใดแสนใดก็ขอให้ทุกคนไม่มีโรคขอให้ทุกคนไม่มีโรคแล้วข้าพระเจ้าก็ขอไม่มีโรคด้วยแล้วก็เป็นบุคคลที่จะให้คนอื่นไม่มีโรคให้อยู่ให้ยาให้พ่อให้แม่ให้พี่น้องทำบุญอะไรก็ปรารถนาขออย่ามีโรคพระพาหุระที่สุดชาติสุดท้ายโยมมาเกิดในตระกูลผู้ดีเศรษฐีหน้าตาหมดจดสะอาดสะอ้านไม่มีอะไรบกพร่องในร่างกายเลยสะอาดสะอ้านหมดเลยทั้งหูทั้งตาทั้งฟันทั้งมือทั้งเท้าใครเห็นบุคคลนี้ทำไมสะอาดหมดจดจังไม่มีโรคตั้งแต่เกิดมาเลยไม่ต้องป้อนยาป้อนแต่ข้าวเดียวไม่ต้องป้อนยาป้อนแต่ลงแม่ไม่เคยต้องผลยาให้ลูกคนนี้กินเลยคนทุกคนต้องผลยาให้กินใช่ไหมแม้แต่พระพุทธเจ้ายังมีโรคเลยประกันพิการบ้านแต่พระพาภูระนี่ตั้งแต่เกิดยันตายไม่เคยเจอคำว่าป่วยเจ็บปวดหัวปวดท้องไม่เคยเจอเลยปวดฟันปวดตาจนยันนิพพานสุขที่สุดไหมโยมอโลคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภประเสริฐมีพาหุระองค์เดียวที่พุทธเจ้าทรงยอมย่องว่าเป็นฤาษีผู้เลิศไม่ป่วยเลยผู้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บได้เป็นหนึ่งในโลกของพระอรหันต์81องค์แต่คิดว่าคงหมดทั้งโลกกันแหละท่านยอมย่องแสดงว่าพระพาหุระเนี่ยเป็นหนึ่งในโลกของความเกิดที่ไม่เคยเจอโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนเวียนเลยมีสุขตลอดกาลยันนิพพานเพราะอะไรเพราะเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้เป็นผู้เห็นทุกคนอื่นเหมือนทุกตัวเองเห็นสุขตัวเองเหมือนสุขคนอื่นว่าเรามีสุขก็อยากคนอื่นมีสุขคนอื่นมีทุกข์เราก็ไม่อยากเขามีทุกข์ความที่มีน้ำใจเป็นผู้ดูแลคนอื่นรักษาคนอื่นมาตลอดทุกชาติแล้วชาติสุดท้ายจึงเป็นที่สุดผู้เลิศเป็นผู้ไม่มีโรคแพทย์ทุกคนพยาบาลทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยก็คงต้องปรารถนาเกิดมาไม่มีโรคเพราะเป็นลาภมีเงินมีทองเศรษฐีเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเยอะกว่าคนจนแต่อยู่อย่างชั้นหนึ่งอยู่ชั้นหนึ่งแต่มีโรคคุณมีเงินเท่าไหร่คุณก็มีโรคว่าไม่ประเสริฐให้โรงพยาบาลทำไมมันดังเงี้ยกล้องเนี่ยมันดังกล้อง เสียงมันกล้องนะเมื่อกี้มันไม่กล้องเท่าไหร่ดังนั้นมีเงินมีทองก็ไม่อยากมีโรคแต่พอมีโรคแล้วเนี่ยมีเงินมีทองก็ช่วยไม่ได้ดังนั้นเราต้องเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้แล้วเราก็จะเป็นคนที่ใจบริสุทธิ์แล้วก็จะไม่มีโรคไข้ไข้เจ็บเรามาเป็นหมอพยาบาลได้แต่เราไม่เป็นคนป่วยเพราะเราไม่อยากมีโรคนะเพราะถ้าเจ็บไข้ไม่ป่วยเนี่ยมันทุกข์ในขันธ์ห้าเนี่ยอาตมาเห็นเด็กพิการเนี่ยนึกว่าโอ้เขาทรมานเนาะที่ไปอินเดียนะเด็กพิการเยอะเขาไม่รู้จักกันว่าให้เลยตัวเขาก็เหมือนเบียดเบียนตัวเองว่าฉันไม่มีจะกินฉันไม่มียาฉันก็ต้องหาต้องพยายามดิ้นรนเอามาให้เป็นตัวเอง
ต่เขาไม่เคยคิดจะให้คนอื่นเลยคนผู้ให้เนี่ยเป็นผู้ได้การให้หยุดยารักษาโรคการให้ที่สะดวกสบายกับคนอื่นเนี่ยเราจะได้กลับคืนมาที่หลวงพ่อบอกว่าผู้ให้เป็นผู้รวยผู้ให้เป็นผู้รวยคนเบียนเขาอยากได้ของเขาไปโกงไปรักเขาไปทำอะไรเอาเปรียบคนเนี้ยคนจนมันจนตั้ง500ชาติดังนั้นพระภาระเนี่ยเป็นผู้ให้ตลอดนะอาจารย์ว่าเราต้องเป็นผู้ให้อย่างโรงพยาบาลเนี่ยเราไม่ต้องมาเอาเรามีทรัพย์เราก็มาช่วยสร้างเราไม่ต้องมานอนขอปรารถนาให้จะได้มีโรคสร้างโรงพยาบาลไม่ใช่บางคนกูเวลาสร้างโรงพยาบาลแล้วแก่กูจะได้มาอยู่โอ้กูจะได้อยู่โรงพยาบาลชั้นหนึ่งมีชื่ออะไรเงี้ยอันนั้นปรารถนามีโรคนี่ให้แบบมีโรคแล้วต้องว่าข้าพเจ้าที่จะยากจนเข็นใจหรือมีใจเมื่อสร้างโรงพยาบาลแล้วให้แล้วขอข้าพเจ้าอย่ามาตายจะมาป่วยโรงพยาบาลเลยพระพุทธเจ้าทำไงพระพุทธเจ้าท่านเดินทางไปป่วยที่กุสินาราเดินทางหนึ่งออกพรรษาแล้วเดินทางนะที่อาตมาเดินทางตามพระพุทธเจ้าไปนิพพานเส้นนี้โยมเนี่ยเส้นนี้เนี่ยอย่างเนี้ยปัตตนะเวสาลีเกสียาทางเส้นนี้เดินธรรมยถาเดินตามทางเนี้ยแล้วก็กุสินาราทางเส้นนี้ยังอยู่เลยโยมทางที่ท่านเดินไปนิพพานยังอยู่เลยบ้านนายจุนทะก็มีโยมนายจุนทะนี่ทำเจดีย์ใหญ่บ้านนายจุนทะเขาทำมาแล้วจะมาก็ไปแวะฉันข้าวท่านคนป่วยในสมัยนี้ต้องขึ้นรถมาโรงพยาบาลใช่ไหมแต่พุทธเจ้าเนี่ยผู้ป่วยเดินทางไปที่ตายถึงมีใครทำได้โยมคนป่วยอย่างนี้เดินทางไปโรงพยาบาลตายโรงพยาบาลก็หามไปวัดไม่มีคนไหนป่วยไปวัดนะไปนอนรอตายพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ที่อัศจรรย์ทั้งเทวดาและมนุษย์ทำไมพระองค์ทรงรู้วาระว่าจะต้องนิพพานภายใน3เดือนออกพรรษาจากเมืองปวาบุรีทรงสังขารแล้วก็องค์บอกว่าอานนท์เราจะเดินทางไปเมืองกุสินาราต้องอยู่สักกลับเรื่องนี้บอกอยู่ได้แต่เราอาราธนาเรารับคำอาราธนาของมารแล้วว่าเราจะต้องไปนิพพานภายใน3เดือนนี้เราจะต้องไปนิพพานพระนรงค์ก็เสียใจนะพระนรงค์ไม่เป็นไรหรอกธรรมวินัยเราอยู่เคยปฏิบัติตามเถอะได้ผลเหมือนเราอยู่ศาสนาเราอยู่ถึง 5,000 ปีเราสังขารเราเก่านะเราจะอยู่ด้วยสตุทฌานเราอยู่ได้แต่ไม่ควรจะอยู่ท่านก็ทรงเตรียมแล้วพระภิกษุสงฆ์ก็เตรียมเดินทางเลย500รูปตามเสด็จพระสงฆ์พวกนั้นไม่ใช่ธรรมดานะโยมนะมีฤทธิ์นะทุกองค์หูทิพย์ตาทิพย์รู้ชาติได้ใช้ไปทำอะไรได้หมดพระสงฆ์500รูปมาสร้างบัตรมารับใช้พุทธเจ้าแต่เขาไม่กล่าวไว้ท่านเลยแต่พระสงฆ์พวกนั้นทำงานหนัก500รูปหนึ่งเหมือนนักรบเลยแล้วพระองค์ก็ทรงเดินมาปลดชาวไพศาลีไพศาลีพอโปรดเสร็จแล้วไพศาลีบอกพระองค์จะไปไหนอาตมาจะไปนิพพานที่ไหนกุสินาราโอ้โหเท่านั้นแหละชาวเมืองบอกไม่ได้มาแค่สองสามวันเราจะไปนิพพานไม่ได้กระหม่อมฉันทำใจไม่ได้พระองค์ทรงเทศนาโปรดให้16แฟนนับถือพุทธหมดแล้วเป็นภริยากันหมดแล้วรักใคร่พระเจ้ายิ่งกว่าพ่อแม่ตัวเองเมืองไพศาลีบอกอย่างนั้นพระองค์มาเดี๋ยวเดียวแล้วไปนิพพานกระหม่อมฉันต้องไปด้วยตามเสด็จเลยยกทัพทั้งใบเลยพอไปถึง
พุทธเจ้าบอกไม่ใช่หน้าที่ของเราเดินประมาณสัก4-5

กิโลได้บอกเธอกลับไปเถอะเราไปนิพพานไม่ได้กลับมาแล้วพวกภัยสรีก็เสียใจพระเจ้าก็เลยเอางี้ละกันเราเอาเกศาของเธอเนี่ยเอาเกศาของเราเนี่ยให้เธอไว้กำบาตรพวกนี้เราไม่ใช้แล้วเอาไปบรรจุแล้วก็ไปกราบไหว้บูชาพอพูดอย่างนั้นก็เสียใจไพศาลีพระเจ้าก็บันดาลเป็นน้ำฝังนะก็ข้ามไม่ได้ชาวไพศาลีนี่ก็เลยเสียใจก็เลยสร้างเจดีย์ทางพระเกศาเจดีย์สร้างเจดีย์ใหญ่มากโยมใหญ่กว่าที่อาตมาไปนี่ใหญ่กว่าใหญ่กว่านครปฐมสูง100เมตรกว้าง200เมตรเจดีย์ที่บุรพุทโธทำใหญ่มากอ่ะแต่ว่าเอาไปจากเกศิยานี่เองเกศิยานี่แปลว่าเส้นของพุทธเจ้าแล้วพอเป็นแม่น้ำฝั่งหน้าพระเจ้าไปดินไปดินก็เลยสร้างรอพุทธเจ้าตรงนั้นทุกวันนี้ที่จะมาเดินทางเส้นนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาได้ลบให้ลบอยู่ไปแล้วก็บูชาเอาทองคำเนี่ยทั้งหมดในพระราชทรัพย์เนี่ยมารอพุทธรูป40กว่าองค์พระเจ้าไปดินก็มารอพระถังกำจังไปโอ้โหเมืองนี้รวยจังพุทธรูปละตักเม็ดกว่าอยู่สูงเม็ดกว่าทองคำทั้งนั้นเลย40กว่าองค์40กว่าชั้นทำไว้ที่เจดีย์เกศิยาที่กว้าง200เมตรแล้วก็พระเจ้าไปดินก็บูชากันมาถึงพันปีพระสังฆสังฆ์ไปบอกอะไรชาวคนอินเดียนี่นับถือพุทธเจ้ารวยเหลือเกินนะเอาทองคำมาหล่อพุทธรูปตั้ง40องค์พระสังฆจังเงินก็จารึกไว้เลยว่าสมุดจารึกว่าคนชาวทวีปสมุทรทวีปรวยเหลือเกินรอเอาทองคำในราชทรัพย์มารอพุทธรูปใหญ่ๆหน้าตักต้องเป็นเม็ดแล้วพอหลังจากพระสังฆจังสิ้นไปแล้วก็อยู่ได้ถึง700ปีก็1,700ปีมุสลิมยังได้เข้าไปทำลายตอนนี้ก็เดินตัวซากแต่ว่ารัฐบาลเข้าไปดูแลเนี่ยประวัติพุทธเจ้าเจดีย์นี้ใหญ่มากแล้วบาทกับพระเกศายังอยู่ไม่อยู่นั้นดังนั้นถือว่าพุทธศาสนาเนี่ยคนที่เขาศรัทธาเนี่ยเขาก็ศรัทธาทางที่พุทธเจ้าเดินมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเมื่อเข้าถึงพุทธเจ้าแล้วก็ไปได้หมดทุกคนอาตมาไปเห็นแล้วอาตมาก็ไปฉันข้าวที่นั่นก็ไปเก็บกวาดเช็ดถูหมดเลยไปเก็บกวาดไอ้พวกคนอินเดียเนี่ยเขาจะต้องขึ้นไปปีนไปบนโน้นปีนึงจะต้องขึ้นไปบนยอดเจดีย์ให้ได้เพื่อได้สิ่งที่สิริมงคลเราขึ้นไปเจอแล้วเราลงมาก็ทำความปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็ดูสะอาดของเกศิยาเป็นเกศาพุทธเจ้าที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาดังนั้นเรามีพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นผู้เสียสละความสุขส่วนตัวพระองค์ไม่ทรงเสียดายเลยเดินทางไปนิพพานนะโยมท่านไม่ได้เดินทางไปหาหมอนะพอไปถึงกุสินาราแล้วเนี่ยก็ยังประอาพาธนะอาพาธอาเจียนพอฉันข้าวเสร็จแล้วบ้านนั่นบ้านนาจินทะเนี่ยก็อาเจียนออกไปบริสุทธิ์แล้วพระลงก็ถามพระองค์ทำไมพระองค์วิบากกรรมมันมีเราเคยเราประคันที่การพลาดโลกนี้มันมีประจำกายได้ทุกคนพอท่านอาเจียนเสร็จแล้วท่านก็เข้าสมาธิของท่านเข้าจตุฌานโลกนั้นก็หายท่านก็เดินทางก็เราเดินไปตั้งหลายร้อยกิโลยมค้างแรมค้างคืนไปที่สุดแล้วพอไปถึงกุสินาราท่านก็ทรงปันธมนอนสิหสัญญาต7วันที่ผ่านดังนั้นพวกเราชาวพุทธเนี่ยการที่เรามีพุทธศาสนา

ไว้ช่วยคนศาสนาเนี่ยมันช่วยคนมีทุกข์นะคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนมีทุกข์กายทุกข์ใจพวกเราเกิดมานี่เราไม่ใช่เอาประโยชน์ตัวเองนะโยมนะถ้าเราเอาประโยชน์ตัวเองเราจะไม่ได้อะไรโยมเพราะมนุษย์นี่อยู่ไม่นานเราก็ไปเจอโรคนี้ฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ให้พุทธเจ้าท่านให้มาแล้วฉะนั้นเราก็พยายามทำยังไงจะช่วยคนให้มันทุกข์น้อยลงอาตมามาโรงพยาบาลก็ไกลอาตมาเลยสร้างโรงพยาบาลเองที่วัดสังฆทานแต่โรงพยาบาลอาตมาไม่มีความรู้อย่างหมอเขาอาตมามีความรู้เรื่องใบไม้รากหญ้าใบไม้อาตมาก็เลยสร้างโรงพยาบาลแผนใบไม้

ใบไม้อาตมาก็เลยสร้างโรงพยาบาลแทนใบไม้รักษาคนต่อไปก็พวกประเภทที่รักษาแผนปัจจุบันเข้ามาที่นี่คนที่รักษาแผนโบราณก็ไปที่โน่นเพราะอาตมาไม่ต้องการรักษาคนแบบสมัยใหม่เพราะคนที่เกิดมาได้ดินน้ำไฟลมเพราะมันจะรับเคมีได้ไม่นานเพราะเคมีมันจะเข้าไปในเส้นเลือดเราไม่ได้ทางการก็เลยว่าเราเอาบำบัดทางธรรมชาติเราต้องเชื่อกรรมพระโกฏัญญะเนี่ยเกิดก่อนพุทธเจ้าทรยมเกิดก่อนพุทธเจ้า16ปีแล้วโกฏัญญะเนี่ยนิพพานอายุ160-150ปีพอพุทธเจ้าสำเร็จแล้วโกฏัญญะก็ได้ฟังธรรมแล้วโกฏัญญะก็เราแก่แล้วเราเป็นคนสมัยเก่าไม่ต้องสอนใครแล้วเราไปอยู่ในป่าลึกดีกว่าเพื่อจะได้วีกร้องสงบพอไปอยู่ในป่าลึกก็ช้างเนี่ยเอาโกฏัญญะขึ้นคอไปหาผลไม้ให้อยู่ได้ถึง150ปีไม่ต้องกินยาเลยกินรากบัวกินใบไม้กินอะไรสิ่งที่ในป่าอยู่ถึง150ปีพุทธศาสนาพุทธเจ้านิพพาน80ปีโกฏัญญะอยู่เท่าไหร่อยู่ไม่ต้องกินยากินบุญกินสมาธิดังนั้นเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะคิดว่าคนในโลกนี้ถ้าไม่ได้กินยาไม่รักษาจะอยู่อายุไม่ยืนแต่ถ้าเราเอาพุทธศาสตร์มาดูแล้วโกฏัญญะทำไมอยู่ได้ตั้ง50ปีไม่กินยาเลยกินแต่พวกหัวเปลือกหัวมันอยู่ในป่ารากเหง้าบัวบุญโยมบุญที่สงเคราะห์ญาติบุญที่ให้แก่สมณะชีพราหมณ์อยู่ยารักษาโรคบุญที่ไม่โกรธไม่เบียดเบียนใครมีเมตตาตลอดเกิดในชาติใดก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่เคยทำให้คนอื่นเดือดร้อนอานิสงส์ที่โกฏัญญะสร้างบารมีผู้ไม่มีโรคอายุยืนเนี่ยเป็นเพราะจิตของท่านดีดังนั้นเราจะรักษาแต่กายไม่ได้โยมเราต้องรักษาใจหมอเนี่ยต้องรักษาใจตัวเองแต่รักษากายคนอื่นหมอต้องรักษาใจตัวเองนะแต่ถ้าหมอใจป่วยรักษาเขาได้ไหมโยมหมอโกรธมาหรือฉีดยาให้ตายหมอต้องรักษาใจหมอต้องเอาบุญรักษาตัวเองนะแล้วก็เอายารักษาคนอื่นเพราะคนอื่นเขามีทุกข์ดังนั้นเราจะคิดว่าวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่จะแก้โรคปัญหาได้สมัยไม่เคยคิดเลยว่าวิทยาศาสตร์จะแก้ปัญหาได้มันแค่เดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองอาตมาเคยต่อยเนนต่อยพระต่อยเด็กมันลุมต่อยสมาบอกทำไงดีโรงพยาบาลก็ไกลวัดแล้วต่อยเนี่ยถึงตายที่วัดต่อมาเยอะอาตมาก็เลยไปเอาอายาเนี่ยอายาเขยตายเนี่ยเขาบอกมันแก้พิษงูกัดจะฟื้นได้สมาปลูกพอต่อยอาตมาให้หมอเนี่ยหมอศิริราชเนี่ยหมอแผนปัจจุบันเนี่ยตำแล้วก็หอกมันก็ดูดพิษต่อหยุดแต่ว่ามันก็ปวดเลยทำไงนะไอ้เขยตายเนี่ยมันงูกัดก็ให้กินแล้วก็ปกก็หายไม่ตายจะมาใช้แก้พิษงูงูเห่ากัดงูอะไรกัดเนี่ยจะมาไม่เคยเอามาโรงพยาบาลนะจะมาแก้เองได้กินแล้วเจียนออกเลยดังนั้นที่วัดจะมาเนี่ยใครงูกัดงูเห่างูแมวเซาอะไรกัดเนี่ยจะมามียาแก้กินปั๊บเดียวเจียนออกหายเลยแต่ว่าไอ้ต่อยเนี่ยมันยังปวดจะมาก็เลยไปคิดว่ามันมีตัวยาชนิดหนึ่งที่แปะภายใน4-5นาทีหยุดปวดเลยก็ไปได้ตัวเพชรสังฆาตตัวไอ้เพชรสังฆาตเนี่ยผสมกับแอลกอฮอล์พอต่อยปุ๊บแปะปุ๊บมันจะดูดทุกภายใน7-8นาทีเอายาออกได้เลยคันแล้วทุกวันนี้ต่อยที่วัดสังฆาตไม่ต้องมาโรงพยาบาลกูกลับไม่ต้องมาโรงพยาบาล

กินแล้วอาเจียนกินแล้วก็กินปุ๊บอาเจียนออกเลยอู้เห่าบางเซากับพระกัจฉีเนี่ยจะหลับเข้าไปจะมาก็โคลกไอยาตัวเนี้ยไอเคยตายถ้ากินหายนี่คือวิธีที่เราอยู่ได้โดยใช้ธรรมชาตินะเพราะนั้นวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไปเชื่อพลังหมดแต่มาอยู่สังฆทานเนี่ยจำเป็นต้องพึ่งตัวเองหลายอย่างพึ่งตัวเองได้อยู่พึ่งธรรมชาติไปเลยดังนั้นถือว่าที่ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนทั้งพุทธเจ้าเนี่ยพระสุบวนใหม่ท่านบอกว่าเมื่อป่วยแล้วให้กินมูดพูดเท่าดินน้ำมูดเนี่ยน้ำพาตมาไปคุยกับหมอของคุณพ่อปัสสาวะนี่จะมากินของมันเสียนะอาตมาปวดหลังนั่งนานๆปวดหลังปัสสาวะแดงอาตมาก็พอตอนเย็นก็ปัสสาวะเสร็จแล้วก็กินคอนแก้วพอไม่กี่วันปัสสาวะใสเลยหายปวดเราไปคุยกับหมอก็ด่าเราทุกทีว่ากินอะไรของสกปรกที่สุดแล้วเราก็เลยหายปวดหลังปัสสาวะนี่เองแก้ร้อนใดได้เพราะนั้นวิทยาศาสตร์เนี่ยเรามาพูดกับธรรมชาติเขาจะไม่ยอมเราธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยสามารถแก้คนป่วยทางใจได้ดีและทางกายได้ดีสมาธิเนี่ยนายโยมถ้าทำไปแล้วเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บจะน้อยอาตมากระดูกสันหลังแตกข้อที่สี่ตกภูเขาเมื่อสมัยอายุ25ปีหมอโรงพยาบาลศิริราชขอผ่าตัดเอากระดูกข้อที่4ออกโอ้เราพิการเลยต้องจะมาบอกยังไม่เอาออกหรอกหมอบอกวันที่15เนี่ย10วัน15วันทำกายบำบัดเสร็จเขาก็จะมาผ่าตัดข้อที่4แตกนี่เลยเดินได้ชาขาเดินแล้วขาชามากจะมาทนมา20ร่วม20ปีหมอก็สั่งผ่าตัดทำไมไปอยู่โรงพยาบาลดึงหลังดึงไหนเสร็จแล้วผู้ชายบอกต้องผ่าตัดเดี๋ยวหมอบอกเราจะไม่ผ่าตัดชาติเดียวเพราะเรามาเลยจะมาท่านบอกกับพยาบาลอาตมาหนีหมอนะเขาบอกเขาเก่งมากบอกมีพ่อผ่าตัดแล้วพ่อก็ดูสิเขาตีพินิจได้อาตมาก็ออกจากโรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกไปรักษาบุญที่เดินทุดงเลยโยมอาตมาเดินเขาลงห้วยไม่เคยหายเลยพอเมื่อยอาตมาก็ต้องก้มบำบัดตัวเองให้เส้นเนี่ยมันเบาลงเคยไปเที่ยวเมืองจีนเดินไม่ได้อยู่เขาเดินเที่ยวเมืองจีนมันใหญ่มากอาตมาต้องไปนั่งดูไปทุดงปีที่แล้วไปธรรมยาตาปีที่แล้วเดินไปจากพุทธริยาไปพารานสี180กิโลอาตมาเดินไปต้องขอพระขอตัดกายก่อนเพราะขามันลากเดินไม่ได้กระดูกข้อที่สี่มันแตกอุตส่าห์เดินไปนะเพื่อจะให้ได้700กิโลพอถึงพาราสีพักห้าหกวันกระดูกแม่มันทับเส้นประสาทเราต้องพึ่งตัวเองพอหลังจากพาราสีแล้วไปกุสินารารวมทั้งหมด700กิโลปีนี้อาตมาไปเดินหายไปเลยหายตั้งปีที่แล้วแล้วกระดูกทับเส้นเนี่ยหายจากเรามีทุกข์มากโยมวันนี้ไม่มีชาแล้วโอ้โหทรมานจากอายุ25มา55ปีโยมมาหายจากธรรมยตานี่กระดูกอาตมาไปนิ้วในถุงดำดีก็ไม่ผ่าตัดแต่หายก่อนไอ้นิ้วดำดีรักษาง่ายจะมารักษาง่ายนิ้วถุงดีอย่าผ่าตัดคนนะโยมนะใส่สังฆทานหายทุกคนกินละลายนิ้วได้นิ้วในถุงดีนิ้วในใจไม่ต้องผ่าตัดมะเร็งเม็ดเลือดไม่ต้องผ่าไม่ต้องรักษายากอาตมาได้อาศัยเชื่อธรรมชาติช่วยตัวเองมาตลอดเชื่อธรรมะเราก็เลยหายนิ้วถุงน้ำดีหมอเขาบอกว่าหมอที่ได้บอกหลวงพ่อชาตินี้ไม่มีทางหายสองอย่างเลยเราก็ไม่เชียงหมอแล้ว
พราะสุดเราก็รักษาหายหมดทั้งถุงน้ำดีก็หายทั้งกระดูกกระหลังก็หายแต่ความแก่ความเจ็บรักษาไม่ได้โยมนะความตายรักษาไม่ได้แต่เราเชื่อบุญกุศลที่เราทำเนี่ยทำไปเถอะมันสำเร็จไหมโยมนะนั่นคือว่าเราเป็นชาวพุทธเราเรียนพุทธศาสนาไว้ด้วยใจมากเท่าไรยิ่งกำไรเท่านั้นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเจริญพรหมวิหารเยอะๆและจะหลับเป็นสุขแต่นั้นเป็นนิยมนะพรหมวิหารช่วยได้อย่าไปนินทาใครอย่าไปให้ร้ายใครจะเจอคนไม่ดีนินทาคนไม่เจอคนไม่ดีให้ร้ายคนเจอคนไม่ดีอิจฉาคนเจอคนไม่ดีใช่ไหมโยมคนอิจฉาคนจะเจอคนไม่ดีคนให้ร้ายคนจะเจอสิ่งไม่ดีนินทาให้ร้ายอิจฉาคนจะเจอสิ่งไม่ดีตลอดชีวิตคนไม่อิจฉาคนไม่ริษยาคนไม่ร้ายคนคนผู้ให้คนจะเจอสิ่งดีตลอดชีวิตอาตมาเดิน2ปีถ้าโจรจะปล้นเราก็ปล้นเราไม่ได้อาตมาไปเนี่ยอาตมาอาศัยบุญบารมีของพวกเราทั้งหมดที่มาด้วยเจตนาดีขออย่าได้มีภัยอันตรายต่อพวกเราแขกสองก็ทางยกมือเป็นมิตรเราหมดเลยทั้งนี้เมืองแขกเขากลัวกันมากนะกลายว่าทุกคนเห็นพวกเราแล้วเป็นมิตรหมดนั่นคือว่าเราต้องศึกษาใจการรักษาคนต้องรักษาใจตัวเองแผ่เมตตาให้เขาเวลาเขาป่วยแผ่เมตตาให้เขาหมอคนหนึ่งโยมคนหนึ่งเป็นคนจีนพูดภาษาจีนพูดภาษาไทยไม่ได้แต่ภรรยาเนี่ยไปสร้างบ้านที่วัดไปสร้างหมู่บ้านธรรมะลูกก็เรียนสูงๆเป็นแพทย์เป็นอะไรแต่พ่อเนี่ยพูดไทยไม่ได้ป่วยอาการที่ว่ารักษาไม่ได้หมอบอกรักษาไม่หายโรคเลยมันโรคอะไรของเขาโรคกรรมแต่แล้วก็ใครไม่พูดภาษาจีนครูก็ไม่รู้เรื่องพระเราเนี่ยพระสีอาจารย์สียมเคยฟังวิญญูไหมใครเคยฟังวิญญูเปล่าอาจารย์สีเนี่ยเขาก็เลยมีมนต์อาจารย์สีแต่อาจารย์สีเนี่ยท่านพูดภาษาจีนกับแม่ท่านประจำเพราะแม่ท่านพูดภาษาไทยไม่ได้ท่านมีมนต์อาจารย์สีไปคุยกับโยมคนนี้ที่ป่วยรักษาไม่หายหมอบอกไม่รอดแล้วหมอยาอะไรก็กินไม่หายอาจารย์สีก็ไปไม่พูดภาษาจีนกันให้ทำสมาธิอย่างนั้นทำอย่างนั้นให้จิตละเอียดอย่างนั้นนั้นคนจีนคนนั้นเข้าใจโอ้ดีอกดีใจบอกไม่กี่วันหรอกหายโรคไปตรวจโรงพยาบาลบอกมันเป็นไปได้อย่างไรไอ้โรคนี้มันไม่หายที่หมอที่หมอก็อัศจรรย์ว่าเป็นไปได้ยังไงใจเท่านั้นเองที่ทำให้โรคหายเออพระไปคุยธรรมะด้วยภาษาจีนเข้าใจไม่ต้องกินยาหายโรคเลยนี่ภรรยามาเล่าให้ฟังเมื่อเช้าเนี่ยมันอัศจรรย์มากเลยพระตีไปคุยภาษาจีนธรรมะกันสอนสมาธิกันหายโรคอาตมาว่าโรงพยาบาลเนี่ยที่อาตมาจะสร้างวัดสังฆทานเนี่ยอาตมาจะใช้สมาธิรักษาโรคทุกคนไปโรงพยาบาลต้องนั่งสมาธิเป็นต้องรักษาศีล5ได้ทุกคนเมื่อออกโรงพยาบาลแล้วต้องถือศีล5คนที่เข้าโรงพยาบาลต้องมีศีล5แล้วก็ต้องบวช7วันถ้าหายโรคทุกวันนี้จะมาใครบวช7วันรักษาโรคคุณจะกลับบ้านคุณบวช7วันคุณตายแล้วคุณไม่ได้ทำบุญอาตมาตั้งการเอาโรงพยาบาลเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยสอนใจคนไม่ใช่รักษาหายก็ไปเดี๋ยวกลับมาโรงพยาบาลจะมาต้องการเปิดธรรมะ24ชั่วโมงมีทั้งโทรทัศน์มีทั้งวิทยุธรรมะมีทั้งหนังสือพิมพ์ธรรมะอาตมาคิดว่าใจคนป่วยมากกว่ากายเพราะอยู่กับลูกกับหลานวุ่นวายจะตายไหมเครียดจะตายที่สุดแล้วโรคก็เข้ามาเครียดเป็นประสาทเป็นอะไรสมองเสื่อมอะไรจะอาจารย์ว่าเมื่อเราสร้างโรงพยาบาลนี้ก็คือเป็นการรักษาจิตคน
รักษากรรมคนดังนั้นสมาถือว่าโรงพยาบาลเราเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลตัวอย่างที่เหมือนกรมารพัฒน์อาตมาเขาต้องขออภัยนะอาตมาก็เชื่อพลังนะแต่ก็ไม่ได้เชื่อ 100% พระอาตมาฝืนกรรมตัวนี้ได้ก็คิดว่าโรงพยาบาลเราเนี่ยถ้าจะรักษาคนมีศีลธรรมคนไม่มีศีลธรรมเราก็ไม่รักษาคนมีศีล5ไม่ได้คุณก็ไปอยู่โรงพยาบาลอื่นคุณต้องเลิกเหล้าคุณต้องเลิกสูบบุหรี่คุณต้องสวดมนต์ภาวนาเป็นคุณต้องทำสมาธิเป็นแล้วโรคมันก็หายไปเองนี่หมอทางเยอรมันฮอลแลนด์เขาบอกว่าหลวงพ่อเปิดโรงพยาบาลเลยเขาจะมาช่วยรักษาเขาจะมาเรียนพวกหมอแพทย์แผนปัจจุบันนะเขาบอกเขาต้องการเรื่องนี้อาจจะมารู้ว่าหมอไทยไม่เชื่อเพราะหมอไทยเชื่อฝรั่งแล้วเราก็ไม่ว่าอะไรคุณไม่เชื่อก็เป็นของคุณแต่ฉันต้องการรักษาญาติโยมให้หายโดยที่ไม่ต้องเอาเงินเลยสักบาทเดียวและรักษาฟรีแล้วคนที่ฟังธรรมะเนี่ยเขามีศีลธรรมอยู่แล้วเขาจะไปหาเราเราดูแล้วว่าคนสมัยนี้มีโรคเยอะโรงพยาบาลได้ขยายใหญ่เท่าไรก็ไม่พอซึ่งตามมาสมัยก่อนนิดเดียวยิ่งใหญ่มากเลยศิราชก่อนก็นิดเดียวยิ่งใหญ่มากดังนั้นคนไม่เคยรักษาใจตัวเองพึ่งสมองอย่างเดียวอย่างโรคไมเกรนเนี่ยโยมโรคไมเกรนเนี่ยไม่ต้องกินยานะโรคไมเกรนไม่ต้องกินยาโรคไมเกรนเนี่ยมันปวดจนกระดูกเนี่ยเส้นตรงนี้คอร์ดโยมพอไปไล่ตรงนี้นะไปไล่ตรงไส้ทอยลงมาต้นคอเนี่ยเคลียร์ตรงนี้ที่มันแข็งๆตรงเนี้ยแล้วก็หายโยมนะหายทุกคนเลยไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องกินยามันเครียดมาเกณฑ์มันเครียดมันไปจับเส้นคอร์ดหมดแต่หมอมาข้ามแต่ต้องกินยาคลายเครียดแล้วเจอโรคมาหมดนะโยมเราเนี่ยเป็นกายเราเนี่ยมีโรคเราเอาสายตัวเราไปรักษาฉะนั้นอาหารก็เป็นยาธรรมะก็เป็นยาสมาธินี่ก็เป็นยาถ้าเราทำไม่กังวลได้เนี่ยทำจิตบางทีบางคนนั่งสมาธิอยู่นั่งพอจิตสงบก็เผื่อแตกเลยเผื่อแตกท่วมเลยทนเอาพอเผื่อแตกเสร็จแล้วพอออกจากสมาพอเหือแตกเสร็จแล้วเย็นยังน้ำแข็งเลยเย็นเย็นเย็นเย็นไอ้ที่เครียดปวดเมื่อยนั้นหายหมดเลยโดยไม่ต้องกินยาโยมแต่มันต้องผ่านเวทนาก่อนนะปวดเมื่อยทนไปพูดโธไปแล้วมันก็จะร้อนร้อนร้อนร้อนแล้วก็จะร้อนที่สุดปวดเมื่อยแล้วก็จะเย็นพอเย็นก็หายเลยหายแล้วหายโรคเลยโยมนี่วิธีรักษาด้วยสมาธิไม่ลองไปทำดูนะปวดเมื่อยตรงไหนนั่งเลยนั่งจนหายปวดแล้วมันจะเย็นเย็นแล้วเพื่อมันจะแตกเลยเพื่อแตกก็จะหายเลยเพื่อธาตุไฟปรากฏธาตุลมปรากฏธาตุน้ำปรากฏธาตุดินปรากฏพระพุทธเจ้าก็พระอรหันต์สมัยก่อนใช้อิทธิบาทสี่รักษาโรคด้วยดินน้ำไฟลมแล้วก็หายโรคแล้วฉีดยาเข้าไปนี่เราก็เอาธาตุตัวไปรักษาขาดน้ำขาดดินขาดไฟขาดลมก็แต่จริงๆสมาธินี่มันรักษาโรคใจเราเนี่ยสำเร็จที่ใจโยมสมาอยากให้ทุกคนไทยเราเนี่ยอย่าไปเอาวิทยาศาสตร์มาเกิดไปแล้วเราจะไม่มีที่พึ่งต้องการให้ทุกคนมาวัดมารักษาโรคต้องทำใจตัวเองให้หายด้วย
และจิตจะได้มีความสุขแม่อาตมาป้าอาตมาพ่ออาตมาป่วยโรงพยาบาลกลับไปตายวัดเลยเอาไปรักษาที่วัดไปนั่งแม่พ่อป้าตายที่วัดหมดภาวนาตายหมดเลยรู้ไม่รอดเอากลับโรงพยาบาลหมดเลยไปรักษาไปตายที่วัดตายอย่างสงบไม่ต้องออกซิเจนตายรักษาเนี้ยสมารักษาแบบพุทธเจ้าแบบดังนั้นพวกเราต้องศึกษานะโยมนะจะคิดว่าโรงพยาบาลแล้วจะต้องตายโรงพยาบาลไม่ตายมาเอาไปตายวัดหมดญาติพี่น้องนี่จำไปตายวัดให้ดูลมหายใจให้ดูจิตตัวเองว่ามันทุกข์มันสุขแค่ไหนมันจะตายเมื่อไหร่มันต้องตายแน่นอนพวกเราจะไม่ตายไหมถึงเวลาตายนะโยมหมอช่วยได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าช่วยได้นะอาตมาเอาลงออกแม่ออกโรงพยาบาลเอาไปตายวัดพ่อไปตายวัดอาตมาพ่อเนี่ยไปนั่งดูเลยดูจนตายแล้วมีหมอไปมีหมอศิริราชมานั่งดูด้วยหมอศิริราชไม่รู้นะว่าตายเมื่อไรบอกหมอเดี๋ยวพ่อจะไปได้ไปได้เหรอเอาไปโรงพยาบาล3 เดือนยังอยู่บอกไม่ต้องพ่อเดินทางไกลแล้ว5 ปีก็นั่งดูเดี๋ยวดูไปดูลมหายใจแกแกนั่งตรงนี้พอแกจะไปก็เดี๋ยวมาดูเรามาดูเรานะลาแล้วนี่รักษากันอย่างนี้โยมดีไหมรักษานี้ดีไหมโยมไปวัดโยมไปนั่งสมาธิถ้าตายแล้วจะมาไม่เอาไว้โรงพยาบาลโรงพยาบาลหมอไปปั๊มหัวใจไม่หายไม่รอดยมป้านี่บอกจะตายคืนนั้นแกบอกแกไปเห็นวิมานหมดแล้วบอกกลับมาจะอยู่ในโรงพยาบาลแล้วฉันไปเห็นที่อยู่มันหมดแล้วก็เลยไปตายวัดฉะนั้นเรารักษากันเนี่ยเราจะกายโยมรักษาใจไม่ได้เราต้องคิดรักษาใจกันนะรักษาเอาบุญรักษาไม่งั้นเราจะไปเชื่อฝรั่งหมดแล้วตายเลยโยมฝรั่งมาพาไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมโลกมันไม่เจริญอะไรเลยโลกมันมีแก่เจ็บตายอยู่คุณจะมีเลเซอร์แค่ไหนคุณจะมีวิทยาศาสตร์แค่ไหนไม่พ้นแก่เจ็บตายอยู่อาตมาก็ไปมาหลายประเทศเลยนะก็ไม่เห็นมีใครรอดตายไม่มีใครรักษากันหายธรรมะนี่รักษากันหายอยู่จะดีใจเมื่อมีพระเข้ามานั่งเฝ้าเราดีใจไหมโยมไหมหมอมาเฝ้าหมอก็ช่วยไม่ได้จะดีใจเมื่อมีสมณะชีพรามผู้มีศีลมานั่งเฝ้าเราจะดีใจเมื่อเรามีคนมีบุญมานั่งเฝ้าเราตายก็ได้เกาะบุญตรงนี้ไปเอาเวลาคนเราจะตายมันต้องมาหาที่พึ่งนะถ้าเราเอาอะไรมาให้เขาดูโรงพยาบาลเราให้เขามาเกาะได้ไม่มีอะไรดูเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่มีพระธรรมก็ไม่มีแล้วทุกคนก็ให้ตายอย่างสงบตายคนเดียวน่ากลัวจะตายโรงพยาบาลใช่ไหมตายน่ากลัวนะปิดม่านให้ตายคนเดียวแสดงว่าเรานี่เรียนแต่โลกีวิสัยไม่เคยเรียนธรรมวิสัยพระพุทธเจ้าเนี่ยคนจะตายเนี่ยต้องมีที่พึ่งต้องมีพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วค่อยๆดับจิตไปด้วยลมหายใจที่สงบโรงพยาบาลแก้ได้แต่วิทยาศาสตร์แผนรักษาโรคแต่โรงพยาบาลไม่ได้แก้ทางไปสวรรค์นิพพานอันนี้อาตมายังตำหนิอยู่นะตำหนิโรงพยาบาลอยู่นะว่าช่วยคนไม่ตลอดแต่ไม่ตำหนิพระพระนี่ช่วยพุทธเจ้าไว้ช่วยคนได้ตลอดฉะนั้นยอมจะฟังแล้วฟังอยู่เชื่อจะแต่ธรรมาเจตนาจะสร้างโรงพยาบาลนี้จะสร้างคนของเราอย่างไรเราจะไม่ไปตามวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเราจะไม่ตามฝรั่งทั้งหมดจะไม่ทำตึกอะไรใหญ่โตแล้วมาตายกันอย่างน่าสงสารบางคนผ่าตัดตายบางคนให้ยาตายตายใครรอดแค่คนเดียวแต่ตายอย่างมีความสุขสงบใครทำได้

0: คุณได้คิดเลยว่าคุณจะเวลาตายคุณต้องการหาความสุขสงบอาตมาคิดอาตมาคิดเรื่องตายคิดถึงญาติพี่น้องตัวเองว่าตายต้องสุขสงบคิดถึงญาติโยมทุกคนที่มาถูกตายต้องไปสวรรค์นิพพานนางมาไม่ได้คิดในโรงพยาบาลหรอกโรงพยาบาลเขามีหน้าที่รักษาให้หายแต่เขาไม่รู้ว่าตายแล้วไปไหนใช่ไหมแล้วอาตมาแม่ตายนะแม่อยู่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์บอกฉันไม่รอดหรอกเอากลับโรงพยาบาลเอากลับบ้านเถอะฉันไปตายวัดแต่บอกเอาถ้าแม่จะกลับมาก็กลับตอนหลังอาตมาไปอินเดียแม่ก็ตายแม่กลับไปตายวัดตอนจะตายแม่บอกให้นุ่งสีกรักนะฉันไม่นุ่งขาวตายคือนุ่งสีกรักแบบกรักแต่แม่ก็รู้ว่าตายแม่ก็นอนภาวนาตายเมื่อตายแล้วจะมาก็กลับมากลับแม่ก็อยู่ในโรงแล้วสังฆราชในประเทศนะจะมาก็ได้เปิดแม่นอนแม่นอนสงบเลยกลับมาแม่ตายไปไหนนะต้องมาบอกเราสิจนอาตมาสร้างกุฏิหลังใหญ่เสร็จแม่มาทั้งคืนมาลอยมาเลยลอยมาลุงประถุงสีเขียวที่แกไปถืออุโบสถสมัยตอนอาตมายังเป็นคารวะแกไปซื้อประถุงมาแล้วไปใส่ครั้งแรกไปนุ่งถืออุโบสถผ้าถุงชิ้นสีเขียวเนี่ยหมักสุกได้หมักเขียวมาแต่เสื้อไม่ใส่อาแม่ทำไมมาโป้ล่ะอาจะมาคอยแม่มาหานะตายต้องนานหลายปีแต่กลับมาหาเราสวรรค์เขาไม่ใส่เสื้อกันหรอกทำไมแม่โป้บอกสวรรค์เขาไม่ใส่เสื้อกันเราก็บอกแม่ทำไมไม่ใส่เสื้อบอกสวรรค์เขาไม่ใส่ตัวแกนวลผ่องไหมแต่แกมาในรูปของแม่เราแม่มาแบบเทวดาบอกสวรรค์เขาไม่ใส่เสื้อกันแม่กินอะไรไหมสวรรค์เขาไม่กินอะไรกันหรอกเขาไม่หิวกินอาหารทิพย์กินซะหน่อยนะก็แค่นแม่อยากให้แม่กินเรารู้ว่าแม่ตายไปนานเคยเจอเราไอ้ในความรู้สึกแม่บอกไม่กินสวรรค์เขากินแต่ข้าวทิพย์แม่ก็เสียแค่นไม่ได้ก็กินถ้าจะให้กินก็เอายำมะม่วงมาเลยกันเราได้เอ๊ะทำไมจะกินยำมะม่วงแต่เราก็ลืมไปแล้วแต่แม่ก็บอกว่าเขาจะกลับแล้วเขาจะกลับสวรรค์แล้วเขามาเยี่ยมเราโอ้โหไปตั้งนานไปจะคิดถึงเราแล้วเขาก็หายไปลูกคุณชาวจะมาก็ถามญาติเราว่าเอ๊ะแม่จะกินยำมะม่วงให้กันอ๋อแม่ก็ไปคารวะเราชอบกินยำมะม่วงเราชอบใช้ยำมะม่วงกินเป็นอดีตมาหาเรามาให้เรารู้ว่าไปอยู่สวรรค์แล้วไม่ต้องห่วงแล้วแล้วก็ไม่ใส่เสื้อตัวด้วยแต่ดีอย่างแกไม่มาในคราบของเทวดาเต็มตัวยังจะรัศมีสว่างแต่ว่าร่างเหมือนแม่เราแต่ทำตัวไม่สาวของเขาเป็นเทวดานานก็จะมาหาเราคงไม่ได้ห่วงเราเลยไอ้เราก็เมื่อไรแม่จะมาหาเรานะธรรมดาต้องมาหาเราสิใครเกิดที่ไหนต้องมาหาเราต้องมาบอกให้เรารู้ที่สุดมาบอกไปอยู่ชั้นดาวดึงไม่ต้องห่วงแกก็ไม่ได้ตายแกขอไปตายที่วัดไม่ต้องออกซิเจนไม่ต้องปั๊มหัวใจดังนั้นพวกเรานะชาวพุทธนะเราไม่ชาวคริสต์นะเราไม่ชาวฝรั่งนะเราต้องรักษาใจกันนะเพราะเราต้องเกิดแก่เจ็บตายไหมพ่อแม่เราต้องตายไหมที่เราต้องตายเราต้องหาที่พึ่งบั้นปลายสุดท้ายของพวกเราไม่ใช่เราไม่เชื่อเราต้องเชื่อเพราะตายจริงๆแปลว่าเราต้องมีนิมิตที่ดีนะพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพวกโยมทำดีแล้วโยมเป็นบุคคลดีที่จะสร้างโรงพยาบาลทำอะไรจะช่วยคนที่ยากจนเดือดร้อนในสมัย บุญกุศลนี้เรามีพร้อมแล้วแต่เพียงว่าเรามาคิดทำตรงนี้กันว่าเราจะรักษาใจคนมันปลายสุดท้ายรักษาใจเราก่อนแล้วเราจะได้มีความสุขนี่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเราจะได้ไม่หลงขาดไม่จะไปเชื่อวิทยาศาสตร์ที่เป็นด็อกเตอร์ทั้งหลายมาครอบงำเราแล้วที่จะมาทำอะไรจะมาเพื่อว่าเมื่อเราตายไปเราจะได้ไปดีต้องเผื่อชาติหน้าด้วยนะเผื่อว่าตายไปเราจะได้ไปดีหรือเราไม่ไปนิพพานก็ขอให้มันไม่ไปนรกกันมีไหมโยมนะตกลงแล้วอาตมาก็โมทนาโยมทุกคนจิตเก่าของโรงพยาบาลนามาตั้งใจเจตนาช่วยคนเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนอยู่ทุกข์ด้วยกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีท่านทรงห่วงใยคนไทยทั้งหมดเลยโยมท่านห่วงใยคนไทยทั้งหมดท่านสงสารคนไทยทั้งหมดท่านอยากให้เมืองไทยเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมคนทั่วโลกท่านรักคนไทยพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีรักคนไทยมากห่วงคนไทยมากไม่อยากคนไทยแตกแยกความสามัคคีมีความเข้าใจเรื่องความจริงใจต่อกันดังนั้นโยมอย่าไปหลงเลยวิทยาศาสตร์อะไรที่มันก้าวหน้าอาตมาว่าบุญกุศลเท่านั้นที่ก้าวหน้านะบุญกุศลนั้นที่ก้าวหน้าทานศีลภาวนาบุญที่ทำไว้นั้นก้าวหน้าที่สุดในโลกจนถึงมนุษย์สมบัติสุดจนมาเกิดเป็นพุทธเจ้าจนมาเกิดเป็นเจ้าจักรพรรดินั้นบุญที่ก้าวหน้าที่สุดไม่มีอะไรจะก้าวหน้าทันสมัยเท่ากับบุญอยู่นะขอให้จำไว้ว่าพุทธศาสนาของเราเจริญที่สุดในโลกทีนี้ฝรั่งเขาขนเอาไปหมดแล้วโยมคัมภีร์พระไตรปิฎกเขาไปแปลแล้วเยอรมันก็เอาไปแล้วประเทศออสเตรียเขาประกาศเป็นพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วโยมต่อไปยุโรปจะประกาศเป็นพุทธศาสนาแห่งชาติหมดแล้วพวกเราก็จะประกาศเป็นชาติของฝรั่งแล้วจะวิทยาศาสตร์มาก้าวหน้าไม่ใช่อาตมาว่าพวกเราเป็นพุทธศาสตร์เจริญแล้วโยมเจริญที่สุดในโลกขอให้จงรักภักดีต่อชาติศาสนาและสัตว์ต่อผู้มีพระคุณแล้วพวกเราก็จะเริ่มไม่มีอะไรมาแก้เลยโยมนะอาตมาไปอินเดียมาเนี่ยโอ้อินเดียเขากตัญญูมากคนอินเดียรักประเทศอินเดียมากกตัญญูต่อพ่อแม่เขามากเขาจนก็กตัญญูโยมเงินทุกบาทสตางค์ก็ไปคืนให้พ่อแม่มันคนอินเดียอยู่ได้โยมจนแกก็อยู่ได้เขามีความกตัญญูรู้คุณต่อประเทศชาติบ้านเมืองพ่อแม่เขาคนไทยเราเดี๋ยวนี้เจริญแล้วก็ไม่จัดกตัญญูนะดังนั้นประเทศเราขอให้กตัญญูรู้บาปบุญคุณโทษพุทธศาสนาเราดีแล้วนะแต่วันนี้อาตมาขอให้ท่านทั้งหลายที่มาสนับรับฟังธรรมเทศนาและมาทำบุญขอให้บุญนี้จงเป็นพระเป็นปัจจัยเป็นวิสัยเสริมส่งให้ทุกคนมีความสุขความเจริญทั้งภายในภายนอกนามาธิบดีก็ขอให้อธิบดีเป็นใหญ่ยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเ
1: จริญสุขบรรดาหมู่ญาติถึงได้มาร้อมใจกันนอนพระป่าสามัคคีมีแต่ธรรมะพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้ตั้งแต่ศีล5ติดตัวไปก็ศีล5ศีล8ศีล10ศีล227หรือไม่ก็สมาธิไม่กลัวเจ็บไม่กลัวปวดไม่กลัวทุกข์หรือทำอุเบกขาต่อเวทนาที่บีบคั้นเข้ามาในร่างกายเราคนเราต้องการความสุขมาเกิดมาก็ต้องการมีชีวิตที่เป็นความสุขแต่ความสุขเนี่ยมันจะหาได้ยากจากใจเราเดี๋ยวมาก็สุขจากการได้โน่นได้นี่ก็ไม่ใช่สุขจริงสุขเพียงความอยากสุขเพียงความล่อใจ พักเดียวก็มีความไม่สบายใจมาแทนเพราะนั้นลาภที่เกิดจากการได้โน่นได้นี่ก็เพียงเหมือนความฝันตื่นแล้วก็หายแต่ว่าลาภที่เกิดจากสร้างบุญกุศลจะเป็นมหาลาภที่เราได้ทำเนี่ยมันเป็นเหมือนบุคคลที่ได้ทำแล้วไม่ลืมได้เป็นของติดเฉพาะใจตัวเองจำไม่ลืมลาภที่เกิดจากการให้ทานรักษาศีลที่เราทำเองเนี่ยที่ไม่ต้องรอคนอื่นทำตอนตายทำให้เห็นตอนเป็นๆ เนี่ยทำอะไรไว้ก็ให้ชัดในใจเราเมื่อเราเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยชัดในใจเราเดินจงกรมถูกผิดนั่งสมาธิถูกผิดสงบไม่สงบรักษาศีล5ศีล8เนี่ยมันชัดบุญมันชัดในใจเราที่เราทำเนี่ยอย่างวันนี้เรามาทำบุญมันก็ชัดในใจเราทำโดยสงบกายวาจาใจไอ้เนี่ยเป็นฐานที่เราเอาไปได้ศีลที่เอาไปได้ไม่ต้องไปรอชาติหน้าหรือไม่ต้องไปรอวันหน้า บุญนี่เป็นเครื่องวัดใจคนเป็นเครื่องวัดใจคนว่าตายแล้วจะไปไหนทำความดีเนี่ยไม่ต้องไปถามใครตัวเราเนี่ยเป็นคนบอกเองบอกนรกบอกสวรรค์บอกนิพพานบอกดีบอกชั่วตัวเราเนี่ยไม่มีใครบอกเท่าเราไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องไปหาหมอดูตัวเราเนี่ยเป็นหมอวิเศษดูว่าใจเราเป็นไงใจเราเป็นบุญก็รู้ว่าเป็นบุญใจเราเป็นบาปก็รู้เป็นบาปใจเราบริสุทธิ์ก็รู้ว่าบริสุทธิ์ใจไม่บริสุทธิ์ไม่รู้ไม่บริสุทธิ์ศีลธรรมเนี่ยเป็นเครื่องตัดสินสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นเครื่องตัดสินตัวเราจะถูกผิดอยู่ที่ตัวเราแล้วจะไปนรกสวรรค์ไม่ต้องไปถามยมพบาลไม่ต้องไปถามเทวดาหรือไม่ถามหลวงปู่หลวงตาที่ไหนบางคนเนี่ยตายแล้วจะไปไหนไม่ต้องไปหาหมอดูตัวเจ้าของดูเองได้ว่าไปนรกสวรรค์ฉะนั้นต้องเข้าใจว่าสมัยพุทธเจ้าเนี่ยคนทำบุญเขารู้เลยว่าเขาได้บุญมากดุลน้อยสิ่งที่ปรากฏในใจคนนั้นจะเป็นตัวตอบเ มื่อคนเกิดมาเนี่ยบางคนบอกฉันเป็นคนชอบโกรธเนี่ยฉันเป็นคนไม่ชอบโกรธเนี่ยฉันเป็นคนชอบโลภฉันเป็นคนชอบรักใครจะมารู้เท่าตัวเองฉะนั้นจึงว่ากายเฉยแต่สิ่งใจมันไม่เฉยทีนี้กายไหวแต่ใจมันเฉยกายไหวแต่ใจเฉยบางคนร่างกายโก๊กแก๊กโก๊กแก๊กขยับโน้มเอียงแต่ว่าจิตมันเฉยแต่บางคนนั่งเงียบแต่จิตมันไม่เฉยดังนั้นบุญเนี่ยเป็นเครื่องวัดใจสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนิพพานมีจริงเนี่ยสัมมาทิฏฐิคนสงสัยบุญจริงหรือบาปจริงหรือนรกมีจริงหรือสงสัยเราทำบุญจะได้อะไรก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะเห็นไม่จริงดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นสัมมาทิฏฐิพระอรหันต์ได้เห็นสัมมาทิฏฐิเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่ต้องสงสัยสงสัยก็แค่นั้นมันตายจริงๆตายจริงๆตายทุกคนแก่ทุกคนเจ็บทุกคนผ่านภาพจากของรักทุกคนเกิดมานี่เมื่อเกิดมาจากข้าวน้ำของพ่อแม่มันจะไปจากไหนล่ะเดี๋ยวมันก็แก่ชราไม่เกิน80ปีก็พอเที่ยวไปก็เหลือแต่กายเราเศร้าหมองแต่บุญนั้นไม่หมดบุญนั้นยิ่งใหญ่มากยิ่งทำยิ่งคืบหน้ายิ่งทำยิ่งโตขึ้นยิ่งทำยิ่งมากขึ้นใจมันจะรื่นเริงบันเทิงใจมันจะมี

ความสุขจึงว่าเราตายแล้วบุญมันพาไปไงคุณไปกายแก่ๆ80ปีที่ไหนได้พอจิตออกจากกายเขาก็ไปสาวไปหนุ่มทันทีสวยงามทันทีบ้านช่องก็ไม่ต้องไปตั้งไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาบุญมันหาให้เสร็จวิมานเป็นร้อยโยชน์เป็นกิโลกิโลบ้านวิมานเต็มฟ้าแค่แหวนเงินทองมาเองทิพย์มาเองนี่มันไม่ต้องไปหาหรอกหาในตัวเราเนี่ยหาศีลหาธรรมในตัวเราเนี่ยเป็นบุญ มนุษย์เนี่ยมันมาต่อบุญเราไปมัวลวงลูกขวงหลานมู้มันเอาอะไรไปไม่ได้หรอกลูกหลานมันก็พาเราจนพาเราลำบากถ้ามันไม่มากับเรามันก็ยังดึงรั้งเราให้เราจนอีกไปข้างหน้าเราจนใหญ่เลยเขาไม่พอห่วงลูกหลานจะเก็บมาให้ลูกให้หลานพอที่สุดไม่ได้ทำบุญไม่มีเวลาถือศีลไม่มีเวลาภาวนาไอ้ตัวห่วงกับตัวหลงตัวโรคดังนั้นเวลาบุคคลที่ตายไปเป็นเทวดาเนี่ยโอ้บุญคุณพระพุทธเจ้าดีเหลือเกินพระธรรมดีเหลือเกินบุญคุณพี่ดามันดาครูบาอาจารย์ดีเหลือเกินถ้าท่านไม่เชื่อเนี่ยฉันก็คงไปอยู่ในที่ลำบากกว่านี้คนที่ไปเป็นเทวดานี่โชคดีหมดเลยยิ่งก็เป็นเศรษฐีมาเศรษฐีเศรษฐีมาเศรษฐีก็ดีใจตอนเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ตายมันก็เอาสวรรค์ไปไม่ได้สู้ไอ้คนจนไม่จนใจไม่ได้สมัยพุทธเจ้าทำบุญกับภาษาริบุตรเพียงสักปีเดียวความจนพ้นเลย เศรษฐีตายไปลงเกิดไปเป็นสุนัขหมาดำเพราะไม่กล้าใส่บาตรกับภาษาริบุตรไม่กล้าใส่บาตรกับพระโมคคัลลาไม่กล้าใส่บาตรกับพุทธเจ้าพอให้แล้วเดี๋ยวมหากันใหญ่ไม่เอาให้พุทธเจ้าเดี๋ยวก็มากันตั้ง500ให้ภาษาริบุตรเดี๋ยวก็มากัน500ให้พระโมคคัลลามาไม่ทำบุญดีกว่าทำองค์ไหนแล้วกินข้าวเราไปถึงวัดเชตวันไม่ทำดีกว่าทำเลยมากันใหญ่สมัยนี้ก็เหมือนกันไปบ้านไปเดี๋ยวมาบอกบุญกูเสียดายกลัวเขาจะตามมาเอาสมบัติที่บ้านเลยไม่ทำเลยเก็บไว้80โกดฝังไว้อีก80โกดกลัวว่าทำแล้วจะตามมาเอาพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลาพระสารีบุตรเดินผ่านบ้านเดินเศรษฐีนี่ตายไม่ทำบุญตายก็ไปเป็นสุนัขหมาดำสิพอโตก็มาเห่าหอนพุทธเจ้าใหญ่พุทธเจ้าบอกโอ้มาเห่าเราทำไมตอนเป็นเราไม่สนใจเราเศรษฐีโอ้ลูกชายบอกพ่อผมเป็นเศรษฐีเดี๋ยวมาว่าเป็นสุนัขหมาดำนั่งไงพระโอ้กระหม่อมพ่อกระหม่อมฉันน่ะเกิดดีแล้วเศรษฐีใหญ่อย่างนี้ต้องตายไปสวรรค์วันดีเธอดีคืนดีเธอก็เอาข้าวที่พ่อเธอชอบอาบน้ำแป้งให้ดีถามซิว่าเอาสมบัติไปที่ไหน ก็ทำตามไม่เชื่อแต่ทำพ่อสมบัติพ่อทิ้งไว้ที่ไหนบ้างพ่อลูกจะไปขุดมาทำบุญโอ้ทั้งนั้นเราวิ่งตะกุยเลยในใต้ถุนบ้านก็ดีหลังบ้านก็ดีคุยที่ไหนก็ขุดเนี่ย80โกดคิดว่าตัวเองจะเป็นของตัวเองโอ้สลดใจลูกพ่อเอาไปไม่ได้เลยมาเกิดเป็นสุนัขหมาดำนี่เองแล้วทำบุญหมดเลยพอทำบุญเสร็จอุทิศบุญพอพ่อตายพ่อก็ดีใจนะรู้ไปเป็นเทวดาทุกวันเนี่ยพุทธเจ้าบอกอานนท์ตัวตนีตัวเดียวยังไปเป็นสุนัขสมบัติเยอะแยะไม่ทำลูกได้ทำแล้วพอที่สุดพ่อคนเนี้ยจะไปเป็นพุทธเจ้าในอนาคตขนาดปรารถนาไปพุทธเจ้านะยังตนีเลยเราไม่ว่ากันขนาดเจอพุทธเจ้ายังเสียดายนะโยมนะ
ะมาเจอพระอย่างเราไม่เสียดายเลยโอ้เสียดายยันตายตายทำไม่ได้ต้องทำไม่เชื่อใครเชื่อพุทธเจ้า ผลลูกช่วยได้เราไม่มีพุทธเจ้าจะทำไงพุทธเจ้าระลึกชาติได้เห็นกรรมเห็นเวรเราก็ต้องเห็นกรรมเห็นเวรเนี่ยเรามาที่ไหนเรามาเกิดนี่เรามาสร้างบุญนะชาติก่อนเราก็ทำบาปมั้งทำทั้งบุญทั้งบาปมีทั้งตัวตนีมีทั้งตัวให้เราก็เต็มหัวใจเราเหมือนกันนะโลกคนหลงอะแต่ก็แหวกว่ายมาถึงตรงนี้ได้ก็ถือว่าบุญนะก็ต้องทำอย่าไปเอาลูกเอาหลานเป็นที่ตั้งไม่ได้มันมีบุญมันก็ไม่จนหรอกนะมันมีบุญมันก็ไม่อดตายหรอกอย่าไปกลัวมันอดตายกลัวเราอดตายสิเราเกิดไปเราตายไปเราจะอดตายสิลูกหลานมันโลกเท่าไรมันก็ไม่ได้ไปงั้นศาสนาพุทธจึงอยู่ได้ถึง 5,000 ปีก็เพราะคนมีทานรู้ว่าทำแล้วได้ผลคนมีศีลรู้ว่ารักษาแล้วได้ผลคนมีสมาธิทำแล้วมีความสงบได้ผลคนมีวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาแล้วละกิเลสได้ผลบุญกุศลของศาสนาพุทธนี่ทำแล้วเห็นผลในชาตินี้ไม่จะทำแล้วไม่เห็นผลไม่ต้องไปรอใครบันดาลทำเองได้เองบาปก็ได้เองบุญก็ได้เองดีใจเสียใจไม่มีใครมาให้เราไม่มีใครมายื่นให้เราจะเป็นเจ้าของบุญเองคนมีบุญบุญนำความสุขมาให้บาปนำความทุกข์มาให้ทุกข์นั้นไม่ใช่บุญนำใครทำบุญมีทุกข์ไม่มีหรอกทำบุญต้องได้บุญทำบาปต้องได้บาปทำบาปแล้วมีสุขไม่มีหรอกแต่มันยังไม่ให้ผลนั่นเองบาปนะพอให้ผลเราจะรู้เลยว่าบาปเป็นทุกข์ใช่ไหมเอาเข้าไปต้มน้ำร้อนเดือดๆเนี่ยใช่ไหมใส่เตาไฟต้มน้ำร้อนดิ้นพลาดๆโอ้มันสุกได้กินเนื้อเขาแต่น้ำร้อนลวกเราทีเดียวโอ้โหวิ่งหาหมอทุกข์เหลือเกินร้อนจริงๆแค่ยังไม่ลวกทั้งตัวดิ้นในหม้อแกงก็เราก็ถูกแหละใครมาดูถูกใครมาด่าว่าเราอู้นินทาให้ร้ายอู้เจ็บใจเสียใจไม่นอนไม่หลับแหมนี่ก็ร้อนแค่ไม่พอใจก็ร้อนใครมาชมเชยว่าคนนี้บ้านนี้ใจบุญทุนทานมาสร้างวัดสนามชัยทางเป็นวัดล้างมาสร้างให้ดีโอ้เนี่ยฉันไปเมื่อไรก็เห็นนั่งอยู่ที่วัดโอ้ดีใจพองเลยเห็นไหมโกรธไหมนะเขาว่าทำบุญโกรธไหมไม่โกรธเขาว่าทำบาปโกรธไหมโกรธทั้งที่ทำบาปก็โกรธบ้านเนี้ยเล่นไพ่อยู่เรื่อยชอบเล่นไพ่โกรธบ้านนี้ขี้เหล้าโกรธอีกว่าไม่ดีโกรธทั้งที่จริงก็โกรธว่าดีใครจะโกรธไอ้นี่ชอบทำบุญไปไม่ได้ก็เจอจะนั่งอยู่ที่วัดคนไหนโกรธมันก็โง่นะไปทำแต่งตัวสวยนั่งในวัดโอ้โหกูดีใจมันก็เห็นชัดอยู่วันนี้ในวันนี้ที่เรามาเห็นชัดว่าคนทำบุญเนี่ยมันใจดีขึ้นมันจะเสียใจน้อยลงไปสวรรค์มันก็ไปอย่างนี้แน่ไปอย่างที่พวกเราทำนี่เนี่ยไปในจิตเป็นสุขจิตเตสังเทสุขติปฏิกังขาจิตชื่นเริงบันเทิงธรรมตายมันก็ต้องไปสวรรค์จิตเตสังเทสุขทุกขติปฏิกังขาจิตมันเศร้าหมองมันก็ต้องไปมันไปที่ลำบากไอ้คนนุ่งผ้าเปื้อนบอกฉันสวยว่าไงไอ้คนนุ่งว่าข้านุ่งผ้าสะอาดบอกขี้เหร่ว่าไงมันจะขี้เหร่เลยมันผ้าสะอาด
จคนเนี่ยมันบอกบ่งบอกบุญวาสนาตัวเองไอ้ที่เราทำบุญเนี่ยโอ้เขากินเหล้ามากกันนี่เยอะโยมฮะเขากินเหล้าเขาไปเล่นการพนันเขาไปทำอะไรชิลูอยู่แจกหมดเป็นวันนึงไม่ใช่น้อยเขายังไม่เสียดายเลยแต่ทำบุญ100 บาทเสียดายทับตายเลยโอ้นี่ถ้าโกรธไอ้คนใจบุญไอ้คนเล่นการพนันไอ้คนกินเหล้ามาเกิดใจบุญขึ้นมาฉันกินเท่าไรจะเล่นอะไรฉันจะทำให้หมดเนี่ยวัดไม่มีที่สร้างเลยโยมไอ้พวกกินเหล้าเล่นการพนันมันเอาบุญไปหมดเลยเพราะใจมันปั้มปีนี้ฉันเล่นมาหมดไปแสนหนึ่งฉันจะทำบุญแสนหนึ่งฉันกินเหล้าหมดไปหลายแสนฉันจะทำเท่านั้นโอ้ทำบาปเท่าไรทำบุญเท่านั้นนี่วัดไม่มีที่ไว้เหมือนกันนะโยมนะแต่นี่ไม่ทำเลยแถมด่าคนอื่นไม่ทำอีกไอ้เมียก็ลำบากใจเนาะจะทำก็ลำบากผัวมาตีราคาบุญถูกซะแล้วทำทำไมไม่มีจะกินจะไปทำทำไมเราไม่ทำคนอื่นก็ทำอ้าวไม่ทำก็ไม่มีจะกินดิพุทธเจ้าท่านเคยเป็นทุกขตะเข็นใจมาแล้วนะเคยเป็นทุกขตะเข็นใจท่านบอกว่าท่านตัดสินใจไงตอนชาติท่านเป็นคนจนนะท่านบอกว่าจะจนไปทำไมในเมื่อเราก็จะต้องตายต้องไปเกิดทรัพย์ที่ข้าพเจ้ามีอาหารที่ข้าพเจ้ามีในวันเนี้ยข้าพเจ้าขออดมื้อเนี้ยขอทำบุญตัดสินใจเอาข้าวมาถวายพระประเจกโพธิ์เลยเจอพระประเจกโพธิ์ถวายเนี่ยอธิษฐานเลยขอจะได้พ้นขอจะได้มีความจนอีกต่อไปขอบรรทนาเป็นพุทธเจ้าด้วยจะช่วยคนจนโอ้โหตั้งแต่บัดนั้นก็พ้นจากชีวิตนั้นไม่ลืมบุญตัวเองบุญความจนนี่มันทำแล้วไม่ลืมพอตายแล้วบุญมาปรากฏอยู่ในใจวิมานไปเกิดเป็นเทวดาท่องเที่ยวอยู่ในภพสวรรค์นานเลยพอมาเกิดก็มาเป็นคนรวยเลยท่านนี้ภพชาติเลือกเอาเลยท่านนี้แต่บางครั้งก็โมหะโทสะโลภะที่ทำไปก่อนกลับมาเสวยนะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานต้องไม่รู้กี่ชาติแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็รู้ชาติได้นะก็จะต้องทำบุญไปเป็นพุทธเจ้าใจยังดีอยู่ใช้เวรใช้กรรมหมดทุกชาติสุดท้ายสิบพระเจ้าสิบชาติเกิดสร้างบุญเต็มที่เลยตั้งอะไรสุเนอะไรปัจจุบันละสามเกิดมาเลี้ยงแม่เลยเลี้ยงพ่อเลยขนาดอายุ7-8 ขวบพ่อแม่ตาบอดเลี้ยงยันตายเลยตายไปเป็นพรหมทั้ง3 คนเลยไม่เอาแหละพระเจ้าสิบชาติเห็นไหมแต่ละชาติเห็นไหมชาติสุชาติพระเวสสันดรให้ทานอย่างเดียวถือว่าทานเนี่ยเอาไปได้ศีลเนี่ยเอาไปได้อยู่115 ปีตายแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตรชั้นดุสิตโอ้เสวยทิพย์อยู่ต้องเป็นกัปนานมากเลยแล้วก็มาเกิดเป็นพุทธเจ้าขนาดพระเจ้าสิบชาตินี่ก็ลำบากนะบางชาติเห็นไหมวิทูลธรรมะก็ลำบากวิทูลบัณฑิตแต่ว่าสุดท้ายไปสวรรค์หมดสบายหมดนี่คนทำความดีพุทธเจ้านั้นเป็นตัวอย่างพิมพาก็ไปคู่บุญอาศัยบุญสามีไปเรื่อยดีเรื่อยร้ายดีร้ายดีคู่บุญกันไม่นอกใจไม่รักใครแต่เจอพุทธเจ้าแล้วไม่นอกใจซื่อสัตย์ต่อศีลธรรมมาเป็นพิมพาไปนิพพานหมดนั่นคือว่าบุญเนี่ยเป็นของสำเร็จสำเร็จเร็วสำเร็จจริงจะไปเดินหาบุญอย่างอื่นไม่พอแต่พระพุทธศาสนาที่พระเจ้าเหลือไว้ให้เราถึง2,000 กว่าปีเนี่ยถือว่าเป็นคู่บุญของพวกเราเรามีบุญ

เศรษฐีขี้เหนียวตำข้าวข้าวเม็ดเดียวก็ห้ามหกตำไปไอ้เม็ดหนึ่งมันหล่นลงไปมดมันคาบลงไปบางคนคนใช้ขุดออกเสียงขุดขึ้นไหมเม็ดไหนขุดหล่นขุดไอ้มดง่ามมันคาบลงรูไปปากรูมันปิดอ่ะปล่อยให้ทานมาเม็ดนึงขี้เหนียวพอตายมามาเกิดเป็นพระชาติหลังมาเกิดเป็นพระไอ้มดง่ามก็มาเกิดเป็นคนทายกไอ้มดง่ามพระองค์นี้บิณฑบาตที่ไหนก็ไม่ได้ข้าวกินไหนก็ไม่ได้ข้าวไม่เคยให้ทานนี่เอ๊ะทำไมเรานี่เกิดมาธรรมะปฏิบัติได้แต่ไม่ได้ข้าวกินพระอรหันต์บอกไปโน้นญาติท่านอยู่ตรงโน้นเอาไปพอไปเจอญาติท่านในหมดง่ามมาเกิดเป็นคนรวยแล้วนี่เจอเขาก็เรียกเลยพระคุณเจ้ายังไม่ได้ข้าวมาใช่ไหมใช่อาตมาบิณฑบาตไหนไม่เคยได้นิมนต์ขึ้นบนเรือนอย่าเอ็ดไปนะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะให้ข้าวท่านได้อิ่มเลยต่อไปไม่ต้องไปบินที่ไหนนะบ้านผมเนี่ยมีสำหรับท่านรีบกลัวบ้านมันติดกันนี่บ้านมันติดกันนะบ้านอินเดียสิจากบทพริกก็กลัวดังบทอะไรกลัวดังก็เอาปากเคี้ยวพริกเคี้ยวอะไรบ้วนใส่หม้อแกงอร่อยเลยคนอินเดียเขาผู้ชายทำกับข้าวเคี้ยวบ้วนกับอะไรบ้วนปิดฝาหม้อได้ก็สุกถวายพระคุณเนี่ยโอ้กินอร่อยบ้านนี้มาทุกวันนะทำไม่ได้มาทุกวันนะอย่าไปหาคนอื่นนะภาวนาตลอดชีวิตเลยพระองค์นี้ก็ได้กินบ้านนั่นเองคนก็ล่วงลือกันว่าสององค์เนี่ยนกนิ่งนุ่งนิ่งอยู่ในบ้านทุกวันรู้ถึงพระเจ้าบอกโอ้ก็เขาญาติกันอานนท์บอกว่าเป็นไงพระองค์ญาติกันนั้นนะเขารักอาจารย์พระองค์นะครับข้าวยังไม่ใครรู้เลยบอกเขาชายก่อนก็เป็นนดงามกับไอ้คนขี้เหนียวเม็ดข้าวมาลงไปในรูก็เลยให้ทานไปเถอะเม็ดนึงพอมาเกิดชาตินี้ไอ้คนทำให้ฐานนั้นมันเป็นหมดง่ามตัวพระนี่มาเป็นตัวเจ้าของที่เหนียวนั่นเศรษฐีที่เหนียวมาเป็นพระถึงได้รักเงยก็ผลทานมันทำให้ลำบากแล้วมันรักกันโอ้ไอ้คนจนเลยสงสัยมันขี้เหนียวนะคนมีขี้เหนียวยิ่งจนใหญ่พุทธเจ้าท่านเกิดมาเปิดโลกโยมแล้วเปิดให้คนรู้ว่าทำยังไงได้ยังไงคนสมัยพุทธเจ้าเนี่ย 1,700 ปีคนไปสวรรค์ก็เนืองแน่นหนึ่งโยม 1,700 ปีนับถือพุทธพระอรหันต์พุทธเจ้ากันในเทวดามากกว่ามนุษย์หลายคนที่ตายจากพุทธศาสนาไปเกิดในสวรรค์นั้น 1,700 ปีเนี่ยแสนโกฏจักรวาลเทวดาต้องขยายอาณาเขตมากระยมเพราะทำบุญจากพุทธเจ้าหนึ่งขยายอาณาเขตสวรรค์กว้างไกลมากแต่ก่อนสวรรค์น้อยเพราะไม่มีพุทธเจ้าสวรรค์จะแคบนรกจะกว้างทีนี้นรกก็ที่เรามายาก็ไปลงแทนคนที่ทำบุญก็ไปสวรรค์แทนแล้วกว่า 5,000 ปีสวรรค์ทั้งหมดเนี่ยที่ทำบุญพุทธเจ้าเนี่ยจะเข้านิพพานหมดจะเข้านิพพานหมดทีนี้ก็เริ่มตั้ง

สวรรค์กันใหม่ดังนั้นพุทธเจ้าจึงเอาศาสนาไว้ 5,000 ปีเพื่อให้ผู้คนเนี่ยไปสวรรค์ไปนิพพานกันนะไม่ได้เพื่ออะไรนะโยมนะเพื่อคนได้มีทานศีลภาวนาไปสวรรค์กันแล้วจะได้ไปนิพพานตามท่านพอท่านนิพพานแล้วท่านจะมาแสดงธรรมบรรทุทายครบ 5,000 ปีพันปีที่5นี่มนุษย์ไม่มีแล้วนับไม่นับถือพุทธแล้วเทวดาจะนับถือพุทธถึง 1,000 ปีวันสิ้นศาสนานี่บรมสารีริกธาตุจะมารวมไม่เป็นเตโชธาตุเนี่ยพุทธเจ้าจะมาปรากฏแสดงธรรมถึง7วัน7คืนแล้วจะเกิดเตโชธาตุพุทธเจ้าก็จะหมดศาสนาจะหมดแต่ว่าพวกสวรรค์ทั้งหลายจะไปนิพพานหมดที่ฝั่ง

ุทธเจ้าก็จะหมดศาสนาจะหมดแต่ว่าพวกสวรรค์ทั้งหลายจะไปนิพพานหมดที่ฟังคำพุทธเจ้าพันปีตอนนี้พุทธศาสนากำลังเจริญเมื่อตอน2500ปีเนี่ยคอดมากถึงก็คอมมิวนิสต์เข้ามาเห็นไหมคอมมิวนิสต์เข้ามาทำลายศาสนาหมดเลยลาวยวนจีนเขมรไทยก็เกือบแล้วศาสนาที่ทำลายเนี่ยพวกคริสต์อิสลามเนี่ยทำลายศาสนาหมดแต่ก่อนนะอย่างนี้ต่อไปจะหมดศาสนาอิสลามคริสต์จะหมดก็จะเหลือแต่พุทธอย่างเดียวก็พุทธก็จะรุ่งเรืองไปถึง 5,000 ปีนี่อย่าไปพูดพวกอิสลามคริสต์ก่อนนี่เขาดาวนะพูดแต่พวกเรานะตามพุทธพยากรณ์นะจะเหลือแต่พุทธอย่างเดียวจะโตเหมือนซากใช่ไหมซากมันคอดตรงกลางใช่ไหมตอนต้นก็บาน2500แคบตอนนี้ก็จะบานในปลายซาก 5,000 ปีทำไมเจริญก็มนุษย์ทั้งหลายที่ทำบุญ 2,000 ปีเนี่ยขึ้นไปเป็นเทวดาไปฟังธรรมบนโลกก็จะไปนิพพานกันเต็มหมดเลยพยายามไปสวรรค์ให้ได้นะอย่าไปนรกนะโอ้นรกก็ไม่ได้เกิดเลยอะไรเงี้ยนะคนสิบถึงข้อหนึ่งก็ไปนรกถึงข้อสองก็ไปนรกข้อสามถึงไปนรกโอ้โหอีนานข้อสี่ก็พูดว่าก็ไปนรกข้อห้าก็นรกลึกโอ้ไม่ต้องเจอพุทธเจ้าแล้ว 5,000 ปีนี่ต้องหยุดสมาทานได้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่เอาอุโบสถได้อุโบสถวันเดียวตายไปสวรรค์เลยเนี่ยทำบาปมาเท่าไหร่ถืออุโบสถตายวันนั้นในโบสถ์ไปสวรรค์เลยอย่าให้ใจเศร้าหมองดีไหมโยมแก้ตัวได้ไหมยังศาลนี่ก็ตัดสินแล้วต้องติดคุกไหมต้องประหารเนี่ยแต่บุญบาปที่เราทำไว้เนี่ยเราตัดสินใจเองจะให้เราไปนรกสวรรค์อยู่ที่เรามีทางแก้ศาสนาพุทธมีทางแก้อย่าเป็นคนวิบัติแค่ไหนกันนี่ทานศีลภาวนานี่เป็นทางไปสวรรค์ไปนิพพานได้จะไปเจอพระศรีแม่ใจไปเจอพุทธเจ้าไม่ต้องศรีแม่ใจหรอกอีก 5,000 ปีเนี่ยพุทธเจ้าจะมาแสดงธรรม7วัน7คืนพูดทั้งวันแล้วพูดเรื่อยเลยแล้วคนที่ทำถือพุทธเนี่ยจะไปนิพพานหมดจะไปเป็นเทวดาไปนิพพานหมดแต่ไม่ได้เป็นเทวดาไม่ได้ไปนิพพานขอให้ทันนะศีล5ไม่พอเอาศีล8ก่อนจะตายถึงหาผู้ไปสมาทานอุโบสถทีคนหนึ่งลงมาจากเทวดาเก็บต้นไม้ลงมาหมดอายุ 5,000 ปีทิพย์พอตายจนจะตายเนี่ยร่างกายก็เหี่ยวเพื่อโทรมผ้าทิพย์ก็เศร้าหมองวิมานก็เศร้าหมองพระอินทร์ก็รู้แล้วพอตายปุ๊บก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเป็นผู้หญิงใจระลึกได้ว่าเรามาจากสวรรค์เดี๋ยวเราต้องกลับไปอยู่สวรรค์เพราะสวรรค์สบายไม่ต้องทำมาหากินมันต้องคลอดลูกลูกมันเกิดมาก็อยู่บนตักเลยโอ้โหมนุษย์นี่กว่าจะเลี้ยงได้โตนี่สมัยนี้ลำบากมากใช่ไหมเลี้ยงได้แต่ตัวใจมันเลี้ยงมันได้โตมันยังไม่เป็นลูกเราเลยไอ้นี่พอแก่ตัวเข้าวัดถือโบสถ์เลยลูกหลานช่วยเราไม่ได้บอกกับพระฉันจะกลับไปสวรรค์พอวัน80ปีแกก็ตายแกขอสมาทานอุโบสถเลยตายในวัดเลยตายปุ๊บไอ้ร่างเก่าๆเน่าๆมันก็แข็งตรงนั้นแกก็ไปเป็นนางเทพอักษรเลยสวยงามแล้วปริ้งแผ่วเหมือนเดิมก็เอาดอกไม้ไปถวายพระอินทร์บอกเมื่อตอนแกไปไหนมาจึงกลับมาช้าทุกคนก็มาแต่เช้าเก็บดอกไม้มาไอ้นี่มาสาย100วันมนุษย์เท่ากับ1วันของสวรรค์อยู่มาเกิดมนุษย์สวรรค์เดียวเนี่ยนะมาเกิดมนุษย์ไม่ถึงวันเพราะว่า100วันเท่ากับ1 100วันมนุษย์เท่ากับ1วันของสวรรค์แก80ปีใช่ไหมก็เข้ามาค่อนวันเนี่ย

บ่ายๆก็เข้าไปหาบอกก็หม่อมฉันไปเกิดเป็นมนุษย์อยู่ไปเกิดเป็นมนุษย์เจ้าค่ะไปเป็นทำอะไรล่ะก็ไปเกิดเป็นผู้หญิงชาวบ้านพออายุครบ80ปีก็หม่อมฉันก็คิดถึงพระองค์คิดถึงสวรรค์ว่าจะต้องมาอยู่สวรรค์ดีกว่าเพราะมนุษย์นั้นหยาบคายมากไม่มีความสุขเลยเจ็บไข้ได้ป่วยมีทุกข์หิวโหยตลอดวันเจ็บไข้ได้ป่วยมีภัยอันตรายเยอะมนุษย์ไม่น่าอยู่ก็หม่อมฉันก็พยายามประคองเอาศีล8ไว้สุดท้ายหม่อมฉันก็เลยตายก็เลยได้มาเกิดอยู่กับพระองค์เออดีนะเธอมนุษย์มันไม่น่าอยู่หรอกแต่มนุษย์น่ะถ้าเขาโง่เขลาบาวาจาเขาก็มาเป็นเทวดาไม่ได้แต่เอาศีลธรรมก็เป็นเทวดาได้นะบอกหม่อมฉันไม่อยากไปหรอกมนุษย์เขาเคยมาอยู่กับพระอินทร์ต่อไปพุทธเจ้าก็มาเล่าให้ฟังวันนี้นางทำบุญแค่อย่างเนี้ยก็ไปเป็นเทวดาคนที่ระลึกชาติไม่ได้ก็อยากว่ามนุษย์ประเสริฐที่สุดแกแล้วก็ยอมผมได้ฟันหักก็ใส่ฟันได้หนังเหี่ยวก็ดึงหน้าได้กูก็ไม่แคร์ก็ยังหลงว่ามนุษย์นี่น่าอยู่ที่สุดแต่ถ้าคนที่ไปเห็นบุญมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่อยากอยู่นานเล่าแล้วขอเล่าอีกโยมป้าจะมาไปเยี่ยมป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เขาบอกว่าหลวงพ่อไปเยี่ยมโยมป้าเถอะไม่กินข้าวแล้วไม่กินยาแล้วดื้อเราก็ไปไหนกลับมาก็ไปเลยเอารถไปป้าทำไมไม่กินยาไม่กินข้าวกินก็ตายไม่กินก็ตายทำไมล่ะก็ฉันอยากตายแต่ไม่อยากอยู่ไหมล่ะฆ่าตัวตายบาปไม่บาปหรอกฉันไปเห็นที่อยู่ฉันมาแล้วเมื่อคืนนี้ฉันไปมาแล้วโอ้โหที่อยู่ในวิมานเป็นเงินเป็นทองหมดเลยคนในนั้นมีโรคทิพย์ไม่มีใครเลยสิวฝ้าไม่มีเลยนะตัวนี้เป็นเพชรนินจินดาเนื้อนี่ละเอียดสดใสหมดมาเห็นมนุษย์นี่มันน่าไม่น่าอยากได้ข้าวตัวเลยป้าอยากตายจริงๆเมื่อคืนฉันไปมันเนี่ยเบาสบายเจ็บป่วยไม่มีเลยแต่พอฉันไปนะกลับมาเขาล่างเลยทุกทรมานกายนี้ไม่อยากได้หรอกพากลับวัดเถอะฉันไม่อยากอยู่หรอกอยู่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรผม80กว่าแล้วผมป้าไม่กลัวตายนะป้าไม่ทุกข์บอกไม่ทุกข์วันนี้วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันต้องหนีหมอกลับวัดนะแล้วต่อไปห้ามเข้าโรงพยาบาลนี้นะได้ฉันไม่มาโรงพยาบาลเนี่ยฉันอยากไปอยู่สวรรค์เบื่อมนุษย์ฉันไปเห็นมาหมดแล้วดินสักก้อนก็ไม่มีมีแต่เพชรนินจินดาสว่างสวยหมดอะไรก็ทิพย์หมดอิ่มหนำสำราญโอ้เคยไปเห็นมาแล้วเอาไปรีบพาขึ้นรถกลับวัดหนีหมอเลยบอกพยาบาลอาตมาต้องพาโยมป้าหนีนะบอกหมอด้วยป้าเขาไม่อยู่ก็กลับพอกลับมาก็มาตายตอนจะตายแกก็บอกโยมแม่จะมาตอนนั้นอีแม่นแม่นเขาเรียกกันมึงกูนะคนโบราณนะอีแม่นกูจะตายแล้วนะจะตายได้ไงจะพูดได้อยู่กูตายจริงๆนะมึงไปเอาดอกไม้ทุบเทียนมามีมนต์พระมาสวดกูจะไหว้กูจะไหว้พระจุฬามณีจะตายเลยพูดได้สักพักแกก็ไปเลยแม่ไปเอาดอกไม้ทุบเทียนมาให้แต่ตอนแม่นี่รู้แล้วตัวเองตายก็บอกว่าตัวเองจะตายแม่บอกตายแล้วนะอยู่ไม่ได้แล้วบอกลาพระแล้วลูกชายนั่งข้างแต่โยมป้านี่เขาบอกลาก็แกไปเห็นสวรรค์มาแล้วแกทำบุญมาจังเลยของคนเนี่ยโยมป้าทำบุญจังชวนลูกชวนผัวทำหมดไปสวรรค์ไปเจอพระจุฬามณีจะไปนิพพานไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์และสวรรค์น่าอยู่กว่าพวกนี้บุญเป็นคตินิมิต
มั่นบุญมั่นกุศลที่เองทำไม่ทำบาปทำเจอปู่สังวาลเนี่ยทำบุญนั่งสมาธิอย่างเดียวครอบครัวเนี่ยใครไปคุยก็ไม่อยากคุยด้วยพูดแต่เรื่องธรรมะธรรมโมคุยแต่เรื่องสวรรค์นิพพานให้คนจากบ้านมันก็ไม่ชอบนะทุกวันนะเข้านะเข้าคนมาปฏิบัติมันก็มากขึ้นมากขึ้นนักเรียนนี่มันคุยกันรู้เรื่องหมดแหละนี่คนที่ไปเห็นสวรรค์มันมีเยอะนะโยมนะโยมแม่ก็เหมือนกันทำไมเนาะแม่ตายไม่บอกเราเลยงั้นเราก็อยู่อินเดียแม่ก็ตายพอดีแม่รักเรามากห่วงเรามากที่สุดเลยมันดาลูกนี่น่าจะเราเป็นอันดับหนึ่งนะห่วงมากกับลูกน้องอีกคนหนึ่งแล้วก็ไปอยู่อินเดียพอดีพาหลวงปู่สังวาลไปเที่ยวอินเดียแค่สิ้นเราก็บินมาเลยฉันไม่ตายหรอกพระขาวนุ่งขาวจะไม่เอาฉันต้องนุ่งกลับตายตอนจะตายก็ให้เขานุ่งกลับเลยแกเขาให้คนอื่นใส่เสื้อกลับผ้ากลับแกเตรียมเขาแกไปแล้วบอกผ้าขาวเพื่อนสมาก็มาเปิดโลงแกก็นอนสงบห้ามมัดมือห้ามปิดตาห้ามเอาผ้าแสนใส่ทินนัดมือนัดเท้าห้ามเอาเสียนปิดตาให้นอนอย่างสงบจะบอกน่าเกียดเอามาปิดตาทำไมมัดมือทำไมจะสั่งไว้เลยนะแต่เราก็ไม่ทำอยู่ในที่วัดต่างๆกว่าแม่จะมาบอกได้ตั้งนานนะจะมาก็แม่มาบอกสักทีนะว่าตายไปอยู่ที่ไหนวันหลังมาร้อยมาเลยเราครึ่งหลับครึ่งตื่นเราก็ดีใจแม่เพ่งให้ไปอยู่ไหนมาแม่ไปอยู่ไหนมาเนี่ยอยู่สวรรค์มานี่สวรรค์ทำไมไม่นุ่งผ้าอะไรเนี่ยไม่ใส่เสื้อโอ้ทำไมแม่ใส่เสื้อสวรรค์เขาไม่ใส่เสื้อเขาหรอกเราบอกนี่ไม่เอาเสื้อมาใส่บ่อยผ้าถุงตัวที่แกนุ่งไปถือโบสถ์น่ะแกนุ่งตัวนั้นมาสีเขียวเสื้อไม่ใส่แต่แกมาในร่างแบบแม่แต่ตัวผิวนวลนวลสว่างบอกแม่ทำไมโป้แล้วสวรรค์เขาไม่ใส่เสื้อกันเอาละเราก็ยอมรับนะกินข้าวไหมแม่กินข้าวไหมไม่กินเราไม่หิวสวรรค์เขาไม่กินอะไรเขากินอาหารทิพย์กินเท่านั้นนะแม่เราอยากไหมลูกเจอแม่อยากให้กินกินไหมไม่กินไม่หิวแคนไปแคนมาได้กินมะม่วงยำหน่อยจะเอามะม่วงยำไหมเราดีใจจะเอามะม่วงยำให้เนี่ยแกก็หายไปแกบอกแกอยู่สวรรค์แกอยู่ชั้นน่าจะเป็นดาวดึงไงดาวดึงดูจิ๋วชั้นนั้นชั้นสูงแต่แล้วแกหายไปเราก็เออพอรุ่งขึ้นมาเราก็เจอพี่สาวบอกแม่ไปอยู่บนสวรรค์แล้วนะให้กินอะไรก็ไม่กินแค่ไปแค่มาขอแค่มะม่วงยำโอ้ก็แม่เคยเป็นคนชอบกินมะม่วงยำเหมือนก็ไม่เห็นกันอีกเลยไม่มายุ่งกับเราเลย เดี๋ยวก็หาพ่อเพอเจออีกเนาะอันนี้ไม่ทำเวลาไม่ได้นักปฏิบัติด้วยกันก็ไม่เล่าเนาะจะเชื่อไม่เชื่อกันแล้วไปก็แม่ของเราเราเห็นอย่างนั้นก็พูดตามความจริงนะฉะนั้นเองว่าบุญต้องทำไปโยมแม่แกตัดได้ตอนมาบวชแล้วแกไม่ไปบ้านแหละหลวงพ่อนี่เดือนปีหนึ่งไปครั้งหนึ่งไปเยี่ยมลูกเดือนให้โปรดลูกแต่แม่ไม่ไปให้ลูกมาหาบอกให้มันมาหามันจะได้กราบพระไหว้พระแม่เป็นคนรู้ว่าจิตวาระจิตคนเป็นคนมีสมาธิเขาทำสมาธิหลวงปู่ทรงมาแกได้นิมิตดีถึงใครคิดอะไรต่ออะไรแกรู้หมดเลยดักขอโทษอะไรบอกรู้ใจหมดเลยเป็นคนมีเซน
นี่ถ้าเป็นผู้ชายนะปฏิบัติหนึ่งนั่นนะแกก็ไปไกลนะพวกด็อกเตอร์พวกปริญญาโทมาหาหลวงแพ้แม่ประจำเต็มเสาร์อาทิตย์มาเต็มปุตติเลยบ้านหลังใหญ่ไอ้พวกก็หาว่ามาชอบหลวงพ่อกันมันก็บอกหลวงพ่อเขาหาว่าหนูมาติดหลวงพ่อนะเดี๋ยวแม่ตายเมื่อไรเผาเสร็จหนูไม่มาเยียบวัดสังฆทานหรอกเอาตามใจพวกอาจารย์นะพอแม่ตายเลยไม่มาเลยเพื่อนเพราะคนเอามาชอบลูกชายแม่ไปดูทุกคนเขาระดับปริญญาด็อกเตอร์อะไรเขาบอกคุณแม่รู้ใจเขาให้ความรู้เขาทุกอย่างเขามาแม่เลยไม่ต้องไปหาใครเลยคิดอะไรแม่แก้ไขหมดสอนได้หมดทางธรรมสอนทางโลกได้อยู่ทางโลกสอนทางธรรมไม่ได้ระดับด็อกเตอร์ปริญญาโทสอนแม่ไม่รู้หนังสือไม่ได้เพราะเคยผ่านโลกหมดแล้วต้องมาให้แม่สอนสอนจิตเพราะแกดักคอถูกหมดนั่นเองว่าเนี่ยบุญเนี่ยยังอยู่คู่โลกพวกเราทำจิตเราให้คุ้นเคยกับบุญให้เยอะๆให้นึกได้บ่อยๆไปนึกถึงลูกถึงหลานไม่ได้นะเราจะตายนะโยมที่หลวงปู่มั่นเนี่ยนั่งสมาธิมาแล้วตัวเองไปเข้าท้องหลานตลอดทำไมกูไปนอนในท้องหลานไปเล่าปู่ฟันหลวงพ่อปู่มั่นหลวงปู่พี่ฉันนั่งสมาธิไม่ได้แล้วไหมนั่งอะไรก็ไปอยู่ในท้องหลานตลอดเลยอย่าไปเข้ามันสิอย่าไปคิดถึงมันอย่าไปคิดถึงห้ามคิดถึงมันทำจิตไหมมันมีแก่จะตายแกก็ทำจิตไม่เข้าสมาธิไม่คิดถึงหลานไม่ห่วงเลยพอแกเข้าสมาธิได้เข้าจิตในจิตได้ปุ๊บสมาธิดับไม่ไปเข้าท้องหลานหลานขาดเลือดเลยแท้งเลยโอ้โหแกก็ตายพอดีไม่เกิดไปเป็นเทวดาแล้วตัวห่วงนี่ไม่ได้นะมันต้องห่วงบุญต้องนึกเหมือนอย่างกับเศรษฐีสมัยพุทธเจ้าเวลาจะตายเนี่ยถือโบสถเป็นถือห้าทีหน้าเป็นจะมีที่ไปบอกเลยนิมนต์พระมาสวดทีพอพระสวดจบไปเลยคนนี้เขามีเทวดามารับโยมคนมีศีล8นี่มีเทวดามารับนะศีล5เนี่ยก็ยังได้บ้างแต่ศีล8เนี่ยอุโบสถเนี่ยถือศีล5ศีลอุโบสถทุกวันพระเนี่ยราชรถมารับเลยโยมดาวดึงมารับถ้าจะรถมารอเลยไอ้คนตายนี่ก็เห็นบอกไปก่อนฟังพระสวดก่อนพระนึกว่าไล่กลับวัดกลับวัดบอกไปตามพระมาฉันไม่ได้ไล่พระฉันไล่เทวดามาคอยเอาราชรถมารับฉันเห็นจะฟังสวดให้จบพอฟังสวดจบก็ขึ้นราชรถเลยเปลี่ยนร่างเลยโอ้โหหนุ่มป้อเลยนางขนมสัก500 1,000ไม่เอาแล้วไม่กลับมาดูไอ้ร่างเนี้ยมึงจะร้องไห้แต่ให้ห่วงเรื่องของมึงแล้วกูไม่ยุ่งกับมึงแล้วเออไอ้นี่ก็โอ้เศร้าโศกเสียใจอะไรพอเปิดเพลงหมอนร้องไห้อยู่นั่นเนี่ยแต่เอาไอ้โศกก็ต้องเป็นเดือน3เดือนใช่ไหมแต่หมอนนั่นขึ้นเป็นสวรรค์โอ้นางฟ้าหล่ำฟ้อนหล่ำดีดพินทิพย์ฟังทุกวันเลยไอ้นี่ยังมาหมอนร้องไห้อยู่เลยทุกครั้งหน้าทุเรศหน้าสมเพชเพราะมันหลงใช่ไหมเราต้องเข้าใจเอาวิชาเอาไปเอาตัวไม่รู้เอาไปดีไหมโยมเรื่องหมอนร้องไห้ได้แล้วเอาพระสวดนั่นเนี่ยจบแล้วก็จบเลยนี่อะไรเอาหมอนมาร้องไห้เอาพระมาสวดที่เราเข้าใจธรรมะแบบเปลือกๆกันหมดทุกวันเนี่ยเราก็เลยทำบุญเปลือกๆเราไม่เข้าใจว่า
จิตเตสันนิเทสุกติเป็นทีกลางขา

เมื่อจิตเป็นสุขก็ไปสุขติจิตเตสังเตทุกติเป็นจริงังขาจิตไม่สบายมันก็ไปทุกติเราต้องฝึกนะฝึกให้เป็นเอาละนะเดี๋ยวโยมจะเบื่อลำคาญฟังมานานแล้วสุขติปฏิกังขานะโยมนะนะนั่งฝึกสมาธิกันนะแต่คนบวชเนี่ยมันได้เปรียบอีกตรงที่ว่ามันตัดใจได้เพราะมันห่วงน้อยไอ้คนไม่บวชมันห่วงเยอะไอ้กูตายมึงอยากจะกินไงวะเนี่ยขนาดกูอยู่มึงยังวุ่นวายเลยจิตเตสังเททุกขติเป็นใจกลางขาแล้วมันห่วงลูกหลานกลัวเขาจะไม่มีกินวัดสนามชัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญของพวกโยมนี่มีบุญบารมีมาสร้างก็บุญของท่านพยัญพยัญนี่เป็นคนมีบุญนะเป็นทหารด้วยมาบวชแล้วก็มาอยู่ตรงนี้มาสร้างตรงนี้ไปทำญาติตาสองครั้งนะเดินมั่งขึ้นรถมั่งกูเอาไม่เบื่อนะเขาบอกธรรมดาคนไม่ยังขยันนี่ไม่ไปสู้เนี่ยมีสมภารนี่ไปน้อยมากเพราะสมภารคิดว่าไปสมภารแล้วกูไม่ต้องไปแล้วอ้าวคิดได้ไงล่ะสมภารก็ตายเนี่ยใช่ไหมอัตมานึกนี่พูดนะขออภัยสมภารสังฆทานนะเนื่องจากโอ้โหเราให้วัดเขาเรายังให้ได้เกาะวัดกันแน่นมาเลยเอ๊ะวัดนี่จะได้อะไรเนาะลูกศิษย์เราห่วงวัดห่วงเงินเล็กๆน้อยๆห่วงญาติโยมไม่ยอมทิ้งวัดเราทิ้งให้ดูปีที่แล้วก็ทิ้งให้ดูปีนี้ก็ทิ้งให้ดูพรรษานี้ก็ทิ้งให้ดูพรรษาที่แล้วก็ทิ้งให้ดูลูกศิษย์เราไม่ไปหรอกห่วงญาติโยมญาติโยมดีนะมีสัมพันธ์เราห่วงมากเลยไม่ไปน้ำนมก็ไม่ไปโยมหลวงพ่อพยัญชนะไปโอ้เดินไปเป๋ไปไปก็ไปนี่ทหารจริงยอมไปกับเรานะอาตมาบอกพยัญไม่ทิ้งเราก็ไม่ทิ้งพยัญไอคนที่ไม่คนที่ทิ้งเราก็ยังทิ้งไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมเขาอย่างนี่ไม่ทิ้งเรานะพยัญนี่ตาย2ปีแล้วปีนี้ได้สัมพันธ์เพิ่มวัดอะไรหนองกระดานเพิ่มได้สมภารว่าอะไรกันไอ้ที่สมภารไปน้อยจังติดวัดสมภารติดวัดยิ่งมียศไม่ไปไม่ได้เลยเป็นพระครูหรือไปไม่ได้ผมเป็นพระครูเป็นเจ้านาฏบุญไปไม่ได้ผมใหญ่แล้วหลวงพ่อไม่มีตำแหน่งพ่อก็ไปเถอะหลวงพ่อสมภารธรรมดาแม่เราต้องไปเพราะเราไม่มียศเนาะก็บุญนะที่ชาตินี้เราไม่อยากได้ยศเลยได้ธรรมญาติตาสองทีสองครั้งนี่ไม่ได้กระทบพระครูนะอย่าโกรธนะพูดธรรมะนะโดนใครก็ว่าอย่าเสียใจกิเลสมันว่าอย่างนี้ก็ว่าตามกิเลสมันอ้าวเพราะเราก็คิดกันจริงๆนะคนหนึ่งเป็นในผลปริญญาพลตีพอขึ้นเขาไอ้นั่นน่ะเขาพรหมโยนีอ่ะที่พุทธเจ้าไปแสดงให้พระอรหันต์ฟังพันรูปอ่ะเขาอันนั้นสวยมากโยมพอขึ้นไปที่เป็นลานหินโอ้พุทธเจ้าทำไมเลือกอะไรอย่างนี้เลือกภูเขาลูกนี้มาแสดงธรรมอาทิตย์อนัตเนี่ยให้พระอรหันต์ฟังฤาษีฟัง500พันรูปได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์บนนั้นหมดเลยพอเราขึ้นไปก็มองเห็นทุ่งไร่ทุ่งนาล่องโอ้โหไม่อยากลงสิเราหลอมึนมึนก็ค่อยลงอากาศดีจังเลยนึกถึงพุทธเจ้าเลยพุทธเจ้าพระอรหันต์นั่งเต็มตรงนี้

0: นี่ตั้งสมัยอินเดียนะ 30 กว่าปีไม่เคยขึ้นมาเลยได้แต่เห็นวันนี้วันแรกที่เกิดขึ้นมาบนเขาพรหมโยนีที่ว่ามองร่างเป็นรูปของเพศหญิงเนี่ยแต่จริงขึ้นไปไม่ใช่มีเพศหญิงหรอกมองร่างเป็นเองบอกเป็นลานแต่ก็ทำกระไดขึ้นไปถึงยอดนนยอดขึ้นไปเป็นโบสถ์ฮินดูเราก็ไปนั่งสวดมนต์โอ้โหบรรยากาศมันดีจังเลยร้อนก็ไม่ร้อนหนาวก็ไม่หนาวมากนึกถึงพุทธเจ้านะแต่แล้วก็ลงพอลงมาโยมพลตีเนี่ยบอกหลวงพ่อผมจะไปไหวไหมเนี่ยพอขึ้นเข่ามันเป๊ะขึ้นไปนะยังโยมเนี่ยไปรอดมีบางคนท่านที่ไม่รอดแต่โยมเนี่ยรอดไปเถอะเดินยังโยมเดี๋ยวขามันหย่อนก็ยอดรอดเลยตั้งแต่วันนั้นแกนึกว่ารอดตลอดแกก็เดินรอดจริงเดินถือธงนำหน้าเลยแต่เอ๋ยังงั้นน่ะวันนี้มาเอาเงินมาถวายก็เอาพาลูกสาว3คนมาภรรยามาลูกก็เป็นนายทหารภรรยาก็เป็นทหารมาทำบุญมาทำบอกจะตั้งใจทำไว้ 40,000 บาทให้เนปาล 20,000 ให้อินเดีย 20,000 น้ำหนักหมดพระนายมบอกกางเกงหลวมมาเลยแต่นุ่มขึ้นมาเลยนะแข็งแรงเลยเออบอกโยมเป็นนุ่มขึ้นแล้วเนี่ยน้ำหนักลดไปต้องร่วม10กิโลแกก็ดีใจวันนี้มาทำบุญพาลูกพาเมียมาเมียก็มานั่งลูกสาวคนเล็กมานั่งร้องไห้ปิตินั่นแหละนั่งร้องไห้นะไม่รู้อะไรคุยไปเดี๋ยวก็ร้องไห้ดีใจนะพ่อแม่ทำความดีลูกก็ได้นี่ลูกได้หมดเลยบอกเนี่ยผมจะให้ลูกผมไปหมดเลยเนี่ยลูกผมจะเดินได้ไงพ่อทั้งเดือนหนึ่งบอกแต่ก่อนพ่อเป็นเจ้ากรมใช่ไหมพ่อก็ให้ลูกไปได้ผมไม่ได้หรอกให้เจ้านายอนุญาตแล้วกันไปฝึกทหารจะให้ลูกให้เมียไปบุญนี้ใครทำให้ไม่ได้ต้องทำเอาเองพระเจ้าเดินตั้ง45ปีนะเราไปเดินแค่เดือนเดียวจะตายได้รู้ไหมบางคน75ปี8 75 80ปี80ปีเดินได้400กิโลอยู่แกเดินไปเอาน้ำลูกลาดหัวไปทั้งหนาว8องศาเนี่ยแกไปร้อนที่หัวตัวไม่ร้อนเนี่ยตัวมันก็จะไปร้อนหรือไปเอาน้ำลาดหัวบอกมาร้อนที่หัวแกไปเดินได้400กิโลก็เก่งไข้ปอดชื้นเลยนี่ทำไมแกไม่เอาน้ำลาดลวดลาดหัวก็เดินได้จบนะก็เก่งนะเดินได้400กิโลกับลูกสาวแต่พอพ่อป่วยลูกสาวก็เดินแทนตลอด700กิโลลูกสาวก็เป็นคนน่าสงสารไม่มีปากเลยนี่คือการเดินธรรมยาตราที่อาจารย์พยันไปเดินสำเร็จมา2ปีนี่แค่มณะนะดีก็อยู่วัดเห็นไหมดีกว่ามันเนี่ยกลับมาได้เงินเลยเนี่ยโยมกลับมามีลาภเห็นไหมอันนี้ส่งเดินไหมเนี่ยเอต้องเดินทุกวันนะมั้งเนี่ยอาจารย์พยันท่านชอบเดินนะโยมนะเดินโคราชเดินกรุงท่านเดินทั้งปีนะอยู่นี่ท่านเดินบ่อยเดินไปเยี่ยมโยมท่านเดินกลับมาที่นี่ท่านเป็นนักเดินนะนักเดินตัวจริงอันนี้ส่งเดินจงกรมนี่เดินทำให้เกิดสติเดินทำให้เกิดสมาธิง่ายเดินทำให้เกิดปัญญาง่ายเดินทำให้ร่างกายไม่มีโรคเดินทำให้อาหารย่อยเดินทำให้ตัวเองเนี่ยไม่กังวลเดินแล้วทำให้ร่างกายเคลื่อนลมเดินสะดวกเดินแล้วไม่แก่นะเดินให้หายความเครียดได้โอ้บางคนนึกว่าเดินไม่รอดนะขามันสั้นโยมเดินได้เนี่ยไอ้คนขาสั้นเนี่ยไอ้คนขายาวเดินไม่ได้เพราะไม่อยากก้าวไปเถอะโยม แต่เสียดายจะมาไม่มีค่าตัวให้แต่แม่ให้กินฟรีนอนฟรีท่านจึงว่าท่านพยายามในท่านสร้างบารมีท่านอดทนนักสู้ทหารทั้งทางโลกทางธรรมปีนี้ก็มีสมภารไปมากขึ้นมีพระครูมีสมภารแต่ยังคงไม่มีพระเจ้าคุณหรอกท่านเขาก็สร้างบารมีของเขาอย่างหนึ่งพวกนั้นเราก็สร้างบารมีของเราอย่างนี้ก็น่าโมทนาเดินทำให้ร่างกายไม่มีใครมันดูท่านโชคนี่เดินปีแรกบอกหมดไปกี่กิโลไม่รู้ท่านร้อยละเจ็ดนั่นร้อยสิบเอ็ดกิโลหมดไปยี่สิบกิโลพุงเยอะจัดไปยังท้องเก้าเดือนเลยเมื่อวันนี้มาท้องแกหายไปหมดเลยคนไหนพุงใหญ่จะลดหมดไอ้จะไก่นั่นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวไอ้นั่นก็ร้อยนั่นก็ร้อยสิบเอ็ดกิโลเดินยุบเหลือเก้าสิบกิโลพุงหายไงเราลดน้ำหนักดีจังยิ้มทั้งวันเลยไอ้ไก่อย่างนี้อารมณ์ดีแต่พอที่แรกมันหงุดหงิดมันคงหิวข้าวมันอ่ะเดี๋ยวนี้อารมณ์ดีฮะหกกิโลพอเราหกกิโลปีแรกก็หกกิโลปีนี้หกปีนี้วันนี้ปีนี้จะคุมหน่อยเพราะว่าเราอึดอัดปีนี้ว่าจะคุมไม่เลยสัก70โลพอ75โลเกินไปเขาก่อนเคยลดมา60กิโลทีนะโอ้ดีใจโอ้กลับไปปื้ดเดียว75กิโลเจอโอ้ไอ้ทุเรียนเนี่ยมันลายไอ้ของหวานของมันเนี่ยหายอ้วนเร็วในอินเดียมันต้องมันลดมันได้มากินแต่ผักได้ทันแต่ข้าวต้มสมาเจ้าข้าวต้มไอ้ข้าวสวยมันย่อยยากก็เลยฉันข้าวต้มดีกว่าไปย่อยง่ายเราก็เลยเราเป็นคนไม่ค่อยหิวอยู่แล้วเราเดินไม่ค่อยหิวก็อดทนพอเดี๋ยวแก่แล้วจะเดินไม่ได้นี่มันแก่แล้วอ่ะจะรีบเดินนะเจียมันนะโยมนะเดี๋ยวจะพาไปเดินเมืองหลวงรวยก็รวยมากรวยก็รวยกับเรารวย300ล้านจน19 90ล้านมันจะหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีคนรวยทุกหมู่บ้านมีคนจนทุกหมู่บ้านอินเดียไปวัดเขาไม่ได้อินเดียเขาเป็นประเทศที่ดอกบัวสีเหล่าจนที่สุดรวยที่สุดโง่ที่สุดฉลาดที่สุดขี้เร่ที่สุดสวยที่สุดขี้เกียจที่สุดขยันที่สุดสกปรกที่สุดสะอาดที่สุดโอ้ไม่ได้อะเราสู้เขาไม่ได้ไม่เอาไม่เทียบกับอินเดียมาเรียนหนังสือนี่7วันมาเรียนแค่2วันมันฉลาดกว่าเราอีกพูดภาษาอังกฤษตอบมันไม่ทันเลยมาเรียนแค่7วันน่ะนักเรียนเนี่ย7วันเรียน2วันมัธยมนี่มันเก่งกว่าปริญญาตรีปริญญาโทบ้านเราอีกนี่จะมาเรียนทุกวันเราสู้ไม่ได้หรอกเพราะโรงเรียนไม่พอเรียนนะ7วันมาเรียนแค่2วันพอละฉลาดไม่งั้นมันเป็นเจ้าโลกหมดเลยเนี่ยนี่ต้องมาเรียนต้องฝรั่งมันฉลาดกว่าฝรั่งคนนึงคนอินเดียไม่ใช่โง่นะคนอินเดียฉลาดมากคนเนปาลคนอินเดียลึกซึ้งคิดอะไรเอาเปรียบอย่างเดียวไม่มีเสียเปรียบเสียเปรียบคิดมากนอนไม่หลับโง่โง่นับตังไม่เป็นเนี่ยฉลาดก็โกงระดับโลกเลยนะไอ้ราเกตใช่ไหมล่ะไอ้อินเดียเนี่ยฉลาดไหมล่ะฉลาดมากเลยต้องมานั่งอยู่ในคุกเลยแต่ทานาธิบดีเขาเก่งนะบิลเกตส์ก็ต้องมาตั้งทำคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตในเมืองอินเดียเลยอะไรมาไมโครชิปไมโครซอฟต์อะไรนะโหอินเดียทำแป๊บเดียว งินเข้าไปเป็นแสนล้านต่อปีรวยอินเดียรวยมากรวยกว่าจีนรวยกว่าญี่ปุ่นแต่ทำมาจนต่อไปมันจะยิ่งใหญ่บอกยักษ์หลับจะเป็นยักษ์ตื่นอินเดียเนี่ยทรัพยากรมันมีเยอะเอาละโยมจะกลับบ้านกันแล้วเนี่ยมาว่าจะพูดเดียวๆเลิกกันเนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วก็ขอให้ทุกคนเอาบุญไปด้วยนะบุญพระป่าบุญเดินธรรมยาตาพวกเราไปถึง160กว่าท่านก็ขอแบ่งบุญให้ท่านทุกคนจงได้มีความสุขในการธรรมยาตาครั้งนี้บุญกุศลใดที่พวกเราสร้างมาทั้งหมดก็ขอแบ่งบุญให้ทุกท่านทุกคนได้รับผลบุญด้วยกันเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

หลับตามองตนจงหลับตามองตนคิดค้นคว้าหลับแต่ตาใจอย่าหลับเพ่งจับอยู่ทุกท่วงทีที่เปลี่ยนไปใจจ้องดูเพื่อให้รู้แยบคายจิตกายีจักยืนเดินนอนนั่งอย่างพินิจจับดูจิตคิดอะไรให้ท่วนทีตามดูกายย้ายขยื่นเคลื่อนท่าทีบังเกิดมีปัญญามารู้ทันครั้นฝึกฝนจนจิตดิ่งนิ่งสงบจิตจักพบแสงสว่างทางธรรมนั้นนึกแยกกายอวัยวะแต่ละอันผมเล็บฟันขนหนังทั้งกายาตั้งสติระลึกฝึกทักษะในธรรมะพระไตรลักษณ์หลักศาสนาอนิจจังทุกขังอนัตตาวิปัสสนาพาเห็นชัดตัดโง่งันร่างกายมีขี้ต่างๆหลายอย่างแท้ซึ่งล้วนแต่น่าเกลียดชังสิ้นทั้งนั้นลืมอาบน้ำชำระกายภายหนึ่งวันสาบสางมันเหม็นโชโผล่ออกมาดูเพียงกายภายนอกหลอกให้หลงพางวยงงดุดพยับแดดแสงแผดกล้าเห็นยิบยิบอยู่ไกลลวงในตาพอเข้ามาใกล้ๆหายไปพลันถ้าใครเขาเฝ้าหลงชมงมโคงอยู่เหมือนตาบอดสอดรู้ดูหน้าขันเห็นของปลอมเป็นของจริงสิ่งสำคัญแต่ตนนั้นเป็นวิจุนสุญญตาจากบทประพันธ์หลับตามองตนโดยอาจารย์จำเนียร

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติวันนี้จะขอนำจีวประวัติของอัสรายนัพอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังอัสรายนัพมานพกราบทูลว่าพวกพราหมณ์พึงเชื่อเชิญมานพผู้ที่ศึกษาเราเรียนเก่งทั้งอาจารย์แนะนำดีให้บริโภคก่อนในการเลี้ยงที่เขาเลี้ยงด้วยศรัทธาคือความเชื่อถือในการเลี้ยงเพื่อเป็นสิ่งบรรณาการในการเลี้ยงเพื่อบูชายัญหรือในการเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกเพราะของที่เขาให้แก่มานพผู้ไม่ได้ศึกษาเราเรียนย่อมไม่มีผลมากพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเปรียบเทียบต่อไปว่าถ้ามานพสองคนพี่น้องเกิดเริ่มท้องมารดาเดียวกันคนหนึ่งเป็นคนศึกษาเราเรียนเก่งทั้งอาจารย์แนะนำดีแต่เป็นคนไม่มีศีลมีธรรมะอันหยาบช้าเลวทรามส่วนอีกคนไม่ได้ศึกษาเราเรียนทั้งอาจารย์ไม่ได้แนะนำแต่เป็นคนมีศีลมีธรรมะอันดีงามบรรดาพี่น้องทั้งสองคนนี้พวกพราหมณ์จะเชื่อเชิญคนไหนให้บริโภคก่อนในการเลี้ยงที่เขาเลี้ยงด้วยศรัทธาคือความเชื่อถือในการเลี้ยงเพื่อเป็นสิ่งบรรณาการในการเลี้ยงเพื่อบูชายัญหรือในการเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกอัสรายนัพมานพกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้ทรงประเสริฐพวกพราหมณ์พึงเชื่อเชิญคนไม่ได้ศึกษาเราเรียนทั้งอาจารย์ไม่ได้แนะนำแต่เป็นคนมีศีลมีธรรมะที่ดีงามให้บริโภคก่อนเพราะของที่ให้แก่ผู้ไม่มีศีลมีธรรมะอันหยาบช้าเลวทรามย่อมไม่มีผลมากพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าเมื่อก่อนเธอถือชาติเป็นใหญ่และถือมนต์เป็นใหญ่ส่วนตถาคตยกชาติและมนต์นั้นออกไปเสียแล้วบัญญัติคือการวางเป็นกฎความบริสุทธิ์ที่มีแก่บุคคลทั้งสี่พวกไว้เธอจะว่าอย่างไรเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วอัสรายนัพมานพนั่งนิ่งเลยเมื่อความละอายเก้อเขินได้เกิดขึ้นแก่อัสรายนัพมานพก็ทำให้อัสรายนัพมานพเก้อเขินคอตกนั่งก้มหน้าซบเซาหาคำตอบมาโต้ตอบไม่ได้เรียกว่าหมดปฏิภาณชาวปัญญาที่เคยร่ำเรียนมาศึกษามาท่องบนมาก็ไม่สามารถนำมาโต้ตอบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนอัสรายนะเรื่องเคยมีมาแล้วพราหมณ์ฤาษี7ตนมาประชุมกันในกระท่อมที่มุงบังด้วยใบไม้ที่ปลูกอยู่ในกลางป่าพวกพราหมณ์ฤาษีเหล่านั้นเกิดความเห็นลามกคำว่าลามกนี่ในภาษาไทยก็หมายถึงหยาบช้าต่ำทรามนี่เป็นคำอธิบายหรือความหมายของคำว่าลามกนะครับโดยพราหมณ์ฤาษี7ตนนั้นเกิดความเห็นอันหยาบช้าต่ำทรามขึ้นว่าพวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นพวกประเสริฐพวกอื่นเป็นพวกเลวทรามพวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นพวกขาวพวกอื่นเป็นพวกดำพวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นพวกบริสุทธิ์พวกไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรพรหมเป็นโอรสพรหมเป็นผู้เกิดจากปากพรหมเป็นผู้เกิดด้วยพรหมพรหมเป็นผู้สร้างคือเนรมิตขึ้นเป็นทายาทคือผู้รับมรดกของพรหมในครั้งนั้นอสิตะเทวฤาษีได้ฟังข่าวว่า
พราหมณ์ฤาษี7ตนมาประชุมกันในกระท่อมที่มุงบังด้วยใบไม้แล้วเกิดความเห็นอันหยาบช้าต่ำทรามว่าพวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นพวกประเสริฐพวกอื่นเป็นพวกเรียวซามพวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นพวกขาวพวกอื่นเป็นพวกดำพวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นพวกบริสุทธิ์พวกไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรพรหมเป็นโอรสพรหมเป็นผู้เกิดจากปากพรหมเป็นผู้เกิดด้วยพรหมพรหมเป็นผู้สร้างคือเนรมิตขึ้นเป็นทายาทของพรหมนี่เป็นคำที่อาสิตะเทวะฤาษีได้ฟังปิติศัพท์ว่าพราหมณ์ทั้งเจ็ดตนเหล่านี้ได้มีความเห็นในส่วนที่ดีของพวกตนเท่านั้นถ้าคนที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่ใช่พวกของพวกตนนี่เขาก็จะเห็นว่าเป็นพวกที่ไม่ดีไม่งามเป็นพวกเลวทรามเป็นพวกดำเป็นพวกอะไรต่ออะไรที่เขาคิดว่าสู้พราหมณ์ไม่ได้เลยพวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นผู้ที่มีคุณงามความดีที่น่านับถือเมื่ออสิตะเทวฤาษีได้ทราบข่าวความเป็นไปของพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนอย่างนี้จึงได้ปลงผมและหนวดนุ่งผ้าสีแดงอ่อนสวมรองเท้าสองชั้นถือไม้เท้าเลี่ยมทองได้ไปปรากฏในบริเวณบรรณศาลาแห่งฤาษีเจ็ดตนเหล่านั้นและอสิตะเทวราฤาษีได้เดินไปเดินมาอยู่ที่บริเวณบรรณศาลาแห่งพราหมณ์ฤาษีเหล่านั้นทั้งกล่าวขึ้นว่าพวกพราหมณ์ฤาษีเหล่านี้ไปไหนกันหมดพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดตนจึงได้พูดกับอสิตะเทวราฤาษีว่าใครน้อนี่มีร่างกายเหมือนเด็กชาวบ้านเดินไปมาอยู่ที่บริเวณบรรณศาลาแห่งพวกพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนแล้วถามหาว่าพราหมณ์ฤาษีเหล่านี้ไปไหนกันหมดพวกเราจะสาปบุคคลเหล่าบุคคลนี้พอพวกพราหมณ์ฤาษีทั้งเจ็ดตนกล่าวดังนี้แล้วจึงได้ทำพิธีสาปอสิตะเทวฤาษีว่าเจ้าจงเป็นเท่าเป็นจุนแหลกละเอียดไปท่านจงเป็นเท่าเป็นจุนแหลกละเอียดไปคือได้กล่าวคำสาปแบบนี้ถึง3ครั้งด้วยกันครั้นพราหมณ์ฤาษีทั้ง7ตนพากันทำพิธีสาปแช่งอสิตะเทวฤาษีด้วยประการใดๆอสิตะเทวฤาษีเป็นผู้มีร่างกายงามขึ้นเป็นผู้น่าดูและเป็นผู้น่าเลื่อมใสขึ้นไปโดยลำดับคือเป็นไปตรงกันข้ามกับที่พวกพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนต้องการที่จะสาปแช่งให้อสิตะเทวฤาษีเนี่ยพินาศไหม้เป็นจุนไปละลายไปสูญหายไปแต่ผลไม่เป็นไปกับพิธีกรรมที่พราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนได้ทำพิธีสาปแช่งอสิตะเทวราฤาษีกลับเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาตรงกันข้ามกับที่พวกพราหมณ์เจ็ดตนต้องการจะสาปให้อสิตะฤาษีเนี่ยอสิตะเทวราฤาษีเนี่ยพินาศไปแต่ความกลับเป็นไปตรงกันข้ามจึงเป็นเหตุทำให้พวกพราหมณ์ฤาษีเหล่านี้กล่าวกันว่าตบะของพวกเราเป็นโมฆะคือเปล่าประโยชน์เสียแล้วตบะไม่มีผลเลยพรหมจรรย์ของเราทั้งหลายไม่มีผลเลยเพราะเมื่อก่อนพวกเราสาปแช่งผู้ใดว่าเจ้าจงเป็นเท่าธุลีปลิวไปผู้นั้นย่อมเป็นเท่าธุลีแต่ผู้นี้พวกเรายิ่งสาปแช่งก็ยิ่งสวยงามขึ้นสวยงามขึ้นน่าดูน่าเลื่อมใสขึ้นฝ่ายอสิตะเทวราฤาษีกล่าวว่าดูก่อนพราหมณ์ฤาษีทั้งหลายตบะของท่านทั้งหลายไม่ได้เป็นโมฆะ
และพรหมจรรย์ของท่านก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์ขอท่านทั้งหลายจงละเลิกการคิดประทุษร้ายต่อข้าพเจ้าเสียเถิดนี่ก็เป็นคำชี้แจงที่อาสิตะเทวระฤาษีต้องการจะให้พวกพราหมณ์ได้เข้าใจความเป็นไปว่าตนเองมีฌานอันเสื่อมเสียแล้วหรือพรหมจรรย์นั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์เสียแล้วแต่แท้จริงไม่ใช่เพราะการกระทำภายในใจของพราหมณ์ฤาษีเจ็ดตนนั้นเป็นจิตใจที่หนักไปทางโทสะคือการคิดประทุษร้ายต่อผู้อื่นพราหมณ์ฤาษีเมื่อได้ฟังอาสิตะฤาษีกล่าวดังนี้พราหมณ์ฤาษีจึงถามว่าพวกเราละเลิกการประทุษร้ายต่อท่านแล้วแต่ว่าท่านเป็นใครกันเนาะฝ่ายอาสิตะเทวระฤาษีตอบว่าพวกท่านเคยได้ยินชื่ออาสิตะเทวระฤาษีบ้างหรือไม่พวกพราหมณ์ฤาษีก็กล่าวตอบว่าท่านผู้เจริญพวกเราเคยได้ยินชื่อนี้อาสิตะเทวระฤาษีกล่าวว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเรานี่แหละอาสิตะเทวระฤาษีพราหมณ์ทั้งเจ็ดตนพากันเข้าไปกราบไหว้อาสิตะเทวระฤาษีอาสิตะเทวระฤาษีจึงถามว่าดูก่อนท่านทั้งหลายผู้เจริญข้าพเจ้าได้ข่าวว่าพวกท่านมีความคิดเห็นอลามกว่าพวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นพวกประเสริฐพวกอื่นเป็นพวกเลวทรามพวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นพวกขาวพวกอื่นเป็นพวกดำพวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นพวกบริสุทธิ์พวกไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรพรหมเป็นโอรสพรหมเป็นผู้เกิดจากปากพรหมเป็นผู้เกิดด้วยพรหมพรหมเป็นผู้สร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมดังนี้จริงหรือไม่พราหมณ์ฤาษีเหล่านั้นตอบรับว่าจริงอย่างนั้นท่านผู้เจริญอาสิตะเทวระฤาษีจึงถามว่าท่านทั้งหลายรู้หรือไม่ว่ามารดาบังเกิดกล้าของท่านทั้งหลายได้แต่งงานกับพราหมณ์เท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับชายผู้ไม่ใช่พราหมณ์เลยพราหมณ์ฤาษีเหล่านั้นตอบว่าข้อนี้ไม่รู้เลยท่านผู้เจริญอาสิตะเทวระฤาษีจึงถามว่าท่านทั้งหลายรู้หรือไม่ว่ามารดาบังเกิดกล้าวของท่านทั้งหลายตลอดเจ็ดชั่วย่าและยายของมารดาคือนับรวมก็เจ็ดชั่วโคตรได้แต่งงานกับพราหมณ์เท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับผู้ชายที่ไม่ใช่พราหมณ์เลยพราหมณ์ฤาษีเหล่านั้นตอบว่าข้อนี้ก็ไม่รู้เช่นกันท่านผู้เจริญอาสิตะเทวระฤาษีจึงถามว่าท่านทั้งหลายรู้หรือไม่ว่าบิดาบังเกิดกล้าวของท่านทั้งหลายได้แต่งงานกับนางพราหมณีเท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับหญิงผู้ไม่ใช่นางพราหมณีเลยพวกพราหมณ์ฤาษีเหล่านั้นตอบว่าข้อนี้ก็ไม่รู้เลยท่านผู้เจริญอาสิตะเทวระฤาษีจึงถามต่อไปว่าท่านทั้งหลายรู้หรือไม่ว่าบิดาของบิดาบังเกิดกล้าวของท่านทั้งหลายตลอดเจ็ดชั่วปู่และตาของบิดาได้แต่งงานกับนางพราหมณีเท่านั้นไม่ได้แต่งงานกับหญิงผู้ไม่ใช่นางพราหมณีเลยพราหมณ์ฤาษีเหล่านั้นตอบว่าข้อนี้ก็ไม่รู้เลยท่านผู้เจริญอาสิตะเทวระฤาษีถามต่อไปอีกว่าท่านทั้งหลายรู้หรือไม่ว่าการตั้งครรภ์จะมีได้ด้วยอาการอย่างไรพราหมณ์ฤาษีเหล่านั้นตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ว่าการตั้งครรภ์มีได้ด้วยอาการอย่างนี้
อาการตั้งครรภ์ของสตรีจะมีองค์ประกอบอยู่3ประการด้วยกันคือ1มารดากับบิดาร่วมอภิรมย์กันถ้าภาษาสมัยใหม่ก็หมายถึงว่ามีเพศสัมพันธ์กัน2มารดามีฤดูคือถ้ามารดายังไม่มีฤดูเนี่ยยังไงเสียก็ไม่สามารถจะตั้งครรภ์ได้ต่อเมื่อหญิงผู้จะเป็นมารดานี่มีฤดูการมีเพศสัมพันธ์ก็จะทำให้เกิดบุตรขึ้นมาในครรภ์ได้และ3มีสัตว์ผู้จะเกิดในครรภ์มาปรากฏขึ้นคือมีสัตว์มาถือปฏิสนธิในครรภ์ของสตรีนั้นการตั้งครรภ์มีได้เพราะการประชุมพร้อมด้วยเหตุ3ประการนี้อาสิตะเทวราชฤาษีจึงถามว่าท่านทั้งหลายกล่าวอ้อนวอนได้หรือไม่ว่าได้โปรดเถิดขอสัตว์ที่จะเกิดในครรภ์จงเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์หรือจงเป็นสูตรพราหมณ์ฤาษีเหล่านั้นตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายกล่าวอ้อนวอนอย่างนี้ไม่ได้เลยอสิตะเทวราชฤาษีถามต่อไปว่าเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะรู้ได้หรือว่าท่านทั้งหลายเป็นพวกไหนกันเล่าพวกพราหมณ์เหล่านั้นตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายไม่รู้เลยว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพวกไหนพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเรื่องอาสิตะเทวราชฤาษีกับพราหมณ์ฤาษีทั้ง7ตนดังนี้พระพุทธองค์จึงตรัสกับมานพว่าดูก่อนอัสรายณะเทวราชฤาษีได้ซักไซ้ไล่เลียงไต่ถามพวกพราหมณ์ทั้ง7ตนในการกล่าวปารภเรื่องชาติของตนพราหมณ์ฤาษีเหล่านั้นก็ตอบไม่ได้บัดนี้ตถาคตซักไซ้ไล่เลียงไต่ถามเรื่องชาติของตนเธอผู้ถือตามอาจารย์ยังไม่รู้จบเป็นแต่ผู้มีศิลปะถือทัพพีเท่านั้นจะตอบได้อย่างไรเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วอาสรัยมานพได้กราบทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้ทรงประเสริฐการที่พระองค์ทรงแสดงธรรมนี้แจ่มแจ้งยิ่งนักพระองค์ทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยมีเหตุหลายอย่างเพื่อทรงมุ่งหมายให้เป็นประโยชน์แก่ข้าพระองค์เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดออกบอกทางแก่คนหลงทางส่องไฟในที่มืดด้วยคิดหวังว่าผู้มีตาดีจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ฉะนั้นข้าพระองค์ขอนับถือพระองค์พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกขอพระองค์ทรงจำข้าพระองค์ไว้ว่าเป็นอุบาสกคำว่าอุบาสกก็หมายถึงชายผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยหมายถึงกระหัตผู้ชายที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง

นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของอัสรายณะมานพที่สมกับที่เขาปฏิญญาตนเป็นอุบาสกมิใช่เขากล่าวแต่เพียงปากเท่านั้นเขายังได้กระทำสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันให้เห็นว่าเขานับถือพระรัตนตรัยด้วยความจริงใจดังมีข้อความกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์ปปัญจทุสนีที่ขยายความบาลีคัมภีร์มัชฌิมนิกายมัชฌิมปันนาตว่าหลังจากที่อัสรายณะมานพเป็นผู้มีศรัทธาคือความเชื่อถือและความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

ในพระพุทธศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเขาได้สร้างเจดีย์ไว้ในบ้านของตนคำว่าเจดีย์ก็แปลว่าที่ระลึกหมายถึงที่เคารพนับถือและต่อมาบุคคลที่เกิดในวงตระกูลของอาสรายณะพราหมณ์เนี่ยเมื่อสร้างบ้านแล้วก็ได้สร้างเจดีย์ไว้ภายในบ้านจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นอันว่าชีวประวัติของอาสรายณะอุบาสกจบเพียงเท่านี้แต่ว่าเรื่องที่น่าคิดเกี่ยวกับเรื่องการนับถือพระพุทธศาสนาด้วยความจริงใจนับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ชาวพุทธจะต้องมุ่งหวังในการนับถือพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องและช่วยกันจันโรมพระพุทธศาสนานี้ให้ยืนยงคงต่อไปการนับถือพระพุทธศาสนาไม่ใช่ทำตามๆเข้าไปเพื่อให้คนทั้งหลายเห็นว่าตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ความศรัทธาเลื่อมใสภายในจิตใจไม่ได้เข้าใจให้ถูกต้องเลยหรือไม่ได้ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมเลยอย่างแท้จริงโดยทางพระพุทธศาสนาถือการบูชาด้านปฏิบัติตามหลักของทานศีลและภาวนาภาวนาก็คือการฝึกหัดจิตใจให้กิเลสตัณหาที่มีอยู่เบาบางลดลงไปหรือจนกระทั่งถึงที่สุดคือหมดไปจากจิตใจได้จึงเป็นยอดของการปฏิบัติบูชาในพระพุทธศาสนาแต่ส่วนมากเราจะได้เห็นแต่การกระทำตนตามแบบอย่างของชาวพุทธแต่เพียงกายภายนอกไม่ได้ปฏิบัติตนให้อย่างลึกลงไปในจิตใจให้เกิดสำนึกเตือนสติตนเองว่าเราเป็นชาวพุทธต้องมีความดีที่บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจไม่ใช่แต่เพียงวาจาคำพูดที่ฟังดูน่าเชื่อถือว่าเป็นชาวพุทธแต่การกระทำเป็นไปตรงกันข้ามกับการพูดเหมือนขาวกับดำคำพูดดูขาวสะอาดบริสุทธิ์ผุดพองแต่การกระทำดำยิ่งกว่าน้ำครำที่สกปรกมีกลิ่นเหม็นจนแทบทนไม่ไหวเช่นกับคนที่กล่าวปฏิญาณตนว่าเป็นชาวพุทธไม่ต้องวัดดูถึงภาวนาหรือสมาธิที่ทำจิตใจให้สะอาดปราศจากกิเลสตัณหาราคะดูแต่เพียงศีล5ข้อที่ห้ามฆ่าสัตว์เบียดเบียนคนอื่นลักขโมยช่อโกงผิดลูกเมียหรือสามีผู้อื่นพูดเท็จโกหกตลบตะแลงแฝงเล่ร้ายหรือดื่มสุราเมรัยและเสพยาบ้ายาเมาทุกชนิดแม้แต่เพียงข้อเดียวยังไม่มีคือในบรรดาศีล5ข้อข้อเดียวยังไม่สามารถประพฤติปฏิบัติได้แล้วจะเอ่ยว่าตนเป็นชาวพุทธคือจะอวดอ้างว่าตนเป็นชาวพุทธจริงเป็นคำพูดที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะไม่มีความดีให้พิสูจน์ได้เลยว่าตนเองเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเช่นมีศีล5เป็นหลักปฏิบัติส่วนอาสรายณะมานพหรืออาสรายณะอุบาสกนับว่าเป็นอุบาสกที่มีความตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจนสามารถที่จะยึดเอาคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักใจได้และยิ่งไปกว่านั้นเขายังสามารถสละวัตถุจตุปัจจัยมาสร้างเจดีย์เอาไว้ภายในบ้านของเราของเขาเลยเพื่อต้องการที่จะเอาไว้เป็นที่สักการะบูชาท่านผู้ฟังครับก่อนจากกันในวันนี้ก็จะขอนำคำกลอนในหัวข้อที่ว่าเจดีย์ที่เลิศลบควรนบไว้การบูชาสักการะพระเจดีย์เป็นปูชนีที่ประเสริฐเลิศในล่าที่บรรจุบรมธาตุจอมศาสดาทั้งมหาสาวกควรยกย่อง

คุณความดีท่านมีครบพึงนบไหว้ทำให้ใจใสพิสุทธิ์แสนผุดผ่องชักนำพาหาดีงามตามใจปองในคันลองของศีลธรรมนำทางเราท่านผู้ฟังครับเวลาของรายการสิ้นสุดแล้วก็ต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังเพราะด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชดำริท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาพชานุรักษ์ พื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.วัดสังฆทาน.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิชชาจรณะสัมปันโนโสตโพสัพเพสังฆาลานิจาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาบุปูชาจะปูชนังเอตัมมังคลมุตตมันตีขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และขอกราบคารวะพระเถรานุเถระเพื่อนสธรรมิกภิกษุหนุ่มสมณเณรน้อยที่เคารพรักทั้งหลายและขอเจริญพรเจริญธรรมบรรดาศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลในวันนี้เอามือวางไว้ตามสบายฉะนั้นทุกคนพวกเราพากันตั้งอกตั้งใจมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมธรรมะก็ไม่ได้อยู่ไกลเราก็อยู่กับตัวเราเองและพวกเราก็แสวงหาความสงบความสงบก็ไม่อยู่ไกลอยู่ที่ตัวเราเองฉะนั้นธรรมะจึงไม่ได้อยู่ไกลท่านเรียกว่าเราต้องการฟังธรรมะฟังธรรมะนี่ชีวิตของเรานี่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตในใจเพราะตาของเรานี่ก็สว่างเพราะแสงไฟใจก็สว่างเพราะแสงธรรมฉะนั้นแสงไฟฟ้าแสงจันทร์แสงอาทิตย์ไม่สามารถสาดส่องเข้าไปหาจิตใจของพวกเรามีแต่แสงธรรมะเท่านั้นเองที่จะสาดส่องเข้าไปสู่จิตใจของเราได้ฉะนั้นพวกเราก็ต้องตั้งใจฟังเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่มีอะไรหรอกมีแต่จะตายทั้งนั้นแหละนั่งรอตายนั่งรอความตายทุกคนฉะนั้นเราต้องตั้งใจพิจารณาเรื่องมรณสติอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

สนองกตปุญโญท่านสร้างคุณงามความดีมานานท่านก็สร้างคุณงามความดีตายแล้วคุณงามความดีท่านก็ยังอยู่นี่เขาเรียกว่าตายเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อตายท่านมีคุณงามความดีสร้างศาสนวัตถุก็ได้มากท่านสืบธรรมทายาทของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์มาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเรียกว่าอาตมามาเห็นศาสนวัตถุนี่วัดอาตมาก็มีสร้างศาลาไว้หลังหนึ่งเป็นศาลาล้างไม่มีอะไรสร้างพร้อมกันกับไอ้วัดสังฆทานปี2517มาดูวัดสังฆทานศาสนวัตถุนี่เกิดขึ้นมากเพราะว่าศาสนวัตถุนี่เกิดตามบุคคลเจริญไปตามบุคคลเพราะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็วัตถุนี่ก็เจริญไปตามญาติโยมพวกเรามาประพฤติปฏิบัติก็มาพึ่งใบบุญของท่านฉะนั้นแต่ว่าคนเราเนี่ยมันไม่ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนามันมีอยู่ว่าสิ่งที่มนุษย์กำหนดรู้ไม่ได้มันมีอยู่ห้าประการคือ 1. ชีวิตการเป็นอยู่ใครก็ห่อนรู้กำหนดการไม่ได้เอาความตามชอบใจของเราไม่ได้ว่าข้าพระเจ้าจะอยู่เท่านั้นปีจะอยู่เท่านี่ปีก็กำหนดเอาตามชอบใจไม่ได้ฉะนั้นพวกเราจึงพิจารณาอยู่ว่าให้มันไปตามเหตุตามปัจจัยเหตุปัจจัยอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่บุญกับบาปเท่านั้นแหละไม่ได้อยู่ที่อื่นเพราะฉะนั้นท่านจึงพวกท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนท่านว่าอปังวัตตะชีวิตังชีวิตมนุษย์เล็กน้อยชีวิตคือวาลีอันหนองน้อยมันค่อยๆถอยลดหมดจนหายรีบทำดีมีธรรมประจำกายเมื่อความตายมาถึงไม่พึ่งกลัวนี่พวกเราก็พยายามสร้างให้มันดีคือว่าพวกเราเดินได้วิชาจากหลวงปู่สนองท่านบอกว่าสอนให้ลูกจำทำให้ลูกดูอยู่ให้ลูกเห็นเย็นให้ลูกได้สัมผัสเป็นฉัตรป้องกันภัยนี่ท่านสืบธรรมทายาทมีธรรมวินัยท่านบอกว่าสอนให้ลูกจำลูกศิษย์ลูกหาพระเจ้าพระสงฆ์ญาติโยมก็มาดูข้อวัดปฏิบัติของท่านเรียกว่าสืบธรรมทายาทของท่านท่านสอนให้จำพวกเราก็จำสอนให้จำพวกเขาจำข้อวัดปฏิบัติของท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาทำให้ลูกดูท่านก็เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกศิษย์ลูกหานี่สอนให้ลูกจำทำให้ลูกอยู่ให้ลูกเห็นท่านก็อยู่ให้พวกเราเห็นข้อวัดปฏิบัติของท่านทำวินัยท่านก็รักษาดีพวกเราก็รู้ว่าศีลและธรรมเป็นทางรอดของมนุษย์ทำอย่างไรศีลและธรรมจึงจะกลับมาศีลและธรรมไปที่ไหนทุกวันนี้มันไม่มีอะไรแล้วต้องอาศัยการประพฤติการปฏิบัติ

ศีลก็ไม่มีธรรมก็ไม่มีคือว่าไม่มีความละอายต่อบาปไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปศีลน่ะรักษากายวาจาให้เป็นปกติให้เรียบร้อยธรรมคือหิริความละอายแก่ใจละอายต่อบาปน่ะท่านก็สอนเราให้มีศีลและธรรมให้เป็นทางรอดของมนุษย์ถ้าคนไม่มีศีลมีธรรมตายไปเราก็ไปตกมนรกนั่นแหละถ้าจิตของเรามันผ่องใสจิตของเราดีจิตของเรางามถ้าตายไปก็ไปเกิดในสวรรค์ถ้าจิตเศร้าหมองตายไปก็ไปตกนรกไปอายไปอบายมุกไปอบายภูมิสี่ท่านว่างั้นจากนั้นท่านเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบที่ดีแล้วก็อยู่ให้ลูกเห็นข้อวัดปฏิบัติเป็นฉัตรป้องกันภัยถ้าเรามีศีลและธรรมเป็นทางรอดของมนุษย์นี่ภัยมันจะเกิดมาไม่มีโทษทั้งหลายภัยทั้งปวงเกิดอยู่ที่สามปลายปลายเท้าปลายมือปลายลิ้นโทษทั้งหลายภัยทั้งปวงเกิดอยู่สามปลายถ้าเท้าเราไม่ได้ไปลักขโมยใครไม่ได้ไปเตะใครก็เดินกันมาวัดนี่เดินจงกรมอยู่มันก็ไม่มีโทษอะไรมันก็พ้นไปแล้วภัยก็ไม่ได้มาเกิดที่เท้าของเรามือของเราก็เหมือนกันปลายมือของเราเราก็มากราบมาไหว้ไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรมันก็พ้นไปแล้วปลายลิ้นก็เหมือนกันเราไม่ไปติศีลนินทาใครเรามาเราก็ไหว้พระทำวัดสวดมนต์เป็นมงคลสิด้วยเรียกว่าเรามาเคารพครูบาอาจารย์เรามาคารวะมาตอบบุญแทนคุณท่านพวกเราเป็นคนกตัญญูรู้จักบุญรู้จักคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นคนกตเวทีคำว่ากตเวทีคือตอบสนองบุญคุณของครูบาอาจารย์แม้ท่านจะละสังขารไปนานแต่คุณงามความดีของท่านก็ยังอยู่เราก็เห็นเย็นอกเย็นใจครูบาอาจารย์มาทั่วประเทศหรือต่างประเทศก็มีอาตมาเกิดมาก็จะ70วันที่20จะถึงนี่แหละจะถึง70ก็ไม่เคยเห็นว่าสวดมติกาสวดอภิธรรมนานถึงขนาดนี้ไม่มีในประเทศไทยหรือในทั่วโลกนี่อาตมายังไม่เห็นนะนี่ศรัทธามีอยู่ตลอดเขาเรียกศรัทธาก็มีกำลังเหมือนกันนะนี่พละศรัทธาพละกำลังกำลังของศรัทธาของญาติโยมมาทุกหนทุกแห่งแล้วก็ไม่ได้ขาดทำอยู่ทุกวันตั้งหลายปีเนี่ยสวดอภิธรรมอยู่อย่างนั้นนี่คุณงามความดีของท่านท่านก็ทำอย่างนั้นประการที่สองเกี่ยวแก่กับเรื่องถ้าเราเกิดมาแล้วเราก็กำหนดปีกำหนดเดือนก็ไม่ได้ไม่ได้สมความมุ่งมาตรปรารถนากำหนดเอาตามชอบใจไม่ได้ประการที่สองพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็กำหนดเอาตามชอบใจของเราไม่ได้โลกอย่างนี้สังคมรังเกียจโลกอย่างนี้มันทรมานไม่ปรารถนาแล้วก็เอาตามชอบใจของเราไม่ได้ไปตามเหตุตามปัจจัยตามบุญตามกรรมของเราฉะนั้นประการที่สี่โอประการที่สามเวลาเราจะตายเราจะตายที่ไหนก็ตายได้
ายเวลาเช้าตายเวลาสายตายตอนแก่ตอนหนุ่มตายด้วยโรคชราก็มีแล้วแต่จะตายมันไม่เลือกเวลาเวลาไหนก็ได้จะเป็นพระเป็นโยมนี่ตายได้ทั้งนั้นพิจารณาความตายนี่ดีที่สุดพระพุทธเจ้าถามพระอานนท์ว่าอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันหนึ่งกี่ครั้งกี่หนระลึกได้ร้อยหนพันหนพระพุทธเจ้ายังบอกว่าอานนท์เธอยังประมาทอยู่พระอานนท์ระลึกถึงความตายวันหนึ่งร้อยหนพันหนก็ยังพระพุทธเจ้ายังว่าพระอานนท์ประมาทถ้าระลึกถึงความตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกนั่นจึงจะเป็นลูกศิษย์พระโคดมจะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอันนี้ญาติโยมของเราเนี่ยถ้าพูดถึงความตายไม่อยากจะได้ยินทางบ้านอีสานว่ามันขล่ำอย่าเว้ามากว่าสิขล่ำขับแขะความจริงไอ้พวกนั้นไม่รู้เรื่องพระพุทธเจ้าว่าเป็นมงคลอันสูงสุดท่านยังบอกว่าให้ทานก่อนกินถือศีลก่อนไปทำใจก่อนนอนชีวิตประเสริฐแล่นะพวกเราก็การให้ทานพวกเราก็ดีเลิศประเสริฐแล้วแต่ว่าให้ทานจะมากสักแค่ไหนก็ตามให้มากสักปันใดก็ตามแต่ไม่ประเสริฐเท่ามารักษาศีลนะนี่พวกเรามารักษาศีลเนี่ยจะศีล5หรือศีล8นี่ใส่ชุดขาวนี่นี่ท่านว่าได้อานิสงส์มากแต่ว่ายังไม่ได้อานิสงส์เท่าพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกให้ทานก่อนกินวันพรุ่งนี้แล้วก็ถือศีลก่อนไปจะไปไหนมาไหนก็ต้องเป็นคนมีศีลอย่างอาตมาว่าศีลเนี่ยทำเป็นทางรอดของมนุษย์เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องอาศัยศีลถ้ามีศีลและธรรมเนี่ยจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ถ้าคนไม่มีศีลก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นมสุรกายอย่างนั้นคนงามคนมีศีลทำใจก่อนนอนเวลาจะนอนก็ต้องไหว้พระแล้วก็กำหนดจิตหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ก็ต้องพิจารณากรรมฐานว่าถ้าลมออกไปมันไม่เข้ามาเราก็ตายลมเข้าไปไม่ออกมาเราก็ตายเราอยู่ได้เพราะลมเราก็ต้องพิจารณาตายก็ตายตายมีศีลมีธรรมถ้าลุกขึ้นก็จะสร้างคุณงามความดีเราก็คิดอย่างนั้นนี่ต้องพิจารณาความตายถึงจะมีแก่ตัวเราทุกคนเกิดมาต้องตายจะตายที่ไหนน่ะที่หลุมฝังศพนี่ก็บางคนตายเกิดในไทยเกิดในประเทศไทยนี่ไปตายต่างประเทศก็มีเกิดต่างประเทศมาตายในไทยก็มีบางคนไปตายอยู่หอมห้วยภูเขาเหล่ากอก็มีตายอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนามีหมดตายได้ทั้งนั้นฉะนั้นพวกเราต้องพิจารณาความตายพวกเรานั่งรอความตายนะนั่งรอความตายไม่รู้ว่าจะถึงวันพรุ่งนี้หรือไม่ลมไม่ออก5นาทีก็พากันตายแล้วฉะนั้นก่อนตายเราต้องสร้างคุณงามความดีฉะนั้นสัตวโลกอันนี้มันต้องอาศัยคุณงามความดีนี่แหละถ้าคนมีศีลอย่างพวกเรานี่ศีเลนะสุขติงยันติคนจะมีความสุขได้ก็เพราะรักษาศีลศีเล

ภคสัมปทาคนจะมีโภคทรัพย์ก็ต้องอาศัยศีลนิพุติงยันติคนจะไปสวรรค์นิพพานก็ต้องอาศัยศีลถ้าไม่มีศีลมันก็ไปไม่ได้ฉะนั้นเราทุกคนเกิดมาเรียกว่าอาตมาว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญนี่ท่านมีบุญจริงๆท่านเกิดมาเพื่อสร้างศาสตร์กษัตริย์เกิดมาเพื่อรัฐไทยทั้งผงเกิดมาเพื่อพี่น้องของเผ่าไทยเกิดมาเพื่อส่วนรวมร่วมแรงจิตเกิดมาเพื่อชีวิตให้พิษสมัยเกิดมาเพื่อตนให้พ้นภัยเกิดมาเพื่อชาติไทยให้รุ่งเรืองนั่นท่านไม่ได้เกิดมาเสียชาติท่านเกิดมาทำประโยชน์ศาสนาท่านก็เผยแผ่ข้อวัดปฏิบัติเป็นหลายจังหวัดหลายอำเภอหลายประเทศนั่นคนมีบุญคนมีบารมีบารมีแปลว่าคุณธรรมอันยอดยิ่งหรือว่าอันยิ่งใหญ่ท่านมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ฉะนั้นพระกรรมฐานนี่ทุกข์มากนะพระกรรมฐานนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่อาตมาเนี่ยเป็นพระกรรมฐานเดินทุดงลำบากจริงๆไปทางภาคอีสานนี่ได้กินแต่ข้าวเหนียวเปล่าๆเขาไม่ได้ใส่กับไม่มีอะไรนะไม่มีกับเขาคิดว่าคนนั่นจะตามไปส่งอาหารคนนี้จะตามไปส่งไม่มีวันนั้นจะพูดให้ฟังไม่รู้ว่าปีพ.ศ.เท่าไหร่มีพระติดตามไปเดินธุดงค์ด้วยประมาณ 7-8 รูปเนนอีก2วันนั้นไปนั่งภาวนาอยู่ไปปรับกฎอยู่แฝนกฎอยู่ที่ริมชนประทานเนื่องว่าเขาจะเอาปลามาถวายนั่งมันก็ดีเหมือนกันนะตอนเช้าเขาไปบิณฑบาตมียายคนหนึ่งเขาเก็บมอนอยู่ลูกไม่มอนเขาจะไปเลี้ยงมอนเนี่ยนะยายคนนั่นก็เห็นพระกรรมฐานเขาพูดเป็นพระภาคอีสานว่าเอ้ยลูกหลานเอ้ยพระหัดสะดงมาเด้อว่าสันอย่าเอาเนื้อเอาปลาใส่บาตรนะให้เอาแต่เกลือเด้อว่าสันมันมีอย่างแล้วไปบอกก่อนเบิดอ่ะยายคนนั้นไปบอกลูกบอกหลานตามหมู่บ้านนั้นไปก่อนอาตมาให้เอาแต่เกลือใส่บาตรวันนั้นได้เกลือตั้ง7ถ้วยกะไก่เนาะไม่มีอะไรมีแต่เกลือเขานึกว่าพระกรรมฐานนี่ไม่กินอาหารไม่กินเนื้อกินปลากินแต่เกลือมันเค็มไหมอาตมาก็โอ้ยจะทำอย่างไรเนาะคือทุกข์ถึงไม่ยอมหนีเหมือนกันนะพอวันหลังมาเขาก็ใส่เกลืออีกก็มีคนตามมาโยมอาตมาว่าบอกภาษาอีสานพอออกอันบ้านมูเจ้ากินแต่เกลือนะโบสัตว์บ่แล้วขอหน่อยกินเนื้อกินปลาคือกันอันพวกหมู่เจ้าคือใส่แต่เกลือให้ข่อยจ้ะจักแล้วว่าพระกินบ่เป็นข่อยก็บ่แม่นพระอิฐพระปูนได้ล่ะกับพระคนคือกันว่าวันหลังมาก็เขาใส่แต่ปลาเหมือนกันแต่ใส่แต่ปลาแห้งปลาปิ้งนะบ่มีแกงปลาโอ้ยเครื่องว่าพระกินแต่แห้งๆอาตมาก็เลยให้แน่นไปเอาผักติ่วแล้วก็เอาปลามาแกงใส่ไปหาเอาหม้อน้ำเถียงหน้าเขาน่ะกระท่อมหน้าเขาน่ะนะมาแกงโอ้ข้าเจ้าว่า

พระหัสดงนี่กินแกงปลาเป็นคือกันกับเฮาเว้ยโอ้ยอันอำเภออันเครื่องจังหวัดอุบลเดียวกันก็บ่ไกลเลยอำเภอเครื่องก็บ่ไกลจากวัดประพงปานใดเด้สาขาวัดประพงก็มีแต่ว่ามันเผยแผ่ยังไม่ถึงในพระกรรมฐานในที่สุดวันต่อมาก็ได้กินแกงปลาถ้าได้กินแกงปลาแล้วก็เดินหนีแล้วเดินทุรงต่อไม่อยู่กินนะไม่ได้อยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่ปฏิบัติธรรมก็เดินไปทุกข์จริงๆนะพระทุรงเดินทั้งวันไม่มีอะไรจะกินวันหนึ่งพูดถึงไอ้ประวัติหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาท่านเดินเหนื่อยสมัยนั้นท่านเดินไปเจอบักแง้วสุกอยากบอกบักแง้วบักแง้วสุกกันนะบักหยังก็ว่าเด้อพวกเขาหลวงพ่อชาก็เลยถามโยมว่าเพิ่นอยากบักแง้วนะหลวงปู่ชาพอออกว่าซั่นบักอีหยังนี่เพิ่นว่าบักแง้วว่าซั่นเขาเจ้าว่าก็จักเพิ่นสิบ่ฮู้บักแง้วคนอีสานหลวงพ่อซาเลยว่ากินเป็นอยู่บ่มักอันนี้เป็นขน่อยว่าซั่นก็สิขอก็บ่ได้มันเป็นบาปก็เลยบ่ได้กินบักแง้วหลวงปู่ชาโยมไม่ฉลาดโยมโง่ถ้าพระจะไปขอกินมันก็เป็นบาปนั่นหลวงปู่ชาท่านสอนพระธุดงค์กรรมฐานนี่ต้องทุกไปให้มันทุกมากจริงๆอยากกินก็ไม่ได้กินอยากอยู่สบายก็ไม่ได้อยู่นอนก็ไม่สบายอยากไปเที่ยวไปอะไรก็ไม่ได้ทิ้งหมดจะเข้ามาบวชนี่ทิ้งหมดทุกอย่างอาตมาในบวชตั้งแต่ปีอายุได้21ปีเกณฑ์ทหารเสร็จก็ออกบวชไปแล้วก็นึกว่าจะศึกอยู่ยังเป็นหนุ่มอยู่ก็มีจิตใจเหมือนกันนะมักสาวเหมือนกันตัวที่คิดว่าจะบวชโกหกแม่นั่นแหละแต่บวชไปแล้วก็ไปบวชเป็นพระวัดบ้านตีกองเพลงกินแต่ว่าได้15วันก็เลยตั้งใจจะบวชให้มันได้พรรษาเพราะว่าพ่อก็ต้องเป็นจารย์ปู่ก็เป็นจารย์บวชทั้ง 4-5 ปีเราจะเอาพรรษาเดียวไม่ได้เหรอว่าท่านผู้สาวมันจะแต่งงานก็เรื่องของมันซะก็เลยมาได้พรรษาหนึ่งเข้าพรรษาแล้วก็ออกพรรษามาก็กลับบ้านกลับไปหาหลวงปู่สายนี่นะบ้านเกิดของอาตมามีพระกรรมฐานแต่อาตมาไม่ยอมปวดด้วยพอกลับมาหาท่านท่านก็บอกว่าได้นัดทำตีแล้วเหรอได้แล้วปาราศิกสีมีอะไรบ้างปาราศิกสีมีอะไรบ้างท่านว่าก็บอกท่านไม่ได้เป็นหรือไม่สังฆาทิเศษ13ก็เล่าให้ท่านฟังก็มีอยู่ท่านก็ให้อยู่ปริวาสกรรมพอออกจากปริวาสกรรมก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติว่าจะศึกแล้วนะหลวงปู่สายท่านรู้ว่าอะไรจะเกิดกับลูกศิษย์ท่านบอกว่าพูดเป็นภาษาอีสานท่านบอกว่าเจ้านางภาวนาไปนี่เจ้าสิเห็นคือเจ้าเงี่ยงแหวนรับตาไปนะถ้าเจ้านั่งภาวนาไปหลับตาไปนี่จะเห็นเหมือนท่านมองดูกระจกโอ้ได้ถึงขนาดนั้นเลยคิดว่าแต่ก็ทำไปก็ไม่มีอะไรมิแต่มืดกรรมฐานโกหกเราแล้วนี่คิดว่าหลวงพ่อตั๋วก็เลยนั่งไปเรื่อย
วันนั่นก็บอกโยมพ่อเอากางเกงมาให้แล้วนะวันพรุ่งนี้เอากางเกงมาให้ด้วยบอกโยมพ่อแต่ในกลางคืนนั่นแหละในคืนนั่นตั้งอกตั้งใจนั่งภาวนาตั้งจิตอธิษฐาน3ชั่วโมงไม่พลิกขาไม่ยอมถอดขาถ้าข้าพระเจ้ายอมเปลี่ยนอริยบทขอให้ข้าพระเจ้านี่ตายตกหม้อนรกอย่าได้ผุดได้เกิดถ้าข้าพระเจ้าทำได้ขอให้บุญกุศลส่วนนี้จงเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยเป็นอนาคตของข้าพระเจ้าจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานด้วยอำนาจความสัตย์ความจริงจงมีแก่ข้าพระเจ้าก็เลยนั่งไปนั่งไปก็ไม่เห็นอะไรตอนนี้ก็เหนื่อยแล้วก็มานั่งพิจารณาแต่นั่งภาวนาแต่ไม่ตั้งใจนะนั่งไปเรื่อยๆไม่นานปรากฏขึ้นมาเห็นเหมือนเราส่องกระจกนี่นะภาษาอีสานมันคือเฮาเหี้ยงแวนเห็นหน้าตัวเองโอ้ดีอกดีใจโอ้กรรมฐานนี่เก่งปานนี่ตัวนี่ว่าซั่นกรรมฐานนี่เก่งจริงๆเว้ยอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนะก็เลยทำพอตอนเช้าโยมพ่อเขามาบอกว่าไปตัดกางเกงเอาเงินมาแล้วดันว่าโอ้ยไม่ไปแล้วคิดในใจอยากจะนั่งดูอีกสักคืนท่านก็นั่งรอนานบอกว่าจะไปหรือไม่ไปนี่ตัวไอ้คนมานั่งอยู่นี่พูดว่าบ่สิจะสิจะเถื่อด้วยแล้วก็หนีไปต่อมาต่อมาก็พยายามอยู่อีกพรรษาที่สองก็ไปป่าช้ากลัวผีเนี่ยต่อมานี่กลัวผีนะผีนี่กลัวจริงๆพอวันนั้นอยากจะได้ดีไปอ่านประวัติพุทธประวัติไปอ่านประวัติพระจักขุบาลท่านไม่นอน3เดือนทั้งกลางคืนกลางวันแต่ท่านตาแตกแต่ท่านก็ได้บรรลุพระอรหันต์อาตมาก็อยากเป็นพระอรหันต์อ่านประวัติหลวงปู่ชาด้วยท่านเข้าป่าช้าก็เลยเข้าไปมีหลวงปู่พุทธาเป็นพระพี่เลี้ยงไปเป็นอาจารย์ไปตอนกลางวันมันไม่กลัวผีนะผีเขาผีตายโหงเนี่ยเขายิงกันตายท่านก็ไปอยู่โน่นผีตายโหงไอ้คนนั่นออกลูกตายก็เลยท่านพอทำวัดเสร็จมันก็ทุ่มหนึ่งสองทุ่มอย่างนี้แหละท่านให้เลือกเอาตอนจะเข้าไปนี่มันอยากไม่อยากจะเข้าไปนะกลัวผีจริงๆเนี่ยในพรรษานั่นปี2512น่ะใน 2,000 ษานั่นน่ะใจนี่มันไม่อยากจะไปแล้วขาก็ก้าวไม่ออกโอ้จะตายท่านหลวงพ่อพุทธาบอกว่าเข้ามามันจะเสียสัตว์เนี่ยก็เลยเข้าไปท่านบอกว่าจะเอาหลุมไหนล่ะเอานี่แหละว่าคนนั้นนั่งลงนั่งทับไอ้หลุมฝังศพเค้านั่นแหละหลุมผีตายโหงน่ะนั่งท่านก็หนีไปท่านก็มีอุบายเข้มแข็งดีนะท่านบอกว่ามาเด้อผีหงผีหาผีผ่าพาควยส่วนมหาพระองค์นี่ด้วยท่านก็เดินหนีอาตมาก็ยิ่งกลัวแล้วไปประมาณอาตมาก็ไม่มีอะไรหรอกไม่ได้นั่งเพราะว่ามีแต่กลัวผีจะมาทางโน่นผีจะมาทางนี่อยู่งั้นแหละมันไม่ได้อะไรก็เลยได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่นะท่านเดินมาทางหลังนะทางข้างก็นึกว่าผีมันโผล่ขึ้นมาจากไอ้เรานั่งทับอยู่นั่นน่ะมันเป็นอันนี้คอคาขึ้นมากูนึกว่าเนี่ยจะมาจะวิ่งนะแต่ว่านึกได้ว่าหลวงพ่อว่าไม่ให้วิ่งไม่ให้ร้องก็ไม่ให้ร้องใครมาเรียกก็อย่าไปขานแล้วก็อย่าไปวิ่งมันจะเป็นบ้า
มันโยกมันจะไปแล้วแต่ท่านก็เรียกก่อนก็ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์วิ่งนะตอนนั้นนะไม่รู้จะวิ่งไปไหนนะไปก็ไปตายเหมือนเดิมท่านก็เรียกเอาก็ไม่ไปวันนั้นก็ไม่ได้อะไรได้แต่กลัวผีต่อมาหลายวันเวลาไม่ให้ก็เวลามันเข้ามาแล้วก็เลยจะพูดวันประสบการณ์วันนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นปรากฏการณ์ว่าเป็นวันพระใหญ่อย่างนี้ล่ะเป็นวันพระอย่างนี้แต่ว่าเป็นวันศีล15ค่ําในกลางพรรษาเนี่ยผีออกเขาว่างั้นแต่ไปองค์เดียวนะตอนนี้ไปองค์เดียวไม่มีเพื่อนก็เลยไปนั่งอยู่คุปหลุมนั่นแหละหลุมเคยนั่งอยู่งั้นเขาว่าผีมันออกนะผีมันออกอาละวาดวันพระเนี่ยวันพระใหญ่พอนั่งไปประมาณชั่วโมงกว่าฝนก็ตกหนักนะฝนตกหนักเปียกหมดผ้าจีวรผ้าอะไรนี่เปียกหมดก็นั่งดูอยู่พอฝนตกเสร็จฝนมันหยุดตกนะได้ยินเสียงมาทางโน้นเหมือนเสียงควายมันเดินมาเสียงใหญ่นะควบควบควบมาอุ้ยผีหงมาแล้วเนี่ยว่างั้นนะตายแล้วกูคราวนี้ไม่มีเพื่อนเลยครูบาอาจารย์ก็ไม่มาอยู่คนเดียวตายจริงๆเดินเข้ามาเดินเข้ามาประมาณเม็ดกว่าๆมันก็หยุดปรากฏว่ามันหยุดยึกอย่างนั้นนะแต่ว่าเราไม่ได้ลืมตาดูกลัวอยู่ในกฎนะพอมันยืนอยู่ประมาณอาตมาก็ความกลัวทั้งหลายทั้งปวงในโลกธาตุมันรวมอยู่ที่จิตของเราเนี่ยโอ้ยตายแล้วกูคราวนี้ไม่ตายคราวนี้ไม่มีคราวตายแล้ววะตอนนี้ไม่มีจะไปไหนแล้วในที่สุดหมามันจนกรอกนะตีกับผีมันจะเป็นยังไงวะก็จับไฟฉายได้จับไฟฉายได้ก็จะตีผีจะไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ตอนนี้มันถึงที่แล้วตายมันตายกับผีเนี่ยจับไฟฉายแล้ววิ่งออกจากกฎนะวิ่งออกไปตีเลยมันไม่ถูกผีมันถูกพุ่มไม้พวกป่าไม้พุ่มไม้ละเมาะน่ะมันไม่มีอะไรมีแต่พุ่มไม้ป่าไม้น่ะไม่มีอะไรอ๋อแล้วก็แงนหน้าขึ้นดูดาวเนี่ยฝนตกฝนหยุดใหม่ๆเนี่ยฝนหยุดตกมองเห็นดาวนะเป็นป่าไม้อยู่แต่ว่ามันมองเห็นก็พิจารณาธรรมด้วยเพราะไอ้ปีนั้นก็เรียนนักธรรมโทด้วยเรียนปริยัติโสสานิกังคะอยู่ป่าชาเป็นวัดถ้าพระพุทธเจ้าบอกลูกศิษย์ทุกหามาตายมันไม่มีนะมันต้องของดีอยู่ป่าชาเนี่ยแงนหน้าดูราวอย่างนี้นะพอจะก้มอย่างนี้ไม่รู้ว่าอะไรวึดไปทีเดียวหายกลัวทันทีโอ้เป็นพระอรหันต์นะเว้ยตอนนี้มันไม่กลัวอะไรเลยนะเหมือนนั่งอยู่อย่างนี้นะโอ้เป็นพระอรหันต์แล้วนี่บรรลุแล้วคิดว่างั้นนะเออสบายแล้วไอ้เพื่อนๆนอนอยู่วัดมันนอนอยู่นั่นเราได้บรรลุแล้วเว้ยว่างี้นะไปหาเที่ยวดูผีตามป่าชาไม่กลัวเลยพ่อจะออกมานะไม่รู้ว่ากิ่งไม้อะไรมันร่วงลงมาเนี่ยตุ๊บขนลุกว่าโอ้ยขนหัวลุกไม่รู้ว่าอะไรนี่อ้าวพระอรหันต์ทำไมกลัวอย่างนี้วะไม่ใช่มั้งเนี่ยหรือว่าโสดาบันวะโสดาบันจะไปสงสัยทำไมโสดาบันก็ไม่ใช่ถ้าสงสัยไม่ใช่โสดาบันหรือว่าเราเป็นบ้าแล้วเนี่ยคงจะเป็นบ้ามั้งนี่ไม่ใช่หรอกก็เข้าไปหาอีกเข้าไปหาผีเนี่ยไปเที่ยวดูหาผีก็ไม่มีไม่กลัวอีกนะไม่กลัวจากนั้นมาก็เดินออกมาก็ไม่มีอะไรไปป่าชาอยู่ประมาณเกือบ3เดือนแต่ไปปรากฏการณ์วันนั้นหายเท่าทุกวันนี้
พอหายแล้ว

วันนั้นทุกวันหลวงปู่สายอาจารย์ใหญ่ของอาตมาไม่เคยมาอยู่หน้าประตูโขงนะวันนั้นอาตมาหายกลัวแล้วท่านมายืนรออยู่ท่านบอกว่าเหลื่อมเมยพอแล้วไปประชาเนี่ยพอแล้วท่านว่าไงจะเดินขึ้นเขาก็แล้วแต่นี่พระธุดงค์มันทรมานนะอดทนถึงที่มันจึงจะได้ดีที่บวชไม่สึกก็เพราะอดเอาจะอดให้มันตายนี่ไปอินเดียปีพ.ศ.2523ไปนู้น 30,000 ค่าเครื่องบินไปลงเมืองกาลกัตตาเนี่ยนั่งรถไฟตั้งแต่6โมงเย็นยัน6โมงเช้าจนถึงเมืองพุทธคยาไปก็หลวงปู่สายบอกว่าเหลื่อมเมยไปอินเดียเที่ยวนี่ไปทำให้มันไปทำให้มันแล้วเด้อไปทำให้มันเสร็จเรียบร้อยไม่รู้ว่าอะไรเสร็จเรียบร้อยอาตมาก็ไปอธิษฐานไม่สึกไม่สึกตลอดชีวิตอธิษฐานไม่สึกตลอดชีวิตไม่มีอะไรก็เลยตั้งใจจากนั่นมาอาตมาจิตใจอาตมาก็ไม่ได้ออกไปทางนอกไม่ได้หวนไปทางคฤหัสถ์อีกจนกระทั่งอายุ70วันที่20เนี่ยมะเร็งก็กินหมดแล้วแถวนี้ผ่าตัดหมดนะมะเร็งกรามช้างจะพูดเรื่องมะเร็งนี่ก็พอเขาว่ามะเร็งเท่านั้นแหละจิตใจนี่เป็นกรรมฐานก็หมดเลยกลัวตายกรรมฐานกลัวตายว่ามะเร็งโอ้ยหมดเลยสมมุติว่าจิตของเรานี่ 100% เหลืออยู่40หรือ 30% แค่นั้นเองโอ้ยขอให้ข้าพระเจ้าอย่าเพิ่งตายเถอะให้ได้บำเพ็ญต่ออีกแหนจักหน่อยว่าสัตว์ให้อายุยืดไปอีกสักหน่อยจะได้บำเพ็ญต่อมีแต่ขอไม่รู้จะไปขอใครโอ้ยไม่อยากจะได้อะไรนะไม่อยากได้เงินได้ทองไม่อยากได้ลูกได้เมียไม่อยากได้สมบัติพัสถานอยากแต่จะหายมะเร็งนี่กลัวตายและจะบำเพ็ญต่อจนกว่าถึงจุดหมายปลายทางพอวันนั้นเขาหันไปอยู่ห้องพิเศษเขาเอาไปผ่าตัดอยู่เปาโลผ่าตัดไปสรุปแค่3ชั่วโมงเขาเอาออกไม่หมดมันกลับคืนไปผ่าครั้งที่2นี่สรุป8ชั่วโมงอาตมาก็ฟื้นขึ้นมาก็พิจารณาธรรมว่าโอ้ชีวิตนี่แค่นี้เองเด้อขึ้นมาความตายนี่มันอยู่กับเราเองนะนี่ทำไมเรากลัวมะเร็งถึงขนาดนี้ก็นั่งไปนั่งไปนั่งไปไปเกิดนิมิตเห็นกระเห็นกรามนี่เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดดำๆก็นั่งภาวนาไปในขณะนั้นจิตมันสงบก็เลยเอาจิตที่สงบเนี่ยเพ่งดูที่มันเป็นจุดดำๆมันก็แตกออกแตกออกแตกมันแตกล่วงออกไปนะมันก็ขาวขึ้นมาเหมือนกับสำลีนี่ก็ลืมตาดูดีใจจิตมันพุ่งขึ้นมา120เราไม่ตายได้แค่นี้เรื่องตายนี่มันไม่สำคัญนะถ้าไม่อยากตายก็ไม่ยากเลยอย่าเกิดถ้าเกิดมาแล้วเล็งไม่เล็งมันก็ตายทั้งนั้นแหละถึงเวลาแล้วต้องตายเล็งไม่เล็งก็ตายจะเป็นโรคมะเร็งหรือไม่เล็งมันก็ตายหมดนั่นแหละไอ้ที่เขาตายเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเขาเป็นโรคมะเร็งไหมไม่ที่ยังเป็นเด็กอยู่นั่นเขาเป็นโรคมะเร็งไหมไม่เขาเกลียดทำไมถึงตายเพราะเขาเกิดมันแก้ปัญหาตัวเองด้วยมันก็สบายที่นี่ไม่ได้ฟังความหมอก็บอกว่าให้เอาเหล็กนี่ออกก่อนเขาจะลืมพูดไปว่าตอนเขามัดปากแล้วเนี่ยมัดปากของเราเนี่ยลิ้นมันไม่ได้กระดุกกระดิกลิ้นไม่ได้ทำงานอะไรนี่โอ้ยญาติโยมเอ้ยโยมทั้งหลายนี่หม้อนรกนี่มัน8หลุมนี่อยู่นี่โอ้ยภาวนานี่คนต้อง

าเหล็กออกแล้วก็จะมาตัดเอาซี่โครงอ่อนๆเนี่ยมาแปะเนี่ยเอาเหล็กอาตมาก็มาคิดอย่างนี้โอ้ไอ้ซี่โครงมันไม่ได้ไปเป็นอะไรทำไมจะมาตัดมันไม่เอาออกหรอกเหล็กนี่ผ่าครั้งแรกนี่ก็สรุป3ชั่วโมงผ่าครั้งที่2นี่ก็สรุป8ชั่วโมงถ้าผ่าครั้งที่3นี่มันจะมีชั่วโมงไหมเนี่ยก็เลยไม่ผ่าก็ยังเนี่ยคางเหล็กนั่นนี่นะคางเหล็กเนี่ยยังไม่ได้เอาออกนี่อาศัยสมาธิอาศัยความอดกั้นอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนหมอเขาก็บอกว่าอาตมาจะภาวนาเอาเขาก็เลยบอกว่าเรื่องกายมันเรื่องของหมอเรื่องจิตมันเรื่องของท่านมันต้องเชื่อหมอดิก็ต้องให้หมอเอาไม่เอาแล้วอาตมาก็ไม่เชื่อหมอถ้าเชื่อหมอนี่สี่โครงอาตมาขาดไปแล้วนี่ก็ต้องเกือบจะ10ปีแล้วเนี่ยธันวาเนี่ยหลาย10ธันวาแล้วหลายธันวาก็จะเป็น10ก็ยังก็ยังนี่ถ้าอาตมาผ่าอาจจะไปแล้วมั้งนี่70แล้วจะไปอาตมาก็ไม่ห่วงนะสร้างวัดเกือบ20วัดเหมือนกันสร้างไปเรื่อยๆแต่ไม่เป็นจุดหมายใหญ่โตละโหฐานเหมือนไอ้หลวงพ่อสนองหรอกอาตมาไปของอาตมาเรื่อยๆหลวงพ่อชาบอกว่าเหลี่ยมให้ท่านปฏิบัติเหมือนกับไก่หอบลอยเด้อสันมันเป็นยังไงไก่หอบลอยไก่มันตีกันพอตีไปตีมามันเหนื่อยตรงนี้มันก็วิ่งออกไปวิ่งไปพอมีแรงมันกลับเข้ามาเตะใหม่สู้ใหม่นะมาตีใหม่พอเหนื่อยมันก็ออกไปพอมันมีแรงมันก็กลับเข้ามาตีใหม่ในที่สุดตัวนี้ก็วิ่งหนีแล้วเนี่ยอาตมาก็เลยคิดว่าอยู่วัดป่าโสภาในสองปีญาติโยมมันพูดอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ปกติในจิตของเราเนี่ยก็วิ่งหนีไปจำพรรษาที่อื่นปีหนึ่งสองปีกลับมาได้สองปีกลับไปอีกทำอย่างนี้ท่านก็บอกว่าเลี่ยมให้ท่านทำเหมือนนกจับไม้ไม่มีรอยนกจับไม่บ่มีห้อยไปเรื่อยๆอาตมาก็เลยบ่ได้บรรลุธรรมก็ไม่เป็นไรขอแต่บวชอย่าไปศึกแล้วก็ปฏิบัติให้มันดีอยู่อย่างนี้นะปฏิบัติตัวเองนี่นะให้มันดีให้มันงามไม่ต้องไปเอาอะไรดอกมากถ้าเอามากมันไม่มีอะไรฉะนั้นจึงบอกว่าอาตมานี่ยิ่งทุดงไปนี่ยิ่งดีนะเป็นพระอายุพรรษา49แล้วนี่อาตมายังเดินทุดงอยู่นะนี่ไปปีที่แล้วนี่ปีกลายนี่ขึ้นเขาไม่ได้มันชันนะมันขึ้นไม่ได้อาตมาก็บอกลูกศิษย์เอาเชือกนี่มาผูกแอวผูกนี่แล้วก็ให้เขาดึงขึ้นน่ะอย่าให้เสื้อขาดนะ ดึงขึ้นโน้นดึงขึ้นไปถ้าเชือกขาดนะไม่ได้มาเทศน์วัดสังฆทานนะไม่ได้มาเล่าอย่างนี้หรอกโอ้ยเบาหวานกระทั่งเบาหวานนะโยมขึ้นทีละ400เกือบ500ก็มีเลือดจะเป็นกดแล้วก็ว่าจะตายเนี่ยนอนโรงพยาบาลเขาให้โรงพยาบาลเขาให้นอนโรงพยาบาลอาตมาก็ไม่นอนอาตมาก็เที่ยวทุดงไปลูกศิษย์ก็เยอะนะเขาก็มีบุญอยู่ว่าลูกศิษย์เขาอุปถากไปทุดงเขาก็พาไปเดินไปเลยนะบางวันเดินอยู่ตั้ง8ชั่วโมง9ชั่วโมงหมดนะไปพี่กายนี่ไปทั้งปีก็รู้สึกว่ามันแข็งแรงอยู่แต่ปีนี้อ่อนหมดแล้วไปไม่ได้ก็เลยสร้างวัดอีกจะสร้างใหม่มั้ยเมื่อวานนี่กำลังสร้างเป็นศาลาหญ้ามุงหญ้ามุงหญ้าคาหญ้าแฝกนี่นะแล้วก็เอาปูนเทราดปูนไปปูนซีเมนต์เขาว่าได้21เมตรทางกว้าง10เมตรทางยาว21 22เมตรเนี่ยดีพอดีแต่อาตมาก็มีที่อยู่เยอะเหมือนกันนะวัดป่าโสภาเนี่ยกุฏิอาตมาก็ใหญ่อยู่นะเขาติดแอร์ไว้มีที่เดินจงกรมด้วยอาตมาก็อยู่ไม่ถึง 2-3 วันก็ไปเนี่ยกุฏิใหญ่

0: ที่มาตั้งวัดป่าโสภาเขาก็ไปติดให้อีกอันนี้กุฏิใหญ่เขาก็ทำให้อีกอยากจะอยู่ริมสระเขาก็ทำให้อาตมาก็อยู่สองสามวันอาตมาติดแอร์เหมือนกันนะแล้วก็ไปอยู่วัดป่ามากมายเขาก็ไปทำให้หมดแสนสองสามแสนเขาก็ติดแอร์ให้ก็อยู่ได้สองวันสามวันก็ไปอยู่บนเขามันชอบบนเขานะภูหัวร่อนภูตากแดดนี่ชอบเวลากลางคืนมานี่หมาจิ้งจอกมันร้องนะโยมจิตใจนี่โอ้ยสบายจิตของเรามันชอบสงบเวลาอยู่อย่างนั้นหลวงปู่สายว่าการปฏิบัติธรรมนะโยมอย่าไปทิ้งหลักเดิมจำไว้นะถ้าคนไหนปฏิบัติธรรมทิ้งหลักเดิมเป็นบ้าหมดทุกคนนี่ข้อหนึ่งให้ธรรมะแน่ๆเนี่ยถ้าคนไหนปฏิบัติธรรมไปทิ้งหลักเดิมเป็นบ้าหมดหลักเดิมเป็นยังไงให้หาเอาเองถ้าหาไม่พอถ้ามาอีกครั้งนี้จะบอกให้ภาวนาเอาเองนี่เวลาอาตมาไม่พออาตมามันต้องสองชั่วโมงนะมันจึงจะเทศไปอีกได้คนมีคำพูดไปประสบการณ์มันเยอะเรื่องธุดงค์ก็ยังไม่เสร็จนะนี่ตอนไปกินเหยี่ยวกินอะไรโอ้ยไปเจอเสือเจอช้างนี่ยังเลยฉะนั้นยังบอกว่าอาตมาเป็นลูกศิษย์สองอาจารย์ก็ได้เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชาก็ว่าได้อาตมาก็เฝ้าท่านจนกว่าท่านมรณภาพเหมือนกันแต่ว่าข้อวัดปฏิบัตินี่ธุดงควัดนี่ดีมากพระแต่ก่อนนี่ไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่มีหลวงปู่ชาหลวงปู่สายแม่กระทั่งเทปเราไอจะมาไออัดเอาคำเทศของครูบาอาจารย์ถ้ามีวิทยุอยู่นั่นท่านไม่ให้ใช้เลยนะหลวงปู่สายเหมือนกันทุกวันนี่โยมคนมันจะตายหมดแล้วพระเนนจะตายหมดแล้วอีเมลมันตายเลยเหลือแต่อีไลน์มักแม็กมักแม็กมักแม็กเนี่ยอีเมลมันตายแต่อีไลน์มันยังรู้ไหมนี่แหละยาเสพติดมหาศาลกามคุณมันครองโลกนี่มันทิ้งแล้วนะหลักเดิมเนี่ยหลักข้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์เนี่ยแทบไม่ยังเลยแต่ว่าวัดป่าโสภาเนี่ยมีกติกาใหม่ให้มีโทรศัพท์อยู่ที่หัวหน้าถ้าใครจะไปบวชเป็นลูกวัดเนี่ยโทรศัพท์ทั้งวัดมีอันเดียวนั่นแหละมีเครื่องเดียวถ้าใครมีกิจธุระอะไรก็ไปหาหัวหน้าสงฆ์ให้มีคนเดียวแต่อาตมาไม่เป็นหัวหน้าอาตมาก็มีอยู่นะก็ฝ่าฝืนเขาอยู่ก็ไม่เป็นไรดอกอาตมาไม่สึกแล้วแล้วก็ไม่แน่นะปีกายนี่เขาจะปีนี่แหละเขายังเรียกหลวงพี่อยู่นะ70เขายังมาเรียกหลวงพี่อยู่บางทีไม่แน่นะนี่ยังมีลมหายใจอยู่จะประมาทก็แล้วกันเนี่ยผู้หญิงนี่มันเอายากจริงๆนะมันข้ามยากจริงๆเนี่ยแล้วก็วัดป่ามากมายนี่ก็ไม่มีโทรศัพท์มีอยู่เครื่องเดียวถ้าใครมีธุระอะไรก็ไปวัดป่าโสภาก็เขียนไว้ว่าถ้าใครจะไปนำอาหารไปส่งนี่ไปจังหันนี่บ้านเราเรียกว่าไปจังหันเขาโยมเขาจะไปจังหันเขาจะเขียนไว้ที่อาสงกรุณาปิดโทรศัพท์เขาจะเขียนตัวใหญ่นะไอ้พวกนี่สำนักของอาตมาสร้างไปนี่มีอยู่สามสำนักเขาอย่างนอกนั่นเกือบสิบสำนักยังมีเครื่องอยู่ลูกศิษย์ดังๆอาตมาก็ไม่ให้เข้าวัดก็มีนะถ้ามันดังเกินไปก็ไม่ให้เข้าวัดฉะนั้นเรียกว่าอาตมานี่มันเดินธุดงจนกระทั่งหลวงปู่สายว่าใครจะไปเดินธุดงให้ไปหาญาติคู่เหลื่อม ข้าจะไปถ้าใครจะไปเดินธุดงค์เนี่ยพระองค์ใดจะไปเดินธุดงค์วัดป่าหนองยาวแต่ก่อนเป็นสำนักใหญ่ให้ไปหาอาตมานี่แหละไปหาอาจารย์เหลื่อมอาตมาก็จะพาไปเดินจากธาตุพระนมเดินมาถึงหนองคายเดินจากหนองคายถึงสัตหีบนู่นร้องไห้ก็มีบางท่านบางองค์พาไปบางวันก็ไม่ได้กินข้าวหรอกอาตมาไปอดข้าวอยู่ภูลังกาตั้ง 6-7 วันเน้นวิ่งหนีเพราะว่าอาตมาจะพากินขี้กระต่ายนะขี้กระต่ายอยู่ภูลังกาสมัยก่อนมันเยอะนะอาตมาบอกว่าพาเนนไปหาเห็ดก็เห็นเห็ดดอกเดียวพาไปหาหน่อไม้หน่อไม้ก็หน่อเดียวก็เลยขี้กระต่ายมันเยอะนะอาตมาเลยเน้นเอาเลยขี้กระต่ายนั่นเก็บเอามากๆนะเดี๋ยวจะพาแกงขี้กระต่ายกินเนนๆผู้ไทยโอ้ยผมไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วพอจะกลับบ้านแล้วอ่ะเขาก็วิ่งหนีจากอาตมาอาตมาก็นอนอยู่นั่นน้ำนั่นกินอยู่นั่นอาบอยู่นั่นน่ะสงน้ำอยู่นั่นกินอยู่นั่นน้ำดำแต่ก่อนอาตมาไม่อ้วนนะน้ำหนัก40กิโลแต่นี่87พาอีกได้2คนนะตอนนั้นมันพอใจประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งลูกศิษย์วิ่งหนีคิดอย่างนี้ก็จะกินแกงขี้กระต่ายสมัยอยู่เป็นโยมนั่นไอ้อาวพาไปการกระต่ายไปยังกระต่ายได้กระต่ายมาท่านก็ขี้อ่อนมันน่ะเขาต้มใส่ไอ้สิใครใส่อะไรมันก็หอมดีนะตะไคร่น่ะนะเขาต้มใส่ตะไคร่แกงใส่อะไรเนี่ยก็มันหอมดีก็คิดอย่างนั้นนะกรรมฐานมันคิดไปขี้อ่อนกับขี้แก่มันก็จะเหมือนกันนั่นแหละคิดอย่างนี้นะมันถึงที่สุดมันจะเอาหมดนะกรรมฐานเนี่ยนะระวังให้ดีนั่นมันจะกินขี้กระต่ายแล้วอาตมาจะบอกอีกกรรมฐานนี่ถ้านั่งภาวนานะถ้าตั้งใจไม่จำเป็นอย่าไปตีงอย่าไปกระดุกกระดิกนะถ้ายุงหรือมดจะกัดก็ให้มันตายเลยโสสละชีวิตเนี่ยพวกเราก็ยังไปทำวัดแปลอยู่ว่าชรีรันชีวิตันจีทางข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้านั่งบ่พอเข้าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยปวดขาจะตายแล้วน่ะไปพูดอะไรว่าชรีรันชีวิตันจีทางข้าพระเจ้าถวายมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมมดตัวน้อยๆมดตัวแดงแมงตัวน้อยมากัดนิดเดียวโอ้ยอะไรมันจะไปได้แค่นั่นเองนะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันถ้านั่งภาวนาไปเลยหลวงปู่ฉายว่าหลวงปู่สายว่าอย่าไปติงนั่งถ้ามันสบายอริยบทใดต้องทำอริยบทนั่นให้มากๆอาตมาก็คิดอยู่ในใจสมัยนั้นท่านพูดว่ามีอริยบทนอนเนี่ยคิดในใจเนี่ยเรื่องกินมันเรื่องขี้เล็กท่านบอกว่าเรื่องภาวนามันเรื่องใหญ่อาตมาก็ไปเถียงอยู่ว่าเรื่องกินเลยเรื่องใหญ่ภาวนามันจะเป็นอะไรพุทโธแค่นั้นคิดว่าความจริงมันหลวงปู่ชาว่าให้พูดน้อยอย่าไปพูดมากให้กินน้อยให้นอนน้อยแต่ให้ปฏิบัติมากหลวงปู่ชาท่านสอนดีหลวงปู่มหาบัวด่าอาตมาจนกระทั่งโอ้ยโกรธให้ท่านอยู่ตั้ง 6-7 วันโอ้ยไม่พูดดอกมันถึงเวลาแล้วไม่ถึงเวลาแล้วทีนี้หลวงปู่สายว่าจำให้ดีนะอย่าไปทิ้งหลักเดิมการภาวนาถ้าทิ้งหลักเดิมเป็นบ้า2เวลานั่งภาวนาอย่าไปติงถ้าไม่จำเป็นถ้าติงจิตของเรามันก็ติงด้วยมันไม่สงบแล้วก็อะไรอีกจะให้คติภาวนาเพราะว่าการภาวนานี่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำให้มันถูกถ้ามันไม่ถูกมันก็ผิดถ้าผิดมันก็เป็นทุกข์ถ้าเป็นทุกข์เราก็ไม่สบายอกไม่สบายใจภาวนาพวกเรามีแต่ภาวนาไม่ได้ภาวนาพามันไปแน่โน่นแน่นี่ฮะ ฉะนั้นพวกเราพยายามตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้มันได้ถ้าประพฤติดีพิจารณาดีถ้าทำดีไปอยู่ไหนมันก็ดีถ้าเราใจดีแล้วพูดออกมามันก็ดีอภัยเถอะพูดกับหมามันก็ดีนะหมามันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะหลวงปู่ชามามันเห่าอย่างนี้หมามันเห่ามันก็มีประโยชน์นะใครมานี่มันเตือนเรานะหมามันเห่ามันก็ต้องเห็นคนมาขโมยมามันก็เห่ามันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะหมาเนี่ยมันมีประโยชน์เหมือนกันมันมีคุณมีโทษทั้งนั้นแหละฉะนั้นพวกเรามาเนี่ยพยายามมาวัดเนี่ยมาวัดดูจิตใจของเราเนี่ยวันนี้มันได้ไหมมาหาหลวงปู่สนองเนี่ยมาพึ่งใบบุญท่านเนี่ยจิตใจของเรามันใสสะอาดไหมถ้าจิตใจเรามันไม่ใสสะอาดมันก็ไม่ดีท่านยังบอกว่าจิตทางตันตังสุขาวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จิตทางทันตังจิตตังคุตตังสุขาวะหังจิตที่คุ้มครองแล้วนำสุขมาให้ทันโตเศโถมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์เนี่ยพวกเรานะถ้าฝึกตนดีแล้วไปอยู่หมู่ชนเหล่าใดก็เป็นผู้ดีเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบคุณงามความดีใส่จิตใส่ใจไว้ขอพวกท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาขอให้มารวมกันเป็นมหันเดชานุภาพสนับสนุนเกื้อกูลส่งเสริมให้พวกท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขพลานามัยทวีคูณบริบูรณ์ด้วยลาภยศปรากฏในเกียรติศักดิ์สรรพสิ่งมิ่งมงคลสมบูรณ์พูนผลทุกที่ภาราตีการแสดงพระธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาด้วยประการฉะนี
1: ้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นความเมตตาของพระครูอุดมมัชฌิมนิคมหลวงพ่อเหลื่อมอนุตตโรนะคะจากวัดป่าหมากไม้ท่านเจ้าคณะตำบลกลางเขต1อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

บางทีชายคนนี้อาจเพิ่งสร้างเนื้อสร้างตัวบางทีชายคนนี้อาจเพิ่งล้มละลายร้านเล็กๆแบบนี้อาจทำรายได้ให้เจ้าของร้านวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า10,000 บาทร้านดูหรูหราสินค้าราคาแพงอาจไม่ได้ทำกำไรสูงอย่างที่เห็นหลายคนฝันอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีทั้งประสบความสำเร็จและล้มเหลวบางคนบอกผมว่าหากทำธุรกิจโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จะช่วยให้ประสบความสำเร็จความพอเพียงจะนำมาใช้ในการทำธุรกิจได้จริงหรือ

0: ิกฤตเศรษฐกิจในปี2540น่าจะเป็นปีที่หลายคนเริ่มหันมาเรียนรู้การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มากขึ้น
1: ที่จริงแล้วเราค้นพบว่าพระบาทพระอยู่หัวเนี่ยรับสั่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตั้งแต่2517นะครับท่านก็ได้เตือนว่าตอนนั้นเนี่ยแบบประเทศไทยเราก็มีความรู้สึกว่าภูมิใจว่าได้พัฒนาเศรษฐกิจมาด้วยดีมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงท่านก็ได้ทรงเตือนไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าการที่จะประสบความสำเร็จในด้านอัตราการเจริญเติบโตอย่างเดียวเนี่ยไม่พอต้องทำให้เรียกว่ามีความพอมีพอกินทั่วๆไปความพอมีพอกินทั่วๆไปเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็วมากๆเพราะฉะนั้นตอนที่เกิดเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยตั้งแต่ปี2540เนี่ยท่านก็รับสั่งบอกว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยขอให้คิดให้รอบคอบและอย่าตาโตคำว่าและอย่าตาโตเนี่ยผมว่าสามารถเอามาใช้ได้กับธุรกิจก็คืออย่าเล็งผลเลิศอย่าเสี่ยงจนเกินไปเพราะว่าแทนที่จะรวยเนี่ยอาจจะล้ม
2: ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่าการจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง
0: จากวิกฤตฟองสบู่แตกทำให้นักธุรกิจเริ่มนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาปรับใช้ในองค์กรแต่ผมก็ยังสงสัยอยู่ดีความพอเพียงกับการทำธุรกิจจะเดินไปด้วยกันได้อย่างไรในเมื่อเป้าหมายของการทำธุรกิจโดยส่วนใหญ่ก็เพื่อแสวงหาผลกำไร
3: เป้าหมายธุรกิจเนี่ยเราอยากจะเป็นธุรกิจที่อยู่และยั่งยืนนะครับไม่อยากจะเป็นธุรกิจที่ฉาบฉวยอยู่ขึ้นมามีมิชชั่น10ปีแล้วเอาเงินกับการลงทุนไปเราไม่ได้ตั้งด้วยตัวเลขของการเงินต้องกำไรเท่านี้รายได้เท่านี้มาเป็นตัวตั้งการชี้นำธุรกิจแล้วก็ใช้ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนกับผู้ร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคนลูกค้าเราก็ร่วมงานกับเราพนักงานเราคนส่งมอบให้เราหรือชุมชนที่เราตั้งอยู่อยากจะอยู่กับเขานานๆแล้วให้เขารู้สึกภูมิใจว่าเรามาตั้งอยู่ในแหล่งนี
0: ้คุณสมิธทวีเลิศนิธิเป็นทายาทรุ่นที่2ที่สืบทอดการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการบริษัทนิธิฟู้ดจำกัดนิธิฟู้ดเป็นธุรกิจขนาดย่อมดำเนินธุรกิจแปรรูปอาหารและเครื่องเทศสิ่งที่ทำคือความถนัด
3: ก่อนที่เราจะเดินไปทิศไหนเนี่ยเราก็อยากจะต้องพิจารณาว่าที่เราเดินมันถูกต้องหรือเปล่าเป็นทางที่มีลูกค้าจริงไหมมีความต้องการหรือเปล่าแล้วเราเนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้ด้วยความจุดแข็งของเราไหมไม่ใช่ไปทำสิ่งที่เราไม่ถนัดเลยนะครับก็จะมีความเสี่ยง
0: การดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบระมัดระวังเป็นหนึ่งในหลักคิดที่นิธิฟู้ดให้ความสำคัญแม้จะเป็นธุรกิจขนาดย่อมและมีการวางเป้าหมายในการส่งออกสินค้าสู่ตลาดสากลแต่ที่นี่ก็ค่อยๆขยายตัวโดยใช้ทุนภายในที่มีอยู่อย่างรอบคอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในเรื่องความโลภของคนจากการที่เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วพระองค์ทรงเน้นให้ดำเนินกิจการตามอัตภาพเพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากความไม่แน่นอนในทุกด้าน
3: ถ้าเราขาดหลักในการของพระองค์นะครับ3ห่วง2เงื่อนไขก็คือเรื่องของความพอประมาณนะครับความมีเหตุผลความมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรมเนี่ยเราจะไม่ได้สามารถนำธุรกิจไปในทิศทางที่มันจะเป็นไปในความก้าวหน้าและทำให้เกิดความเสี่ยงที่เราไม่รู้อย่างเรื่องของการขยายตลาดหรือการลงทุนเนี่ยถ้าเราไม่พอประมาณเราก็ไปเรื่องของตลาดฉาบฉวยอะเราเห็นอะไรดีเราก็วิ่งไปทำโดยที่อาจจะไม่รู้มาก่อนหรือว่าไม่ศึกษาอย่างดีไม่ได้ใช้ความรู้หรือว่าไม่ได้ใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองคือทำแบบไม่พอประมาณเกินตนนะครับขาดความมีเหตุผลคือเราอาจจะไม่ได้ทบทวนอย่างดีไม่ได้ใช้ความรู้ที่เราถนัดและภูมิคุ้มกันนี่ก็สำคัญ

0: คุณสมิธพาผมเยี่ยมชมโรงงานผมได้เห็นเครื่องจักรหลายชิ้นที่ทางนิติฟู้ดคิดค้นขึ้นบางอย่างดัดแปลงเป็นหนึ่งในวิธีพึ่งตนเองด้วยวิธีนี้ทำให้บริษัทลดต้นทุนการซื้อเครื่องจักรในราคาสูงที่สำคัญเครื่องจักรเหล่านี้ได้คิดค้นมาจากปัญหาของการทำงานของพนักงานทำให้เครื่องจักรที่ประดิษฐ์ขึ้นทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนอกจากการคิดค้นเครื่องจักรนิติฟู้ดยังมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงตามความต้องการของตลาดรวมถึงควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิดโดยคำนึงถึงความพอใจของลูกค้าขณะเดียวกันการดูแลเอาใจใส่พนักงานก็เป็นสิ่งที่ทางบริษัทให้ความสำคัญทุกเช้าที่นี่จะมีกิจกรรม Morning Talk
1: ครับได้ยินว่าที่โรงงานนี้มีการทำ Morning Talk ก็คือให้พนักงานมาพบปะพูดคุยกันตอนเช้าตรงนี้โดยนโยบายแล้วในการ Morning Talk ที่มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรืออะไรมากแค่ไหนฮะมันยัง
2: ก็ใช้เวทีนี้ในการที่เขาให้มาโอกาสมาสัมพันธ์กันนะครับพนักงานแสดงความคิดเห็นตอนเช้าอย่างเงี้ยนะครับเช่นเขาเสนอว่าจุดนี้น่าจะทำแบบนี้แบบนี้นะครับหรือมีอุบัติเหตุในโรงงานปุ๊บคนที่มีอุบัติเหตุก็จะใช้เวทีนี้แหละมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าเมื่อวานเนี่ยเขาเกิดอุบัติเหตุยังไงเพื่อนๆระวังนะอย่าไปเกิดซ้ำแบบเขาอีก

จากการวางเป้าหมายที่ไม่ได้มุ่งเน้นกำไรที่เป็นตัวเงินแต่มุ่งเน้นที่ทำอย่างไรให้ลูกค้าพนักงานและองค์กรดำเนินธุรกิจไปด้วยกันอย่างมีความสุขนั่นคือกำไรสำหรับนิธิฟู้ดนิธิฟู้ดก่อตั้งหลังวิกฤตเศรษฐกิจพวกเขาจึงน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินกิจการอย่างระมัดระวัง

0: หากแต่จากวิกฤตปี40ได้สร้างบทเรียนให้บาธรูมดีไซน์ที่เพิ่งก่อตั้งมาได้เพียง2ปีต้องหันกลับมาทบทวนตัวเองหลังจากที่รัฐบาลประกาศลดค่าเงินบาทบาธรูมดีไซน์ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเกี่ยวกับสุขภัณฑ์จากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายต้องประสบปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้นเท่าตัว
1: เพราะช่วงปี40เนี่ยค่าเงินบาทของเราเนี่ยอ่อนค่าลงมากกว่า 100% นะครับจากดอลลาร์หนึ่งเนี่ย25บาทตอนนั้นนะฮะเป็น50กว่าบาทแล้วก็อ่อนลงเรื่อยๆช่วงนั้นเนี่ยบริษัทที่พึ่งการนำเข้าอย่างเดียวจะเข้าใจนะฮะหนี้ต่างประเทศของผมเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% ในระยะเวลาไม่กี่วันเพราะนั้นผมมองว่าในช่วงวิกฤตปี40ช่วงนั้นเราตั้งสติก่อนและเรามองว่าเราจะพยายามพัฒนาวิกฤตเนี่ยให้เกิดการพัฒนานะฮะไปสู่โอกาสได้อย่างไรช่วงนั้นได้มีโอกาสศึกษาพระดำรัสปรัชญาของเศรษฐพอเพียงโดยเฉพาะพระดำรัสบทหนึ่งที่ท่านพระราชทานไว้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนรากฐานความมั่นคงของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินนะครับเปรียบเสมือนเสาเข็มนะครับที่นะครับรองรับตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มนะครับแต่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นเสาเข็มแล้วลืมเสาเข็มไปสั่งไปเราเลยมองย้อนมานึกใช่นะธุรกิจเราเนี่ยมองแต่จะสร้างตึกอย่างเดียวสร้างให้มียอดขายเจริญเติบโตมีผลกำไรแต่ลืมสร้างเสาเข็มให้แข็งแรงก่อน
0: เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายความว่าทำกำไรไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นเศรษฐกิจระบบปิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่ค้าขายไม่ส่งออกไม่ผลิตเพื่อคนอื่นขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าการประกอบธุรกิจจะต้องไม่กู้หนี้ยืมสินไม่ได้ห้ามการลงทุนหรือขยายกิจการธุรกิจแต่เน้นที่ไม่ให้เสี่ยงมากเกินไปจากที่เป็นผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศบาธรูมดีไซน์ปรับกลยุทธ์มาเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้า
1: เราเน้นในเรื่องของการทำโมทำรูปแบบสินค้าที่ยากนะครับแล้วก็แตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทำสินค้าที่แตกต่างเริ่มสามารถทำ varieties ของสินค้าได้มากขึ้นต้นทุนเริ่มต่ำลงทำให้เราเริ่มนะครับมีส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้นหลังจากนั้นผมใช้คำว่าตัว functionคือรูปแบบการใช้งานต่างๆสินค้าเนี่ยแค่ดีไซน์ไม่พอนะพอเพิ่มฟังก์ชันเช่นอ่างเปล่าราคาจำนวนหนึ่งอ่างน้ำวนราคาแพงกว่าอ่างเปล่า 5-10 เท่ามันก็สามารถเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจได้มากขึ้นปัจจุบันเนี่ยเรามีโรงงานผลิตอ่างอาบน้ำวนผลิตตู้อาบน้ำที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในประเทศไทยเรามีโรงงานผลิตสุขภัณฑ์เซรามิกนะครับของตัวเราเองผลิตอุปกรณ์ห้องน้ำต่างๆเราส่งขายไปมากกว่า30ประเทศทั่วโลกในปัจจุบันด้วยตราสินค้าของคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยมองในเรื่องของภูมิต้านทานทางธุรกิจให้เรามีนวัตกรรมให้เรามีจุดยืนสามารถที่จะแข่งขันในตลาดโลกนะครับ
0: จากการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บาธรูมดีไซน์ไม่ได้มีเป้าหมายแค่สร้างผลกำไรหากแต่ยังสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของพนักงานภายในโรงงานยังมีพื้นที่ว่างขณะเดียวกันสินค้าสุขภัณฑ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานก็ไม่สามารถนำออกจำหน่ายได้ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงจัดเป็นแปลงเกษตรผสมผสานโดยเอาสินค้าสุขภัณฑ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานมาทำเป็นแปลงปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ซึ่งในส่วนนี้ทำให้พนักงานได้พึ่งตัวเองในเรื่องการผลิตอาหารและสร้างสังคมการอยู่ร่วมแบบพึ่งพาอาศัยกันจากการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทำให้บริษัทพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งการขยายตลาดการส่งออกการดำเนินธุรกิจโดยสร้างความสมดุลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ถือหุ้นลูกค้าพนักงานสังคมและสิ่งแวดล้อมทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งสร้างตราสินค้าและวางเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้บริษัทบาธรูมดีไซน์ค่อยๆเติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรและสังคมไปพร้อมกัน
1: บริษัทไม่ได้มีหน้าที่แค่ทำธุรกิจนะ หรือหากำไรเข้าสู่บริษัทนะแต่บริษัทจริงๆมีหน้าที่ที่จะต้องสร้างประเทศสร้างโลกไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทนะครับมีเป้าหมายอยู่หลายส่วนนะครับบริษัทเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นคนไทยเราทำหน้าที่นะครับเป็นคนไทยที่ดีอย่างไรเราเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นลูกที่ดีของพ่อเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าอยู่หัวเราต้องการเห็นประเทศไทยเป็นที่หนึ่งของโลกบางคนอาจจะไม่เชื่อนะครับในพระบรมบทนี้เนี่ยมีใจความว่าประเทศไทยเรานะครับอาจจะไม่เป็นประเทศที่รุ่งเรืองที่สุดในโลกร่ำรวยที่สุดในโลกหรือฟู่ฟ้าที่สุดในโลกแต่ก็ขอให้เมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมีความสงบได้เพราะว่าโลกนี้หายากแล้วเราจะทำประเทศให้เป็นประเทศที่สงบประเทศที่มีคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริงๆเราจะเป็นที่หนึ่งในโลกในข้อนี
0: ้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กกลางหรือใหญ่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมและหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดคือความซื่อสัตย์และโปร่งใสบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดดำเนินกิจการธุรกิจด้านพลังงานอย่างครบวงจรมาตั้งแต่ปี2528กว่า20ปีที่ผ่านมาบางจากได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการโดยทำการตลาดอย่างเหมาะสมการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมบางจากดำเนินโครงการรับซื้อน้ำมันใช้แล้วเพื่อนำไปผลิตเป็นไบโอดีเซลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทำให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือกในการใช้พลังงานและได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม
2: ธุรกิจถ้าจะให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็อย่างมีศักดิ์ศรีและเป็นที่น่าภาคภูมิใจในสังคมเนี่ยนอกจากเรื่องการจัดการความเสี่ยงที่ดีแล้วเนี่ยก็จะต้องมีคุณธรรมด้วยจะต้องมีคุณธรรมคือไม่เอาเปรียบต้องซื่อสัตย์นะนักธุรกิจเนี่ยจะต้องซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบสังคมต้องดูแลสังคมเช่นไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะฮะคือยิ่งนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้อย่างกว้างขวาง
0: ผมเริ่มจะเข้าใจแล้วว่าการทำธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่หากเรามีเป้าหมายในการทำธุรกิจที่ชัดเจนทำตามความถนัดใช้ความรู้ช่วยพัฒนางานไม่ทำด้วยความประมาทและโลภจนเกินไปก็จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จทั้งหมดต้องทำอยู่บนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรมหากทำด้วยความโปร่งใสสุขใจไม่เบียดเบียนใครธุรกิจนั้นจะตอบแทนได้มากกว่ากำไรที่เป็นตัวเงินและผมก็เชื่ออย่างนั้นจริง
3: ๆบุคคลต้องมีรากฐานทางจิตใจที่ดีคือความหนักแน่นมั่นคงในสุจริตธรรมและความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้จนสำเร็จทั้งต้องมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบยลในการปฏิบัติงานประกอบพร้อมด้วยจึงจะสำเร็จผลที่แน่นอนและบังเกิดประโยชน์อันยั่งยืนแก่ตนเองและแผ่นดิน

0: จริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจึงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยม

0: เป็นตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทํากินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
1: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่กับปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
2: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
3: รู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
4: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
5: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
4: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัว ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอร์ลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้า

ห่างๆหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนระลึกสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทตื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นน่ะหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบ
เดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝน
แต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเกณฑ์สารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่วิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เอง
ถ้าไม่ไหว

ก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบนี่จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4 นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1 สัปดาห์ยืน7 วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลย
เพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7 วันเดินอยู่ได้7 วันยืนอยู่ได้7 วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7 วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7 วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20 วานะฮะประมาณ20 วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7 วัน 7 คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7 วัน 7 คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7 วัน 7 คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7 สัปดาห์พอ7 สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7 คืน 7 วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะวันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15 นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวักแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้
หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงที่สะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆทุกจริตกับการยืนบางคนทุกจริตกับการเดินบางคนทุกจริตกับการนั่งบางคนทุกจริตกับการนอนบางคนทุกจริตกับการกินบางคนทุกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกจ้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติ
ยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่บางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจริงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเพียรต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ขนาดนึงพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อย
พิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่

มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่ง

ยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนั่นเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดรังับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็

0: กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มันต้องหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์เนี่ยในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกทองยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าทองของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกทองของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูพุทธลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆ
1: ับ
0: ใจสบายๆแล้วใจว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลานึกว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสัพเพวะธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยๆทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

พระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการาม26กรกฎาคม2497

เอตังพยังมระเนเปกขมาโนปุญญานิกยิราธะสุขาวหานีติบุคคลผู้เพ่งเห็นภัยในความตายควรทำความดีทั้งหลายอันจะนำความสุขมาให้ดังนี้บัดนี้จะได้แสดงธรรมิกถาพรรณนาพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องเพิ่มพูนกุศลบุญญราศีทักขินานุปทานที่ท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติมิตรได้บำเพ็ญในวาระวันนี้เพื่ออุทิศกัลปนาผลให้แก่ผู้วายชนไปสู่โลกอื่นแล้วนั้นชื่อว่าได้ทำตามประเพณีของบัณฑิตผู้นับถือพระพุทธศาสนาอันเป็นเครื่องแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นเพราะเหตุว่าบุคคลที่ตายไปนั้นมีความเป็นอยู่ผิดจากพวกเราคือไม่มีการค้าขายทำไร่ทำนาหาเลี้ยงชีวิตเหมือนอย่างพวกเรามีแต่เสมอผลกรรมเก่าที่ตนทำไว้หรือญาติมิตรทำอุทิศให้ในโลกนี้เท่านั้นคือใครได้ทำกรรมดีไว้ย่อมได้เสมอผลเป็นสุขถ้าทำกรรมชั่วไว้ย่อมได้เสวยผลเป็นทุกข์เพราะเหตุนี้จึงสมควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจะทำแต่บุญกุศลคือความดีไว้ให้มากเพื่อเป็นที่พึ่งของตนและเพื่อเป็นการตอบแทนอุปการะคุณแก่ท่านผู้มีบุญคุณความดีที่ท่านได้ทำไว้แล้วแก่ตนในโอกาสนี้ท่านเจ้าภาพให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งจัดเป็นกุศลส่วนหนึ่งที่เรียกว่าธรรมทานแม้สมเด็จพระบรมศาสดาก็ได้ทรงสรรเสริญไว้ว่าเลิศกว่าการให้อย่างอื่นดังพระพุทธภาษิตว่าสัพพดานังธรรมดานังชินาติแปลว่าการให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงดังนี้ต่อไปนี้จะได้อธิบายพระพุทธภาษิตคาถาที่ยกไว้ข้างต้นนั้นว่าเอตังพยังมระเนเปกขมาโนปุญญานิกยิราธะสุขาวหานีติแปลว่าบุคคลผู้เพ่งเห็นภัยในความตายควรทำความดีทั้งหลายอันจะนำความสุขมาให้ดังนี้ธรรมดามนุษย์เราทุกคนย่อมมีสภาพเหมือนกันคือมีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความแปรไปในท่ามกลางมีความแตกสลายในที่สุดทุกท่วนหน้าแต่ว่าความแตกสลายคือความตายนี้ไม่มีใครปรารถนาสักคนเดียวแม้ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครหนีพ้นไปได้ย่อมมีความตายเป็นปลายทางด้วยกันทั้งสิ้นแต่ว่าความตายนี้ควรพิจารณาว่ามีทั้งคุณและโทษสำหรับบุคคลผู้มีความคิดสั้นๆก็เป็นโทษแก่เขาทำให้ใจหดหู่หมดกำลังใจที่จะทำคุณงามความดีอะไรๆในโลกต่อไปคือเขาไปเห็นแต่ส่วนตายฝ่ายเดียวส่วนที่ไม่ตายมองไม่เห็นความจริงของคนเราทุกคนมีเรื่องอยู่สองอย่างคือสิ่งที่ตายได้หนึ่งสิ่งที่ไม่ตายนั้นหนึ่งเช่นร่างกายเป็นธรรมชาติต้องเปลี่ยนแปลไปจนถึงแตกสลายในที่สุดตามธรรมดาของเขาจะว่าตายก็ได้

จะว่าไม่ตายก็ได้คำที่ว่าตายนั้นคือสูญหายไปจากพวกญาติมิตรอย่างที่เคยเป็นอยู่แต่สภาพของร่างกายได้แปรไปหารูปเดิมของเขาเท่านั้นเช่นธาตุดินก็แปรไปเป็นดินธาตุน้ำก็แปรไปเป็นน้ำธาตุไฟก็แปรไปเป็นไฟธาตุลมก็แปรไปเป็นลมเข้าหาที่เดิมของเขาเปรียบเหมือนก้อนน้ำแข็งถ้าบุคคลเก็บไว้นานๆน้ำแข็งนั้นก็ละลายกลายเป็นน้ำตามสภาพเดิมของมันเท่านั้นฉะนั้นคนเราจะว่าตายก็ได้จะว่ายังไม่ตายก็ได้แต่ไม่คงรูปอย่างที่เราเคยเห็นโลกจึงสมมุติเรียกว่าตายนักปราชญ์ผู้มีปรีชาญาณย่อมไม่เห็นเป็นของแปลกในเรื่องความตายแต่ยังมีปัญหาอยู่ว่าความตายนั้นจะประกอบไปด้วยบุญหรือบาปเล่าอันหนึ่งส่วนจิตใจที่ได้อาศัยอยู่ในร่างกายนี้ยิ่งสำคัญมากเพราะว่าเป็นธรรมชาติไม่ตายแต่ว่าเปลี่ยนแปลได้เพราะเหตุบุญกรรมเป็นผู้ตกแต่งคือแต่งภูมิจิตใจและแต่งภพชาติเช่นแต่งปุถุชนให้เป็นกัลยาณชนแต่งกัลยาณชนเป็นอริยชนเป็นต้นแต่งภพชาติเช่นทำกรรมดีตายไปต้องไปที่ดีมีสุขติเป็นต้นทำกรรมชั่วต้องไปสู่ที่ชั่วมีทุกขติเป็นต้นถ้าเป็นผู้บำเพ็ญความดีจนถึงที่สุดเป็นเหตุละกรรมดีกรรมชั่วเสียได้แล้วเขาจะไม่มีอาการเปลี่ยนแปลเลยที่เรียกว่าอมตะดังนี้แต่คนเราโดยมากคิดไม่ถึงความจริงมักมองข้ามความจริงไปจึงไม่ได้ไม่ถึงอมตะเพราะเหตุความโง่เขลาเบาปัญญาความไม่รู้มาปิดบังซึ่งเรียกว่าอวิชชาธรรมดาจิตใจนั้นเป็นของละเอียดสุขุมมากไม่อาจมองเห็นด้วยตาได้เปรียบเหมือนไฟในอากาศเป็นของมองเห็นได้ยากบางคนอาจเห็นว่าไม่มีเลยเพราะเหตุนี้บุคคลผู้ขาดวิจารณญาณจึงเห็นว่าตายแล้วสูญดังนี้ถ้าจะเปรียบอีกอย่างหนึ่งจิตใจนี้เปรียบเหมือนไฟร่างกายเปรียบเหมือนเทียนที่จุดไว้ถ้าเชื้อและไส้หมดไฟต้องดับอาการที่ไฟดับนั้นไม่ได้หมายถึงไฟสูญหายไปหรือไม่มีไฟเราสามารถจะจุดเทียนเล่มใหม่ได้ก็เพราะมีไฟเป็นเชื้ออยู่แล้วจึงจะจุดเทียนเล่มใหม่ติดเพราะไฟที่ละเอียดยังมีอยู่ทั่วไปในอากาศดังนี้อัตภาพร่างกายของมนุษย์เรานี้ก็เป็นเช่นนั้นคือเมื่อร่างกายแตกสลายสูญสิ้นไปจิตย่อมก่อภพใหม่ได้อีกถ้าหากเชื้อคืออวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นมูลเหตุยังมีอยู่ฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทตั้งอยู่ในความไม่ประมาทรีบทำบุญกุศลไว้ให้มากเพราะบุญกุศลนำความสุขมาให้ทั้งในปัจจุบันและโลกหน้าสมเด็จพระพุทธภาษิตว่าสมด้วยพระพุทธภาษิตว่าสุโคปุญญัสสะอุจจโยความสะสมขึ้นซึ่งบุญนำความสุขมาให้ปุญญังสุขังชีวิตะสังขยัมหิบุญให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตและพระพุทธภาษิตคาถาว่าปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิฆาโหนติปานินังบุญทั้งหลายเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าดังนี้คำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขซึ่งเป็นผลเกิดจากการทำความดีความดีที่จะทำนั้นมีมากมายนักกล่าวโดยย่อมีสองอย่างคือ 1. บุญที่เป็นส่วนเหตุที่เราจะต้องทำขึ้นนี้หนึ่ง 2. บุญอันเป็นส่วนผลคือความสุขนี้หนึ่งบุญที่เป็นส่วนเหตุนั้นมีอยู่สามอย่างคือทานใหม่บุญสำเร็จจากการให้ทานหนึ่งศีลใหม่บุญสำเร็จจากการรักษาศีลหนึ่งภาวนาใหม่บุญสำเร็จจากการภาวนาหนึ่งในพระอภิธรรมท่านกระจายบุญกิริยาวัตถุเป็นสิบคือทานกระจายเป็นปฏิทานใหม่บุญสำเร็จด้วยการแผ่ส่วนบุญกุศลให้

นุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการรับอนุโมทนาส่วนบุญของกันและกันสามอย่างนี้สงเคราะห์ลงกันได้เพราะเป็นข้าศึกแก่อิจฉาความริษยาและความตระหนี่ได้ศีลใหม่กระจายออกไปเป็นอัปจายนะใหม่บุญสำเร็จด้วยการอ่อนน้อมต่อวุฒิบุคคลสามจำพวกคือชาติวุฒโธผู้เจริญด้วยชาติหนึ่งวยวุฒโธผู้เจริญโดยวัยหนึ่งคุณวุฒโธผู้เจริญโดยคุณหนึ่งวยาวัจจะใหม่บุญสำเร็จด้วยการขนขวายในกิจที่เป็นกุศลด้วยกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังความคิดศีลใหม่และอัปจายนะวยาวัจจะสามอย่างนี้สงเคราะห์ลงกันได้เพราะเป็นฝ่ายจารีตศีลด้วยกันภาวนาใหม่นั้นกระจายออกเป็นธรรมัสสวนะใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมธรรมเทศนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมพิถุชุกรรมการทำความเห็นของตนให้ตรงทั้งสี่อย่างนี้สงเคราะห์ลงกันได้เพราะเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาได้บุญกุศลนี้จะเกิดขึ้นได้ย่อมอาศัยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นมูลเหตุสมด้วยพระบาลีว่าอโลโภดานะเหตุความไม่โลภเป็นเหตุให้บริจาคทานอโดโซสีละเหตุความไม่โกรธเป็นเหตุให้รักษาศีลอโมโหภาวนาเหตุความไม่หลงเป็นเหตุให้เจริญภาวนาดังนี้บุญกุศลที่บุคคลทำไว้แล้วย่อมทำให้บุคคลนั้นมีความสุขกายสบายใจเมื่อนึกถึงคราวไหนก็ทำให้เกิดปีติอยู่เสมอเป็นอริยทรัพย์ติดตามบุคคลนั้นเป็นประดุจเงาติดตามตัวไปอยู่เสมอไม่ลดละถึงแม้บุคคลนั้นจะตายไปบุญก็ติดตามไปตกแต่งภพชาติที่ดีให้ซึ่งเรียกว่าปุญญาภิสังขารอันหนึ่งคนที่ตายไปแล้วก็ดีหรือที่จะตายต่อไปก็ดีเปรียบเหมือนบุคคลจะเดินทางไปต่างประเทศก่อนจะไปต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมจึงจะสะดวกสบายในการเดินทางเช่นนำเงินไปฝากธนาคารเปลี่ยนสภาพเงินไทยให้เป็นเงินต่างประเทศเสียก่อนจึงจะใช้ได้ในต่างประเทศถ้าถือเอาเงินไทยไปจะใช้ไม่ได้เลยข้อนี้ฉันใดบุคคลผู้ตายจากโลกนี้ไปจะถือเอาเงินทองพัสดุสิ่งของติดตัวไปเพื่อใช้ในโลกหน้าไม่ได้เลยเป็นอันขาดในเมื่อมีชีวิตอยู่นำไปฝากไว้ในธนาคารของชาวพุทธเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นอริยทรัพย์อันเป็นทรัพย์ภายในซึ่งได้แก่การบริจาคให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นต้นทรัพย์เหล่านั้นจึงจะใช้ได้ในโลกหน้าดังนี้ถ้าบุคคลมีแต่ทรัพย์ปลอมๆคือทำแต่บาปอกุศลไว้เมื่อตายแล้วจะไปสู่สถานที่มีความสุขความเจริญก็ไปไม่ได้เพราะขาดทรัพย์จะกลับมาสู่มนุษยโลกอีกก็มาไม่ได้เพราะขาดทรัพย์คือมนุษยธรรมจำเป็นต้องกลายเป็นพูดผีปีศาจเที่ยวหลอกหลอนมนุษย์เข้าสิงเข้าทรงหลงทิศหลงแดนไปได้รับความลำบากมากเหตุนั้นการทำบุญไว้ได้แก่ทานการบริจาคก็เหมือนกับเราได้ฝากทรัพย์ไว้ในธนาคารเพื่อใช้สอยในต่างประเทศนี้เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองนั้นต้องมีหนังสือเดินทางเป็นเครื่องแสดงสัญชาติว่าเราเป็นคนชาติไหนมีหลักฐานแน่นอนได้แก่การตั้งอยู่ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และรักษาศีลเพื่อกำจัดกิเลสอย่างหยาบอันเกิดขึ้นทางกายวาจาเป็นการแสดงสัญชาติของพุทธบริษัทข้อที่สามนั้นต้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงจะสะดวกได้แก่การเจริญภาวนาคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางและอย่างละเอียดคือนิวรณ์ไปจากใจทำจิตใจให้ตรงเป็นเหตุส่งเสริมให้เกิดวิชาสามขึ้นในใจคือ 1. ปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติของตนเองในภพหลังได้ 2. จุตูปปาตญาณกำหนดรู้คติต่างๆของสัตว์ทั่วไปเ
ช่นตายอยู่เกิดอยู่ทั่วๆไปเลวทรามประณีตสุขทุกข์เป็นมาเพราะเหตุอะไรก็ทราบได้ในทางจิต 3. อาสวัคคยญาณมีความรู้เกิดขึ้นในทางจิตเป็นเหตุให้ชำระอาสวะกิเลสเครื่องหมักดองให้สิ้นไปตามกำลังของวิชานั้นนั้นนี้แหละคือภาษาต่างประเทศสำหรับพวกพุทธบริษัทจะไปกันอย่างสนุกสนานและสว่างสวยตามรายทางก็บริบูรณ์ด้วยทรัพย์จะได้เห็นสิ่งซึ่งเราไม่เคยเห็นคือสวรรค์และนิพพานสมความปรารถนานี่แหละชื่อว่าไปดีแม้จะอยู่ก็ดีอยากกลับมาก็มาได้ถ้าไม่อยากกลับก็เรียนภาษาวิชาเพิ่มเติมให้ถึงที่สุดกล่าวคือนิพพานพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารถึงความเกษมสำราญนิราชภัยทานศีลภาวนาทั้งสามประการนี้ย่อมอำนวยวิบากสมบัติให้แก่ผู้ปฏิบัติได้รับสมบัติทั้งสามประการคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติตามกำลังความสามารถของตนบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยกุศลธรรมทั้งสามประการชื่อว่าผู้ไปดีผู้มาดีและผู้อยู่ดีเพราะเป็นผู้มีกายวาจาและใจดีจะไปอยู่ที่ไหนไหนก็ปราศจากเวรภัยในที่ทั้งปวงเป็นที่รักนับถือของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะพิจารณาความเป็นอยู่ของตนว่าเราจะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางคือความตายทุกวันเวลานาทีจะหลบหนีไปไม่พ้นจึงสมควรสร้างกุศลทั้งสามประการมีทานศีลภาวนาให้เกิดมีขึ้นในตนผลความดีคือความสุขเกษมสารก็จะบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายตามกำลังความสามารถของตนสมดังความมุ่งมาตรปรารถนาธรรมเทศนาวัสสาเนในการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนาขอให้ท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติมิตรที่ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลณเวลาวันนี้หรือได้บำเพ็ญมาแล้วในวันอื่นๆก็ดีจงตั้งใจนึกแผ่ผลบุญกุศลที่ได้ทำแล้วนี้ไปยังท่านผู้ล่วงลับไปสู่ปรโลกให้ได้รับการอนุโมทนาเพื่อสำเร็จประโยชน์สุขแก่ท่านตามสมควรแก่คติภพที่จะพึงเป็นไปได้นั้นเทอญดังรับประทานวิสัชนามาด้วยประการฉนี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้

โอวาทบางตอนของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อหลีธรรมทโรวัดอโศการาม

1. จำเป็นอยู่บุคคลที่เกิดมาในโลกนี้เมื่อตนของตนไปตกอยู่ในถิ่นใดๆก่อนจะหนีไปจากถิ่นนั้นๆก็ควรที่จะคลายความดีไว้เสียก่อนจึงค่อยไปความดีอันใดก็ตามเป็นไปเพื่อโลกหรือเพื่อธรรมถ้าเห็นว่าตนพอทำได้ก็ควรจัดทำขึ้นสิ่งที่ทำไปแล้วนั้นย่อมเป็นอนุสรณ์แก่เราทั้งหลายตัวเราตายหนีไปจากโลกนี้แล้วลูกเรายังหลานเราอยู่ชื่อเสียงเรายาวขอท่านทั้งหลายจงคิดอย่างนี้ 2. ศาสนาเป็นของโลกไม่ใช่ของโดยเฉพาะสำหรับประเทศใดเมืองใดหรือบุคคลใดพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศาสนาไว้ครอบโลกทั่วถึงกันหมดฉะนั้นเราอย่านึกประมาทว่าตัวเราคนเดียวนี้จะช่วยพระศาสนาได้อย่างไรต้องเข้าใจว่าตัวเราคนเดียวนี้แหละเมื่อทำความดีแล้วย่อมเป็นการช่วยคนได้ทั้งหมู่ 3. คนเรามีทั้งส่วนดีและส่วนชั่วคนที่ชั่วก็มีดีอยู่บ้างมิได้ชั่วไปเสียทั้งหมดต้องมองดูเขาในแง่ดีบ้างเหมือนลูกไม้บนตั้งย่อมมีผลไม่เสมอกันคนก็ไม่เสมอกันแต่ต้องทำใจของเราให้เสมอไว้ใจเราบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีฉะนั้นจงทำใจของเราอย่าให้มีโกรธโลภหลงใครทำได้ก็จะได้บรรลุผลตามสมควรแก่การปฏิบัติ 4. การบำเพ็ญบุญกุศลย่อมเกิดได้จากทางกายทางวาจาและทางใจของเราทางกายวาจานับเป็นกุศลส่วนหยาบและส่วนกลางได้แก่การบำเพ็ญทานและศีลเป็นต้นส่วนที่ละเอียดนั้นคือการบำเพ็ญกุศลทางใจได้แก่ภาวนา 5. ทานที่พร้อมด้วยองค์สี่คือ 1. วัตถุสมบัติได้มาด้วยความสุจริต 2. เจตนาสมบัติประกอบด้วยใจที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลง 3. คุณสมบัติผู้ให้ต้องมีกายสุจริต 3. วจีสุจริต 4. และมโนสุจริต 3. และ 4. ผู้รับก็ต้องมีคุณธรรมคือศีล 5, ศีล 8, ศีล 10 และศีล 227 เป็นต้นตัวผู้ให้มีองค์ 3 ก็เหมือนกับก้อนเศร้า 3 ก้อนผู้รับมีอีกองค์หนึ่งก็เป็นภาชนะที่วางบนก้อนเศร้าเมื่อทานนั้นประกอบด้วยองค์สี่ดังนั้นเมื่อใดพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศของดีนั้นทำนิดเดียวก็เป็นมากของไม่ดีทำมากก็เป็นน้อยของดีด้วยทำมากด้วยยิ่งดีเลิศ 6. ศีลเป็นส่วนสำคัญถ้าศีลไม่มีจะไปสร้างความดีทุกอย่างพระพุทธองค์ไม่ทรงสรรเสริญคนทำทานสักแสนครั้งถ้าไม่มีศีลแล้วก็ช่วยไม่ให้ตกนรกไม่ได้ศีล นี้จะมีเท่าไหร่ก็ตามรวมลงในข้อใหญ่ก็มีสองอย่างคือกาลศีลอย่างหนึ่งนิจศีลอีกอย่างหนึ่งคนที่รักษาได้บางการบางเวลาไม่เสมอไปก็เหมือนมืดบ้างแจ้งบ้างจะเป็นศีล 5, ศีล 8, ศีล 10หรือศีล 227ก็ตามเมื่อรักษาไว้ไม่ได้ตลอดชีวิตแล้วก็เป็นกาลศีลทั้งสิ้นนิจศีลคือสามารถปฏิบัติไปจนตายโดยไม่ล้มความตั้งใจเลยจะเป็นศีลอะไรก็ตามก็ตั้งใจปฏิบัติไปจนตายจนเผาไฟเลยไม่เลิกไม่รื้อไม่ถอนนี่อย่างนี้ดีมากแต่ไม่ว่าศีลอะไรต่างกันโดยชื่อและอานิสงส์เท่านั้นศีลมีลักษณะเป็นสามอย่างสีเลนะสุขติงยันติ
ศีลเป็นเหตุให้เกิดในสุคตินี่เป็นศีลของเทวดาสีเลนะโภคสัมปทาศีลเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งโภคทรัพย์นี่เป็นศีลของมนุษย์สีเลนะนิพพุติงยันติศีลเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานนี่เป็นศีลของอริยชน 7. ภาวนาเป็นยอดของการบุญคนมีศีลแต่ไม่มีภาวนาก็ไปนิพพานไม่ได้การภาวนาเป็นบุญอย่างยอดเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากเพียงแต่นั่งให้สบายจะขัดสมาธิหรือพับเพียบก็ได้แล้วแต่จะเหมาะแก่สถานที่และสังคมมือขวาวางทับมือซ้ายแล้วก็ตั้งใจหายใจเข้าออกด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ภาวนาไม่ใช่เป็นเรื่องของพระธุดงค์หรือเป็นของพระของเนนของคนโง่คนฉลาดหรือคนมีคนจนแต่เป็นของซึ่งทุกคนทุกเพศทุกชั้นทุกวัยจะทำได้คนเจ็บไข้นั่งนอนอยู่กับบ้านก็ทำได้และทำได้ไม่เลือกการเลือกเวลา

ทานไม่สามารถจะคุ้มศีลได้แต่ศีลคุ้มทานได้ส่วนภาวนาคุ้มได้ตลอดทั้งทานและศีลสามารถทำให้ทานบริสุทธิ์และศีลของเราก็บริสุทธิ์เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์และนิพพานเป็นที่สุด 8. การนั่งภาวนานี้มีข้อสำคัญที่จะต้องทำอยู่3ข้อคือ 1. ลมหายใจให้เป็นวัตถุที่ตั้งของจิต 2. สติคือการนึกถึงคำภาวนาพุทหายใจเข้าโทหายใจออก 3. ทำจิตให้อยู่กับลมกับคำภาวนาทำลมให้สบายทำจิตให้สบายอย่าสะกดลมอย่าสะกดจิตทำจิตของตนให้เที่ยงตรงไม่วอกแวกสติอยู่กับลมเรียกว่าอานาปานสติสติอยู่กับกายเรียกว่ากายคตาสติถ้ามีสติอยู่กับกายและจิตอยู่เสมอก็เรียกว่าเจริญกรรมฐานอย่างที่เรานั่งภาวนากันอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเรานั่งทำงานคือทำกรรมฐานผลที่เกิดจากกรรมฐานคือทำให้บาปทางใจสงบไปหมดและทำให้ธาตุสงบไปทุกกองจิตของเราก็โปร่งว่างเหมือนทะเลที่ไม่มีคลื่นคือลมก็สงบน้ำก็ราบเรียบอากาศก็ใส 9. ในการภาวนาหรือการบำเพ็ญสมาธิให้พยายามใช้สติกำหนดตามลมหายใจเข้าออกไม่ให้เผลอไม่ให้ลืมพยายามปลดปล่อยสัญญาอารมณ์ทั้งหมดทั้งอดีตอนาคตแล้วภาวนาในใจพุทโธพุทโธให้พุทตามเข้าไปกับลมหายใจเข้าทุกครั้งและโธก็ตามออกมาพร้อมกับลมหายใจออกทุกครั้งไปจนกว่าใจจะอยู่นิ่งจึงค่อยทิ้งคำภาวนาต่อจากนี้จงสังเกตดูลมหายใจเข้าออกว่าช้าเร็วยาวสั้นหนักเบากว้างแคบหยาบละเอียดอย่างไรถ้าอย่างใดดีเป็นที่สบายก็จงรักษาลมนั้นๆไว้ให้คงที่ถ้าอย่างใดไม่ดีไม่สะดวกไม่สบายก็จงปรับปรุงแก้ไขและตกแต่งให้พอดีต้องคอยระวังจิตอย่าให้วอกแวกหวั่นไหวและแส่สายไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกวางใจเฉยเหมือนกับมีตัวเรานั่งอยู่คนเดียวในโลกกระจายลมหายใจออกไปให้ทั่วทุกส่วนของร่างกายสูบลมหายใจให้ยาวๆเข้าไปในตัวจนเต็มอิ่มกายก็จะเบาโปร่งโล่งใจก็เย็นเหมือนกับน้ำเป็นเหตุให้ดวงจิตเกิดความสงบไม่วุ่นวายปราศจากทุกข์ภัยใดๆใน

อบรมสมาธิโดยพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการาม

่อไปนี้เป็นการอธิบายวิธีเจริญสมาธิพอสมควรกล่าวคือการนั่งสมาธินั้นเป็นปุญญกิริยาวัตถุประการหนึ่งกิริยาได้แก่การนั่งหลับตาขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวตรงไม่คดไม่งอเวลาที่เราหลับตาให้หลับแค่เปลือกตาอย่าหลับจริงๆอย่างคนนอนหลับต้องให้ประสาทตาทำงานบ้างมิฉะนั้นจะทำให้ง่วงกิริยาอย่างนี้เป็นอาการแห่งความดีแต่ไม่ใช่ตัวดีเมื่อทำตนได้เช่นนั้นแล้วต้องประกอบไปด้วยอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งจิตที่เรียกว่าวัตถุสมบัติและเจตนาสมบัติคือตั้งใจนึกถึงลมหายใจเข้าออกปรับปรุงลมหายใจให้สะดวกสบายประคองไว้ด้วยดีไม่ให้ผิดพลาดเมื่อทำได้ด้วยดีอย่างนี้แล้วย่อมเกิดประโยชน์ขึ้นทางร่างกายและจิตที่เรียกว่าบุญหรือคุณสมบัติอันเป็นส่วนผลได้แก่ความเย็นความสุขและความสะดวกสบายความอิ่มความเต็มในเวลาที่เรานั่งให้คอยสังเกตดูว่าใจของเราอยู่กับลมหายใจที่เข้าออกหรือไม่ต้องมีสติคอยกำกับจิตเช่นเวลาหายใจเข้าให้ระลึกพุทธเวลาหายใจออกให้ระลึกโทตั้งสติอย่าให้เผลออย่าให้ลืมปล่อยวางภาระทั้งหลายและปลดปล่อยสัญญาอารมณ์ภายนอกต่างๆออกให้หมดสิ้นทำใจให้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวไม่ต้องเหลียวดูอย่างอื่นแต่โดยมากในเวลาที่เรากำลังนั่งอยู่นี้ก็มักจะมีสัญญาอดีตอนาคตเกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่จะมาตัดทอนและทำลายคุณความดีของเราอยู่เสมอสัญญาทั้งหลายจะเป็นเรื่องเก่าแก่ที่แล้วมาหรือจะเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่มาถึงก็ดีเป็นเรื่องโลกก็ดีเป็นเรื่องธรรมก็ดีไม่ใช่เป็นของดีทั้งสิ้นมีแต่จะเป็นสิ่งที่ก่อทุกข์โทษให้แก่ตัวเราทำให้ดวงจิตเกิดความไม่สงบวุ่นวายฟุ้งซ่านเดือดร้อนหาความเย็นใจไม่ได้เพราะเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็ย่อมจะล่วงเลยไปแล้วจะดีหรือชั่วก็แก้ไขไม่ได้และเอากลับคืนมาอีกไม่ได้เรื่องข้างหน้าที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงและไม่สามารถรู้ได้ว่าจะเป็นไปตามความนึกคิดของเราได้หรือไม่เป็นเรื่องที่ยังอยู่ไกลและยังเป็นความสงสัยลังเลไม่แน่นอนฉะนั้นจึงไม่เป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่การคิดนึกของเราเลยเหตุนี้จึงต้องคอยจับดวงจิตให้เข้าไปอยู่ในปัจจุบันเช่นที่ท่านสอนให้ทำภาวนาโดยเอาจิตมากำหนดไว้ที่ลมหายใจแห่งเดียวการที่เรานึกถึงลมหายใจนี้ท่านเรียกว่าวิตกคือที่เราหายใจพุทธเข้าโทออกอยู่อย่างนี้แหละเมื่อเราจะเอาส่วนวิจารณ์เข้ามาแทนก็ให้ปล่อยวิตกคือคำว่าพุทโธนั้นเสียแล้วก็จงสังเกตว่าอาการหายใจเข้าออกนี้เกิดความกระเทือนไปถึงไหนเวลาหายใจเข้าไปรู้สึกสบายหรือไม่สบายเวลาหายใจออกมาเรารู้สึกสะดวกหรือไม่สะดวกถ้าไม่สะดวกสบายก็ให้ปรับปรุงแก้ไขเสียใหม่เมื่อเราประคองจิตอยู่เช่นนี้ก็ปล่อยพุทโธไปไม่ต้องใช้ลมที่หายใจเข้าไปก็จะกระจายแผ่ซ่านไปทั่วตัวด้วยความมีสติสัมปชัญญะเมื่อเราปล่อยการวิตกบางส่วนเช่นวางคำภาวนาพุทโธเสียเหลือแต่การกำหนดลมหายใจแล้วความตรวจตรองมีมากขึ้นความไหวตัวของจิตก็ลดลงและจะกลายเป็นสมาธิจิตไปอารมณ์ทั้งหลายก็ดับความดับนี้ไม่ใช่หมายความว่าเราหูดับหรือหูตึงอาการที่ดับนี้คือเราไม่ได้ยกจิตออกไปสู่อารมณ์ภายนอกทั้งอดีตอนาคตตั้งอยู่แต่ในปัจจุบันอย่างเดียวการกำหนดลมหายใจนี้
ถ้าเราคอยหมั่นสังเกตดูการเดินของลมอยู่เสมอแล้วเราจะรู้ว่าลมที่หายใจเข้ามานั้นเป็นอย่างไรสบายหรือไม่สบายหายใจเข้าอย่างไรเราจึงสบายหายใจออกอย่างไรเราจึงสบายหายใจอย่างไรเราจึงอึดอัดไม่สบายให้พยายามปรับปรุงทำความสบายให้เกิดขึ้นเมื่อเราได้คอยหมั่นสำรวจและพิจารณาอยู่เช่นนี้ก็จะเป็นสติสัมปชัญญะกำกับอยู่กับตัวเราสมาธิก็จะเกิดขึ้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นวิชาก็จะเกิดขึ้นในตัว

โอวาทพิเศษของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการาม22 กันยายน 2499

ตอนค่ำวันหนึ่งภายหลังจากที่ท่านพ่อได้นำพระภิกษุประมาณสี่รูปไปสวดมนต์ชยันโตในพิธีปลูกหน่อสีมหาโพต้นน้อยๆเยื้องศาลาไปทางทิศเหนือเสร็จแล้วท่านได้ขึ้นมาประชุมให้โอวาทณบนศาลาหลังเก่าโดยมีสานุศิษย์นั่งอยู่ไม่กี่คนท่านได้ปรารภถึงเหตุที่คิดทำการฉลองสมโภชกึ่งพุทธกาลว่ามันเป็นเรื่องอาจินไตยไม่สามารถจะเล่าละเอียดให้สานุศิษย์ทั้งหลายฟังได้แต่ต้นเหตุนั้นท่านได้เริ่มดำริครั้งแรกตั้งแต่พ.ศ. 2493ซึ่งไปจำพรรษาอยู่ณเมืองพาราณสีในประเทศอินเดียคืนนั้นท่านได้ไปนั่งอยู่ที่กำแพงแก้วเวลาประมาณ20นาฬิกาเศษได้วิตกในเรื่องสำคัญของพระพุทธศาสนา3ข้อคือ 1. วัตถุซึ่งเป็นปูชนียสถานแห่งพระพุทธศาสนา 2. คำสอนซึ่งพระสงฆ์ได้สวดประจำในโบสถ์วิหารทุกๆวัน 3. ผู้ซึ่งจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านพ่อมีความห่วงใยในเรื่องของศาสนา3ข้อนี้มากในความที่จะเสื่อมไปองค์ท่านเองก็เหน็ดเหนื่อยมากและเกือบจะท้อในการสอนคนหนีไปทำความเพียรองค์เดียวในป่าแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถละทิ้งงานอันนี้ไปได้สิ่งสำคัญที่ท่านพ่อปรารภต่อไปอีกก็คือเรื่องที่จะทำงานใหญ่คือการทำพิธีฉลองสมโภชยี่สิบห้าพุทธศตวรรษซึ่งเป็นภาระอันหนักอย่างยิ่งอันหนึ่งสำหรับองค์ท่านถ้าทำได้เป็นการสำเร็จสมใจถึงจะไม่ได้ 100% เต็มเพียง 60% ขึ้นมาก็ยังพอใช้ได้ถ้าทำไม่ได้สมใจแล้วท่านก็จะต้องไปทำส่วนองค์ของท่านใหม่อีกครั้งณประเทศอินเดียงานที่จะทำขึ้นคราวนี้เป็นธรรมดาที่จะต้องมีทั้งส่วนดีและส่วนเสียถ้าสานุศิษย์มีความสามัคคีพร้อมเพรียงช่วยกันด้วยดีทุกคนงานก็จะสำเร็จเป็นไปโดยเรียบร้อยเพราะส่วนที่จะเสียหายนั้นก็ไม่ได้เกิดมาแต่อื่นไกลดอกเกิดจากสานุศิษย์นี่เองฉะนั้นจึงอย่าทำตัวเป็นลูกข้าพ่อและอีกตอนหนึ่งท่านปรารภว่างานคราวนี้เราเอาหัวแรกเพื่อหมู่แต่อยากรู้ว่ามีใครบ้างที่จะตอบแทนเราได้ให้สมกับคอของเราคำพูดทั้งหมดนี้หมายความว่าท่านพ่อต้องแบกภารกิจอันหนักเพื่อเป็นผู้นำให้พวกเราได้สำเร็จในการบุญอันใหญ่ยิ่งครั้งนี้และต้องฝ่าอุปสรรคอันตรายหลายอย่างดุดเอาศีรษะของท่านเข้าไปแลกฉะนั้นลูกคนใดจะมีความเห็นใจและกระทำความดีให้สมกับความเสียสละของท่านพ่อบ้างอีกตอนหนึ่งท่านได้ปรารภว่าถ้าปฏิบัติให้เป็นที่พอใจก็เท่ากับต่ออายุของเราให้ยาวออกไปถ้าปฏิบัติไม่เป็นที่พอใจก็เท่ากับฆ่าเราให้ตายไปจากกันถ้อยคำเหล่านี้พวกเราสานุศิษย์ควรจะต้องสังวรไว้เสมอและท่านได้ให้คติสำคัญไว้ข้อหนึ่งสำหรับไม่ให้พวกเรามีความประมาทในการงานทุกอย่างที่จะช่วยกันดำเนินต่อไปเพราะงานนี้อาจมีภัยอันใดอันหนึ่งมาแทรกแซงก็ได้โดยเราไม่มีสติรู้ตัวทันฉะนั้นท่านจึงย้ำในตอนสุดท้ายว่าจงเป็นผู้สำรวมระวังและตื่นกระโดดอยู่เสมออย่างนกกระทาอย่าวางใจใครและต้องพากันนึกทุกคนว่าเราจะทำงานอันนี้เพื่อ 1. ช่วยหมู่คณะ 2. เพื่อเกียรติพระศาสนาและ 3. เพื่อรักษาข้อปฏิบัติของตัวเราให้ไปสู่จุดหมายคือพระนิพพาน

โอวาทวันสุดท้ายของงานฉลองสมโภช25พุทธศตวรรษณวัดอโศการาม29พฤษภาคมพุทธศักราช2500

1. ยาพิษจดเดียวสามารถฆ่าคนได้ตั้งหลายร้อยหลายพันคนความดีในทางธรรมก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำให้ได้จริงชั่วขณะจิตเดียวก็ย่อมจะสามารถขับไล่กิเลสทั้งหลายให้พินาศไปได้แล้วเราก็จะได้แลเห็นอานิสงส์ของความดีนั้นว่าพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นี้สามารถกำจัดทุกข์ได้จริงกำจัดภัยได้จริงและกำจัดโรคได้จริงความดีที่เราทำด้วยกายวาจาใจหมั่นภาคเพียรประกอบให้มีขึ้นก็จะเป็นเครื่องขับต้อนความดีทั้งหลายให้เข้ามารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญงอกงามไพบูลย์เราก็จะมีความสุขกายสุขใจทุกขณะที่ยืนเดินนั่งนอน 2. วันนี้เป็นวันสิ้นสุดของงานฉลองสมโภชย์25พุทธศตวรรษแล้วเราทั้งหลายต่างก็จะแยกย้ายจากกันไปคนละทิศละทางแต่ก็อย่าเข้าใจว่าเราจะห่างไปจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือครูบาอาจารย์พุทโธธัมโมสังโฆจะติดตามเราไปทุกหนทุกแห่งในเมื่อเราน้อมรับจดจำท่านไปและปฏิบัติตามคำที่ครูบาอาจารย์สั่งสอน

โอวาท23มิถุนายน2501วัดอโศการาม 1. ราคคินาโทสักคินาและโมหคินาคือไฟสามกองตอนแรกๆไฟนี้ก็จะให้ความอบอุ่นสบายเหมือนกับคนที่นั่งผิงไฟในฤดูหนาวผิงไฟก็เพลินไปทุกทีพอเผลอตัวก็ไม่มือไม่เท้าพองไม่รู้สึกในที่สุดก็จะขมำลงไปในกองเพลิงทั้งตัวเลย 2. ความสุขของชาวโลกนั้นเขามองกันแต่เพียงผิวเผินเหมือนข้าวสุกที่วางอยู่ในจานเมื่อถามว่าข้าวสุกนั้นดีอย่างไรคนเราทุกๆคนก็จะต้องพากันตอบว่าข้าวสุกนั้นมันกินอร่อยดีและอิ่มด้วยแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตอบเช่นนั้นพระองค์ทรงตอบทั้งเวลาที่กินเข้าไปและทั้งเวลาที่มันกลับออกมาด้วยฉะนั้นความเห็นของพระองค์จึงประกอบไปด้วยทั้งเหตุและผลไม่ทรงมองอะไรด้านเดียว 3. พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าความสุขที่เป็นความราบรื่นชื่นบานตามธรรมชาติธรรมดานั้นไม่ใช่สุขที่ถาวรพระองค์ทรงปรารถนาความราบรื่นชื่นบานที่ไม่ใช่เป็นไปตามโลกิยวิสัยอย่างที่มนุษย์ทั้งหลายเขาต้องการกันเหตุนั้น

พระองค์จึงทรงหลีกหนีออกจากหมู่และเสด็จไปประทับวิเวกตามลำพังทรงปรารภกับพระองค์เองว่าเราเกิดมาก็คนเดียวตายก็คนเดียวไม่มีใครจ้างให้เรามาเกิดและก็ไม่มีใครจ้างให้เราตายเราจะไม่ต้องกลัวใครทั้งหมดการกระทำของเราถ้าสิ่งใดมันถูกกับโลกแต่ผิดจากความจริงและผิดกับใจของตนเองแล้วสิ่งนั้นเราจะไม่ทำเป็นอันขาดพระองค์จึงทรงตั้งปัญหาถามพระองค์เองว่าการที่เจ้ามาเป็นมนุษย์กับเขานี้เจ้าต้องการอะไรที่เป็นของวิเศษที่สุดในโลกเมื่อถามดังนี้แล้วก็ทรงคาดคั้นต่อไปอีกว่าการตอบปัญหา

ที่สุดในโลกเมื่อถามดังนี้แล้วก็ทรงคาดคั้นต่อไปอีกว่าการตอบปัญหานี้เจ้าจะต้องตอบอย่างซื่อสัตย์ยุติธรรมจริงๆต่อตัวเองและเมื่อตอบแล้วจะถือเป็นกฎหมายตายตัวผูกมัดปิดประทับตราแน่นโดยไม่ยอมให้มีดวงตราอื่นใดมาประทับซ้อนเป็นดวงที่สองอีกเลยเธอต้องการอะไรอย่างไหนต้องตอบมาให้จริงนะตอบไม่จริงไม่ได้และเมื่อตอบอย่างใดแล้วเธอก็จะต้องทำอย่างนั้นอย่าทรยศต่อตัวเองด้วยเมื่อได้แน่พระทัยในสัจธรรมแล้วก็ทรงตอบกับพระองค์เองว่าท่านเอ่ยสมณะโคดมต้องการความบรมสุขนอกจากสิ่งนี้แล้วเราไม่ต้องการสิ่งอื่นในโลกและเมื่อพระองค์ทรงให้คำสัตย์แก่พระองค์เองดังนี้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้ลบล้างคำตอบอันนี้เลยทรงรักษาสัจจะไว้มั่นคงสิ่งใดซึ่งจะเป็นความทุกข์แก่ดวงพระหฤทัยของพระองค์เองแม้แต่น้อยแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทรงเก็บเข้ามาให้ติดเปื้อนอยู่ในพระหฤทัยเลยตั้งหน้าบำเพ็ญเพียรอยู่ในศีลสมาธิปัญญาอย่างเต็มที่แม้จะยากง่ายอย่างไรก็ไม่ทรงท้อถอยเลยจนในที่สุดพระองค์ก็ได้ทรงบรรลุแจ้งในสัจธรรมณวันเพ็ญกลางเดือนหกนั้น 4. พวกเราทั้งหลายไม่มีความสัตย์ความจริงต่อตัวเองจึงไม่ได้ประสบสุขอันแท้จริงเหมือนอย่างพระองค์เราบอกกับตัวเองว่าอยากได้ความสุขแต่เราก็โดดเข้าไปสู่กองไฟร้อนเรารู้ว่าสิ่งนั้นๆเป็นยาพิษแต่เราก็ดื่มมันเข้าไปนี่แหละเป็นการทรยศต่อตัวเอง

โอวาทในวันบรรจุพระบรมสารีริกธาตุณถ้ำพระสบายลำปาง1กรกฎาคม2501 1. นักปราชญ์ท่านสอนให้แผ่เมตตาให้มากๆให้ใช้ความดีในการท่องมนต์บ้างสวดมนต์บ้างถ้าตัวใช้เมตตาของตัวยังไม่เป็นก็ให้ไปรวมกับคนที่เขาใช้เป็นจึงจะได้ส่วนเย็นนิดๆหน่อยๆเหมือนคนที่ใช้เงินไม่เป็นไปเข้าหุ้นค้าขายกับคนอื่นเขาก็จะพลอยได้กำไรไปด้วย 2. พระพุทธเจ้าท่านเจริญเมตตาเสมอไปทิศไหนก็เข้าเต็มบาทยังประโยชน์ให้แก่คนและสัตว์เหมือนต้นไทรย่อมเป็นที่อาศัยร่มเย็นแก่งูเห่าจิ้งจกตุ๊กแกชมดเม่นนกสาริกานกเขาแมวลูกไทรสุกก็เป็นอาหารของนกทั้งหลายให้กินแล้วก็บอกว่าพวกท่านเองก็อย่าเบียดเบียนกันแบ่งกันกินแบ่งกันเกาะเมื่ออิ่มแล้วก็ไปเถิดข้าไปให้ลูกเมียแล้วก็จงบอกข่าวให้มาที่ต้นนี้เถิดมีอาหารสมบูรณ์ดีเมื่อสัตว์ต่างๆหนีไปแล้วก็แผ่ให้ถึงชาวบ้านและฝูงโจรต่อไปอีกไม่เลือกหน้าให้เป็นสุขทั่วกัน 3. ใจที่มีกิเลสรกรุงรังเปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มไปด้วยขยะมูลฝอยซึ่งเป็นเหตุให้ไฟไหม้หรือเป็นที่อาศัยของตะเข็บตะขาบและงูพิษความรุงรังเป็นอย่างนี้และเมื่อตั้งไว้ข้างบันไดสุนัขก็จะมาขี้ใส่อีกจึงย่อมเกิดโทษได้ต่างๆเหตุนั้นเราจึงควรเก็บหยากเยื่อออกให้หมดจะได้เป็นที่บรรจุพระธรรมซึ่งเรียกว่าแก้วคือพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังอันเป็นแก้วสูงสุดยิ่งกว่าแก้วของจักรพรรดิธรรมทั้งหลายก็สูงเสมอแก้วหรือสูงกว่าสงฆ์ทั้งหลายก็เหมือนแก้วอีกอย่างหนึ่งท่านอธิบายว่ายังกินจิรัตนังโลเกรัตนะใดๆในโลกหรือทรัพย์ทั้งหลายที่มีมาก

มายก็จริงแต่จะให้มีค่าเสมอด้วยธรรมนั้นไม่ได้เลยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ก็ดีย่อมเป็นของมีค่าสูงสุดยิ่งกว่ารัตนะใดๆในโลกเพราะเหตุนี้เมื่อบุคคลใดได้รัตนะทั้งสามนี้ไปอยู่ในดวงใจของตนแล้วบุคคลนั้นย่อมสวัสดีตลอดกาลนี้พูดถึงธรรมะที่เข้าไปอยู่ในดวงจิตของคนที่ว่างเปล่าไม่ใช่อยู่ในคนที่รกรุงรังเหตุนั้นท่านจึงชักชวนให้พวกเราพากันปลดเปลื้องความรกรุงรังคือนิวรณธรรมออกเสียทำดวงจิตของเราให้เที่ยงไม่ให้ไปหน้ามาหลังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะได้ตรงไปตั้งประดิษฐานอยู่ในดวงจิตของบุคคลผู้นั้นที่เรียกว่าอริยทรัพย์ 4. อริยทรัพย์นั้นพระองค์ทรงตรัสว่าคือธรรมะที่เกิดในดวงจิตของตนอย่างหนึ่งประการที่สองเกิดจากการฟังคำตักเตือนและปฏิบัติตามพวกเราก็เปรียบด้วยสากยบุตรพุทธชิโนรสคือพวกเราได้เป็นลูกพระตถาคตโดยการปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านทรงเป็นกษัตริย์เรียกว่าพระมหาราชาถ้าอยู่ไปอีกไม่กี่วันสมบัติจักรพรรดิก็จะมาถึงในเจ็ดวันชิโนรสนั้นหมายความว่าเมื่อพระองค์ทรงบวชในศาสนาจึงมีชัยชนะปราบฝูงมารต่างๆให้หมดไปทีนี้เราก็ปราบกิเลสของเราบ้างได้ชื่อว่าผู้ชนะใจคือทำกิเลสให้ขาดหายไปเป็นห้วงๆเราก็ได้ชื่อว่าเป็นลูกสกุลกษัตริย์เหตุนั้นเราจะมาแต่งตัวหม่อมแหม่มไม่สมควรเราไม่ใช่ลูกไพร่ลูกอนาถาควรหาความดีใส่ตัวแสวงหาอริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นในตนอริยทรัพย์นี้มีอยู่เจ็ดประการกล่าวสั้นๆเพียงอริยทรัพย์ได้แก่บุญทั้งหลายที่เราสร้างส่วนวัตถุที่ทำไปนั้นเป็นโลกิยทรัพย์คือของไม่มีเจ้าของแน่นอนวันนี้เป็นของเราพรุ่งนี้เขาเอาไปบางคราวเป็นของเราบางคราวเป็นของเขาแม้จะอยู่ในปัตตภีหนาแน่นก็ไม่ยับยั้งตั้งอยู่ได้เช่นสวนนาเมื่อใครมาบ่มตัวให้มีปัญญาให้เห็นว่าโลกีไม่แน่นอนแล้วก็อย่าปล่อยทิ้งไว้ให้ว่างเปล่าท่านจึงเตือนให้พากันทำพืชผลให้เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินของตนเสียถ้าตนไม่ทำก็จะต้องกลายเป็นของคนอื่นแน่นอนคือเราพากันจับจองที่ดินไร่นาเลือกสวนทำพืชผลให้เต็มเสียมิฉะนั้นกฎหมายออกมาก็จะหมดสิทธิ์ถ้าตนไม่ปลูกพืชพันธุ์ในกำหนดก็หมดสิทธิ์ในพื้นที่นั้นแม้จะเป็นความก็ไม่ชนะเรียกว่าไม่ทำสถานที่ให้เป็นผลตราบใดคนเห็นภัยในพื้นที่ว่างรีบจัดการปลูกสร้างวางผลแล้วรัฐบาลก็จะได้ออกโฉนดให้เป็นหลักฐานวัตถุก็เช่นเดียวกันต้องนำไปบำเพ็ญทานจึงจะเป็นผลกุศลให้แก่ตนแล้วก็จะมีสิทธิ์ในทรัพย์นั้นๆกลายเป็นอริยทรัพย์ประเสริฐนักหนาสามารถอำนวยผลให้ตนในชาติหน้าได้วัตถุสิ่งของนั้นมีมากกล่าวสั้นๆก็คือปัจจัย4สิ่งที่จะถวายแก่พระสงฆ์คือ1อาหาร2จีวรผ้าผ่อนท่อนสบาย3เสนาสนะที่อยู่4กิลานะเภสัชมียาแก้โรคต่างๆเนยใสเนยข้นน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นก็นำมาถวายทานเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเสียก็จะกลายเป็นอริยทรัพย์ของตนเมื่อใครทำอย่างนี้ทำน้อยก็จะได้ผลมากเหมือนปลูกข้าวโพดเมล็ดเดียวจะเกิดเป็น1 2 3 4 5ฝักแต่ละฝักก็มีผลหลายสิบเมล็ดสุดแต่สถานที่ของตนจะดีหรือไม่ดีเมื่อพวกเราทำครั้งเดียวหรือ2ครั้งก็ตามผลก็ย่อมทวีคูณเหมือนพวกเราหว่านข้าวกำมือเดียวได้ข้าวเต็มนาหุงข้าวกำมือเดียวได้เต็มหม้อ
คือเราเห็นพลานิสงส์อันใหญ่ก็จะกลายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาดังนี้ได้ชื่อว่าเป็นบุญกุศลอย่างที่พวกเราพากันฉลองโบสถ์เจดีย์คัมภีร์คำสอนของพระพุทธเจ้าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในสถูปเจดีย์และพากันปลูกต้นสีมหาโพธิ์อันเป็นสัญลักษณ์ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าของเราไว้ในลานวัดเป็นต้นผู้มีทรัพย์น้อยก็พากันทำทางกายช่วยเหลือวิ่งเต้นยอมตนเป็นคนหาบหามน้ำท่าของกินของใช้ต่างๆเพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลของตนทางใดทางหนึ่งอย่างนี้ก็เป็นอริยทรัพย์นับไม่ถ้วนนี่กล่าวถึงด้านวัตถุถ้าเราทำถูกก็เป็นพุทธบูชามหาเตชวันโตประการหนึ่งประการที่สองถวายเคารพบูชาในพระธรรมคือมีการสวดมนต์ฟังเทศก็จะมีสติปัญญาในชาติหน้าสมกับพระคาถาที่ว่าธรรมะบูชามหัปปัญโยใครบูชาพระธรรมก็จะพ้นจากความโง่เขลาเกิดมาจะศึกษาทางโลกก็หลักแหลมทางศาสนาก็สามารถทรงจำพระไตรปิฎกได้ประการหนึ่งประการที่สามเมื่อใครมาตั้งใจถวายทานเป็นสังฆบูชาก็ได้แก่ถวายจตุปัจจัยมอบไว้ในพระศาสนาเพื่อถวายพระสงฆ์สี่อย่างคือพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาและพระอรหันต์ท่านพวกนี้ก็เป็นสมบัติของศาสนาแต่สมมุติสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้เป็นตัวแทนสำหรับรักษาทรัพย์ของสงฆ์นี้ก็มีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งไม่สู้สนใจปฏิบัติให้ซื่อสัตย์สุจริตต่อศาสนาประเภทที่สองตั้งใจปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจริงๆสมมุติสงฆ์เหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานรับฝากทรัพย์ของญาติโยมสงฆ์ทั้งหลายเป็นกรรมการสามเณรก็เปรียบเหมือนพันโรงถ้ากรรมการเหลวไหลนำไปขายหรือกินสินบนทุศีลทุนก็จะได้น้อยกำไรก็จะหายธนาคารศาสนานี้หากกรรมการคนใดปฏิบัติงานโดยการโกงช่อเลอะเทอะแล้วในที่สุดธนาคารก็จะต้องล้มละลายหายสูญถ้าสมภารซึ่งเปรียบเหมือนประธานกรรมการเป็นคนเหลวไหลแล้วญาติโยมที่นำทรัพย์มาฝากก็จะต้องผิดหวังหน้าแห้งบ้านก็พังทรัพย์ก็เพหมดกำลังใจหมดศรัทธาที่จะมาทำบุญอีกต่อไปถ้าธนาคารวัดไหนประธานกรรมการสมภารก็เป็นคนซื่อตรงกรรมการพระก็ไม่เซ็งลี้พันโรงสามเณรก็ประพฤติตามโอวาทธนาคารนั้นก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประชาชนคือพวกญาติโยมทั้งหลายก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจพากันนำวัตถุข้าวของทองเงินมาฝากไว้เพื่อความปลอดภัยของเขากล่าวคือพากันทำบุญกุศลยังวัดนั้นๆถ้าประธานกรรมการก็เป็นคนโกงกรรมการก็เกพานโรงก็เกะกะธนาคารนั้นต้องล้มแน่คือวัดนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้สมภารโกงก็คือเขานำอะไรมาถวายสงฆ์ก็ถือเอาว่าเป็นของกูของกูแล้วก็นำไปเป็นประโยชน์ส่วนตนมีความโลภอยากได้ไม่ว่าอะไรพระเนนก็ไม่อยู่ในศีลในธรรมในวินัยปฏิบัติไม่เป็นไปตามสมณวิสัยกินแล้วก็นอนไม่สวดไม่เรียนไม่ดูแลรักษาวัดว่าอาวาสทรัพย์ของวัดก็ต้องสูญสงฆ์ก็ชิบหายสมภารขี้โลภนั้นคือสิ่งใดก็ยึดว่าเป็นของตนหมดไม่อยากแจกจ่ายเจือจานคนอื่นเมื่อสมภารทำได้ลูกน้องก็ต้องทำได้อย่างนี้ทรัพย์ชาวบ้านก็ต้องสูญบุญก็กลายเป็นบาปเราจะหว่านพืชลงในนาใดต้องตรวจดูพื้นที่นาเสียให้ดีก่อนถ้าไม่ใช้ความพิจารณาให้รอบคอบหว่านข้าวลงไปก็จะกลายเป็นข้าวรีบไปหมดจิตใจที่ไม่เป็นบุญคือเมล็ดข้าวมันรีบจงฝัดออกเสียอย่าเก็บไว้ทำพันต้องให้นาดีและข้าวดีจึงควรทำเหตุนั้นต้องใช้ความดีต่อดี
พยุงกันทั้งสองฝ่ายจึงจะเกิดผลในฐานนั้นๆทานวัตถุที่ญาติโยมนำมาฝากในศาสนาก็ต้องเป็นของที่ได้มาโดยความบริสุทธิ์จึงจะเรียกว่าเป็นบุญพร้อมบริบูรณ์

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถ

0: ต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก0878457163 0878457163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่4140402726 4140402726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เจริญสุขญาติโยมผู้มาบำเพ็ญกุศลที่วัดป่อแดงได้จัดการอบรมธรรมปฏิบัติธรรมมีทั้งพระมีทั้งโยมมามากก็เป็นประเพณีหรือว่าเป็นงานปีของวัดป่อแดงซึ่งเป็นงานที่ร่วมใจกันมาภาวนางานวัดทำหลักของพุทธศาสนาก็พอทำด้วยหลักสงบแต่ทั้งงานทั้งโลกก็ทำแบบไม่สงบฉะนั้นหลักที่ครูบาอาจารย์ได้มาทำให้สงบในวัดป่อแดงก็ถือว่าเป็นงานที่เป็นงานที่ควรจะรักษาไว้ให้คงทนสืบต่อไปเพราะเป็นงานสงบเพราะสมัยพุทธเจ้าถ้าขึ้นมางานที่เกี่ยวกับด้านการกุศลก็เป็นงานสงบทั้งหมดทุกวันนี้เราจะเห็นงานวัดที่ไม่สงบก็มี

ว่าสมภารและทายกไม่เข้าใจหลักของพุทธศาสนาที่แท้จริงว่าวัดต้องเป็นที่สงบกายวาจาใจเป็นที่สร้างกองบุญกองกุศลชักจูงคนให้เกิดปัญญารู้ธรรมดับทุกข์หรือว่ารู้วิธีทำใจให้รู้จักคำสอนพุทธเจ้าแต่เมื่อทายกและสมภารไม่เข้าใจก็ไปจัดการละเล่นกันไปจัดหมอลำจัดดนตรีจัดกินเหล้าเมายาบางครั้งถึงกับมีการเล่นการพนันในวัดอันนั้นถือว่าไม่ใช่พุทธศาสนาที่พุทธเจ้าสอนก็แสดงว่าเขาไม่เข้าใจหลักการปฏิบัติธรรมก็น่าเสียดายที่วัดหลายหมื่นวัดที่ทำให้เกิดประโยชน์ทางใจไม่ได้ที่ไปทำให้มันเกิดความวุ่นวายในวัดคนก็เลยมองพุทธศาสนาว่ามีแค่นี้เองฉะนั้นที่วัดปอแดงได้ทำอย่างนี้ก็ถือว่าดำรงไว้ซึ่งหลักความสงบสมัยพระพุทธเจ้าคนจะมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าทุกวันพระกลางเดือนแปดค่ำธรรมะพระพุทธเจ้านี่ฟังแล้วฟังได้ทั้งคืนฟังได้ทั้งวันแต่พระพุทธเจ้าก็จะแสดงเป็นยามเช่นปฐมยามก็จะแสดงธรรมะมัชฌิมยามปัจฉิมยามคือแสดงวันกลางเดือนเนี่ยพระองค์ก็จะใช้ธรรมะดับนิวรณ์ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาด้วยการแสดงธรรมให้รื่นเริงบันเทิงธรรมให้ทุกคนไม่ง่วงพระองค์ทรงแสดงให้เห็นชัดหมดพูดเรื่องนรกก็เหมือนไปเที่ยวนรกจริงๆพระเจ้าแสดงใครจะหลับได้ใครจะง่วงได้ใครจะเมื่อยได้บางคนนี่นั่งไม่ง่วงไม่เมื่อยพูดถึงเรื่องนรกก็แสดงให้เห็นชัดเลยว่านรกเป็นอยู่อย่างไรทุกข์ร้อนอย่างไรเจ็บปวดอย่างไรแต่ละขุม แต่ละขุมเนี่ยขุมต้นบาปอะไรที่ทำแล้วได้เสวยกรรมอย่างไรที่ทำไปตอนเป็นมนุษย์เป็นคนอย่างไร เมื่อตายไปแล้วได้รับผลกรรมจากนรกขุมที่หนึ่งอย่างไรพระองค์ทรงแสดงให้เห็นเรื่องกรรมที่ทำตอนเป็นมนุษย์ไปอยู่ในนรกแค่เท่านี้คนก็ขนหัวลุกกลัวพอพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องนรกในคนก็กลัวจริงๆพระพุทธเจ้าไปเห็นมาจริงๆพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพระองค์ทรงขายญาณของพระองค์ไปนรกต้องการไปโปรดสัตว์นรกไฟนรกนี่ร้อนจนหินเนี่ยลงไปก็ละลายหินลงไปนรกเนี่ยละลายเลยไม่มีอะไรจะทานได้ไม่ว่าเหล็กว่าทองเหลืองทองแดงภูเขาลงไปในนรกเนี่ยร้อนจนไม่มีอะไรจะทานได้สัตว์นรกร้อนแต่ไม่ละลายเพราะกรรมนั้นรักษาไว้ให้เจ็บปวดทุกทรมานเป็นพันเป็นหมื่นปีเป็นนานดังนั้นพระเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่านรกไม่มันร้อนแค่ไหนลำบากแค่ไหนเมื่อชี้แจงนี้แล้วผู้ฟังก็ซึ้งในคำสอนพระเจ้าไปรู้มาจริงแล้วพระองค์ทรงขายานลงไปนรกก็จะดับทันทีไฟนั้นจะดับหมดทุกขุมแล้วนรก
สัตว์นรกก็จะมีความรู้สึกว่าพุทธคุณพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณได้เห็นแสงทองส่องจับที่พลกายพระพุทธเจ้าเหมือนเสด็จไปก็จะเงียบสงบหมดทุกคนก็จะมีความสุขขึ้นมาขณะหนึ่งเมื่อไฟนรกดับแต่เมื่อพระพุทธเจ้าขึ้นมาจากนรกแล้วนรกก็ร้อนเหมือนเดิมถ้าอุปมาประมาเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันคนเรานะพอคิดเรื่องบาปที่ทำไว้หรือก็คิดจะทำบาปหรือทำต่อไปทำอยู่มันก็เหมือนคนตกนรกก็จะร้อนไม่มีอะไรจะเย็นร้อนยิ่งกว่าไฟนรกย้อนยิ่งกว่าไฟบนบกมันเผาผลาญจิตใจตัวเองจนหาที่อยู่ไม่ได้หาที่กินที่นอนสบายไม่ได้ที่กินก็ไม่สบายถ้านรกมันเผาหัวใจที่นอนก็ไม่สบายที่นั่งก็ไม่สบายบ้านก็ไม่สบายเมืองก็ไม่สบายบางคนมันร้อนถึงอยากตายถึงเผาตัวเองถึงฆ่าตัวเองถึงโดดน้ำโดดตึกโดดผูกคอตายกินยาตายทิ่มแทงทำร้ายตัวเองนี่คือนรกมันเกิดในใจฉะนั้นพุทธเจ้าจึงพูดเรื่องนรกให้ฟังนรกทุกขุม18ขุม8ขุมใหญ่นรกด่าพ่อด่าแม่นรกกินเหล้าเมาสุรานรกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนรกผิดภูเขาเมียเขานรกลักเล็กขโมยน้อยนรกพูดจาปิ้นปร้อนนรกไปจนถึงนรกของความโลภนรกของความโกรธตอนตายแล้วทิ้งโกรธไม่ได้ตอนตายทิ้งโลภไม่ได้ตอนตายแล้วทิ้งหลงไม่ได้อย่างคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของร่างกายอยู่เนี่ยเพราะไม่เข้าใจธรรมะฉะนั้นนรกที่พระเจ้าแสดงให้อุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีฟังเนี่ยมันเหมือนกับท่องเที่ยวไปในนรกบางคนก็ได้ไปเห็นตามที่พระเจ้าสอนกลัวกลับมาแล้วแม้แต่คิดว่าจะไปนรกก็ไม่ไปทุกคนก็จะหยุดเรียกว่าละบาปละบาปด้วยความกลัวบาปกลัวบาปเพราะกลัวจึงได้ละเหมือนคนกลัวโรคเอดส์อย่างเงี้ยก็จะกลัวมากกลัวจริงๆอย่างพวกหมอนี่กลัวโรคเอดส์มากเพราะรู้เรื่องโรคเอดส์อย่างบางคนกลัวโรคทุกอย่างในร่างกายที่จะเกิดขึ้นก็รักษาตัวเองบางคนก็กลัวภัยไข้เจ็บจะมาถึงตัวเองความกลัวเนี่ยทำให้หลีกหนีหลีกหนีเหมือนเรานั่งอยู่ตรงนี้ถ้ามีตะขาบมังป่องมาหรือมีงูมามีเสือมีช้างมาเราก็หนีการละบาปก็คล้ายๆกับกลัวเห็นว่ามันเป็นโทษก็จะหนีจะละตรงจิตตอนนี้ละบาปมันไม่ละหนีวิ่งอย่างนั้นคือละที่ความรู้สึกว่าทำแล้วจะไม่ทำอีกคิดแล้วจะไม่คิดอีกว่ามันเป็นบาปก็ต้องหาตัวแทนเหมือนคนรักครั้งแรกผิดหวังกินไม่ได้นอนไม่หลับโอ้ยถ่ายท้องคิดถึงกับคนรักคนเดิมแต่หารู้ไม่ว่าความรักมันยังมีอีกคนมันโง่มันก็เลยยึดคนเดียวคิดฆ่าตัวตายคิดฆ่าเขาตายก็ไปคิดว่าความรักครั้งแรกมันเป็นของวิเศษแต่ถ้าคนมีปัญญาก็ปล่อยมันไปหาแทนใหม่หาสิ่งที่ดีกว่านั้นบางคนก็ไปหาผู้หญิงใหม่หาผู้ชายใหม่ที่ใกล้เคียงกันรั่วดีกันนั้นบางคนก็ไม่เอาไปเข้าสมาธิ
ไปเรียนธรรมะเพราะรู้สึกว่าธรรมะนี่จะเป็นการเปลี่ยนใจอย่างแท้จริงเพราะไปรักใหม่เดี๋ยวก็เจอทุกข์ใหม่นี่คือการรู้จักการแก้เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ให้มันมีทุกข์ด้วยอุบายก็สามารถทำได้ฉะนั้นถึงว่าการที่คนเราจะละอะไรเนี่ยก็ต้องละให้มันพ้นไปถ้าละไม่พ้นมันก็วนเวียนกลับมาใหม่เหมือนคนเสพติดเนี้ยเสพติดเนี่ยถ้าเลิกมันก็ต้องไม่กลับไปมองมันไม่กลับไปคุยกับมันไปสนใจมันการเสพติดทั้งหลายก็จะพ้นไปทุกวันนี้คนที่เสพติดก็ดีคนที่อยากได้เงินในการขายยาเสพติดก็ดีเนี่ยไปอยู่ในคุกบางลาดยาวเนี่ยสมาประเทศคุกลาดยาวเนี่ยกว่าจะเข้าไปใน3ชั้นกว่าจะไปเทศได้3ชั้นรอการประหารก็มีรอลงอาญารอบางคนรอออกนะแต่ที่จริงแล้วบางคนไม่ได้ออกติดคุกตลอดชีวิตประมาณ 7,000 คนคุกยาเสพติดทั้งนั้นเลยทุกวันนี้ทำไมคนมีความรู้ด้วยพระยังไปติดเลยพระครูพระอะไรไปติดผู้ใหญ่บ้านกำนันอปต.อะไรเงี้ยพวกตำรวจทหารข้าราชการชั้นสี่นั้นสี่นี้ก็ไปติดไปลงนรกกันโอ้โหแค่ความโลภตัวเดียวละไม่ได้มันหลงไปก็ไปติดอยู่ในคุกเราก็จะไปช่วยอะไรได้ถ้าเขาไม่ช่วยตัวเขาเองก็มีอย่างเดียวก็คือไปอยู่ในนรกก็ต้องคิดถึงพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างพวกที่นรกเนี่ยพอเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็เย็นสบายก็ต้องคิดถึงพระมีทางเดียวไปไหนก็ต้องคิดถึงว่าพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ที่จะทำให้เราพ้นทุกข์จากโลกนี้ได้ที่เปิดทางให้เราไปนิพพานได้ฉะนั้นอุบายที่เราจะละบาปเนี่ยมันก็อยู่ที่การกลัวบาปแล้วก็เห็นบุญพระพุทธเจ้าก็แสดงเรื่องสวรรค์ให้ฟังสวรรค์ทุกชั้นพุทธเจ้ามียานบางชั้นพระองค์ก็ไปมาอย่างชั้นดุสิตเนี่ยพระองค์ไปเกิดมาที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไปอยู่ชั้นดุสิตมาตอนสร้างบารมีเป็นพระเวสสันดรพอให้ทานเสร็จแล้วก็สวรรคตตายดับก็ไปเกิดปริยุณวงศ์สากยวงศ์ญาติที่ถือศีล58ก็ไปเกิดชั้นดุสิตด้วยกันรอการมาเกิดในชาติที่เป็นพุทธเจ้าก็ไปอยู่สวรรค์ต้องนานสวรรค์ดุสิตนี่ถือเป็นชั้นที่สบายมากเป็นชั้นที่มีธรรมะคลองใจเป็นเทวดาที่รู้เรื่องบุญกุศลอย่างดีฉลาด มีการแสดงธรรมกันมีการพูดธรรมะกันมีธรรมสภากันอันนี้พระเจ้าก็แสดงเรื่องเทวดาให้ฟังให้ญาติโยมที่มาฟังตั้งแต่หัวค่ำเที่ยงคืนสว่างตอนสว่างในพระองค์จะแสดงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสลับไปแสดงเรื่องวิปัสสนาญาณให้ละความยึดมั่นถือมั่นตัวเองเพราะไม่ให้หลงตัวเองเกินไปพระองค์ก็ทรงแสดงเรื่องความสุขของสวรรค์ที่เห็นแล้วว่าสวรรค์เนี่ยเปลี่ยนจากพื้นดินไม่ใช่เหมือนพื้นดินสวรรค์สุขเนี่ยสวรรค์สุขที่เราละจากโลกนี้ไปแล้วมีจริงเรื่องนรกพุทธเจ้าก็ชี้แจงให้เห็นแล้วว่ามีจริงต้นยิ้วมีจริงกระทะทองแดงมีจริงยมพบาลมีจริงมันเรื่องจริงทั้งหมดที่พระองค์ทรงแสดงมาแล้ว
บางคน

ก็ปฏิบัติตามก็เห็นบางทงนี่กลัวก็ขอพึ่งพุทธเจ้าอย่างองคุลิมาเนี่ยเห็นนรกเลยก็พึ่งพุทธเจ้าผลที่สุดพระองค์ก็ทรงแสดงเรื่องสวรรค์ให้ฟังท่านจาตุมจากพวกที่ตายจากทานจากศีลจากภาวนาก็ไปเกิดอยู่ชั้นจาตุมจาตุมนี่พวกเทวดาที่มีรูปทิพย์หน้าตาสะสวยมากกว่าคนเป็นเนื้อละเอียดละเอียดอ่อนมากทุกอย่างเป็นทิพย์ทิพย์นั้นไปจากบุญพระองค์ทรงแสดงว่าที่อยู่ของเทวสถานนั้นมีความสุขอายุยืนเป็น500ปีทิพย์พันปีทิพย์ไม่มีคำว่าแก่แต่มีคำว่าตายเรียกว่าสวรรค์นั้นมีความสุขยาวนานพระองค์ทรงแสดงรสชาติของสวรรค์กลิ่นเนี่ยดอกไม้ทั้งในโลกเนี่ยเอามารวมเป็นดอกเดียวกลิ่นทั้งหมดจะเป็นกระเจาะจันทมันหอมเป็นดอกไม้ชนิดใดที่พระราชาและเศรษฐีทั้งหลายหลงไหลว่าเป็นหอมที่สุดเนี่ยเอามารวมเป็นทั้งโลกมาก็ยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของความหอมของดอกไม้บนสวรรค์ดอกไม้บนสวรรค์เนี่ยหอมทุกราตรีหอมทุกเวลาที่เทวดาทั้งหลายอยากจะสูดดมอยากจะต้องการชมหอมคือมันคิดเอาได้แต่หอมดอกไม้ในโลกนี้หอมเป็นเวลาหอมเป็นเวลาบางครั้งหอมเช้าบางครั้งหอมบางคืนบางครั้งหอมเย็นแต่ดอกไม้ทิพย์เนี่ยหอมทุกเวลาที่เทพทั้งหลายต้องการสูดดมต้องการรับความหอมแล้วหอมเนี่ยมันมีความอบอวลถึงหาความสุขใดก็ไม่ได้เท่ากับกลิ่นหอมของดอกไม้สวรรค์ท่านก็เปรียบเหมือนดอกไม้สวรรค์ก็เหมือนศีลของพระภิกษุศีลของอุบาสกศีลของบาสิกาที่บำเพ็ญได้สมบูรณ์ได้เป็นอริยศีลหรือได้เป็นศีลสังวรหรือเป็นศีลอินทรีย์สังวรจนได้เป็นศีลเข้าไปสู่สมาธิและปัญญาเมื่อศีลเกิดเป็นสมาธิศีลเกิดเป็นปัญญาแล้วเนี่ยท่านถือว่าศีลวิมุตติศีลอริยะเนี่ยถือว่าหอมทวนลมหอมตลอดคืนตลอดวันหอมไม่หายเหมือนอย่างหลวงพ่อคูณนี่ฮะหลวงพ่อคูณเนี่ยใครก็รู้จักหมดเลยฝรั่งก็จะรู้จักเลยทำไมหลวงพ่อคูณรู้จักหลวงพ่อคูณก็เพราะหลวงพ่อคูณมีศีลศีลของพุทธเจ้าศีลของหลวงพ่อคูณเนี่ยสมมติให้ฟังว่าพระที่เรารู้จักใกล้ๆเนี่ยอย่างเงี้ยยังกับวัดปอแดงอย่างเงี้ยคนไกลๆก็รู้จักนี่เพราะอะไรถ้าทำที่ตรงนี้เป็นฟาร์มเลี้ยงโคฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศหรือทำเป็นบ่อนอะไรคนก็คงจะไม่มากราบไหว้ไม่มารู้จักเพราะตรงนี้เป็นบริษัทเป็นบริษัทบุญคนก็รู้จักมาด้วยกลิ่นศีลกลิ่นธรรมท่านพุทธเจ้าก็ว่ากลิ่นของศีลธรรมจึงเป็นกลิ่นที่หอมทุกเวลาเปรียบมันกลิ่นทิพย์ที่หอมตลอดเวลาที่เทวดาคนนั้นยังมีบุญอยู่ที่ยังเสวยทิพย์อยู่ถ้ารสเปรียบรสชาติของทิพย์ของเทวดาที่เสวยรสชาติอาหาร15วันเขาก็จะเสวยครั้งหนึ่งก็ผลบุญที่ทำไว้รสชาตินั้นก็จะทำให้ซาบซึ้งเหมือนกับคนเราที่พยายามไปหาภัตตาคารอร่อยร้านก็พยายามโฆษณาโอชารส
โฆษณาว่ารสเลิศรสเลิศทั่วโลกเนี่ยร้านอาหารจะต้องโฆษณาว่ารสดีคนที่จะไปทานอาหารราคาแพงก็จะหาร้านอาหารที่มีรสดีเดี๋ยวก็ชมเชยกันยกจ้องกันหากินหาอยู่กันทุกวันเนี่ยร้านอาหารก็ทุกคนก็คิดว่าสุดยอดคือรสดีแต่เมื่อทิพย์สมบัติรสของอาหารของทิพย์นั้นเพียงสัมผัสเพียงสัมผัสว่าได้กินเท่านั้นก็อิ่มอยู่ได้ต้องนานฉะนั้นพระธุดงค์บางองค์ที่ไปกรรมฐานในป่าไม่มีบ้านคนแล้วได้สัมผัสรสทิพย์ท่านก็อยู่ได้ไม่ต้องกินอาหารชาวบ้านนอกจากว่ามีญาติเทวดาเอามาให้รสทิพย์นั้นเป็นรสละเอียดพระองค์ทรงพรรณนาว่ารสทิพย์เนี่ยเป็นรสที่ไม่เดือดร้อนอะไรเลยไม่ต้องเคี้ยวไม่มีกากไม่มีเดนไม่มีอุจจาระไม่มีปัสสาวะขออภัยไม่ถ่ายออกเข้าไปแล้วก็มีแต่ปีติมีแต่ความสุขชื่นบานอิ่มก็อิ่มไม่ใช่อิ่มวันเดียวอิ่มเวลาเดียวอิ่มไปนานยาวนานนึกเมื่อไรก็อิ่มนึกเมื่อไรก็อิ่มไม่ใช่อิ่มวันเดียวอย่างพวกเรากินอาหารเนี่ยว่าอร่อยไงกินมาแล้วเดี๋ยวก็อีหิวกินมามื้อนี้เดี๋ยวกลางวันก็หิวกลางวันกินเสร็จแล้วเย็นก็หิวเย็นกินแล้วตอนเช้าก็อยากกินอีกมันไม่อิ่มแต่รสอาหารของทิพย์นั้นอิ่มนึกเมื่อไรมันก็อิ่มเพราะจำรสมันได้เพราะรสนั้นมันซาบซึ้งเกินกว่าที่มนุษย์จะรับรู้จะสัมผัสแล้วท่านก็เปรียบเทียบเหมือนรสชาติของธรรมะรสชาติของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะที่เราได้รสความสงบเราได้รับรู้รสธรรมะของความสงบรู้ซึ้งถึงว่าจิตของเรารู้จิตของเราว่าจิตของเราเนี่ยว่างเป็นสงบเป็นปล่อยวางเป็นดับความฟุ้งซ่านเป็นความเล่าร้อนเป็นความเล่าร้อนก็ดับได้ปล่อยวางได้เฉยได้รู้ความคิดตัวเองได้ดับความคิดตัวเองได้พอเข้าถึงรสธรรมะคือรู้จิตตัวเองสงบเข้าถึงความสงบสุขมีปีติเอิบอิ่มใจมีความสุขปราบปลื้มใจอิ่มใจสบายใจใครจะด่าจะว่าจะนินทาสรรเสริญก็รู้สึกว่าทุกนั้นไม่เข้ามาในใจรสธรรมะที่ได้รับความสงบสุขนั้นถือว่าอิ่มเป็นรสชาติที่ซาบซึ้งคือว่าเอาอะไรมาแลกไม่ได้จะไปเปรียบเทียบราคาค่าของเงินทองไม่มีร้านไหนในโลกนี้ที่จะมาเทียบกับรสธรรมะที่ได้สัมผัสที่ได้รับรู้ฉะนั้นคนจึงฟังพระพุทธเจ้าได้ตลอดคืนฟังธรรมะพุทธเจ้าไม่เบื่อฟังแล้วได้สำเร็จมรรคผลกันทุกคนคนลองฟังพระพุทธเจ้าอย่างน้อยก็จะต้องเป็นได้รับรู้อย่างน้อยก็ปฐมฌานหรือสมาธิบางคนก็ได้อานิสงส์ติดตัวไปถึงเป็นคนมีราบเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในชาตินั้นโดยก็มีเพราะผลธรรมะพุทธเจ้าส่งผลเร็วมากเหมือนอย่างที่นางคนหนึ่งที่เก็บดอกไม้ดอกมะลิถวายพุทธเจ้าเห็นพุทธเจ้าเดินมาก็ศรัทธาเอาดอกไม้มะลิมาถวายพุทธเจ้าแปดธนานน่ะตั้งใจจะเอาไปขายเป็นสาวรุ่นพอเอาดอกไม้โรยถวายพระพุทธเจ้าแล้วโรยเท้าให้พระพุทธเจ้าเหยียบแล้วก็วนโรยวนดอกไม้กับบางดอกก็อยู่ที่พื้นเท้าพระพุทธเจ้าบางดอกก็ลอยวนพระพุทธเจ้าเดินไปไหนดอกไม้ก็ลอยวนตามไปนางดีใจอิ่มใจสุขใจว่าอะไรบุญของเรานี่ทําแล้วไม่ได้สูญไปไหนเลยดอกไม้ยังลอยบูชาพระพุทธเจ้าไปจนลับตา
นางดีใจพุทธเจ้าจะบอกว่าดอกไม้ดอกนี้มีค่ามากนางคนที่เขามีปีติในวันนี้จะได้เป็นมเหสีพระราชาภายใน7วันนี้ผู้สุดพอไปเจอพระราชาพระราชาทรงชอบใจไปร้องเพลงเก็บดอกไม้พระราชามาจากการศึกพอได้ยินเสียงหวานๆคลายเครียดได้ก็ไปถามว่าเป็นลูกของใครไม่มีเจ้าของก็เอาไปเป็นมเหสีอานิสงส์ของการถวายดอกไม้ให้พุทธเจ้าเพียง8ทนานถือว่ารสธรรมะที่สวรรค์เขาเสวยรสทิพย์เนี่ยเขาก็ซาบซึ้งไปตลอดชีวิตเขาธรรมะก็เหมือนกันถ้าเราเสวยธรรมะก็จะมีรสประทับใจตัวเองเหมือนเรามาวัดเนี่ยเรามาได้อะไรไปบ้างเรามาได้อะไรมาได้ความรู้สึกที่ดีเช่นมาทำสมาธิมาสวดมนต์ไหว้พระมาทำใจให้สงบหรือรู้จักธรรมะที่ครูบาอาจารย์แนะชีวิตตัวเองที่ท่านพูดเป็นหัวข้อเป็นคติเตือนใจอย่างเงี้ยหาเห็นความไม่เที่ยงอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้ว่าคนที่ปีที่แล้วมาใส่บาตรท่านประทับใจปีที่แล้วมาโยมมาใส่บาตรอุ้มบาตรแต่ปีนี้ไม่มีแล้วปีนี้ไม่มีแล้วโอ้ไปไหนก็แสดงว่าเขาไปแล้วแล้วคนที่อยู่ต่อไปปีหน้าจะได้กลับมาหรือเปล่าแต่ปีหน้าก็ต้องกลับมาบางคนก็ได้ยังได้กลับมาอย่างคนนี้ไม่ได้กลับมาแล้วไม่ได้มาอุ้มบาตรแล้วแต่เขาไปเขาก็ได้มาวัดมาสร้างบุญกุศลเข้าไปความตายนี่เป็นความเที่ยงความตายนี่เป็นของเที่ยงตายแน่ตายทุกคนไม่ว่าสาวแก่แม่ทุกคนตายแต่เวลาไม่เที่ยงว่าจะตายเมื่อไหร่ตายวันไหนตายช้าตายเร็วตายด้วยโรคอะไรนั่นไม่เที่ยงกำหนดไม่ได้แต่ความตายนี่เที่ยงเหมือนนิพพานนิพพานนี่เป็นของเที่ยงนิพพานแล้วไม่มีการกลับมาเกิดไม่มีกิเลสกลับมาเกิดไม่มีตัวตนไม่มีกิเลสกลับมาเกิดความตายก็เหมือนกันเที่ยงคือเกิดมาต้องตายแน่ฉะนั้นท่านก็เตือนให้เราเห็นว่าเราต้องขวนขวายมาวัดกันมากขึ้นมาภาวนากันมากขึ้นฉะนั้นพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องสวรรค์ให้อุบาสกอุบาสิกาฟังธรรมทุกคนเข้าใจหมดทุกคนที่มาวัดนั้นไม่มีใครโง่เลยนะฉะนั้นสมัยพุทธเจ้าที่มีงานวัดก็คือมีงานบุญก็คือวันพระ15ค่ำ8ค่ำก็จะมาฟังธรรมครั้งเดียวฟังธรรมครั้งเดียวพุทธเจ้าเนี่ยชีวิตนี้ไม่ได้ฟังก็ไม่ลืมธรรมะของพุทธเจ้าอย่างนั้นพบพุทธเจ้าครั้งเดียว

ก็ที่จะมาได้บรรยายเกตเล็กเกตน้อยเพราะว่าเวลาก็มีจำกัดจะมาก็ได้อธิบายเรื่องของการที่เรามาสร้างบารมีทุกคนก็คงจะเข้าใจในหลักธรรมะพระพุทธเจ้าว่ารสทุกอย่างก็ไม่เลิศเท่ากับรสของศีลทานภาวนาที่เราจะจำติดใจของเราเอาไว้เป็นที่พึ่งเพราะคนเราเกิดมาแล้วต้องมีที่พึ่งต้องมีที่พึ่งทุกคนมีที่รักของตัวเองนะมีที่รักที่เอาไปได้ไม่ใช่รักแล้วเอาไปไม่ได้รักที่เอาไปไม่ได้นั่นก็เป็นที่พึ่งของเท้าของโลกมันเป็นชั่วครู่ชั่วยามนะมันก็อาหารที่เรากินอิ่มแต่ก็ไม่อิ่มถาวรต้องกินใหม่แต่ความรักที่รักบูชาบูชาน้ำใจของเราที่เราจะต้องได้รักษาอะไรของเราไว้เช่นการประพฤติปฏิบัติที่เราได้มีอยู่ทุกวันทุกเวลาเนี่ยเป็นความรักที่เจริญงอกงามรักษาศีลรักษาภาวนารักษาสติของเราให้เกิดขึ้นเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราสบายใจเหมือนกับเราไม่มีนรกในใจมีแต่ภาคสวรรค์ภาคสวรรค์ไปอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนที่อาตมาได้มาบรรยายทุกปีก็ดีใจที่ได้มาร่วมได้บำเพ็ญกับพวกท่านทุกคนได้มาร่วมโมทนาได้มาเห็นการกระทำที่ดีเพราะที่วัดก็จัดที่วัดนั่นก็เมื่อวันซืนนี้ก็เป็นวันต้นเดือนก็จัดคอร์สสมาธิไม่ได้จัดนิมนต์พระเพียงแต่ว่าจัดประจำเดือนที่วัดถ้ำกฤษณาธรรมรามที่เขาใหญ่ทำมาจัด4ปีแล้วจัดคอร์สสมาธิก็พยายามปลูกป่าเพราะเมื่อก่อนมันเป็นป่าใหญ่ถูกทำลายไปเป็นสวนน้อยนาก็เราก็ปลูกต้นกิจสนามาแทนตอนนี้ก็เอาต้นกิจสนาไปปลูกต้นกล้วยไปปลูกเพื่อให้มันเป็นป่ากลับคืนมาแล้วก็จัดคอร์สสมาธิทุกเดือนมีโยมแต่พาคนมาปฏิบัติธรรมนี่มันน้อยนะโยมนะนี่ยังมากกว่านั่นเราปฏิบัติแบบใช้สติปัฏฐาน4โยมคงรู้จักเรื่องคุณแม่สิริใช่ไหมสิริที่โคราชเนี่ยเขาก็จัดคอร์สสมาธิก็มีคนยังมากก็แค่ร้อยครึ่งร้อยแต่เหมือนคนเราก็เหมือนข้าวที่คัดแล้วเนี่ยคนที่มาก็เหมือนข้าวที่เมล็ดที่คัดกินได้แล้วเมล็ดที่เพาะพันธุ์ได้ไอ้ที่แกรบที่รีบก็เอาไปทิ้งหมดเราก็จะไปคิดว่ามันน้อยไม่มีคุณภาพน้อยมีคุณภาพถ้าพูดกันแล้วก็คนที่มาก็เหมือนกับคนที่มาวัดมาปฏิบัติก็เหมือนกับของที่ขึ้นห้างแล้วของที่ขึ้นห้างขายได้แล้วมีราคาแล้วมีคุณภาพแล้วไม่ใช่ของที่ขึ้นห้างไม่ได้ก็นั่นถือถูกคัดทิ้งไปแล้วนั้นคนที่มาวัดก็เหมือนคนของที่ดีที่ขึ้นร้านแล้วขึ้นห้างแล้วถ้าเป็นเพชรก็หมายถึงว่าเอามาเจรไนขายได้แล้วก็เลยมีแค่ประมาณ 6-70 คนโยมคนไทยก็ทุกเดือน 6-70 คนมาตรฐานอย่างมากที่สุดแค่ร้อยหนึ่งอุตส่าห์เชิญทั้งประเทศนะโยมเชิญทั้งประเทศเชิญประเทศไม่มาแต่มาเชิญไปทั่วโลกเลยเชิญไปทั่วโลกดูที่มันจะมาไม่ทั่วโลกเนี่ยมาโยมจะมาก็ใช้สื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเปิดเว็บไซต์ตัวเองขึ้นมาเป็นชื่อว่า vimok.com ก็เอาธรรมะได้คีย์เข้าไปธรรมะสติปัฏฐาน4ธรรมะวิธีปฏิบัติของครูบาอาจารย์ก็ใส่เข้าไปให้ฝรั่งมันอ่านมีคนไทยอ่านอยู่ไม่กี่คนนี่เด็กไทยอ่าน
อ่านปุ๊บมาวัดมานั่งมาขอทำสมาธิบอกมาไงบอกหนูอ่านอินเทอร์เน็ตอ๋อโหแสดงว่าเด็กไทยนี่มันอ่านแค่คนเดียวเท่านั้นเองหรือบางคนอ่านอาจจะไม่มาก็ได้มาบวชแล้วตอนนี้ฝรั่งก็มาทีแรกก็มา4คน5คน6คนตอนนี้เริ่มมาตรฐานขึ้นมาเดือนที่แล้ว13คนฝรั่งมา13คนมาหลายประเทศแอฟริกาก็มาตัวดำๆก็มาไอ้ตัวดำนี่มา3คนอาตมาบอกโหอาตมาคอยโยมมาตั้งนานแล้วเนี่ยคอยคุณมาตั้งนานแล้วเพิ่งมานี่หรือมันก็หัวเราะนะมันก็เคร่งพวกนี้เคร่งกินเจไม่กินเนื้อสัตว์ที่วัดไม่มีอะไรมันก็กินแต่อะไรใบโหระพาใบกะเพราอะไรมันหอมดีก็มาปฏิบัติ13คน7วันสอนวิธีเดินจงกรมเดินจงกรมเดินยกขึ้นก้าวไป

วางลงสอนให้เดินจีจังหวะยกส้นซ้ายขึ้นก้าวไปวางลมเขาก็เดินกันได้โยมเขาเดินสวยคนไทยโยมฝรั่งเดินตั้งใจเดินตั้งใจภาวนาเราก็บอกเขาก็มาทีละ13คนมาคนนี้อีกนึกว่าจะมาทีเดียวมาคนนี้มา11คนเพราะไอ้ตัวดำไม่มาก็เลยเหลือ11คนเราอยากได้คนดำเพราะคนดำเนี่ยเขามีญาติมากแต่มาบอกเนี่ยคุณนะคุณมีญาติมากเขาก็บอกเขาจะทำยังไงดีจะเอาธรรมะไปบอกญาติเขาได้บอกอย่าไปบอกใครธรรมะบอกใครไม่ได้ต้องปฏิบัติเอาเองให้ตัวเองซึ้งเองรู้เองมันก็จะฉายใจออกมาเองสว่างที่ใจเองนี่กำลังเมื่อวาน

ซึ้งเองรู้เองมันก็จะฉายใจออกมาเองสว่างที่ใจเองนี่กำลังเมื่อวานเพิ่งเปิดไปเมื่อวันศุกร์นี้ตอนนี้ยังเข้าคอร์ดกันอยู่7วันอาตมาเห็นว่าวิธีให้คนเรียนรัดโดยไม่ต้องไปเรียนปริยัติต้อง10ปีอย่างที่เราเรียนกันมามันนานกว่าจะได้มาปฏิบัติเนี่ยเราเรียนกันนานก็เลยว่าพวกเขาไม่มีเวลาเรียนพวกนี้เขาทำมาหากินบางคนเป็นแพทย์เป็นอะไรบางคนเป็นกัปตันมาแล้วมาอีกก็มีก็ให้เขารู้เรื่องใจของพุทธเจ้าซะเลยใจของพระอรหันต์ใจของอุบาสกอุบาสิกาคนไทยพอเขาปฏิบัติแล้วเขาจะรู้จักคนไทยว่าคนไทยมีใจอย่างไรบอกงั้นถ้าคุณไปเที่ยวพัทพงพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่คุณไม่จักคนไทยหรอกไม่รู้จักก็ให้คุณรู้จักใจของตัวเองสงบแล้วจะรู้ก็ใช้วิธีนี้7วันก็ส่งไปทั่วตอนนี้ก็มีมาเรื่อยเลยเขาบินมาตรงเลยโยมบินมาปฏิบัติกลับไปเลยไม่เที่ยวไหนบางคนมาแล้วมาอีกก็ใช้วิธีนี้ด้วยการบอกบุญไปเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ให้อะไรเขาไม่ได้กินฟรีด้วยนะแต่คนไทยก็ยังดียังรักษาสถิติอยู่ได้หกเจ็ดสิบคนอยู่ทุกเดือนบางคนมาแล้วมาอีกบางคนอายุมากนั่งไม่ได้ก็มีคนไทยมานั่งเก้าอี้เอาก็มีบางคนเดินไม่ได้บางคนนี่กินนับคำข้าวไม่ได้โยมกินนับคำข้าวเลยหลงแล้วแต่มาให้นับคำข้าวโยมให้พระชีญาติดูรักคำข้าวกินพอเคี้ยวเข้าไปก็กำหนดช้าๆเท่าเร็วมันใจร้อนก็ช้าๆถูกปากอ้าอมก็อ้าปากแล้วเคี้ยวก็หนดด้วยกายเคี้ยวหนอหนึ่งเคี้ยวหนอสองเคี้ยวหนอสามหรือว่าหนึ่งก็ได้สองก็ได้แต่ใช้หนอด้วยเคี้ยวหนอสี่แล้วเสร็จแล้วก็เวลานั้นพออาหารหมดปากก็สั่งที่มือให้ยกขึ้นเหยียดออกไปแล้วก็ตักเอาจิตเป็นนายกายเป็นเบาแล้วก็คู่เข้ามาถูกปากแล้วก็เปิดปากอ้าอมแล้วก็เหยียดออกไปแล้วก็เก็บมือแล้วมันกำหนดที่ขาตะกายเริ่มต้นนะอยากหรือหิวถ้าอยากอมไว้ก่อนอมจนจืดถ้าหิวกินเคี้ยวหนอหนึ่งวันหนึ่งคำเคี้ยวเนี่ยคำหนึ่งกี่เคี้ยวนับให้ท้วนคำหนึ่งกี่เคี้ยวเคี้ยวละกี่คำแล้วอิ่มหนึ่งเนี่ยกี่คำบางคนจบเป็นด็อกเตอร์นับไม่ท้วนนะโยมโอ้โหมันสับสนบอกโอ้ทรมานจังบอกอะไรยากบอกว่าเดินก็ไม่ยากนั่งก็ไม่ยากนอนก็ยากแต่เคี้ยวข้าวเนี่ยยากจังเลยมันลืมเพราะมาวัดตอนแก่โยมมันลืมนี่เป็นวิธีทำให้จิตเรากลับคืนมาโดยความรู้ตัวเรากินมันตั้งแต่เล็กจนโตนับไม่ถ้วนนะโยมแต่ที่พอมาทำนี้ปุ๊บเขาก็ได้สติในการเคี้ยวกินเลยรู้ว่าคำละกี่เคี้ยวเคี้ยวละกี่คำแล้ววันหนึ่งเนี่ยที่กินไปเนี่ยกี่คำคำละกี่เคี้ยวบางคนคิดเก่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเท่านั้นทันคำตอนนี้ร้อยคำรู้หมดเลยพอเขานับหมดเลยบางคนขีดบอกห้ามขีดต้องห้ามขีดห้ามเขียนต้องจำเอาในใจต้องใช้สัญญาจำก็ทำกันบางคนทำไม่ได้ไม่ได้ก็เอาอภัยให้คนที่ทำไม่ได้โดยมากคนอายุมากโยมจะทำไม่ได้แต่คนที่อายุมากบางคนทำจนได้ก็ใช้ได้เพราะสติตัวนี้จะต้องนำพาไปสู่ความรู้ตัวเองตลอดดังนั้นสำคัญมากสติตัวนี้ถ้าไม่มีแล้วหมดท่าเลยคุยใครไม่รู้เรื่องอ่ะคนไม่มีสติให้บอกเกิดย่อยให้ฟังก็สอนอย่างนี้สอนวิธีเดินเดินก็เราก็สอนพวกฝรั่งให้ยกขึ้นกันหนึ่งเนี่ย one two three อย่างเงี้ย3 4เงี้ยเขาก็จะรู้เลยว่าโอ้ก็จะเดินได้สงบต้องสงบมาวัดนี่ต้องสงบถ้าไม่สงบมันไม่ได้อะไรเลยทานก็ต้องสงบศีลก็ต้องสงบฉะนั้นการที่มาเปิดคอร์สที่เขาใหญ่เนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนได้ย้อนกลับ

ไปสู่ความสงบกันบ้างในอย่างที่ท่านเจ้าวาดที่นี่ทำก็ทำให้มาปฏิบัติให้รู้จักความสงบถ้าคนไทยเราเข้าวัดอย่างนี้แล้วก็คงไม่มีใครจะหลงไปทางอื่นก็คงจะกลับย้อนมาสู่ยุคของอริยยุคมีความเจริญทุกคนฉะนั้นที่เรามาบำเพ็ญนี้ก็ถือว่าเป็นที่โมทนาของตัวเราให้มีความสำเร็จที่เราตั้งใจเวลาทั้งหลายก็หมดแล้วอาตมาก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาทุกท่านที่มาบำเพ็ญกุศลขอให้ท่านจงสำเร็จสมความปรารถนาที่ตั้งใจทุกท่านทุกคนเถิด

0: บุญที่เราทำนี้ก็เป็นความสมนัสคือความดีใจทำให้เราได้รับความดีใจสบายใจสุขใจในเมื่อเรานิมนต์พระมาที่บ้านเราก็ได้รวมญาติรวมมิตรของเราให้เป็นสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่ทำอะไรก็มีความเห็นตรงกันฉะนั้นถือว่าเป็นญาติ ญาติอย่างเดียวก็ไม่พอเป็นมิตรมิตรคือผู้ร่วมทุกข์สุขด้วยกันพอเราเมื่อมีมิตรก็จะมีความมีผู้รู้ใจมีผู้ให้กำลังใจแล้วก็ส่งเสริมจนบรรลุสำเร็จในชีวิตการงานหน้าที่ถือว่าเป็นมิตรแท้ที่พุทธเจ้าท่านว่าตัณจิตานัญจะเสวนาจะภารานังบูชาจะปูชนียานังเอตมังกนมุตตมังการบูชาคนดีนั่นน่ะก็ถือว่าเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้า พ่อแม่เป็นมิตรที่ดีของลูกครูบาอาจารย์เป็นมิตรที่ดีของลูกศิษย์เพื่อนที่มีศีลธรรม ก็เป็นมิตรที่ดีของเพื่อนไม่คิดคดทรยศคนที่ดีก็คือคนให้เราจะรู้ว่าอะไรที่มันเป็นของดีเนี่ยก็คือการเป็นผู้ให้ฉะนั้นเราจะรู้ว่าพ่อดีแม่ดีก็คือให้ลูกจะรู้ว่าลูกดีก็คือลูกให้แม่พ่อจะรู้ว่าลูกไม่ดีคือลูกที่มาผ่านพ่อแม่คือลูกไม่ดีถ้าพ่อแม่ไม่ดีก็ผ่านลูกถ้าพ่อแม่ไม่ดีก็จะมาทำให้ลูกเดือดร้อนตลอดเวลานั่นคือพ่อแม่ที่ไม่ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพ่อแม่จะไม่ค่อยทำความเดือดร้อนให้ลูกเพราะเป็นมิตรที่ดีคือเป็นผู้ให้ครูบาอาจารย์ก็จะไม่ทำความเดือดร้อนให้ลูกศิษย์เพราะเป็นผู้ให้โดยมากลูกศิษย์จะทำความเดือดร้อนให้ครูบาอาจารย์มากกว่าฉะนั้นถึงว่าถ้ามิตรที่ดีเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในสังคมนี้บ้านเรานี่เราก็ต้องการคนรู้ใจคนรู้ใจก็คือคนเราเห็นใจตัวเองรู้จักความโกรธตัวเองเป็นโทษเราไม่ชอบคนอื่นขัดคอเราเราชอบคนพูดจาไพเราะสรรเสริญไม่อยากให้คนดูถูกเราไม่อยากให้คนมองข้ามเราอยากให้คนให้เกียรติเราไม่อยากให้คนมาทำลายจิตใจเราจะรู้สึกเราจะสบายใจเมื่อเรารู้จิตของเราว่าเราเนี่ยคิดอะไรอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็รู้ว่าจิตเราคิดลำเอียงตัวเราชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนั้นไม่ชอบอย่างนี้เมื่อเรารู้จิตของเราว่าเราชอบอย่างนั้นเราชอบอย่างนี้เราก็จงรู้เลยว่าคนอื่นก็คงชอบเหมือนเราเราไม่ชอบอย่างนั้นเราไม่ชอบอย่างนี้เราก็รู้เลยว่าคนอื่นก็คงไม่ชอบเหมือนเราถ้าจะทำอะไรก็คือทำให้ตัวเราก็คือการที่เราจะทำให้คนอื่นเนี่ยสบายใจคือทำสิ่งที่เราอยากให้คนอื่นทำให้เรานั่นเองเราอยากให้คนอื่นทำให้เราคือทำให้ถูกใจพูดถูกหูทำอะไรถูกใจทำใจอย่างที่เราต้องการรู้ใจเราสิ่งเหล่านี้คือว่าเราชอบอย่างนี้เราก็เอาสิ่งที่ชอบเหล่านี้ทำให้คนอื่นบางครั้งก็ตรงกันดังนั้นไอ้สิ่งที่ไม่ชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบใจเราก็พยายามไม่ทำเรารู้ว่าไอ้อย่างเนี้ยคนนั้นทำอย่างนี้ไม่ชอบตรงนี้ทำไม่ชอบพูดอย่างนั้นไม่ชอบเราก็จงสิ่งที่ไม่ชอบนี้ก็เกิดแล้วก็ดับในใจเราเราก็ไม่เก็บเอาไประบายให้คนอื่นไม่เอาไปให้คนอื่นรู้ว่าเขาไม่ชอบ รู้ว่าไม่ชอบเหมือนเรากินอาหารเนี่ยเรารู้เลยว่าอย่างไรเราชอบคนอื่นก็คงจะชอบไม่ต่างเราดังนั้นจึงว่าเมื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยก็จงดูใจเราคนเราถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมาขัดคอกันทุกวันมันก็หาความสงบสุขทางใจไม่ได้จะขัดคอกันไปทำไมยุคโบราณเขาก็สอนแล้วว่าขัดคอคนไม่ขาวขัดหม้อขัดไหขาวขัดคอคนสนตมูกมาเขาก็ห้ามเพราะว่าไม่ดีทำยังไงจึงจะทำให้มันดีเมื่อคนเรามันพูดไม่ถูกใจอยู่ด้วยก็คือจึงที่จะดีได้ก็คือเฉยลูกเดียวฟังเฉยฟังหูซ้ายทะลุหูขวาฟังแล้วเฉยไม่คิดจะปรุงแต่งโต้ตอบว่ามันดีหรือไม่ดีทั้งที่รู้ก็รู้แต่ทำเฉยเห็นก็เห็นแต่ทำเฉยบอกว่านิ่งเป็นพระชนะเป็นมารคนที่อยากจะเอาชนะใจคนอื่นก็คือเป็นคนใจร้อนคนใจร้ายอารมณ์ไม่ดีฉุนเฉียวตลอดวันเพราะก็เป็นมารในหัวใจตัวเองก็เรียกว่าถ้านิ่งแล้วเราไม่โกรธตอบไม่โต้ตอบมันก็เป็นพระแล้วก็เฉยมันก็เฉยมันก็เย็นสบายก็พระก็คือทำใจเฉยก็คือนิ่งเป็นพระชนะเป็นมารคนที่จะเอาชนะคนอื่นมันก็คิดปรุงแต่งจนนอนไม่หลับจนเครียดแค่คำพูดคำเดียวดูถูกกันหรือว่าเอาชนะกันเมื่อวานนี้วันนี้ก็คิดแก้แค้นอีกเอามาโต้ตอบกันได้บางคนโต้ตอบกันเป็นปีไม่จบคำพูดที่อย่าย่ำน้ำใจดูถูกกันเนี่ยไม่ควรฉะนั้นจึงว่าปิยวาจาวาจาเป็นสุภาษิตพูดแล้วผู้ฟังก็สบายใจคนพูดก็สบายใจฉะนั้นสังคมเนี่ยเราต้องอยู่ด้วยกันมิตรแท้ย่อมมีความสุขบุญเนี่ยนำพานำความสุขมาให้นำพาความสุขมาให้ในโลกนี้และโลกหน้าฉะนั้นบุญจะทำให้คนเนี่ยสงบลงเย็นลงสบายใจทำอะไรก็จะไม่ค่อยติดขัดจนสำเร็จที่สุดสุดท้ายเนี่ยบุญจะทำให้เราสำเร็จทุกอย่างบาปไม่ทำให้เราเป็นทุกข์ทำอะไรไม่สำเร็จมันเป็นบาปมันเป็นกรรมมันเป็นเวรมันเป็นบาปมันขัดขวางแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยบุญก็ส่งไปถึงพระนิพพานพอถึงพระนิพพานเนี่ยสำเร็จหมดทุกอย่างเลยคนที่มีบุญวาสนาจะไปถึงสวรรค์นิพพานเนี่ยถือว่าอะไรก็ขวางไม่ได้อะไรก็ขวางไม่อยู่เพราะว่าบุญเขาพอแล้วบุญเขาเต็มแล้วฉะนั้นขอให้คิดว่าบุญเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อุปการะธรรมเป็นมิตรในหัวใจเราถ้าใจเราเย็นก็จะเป็นบุญเป็นมิตรในหัวใจเราขอให้ดีใจปราบปลื้มใจในความดีที่ตัวเองทำใครแย่งยื้อไปไหนไม่ได้แต่ขอให้มีความสุขสบายใจก็เป็นมงคลต่อบ้านเราต่อตัวเราและครอบครัวเราชีวิตนี้เราจะอยู่กับใครเขาก็มีความสุขกับเราเราก็เป็นตัวมีความสุขคนอื่นก็มีความสุขเพราะเราใจของเรามีความสุขแต่คนเราใจมีทุกข์เนี่ยจะไปอยู่ให้ใครมีสุขก็ไม่ได้เพราะใจของเรามีทุกข์จะไปอยู่ให้คนอื่นมีสุขบอกเนี่ยฉันเนี่ยเป็นตัวสุขนะแต่หัวใจเราทุกข์เนี่ยก็ไปอยู่ให้ใครสุขไม่ได้แต่ถ้าใจของเรามีความสุขไปอยู่ที่ไหนมันก็ไปทำให้คนมีสุขมันสุขอยู่ที่ใจกายก็เป็นเบาดังนั้นเมื่อเราจะหาความสุขที่แท้จริงก็ทำให้จิตใจเป็นบุญกุศลให้มีความสุขแล้วไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขจะเป็นบ้านใดเมืองใดเมื่อจิตใจเราเป็นสุขแล้วก็นำความสุขมาให้แก่ตัวเราและของคนอื่นถือว่าเป็นพลังใจต่อไปก็ให้ตั้งใจตัวน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมในเวรสัตว์โลกบาลทั้งสี่เทพารักษ์ผู้มีพระคุณที่ร่วงลับไปอย่าไปโกรธกันเดี๋ยวก็ไปเจอกันอีกเดี๋ยวก็ไปเจอกันบนสวรรค์อีกเป็นมนุษย์ก็มาเจอกันอีกอย่างนี้ก็ไม่พ้นไงไปโกรธกันทำใจสบายพระเวสสันดรทำแบบพระเวสสันดรยกมัตสีให้เขาก็ได้ยกลูกให้เขาก็ได้บารมีสูงก็ยกให้เขาได้หมด
1: ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นหลักธรรมที่ทุกคนควรเรียนรู้ไว้ในใจของตัวเอง คนเราถ้าไม่รู้หลักธรรมไว้ในใจแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่มีที่พึ่งทางใจที่ว่ามีที่พึ่งทางใจนี่คือมีหลักธรรมที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามในธรรมะของพระพุทธเจ้าคือหลักสัมมาสติหลักสัมมาสมาธิคือเป็นหลักที่เราจะต้องมีกันไว้ในจิตใจของทุกคนเพราะคนเราเวลามีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในใจตัวเองก็จะต้องมีสติระงับจิตใจตัวเองเช่นบางคนเกิดเรื่องเกิดเรื่องที่ชีวิตตัวเองไม่เคยผ่านมาเกิดเรื่องเสียใจเกิดเรื่องความเดือดร้อนใจต้องอาศัยธรรมะอาศัยสตินี้ไม่เคยฝึกมาไม่เคยฝึกไม่เคยอบรมมาไม่เคยปฏิบัติมาก็ควบคุมจิตตัวเองไม่อยู่ก็ขาดสติทุกข์นั้นก็เข้ามาครอบงำจิตใจฉะนั้นจึงว่ารวยอะไรก็ขอให้รวยธรรมะจนยังไงก็ขออย่าได้จนธรรมะอย่าได้จนบุญกุศลอย่าได้จนธรรมะอย่าได้จนปัญญาแต่ถ้าเราไม่จนปัญญาแล้วไม่จนบุญกุศลแล้วก็ยังมีธรรมที่อุปถัมภ์ตัวเราให้เกิดความเจริญด้วยความสุขได้ฉะนั้นวิธีการประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้านั้นความเป็นจริงก็เข้าถึงกันง่ายๆไม่จำเป็นจะต้องอ้อมค้อมอย่างที่พุทธเจ้าใครเข้ามาหาพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าสอนยังไงสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นปัญจวัคคีย์ก็ดีเป็นพระโมคคัลลาเป็นพระสารีบุตรเป็นพระอานนท์สาวกต่างๆที่เข้ามาหาพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังก็คือเรื่องอริยสัจสี่ให้รู้จักทุกข์ใจให้รู้จักดับทุกข์ที่ใจรู้จักความไม่สงบที่ใจและรู้จักความสงบที่ใจคือพระองค์สอนให้รู้จิตใจตัวเองเท่านั้นเองสอนให้รู้จักศีลสอนให้รู้จักสมาธิสอนให้เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นคือสอนให้สิ่งที่ตัวเองมีน้อยให้มากขึ้นใช่ศีลนี่เป็นปกติทุกคนมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักเจริญให้เกิดขึ้นไม่รู้จักการพิจารณาให้เกิดปัญญาปัญญาในทานเนี่ยปัญญาในศีลปัญญาในสมาธิเหมือนกับคนเรามีปัญญาทุกคนทุกคนมีปัญญาทุกคนแต่ปัญญามันไม่ใช่ปัญญาดับทุกข์ไม่ใช่ปัญญาที่เข้าถึงธรรมชาติเหมือนอย่างคนเราบอกว่ามีปัญญาที่จะเรียนหนังสือไหมมีปัญญาที่จะเรียนหนังสือแต่ยังไม่รู้หนังสือมีปัญญาที่จะเรียนปริยัติปริยโทยะเอกไหมมีปัญญาแต่ปัญญานั้นยังไม่ได้เข้าไปศึกษาพอศึกษาแล้วจึงจะรู้ว่านั่นแหละตัวเองมีปัญญาที่สามารถเรียนให้จบ

0: อันดับใดอันดับหนึ่งได้สามารถเรียนรู้ได้ฉะนั้นปัญญาทางธรรมก็เช่นเดียวกันการเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือการเรียนรู้เรื่องปัญญาในการพิจารณาการให้ทานแบบพระเวสสันดรพระเวสสันดรมีปัญญาให้ทานแต่คนอื่นมองเห็นพระเวสสันดรเป็นคนไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาแต่พระเวสสันดรมีปัญญามากพระองค์ทรงมีปัญญาสามารถปกครองทุกคนให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นเพราะบารมีช่างบารมีมาหมดแล้วพระเวสสันดรสร้างบารมีมาหมดแล้วนะเต็มหมดแล้วปัญญาบารมีก็สร้างมาแล้วขันติบารมีก็สร้างมาแล้วสัจจะบารมีก็สร้างมาแล้วอธิษฐานเมตตา อุเบกขาทุกสิ่งสร้างมาหมดแล้วบารมีพระเวสสันดรเนี่ยสร้างมาหมดเลยศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีสร้างจึงครบสมบูรณ์แต่ยังขาดทานบารมีทานมหาทานอันยิ่งใหญ่สร้างบารมีมาครบ10ทัศแล้ว3กระจายออกไปเป็น30ทัศแต่ยังขาดทานบารมีก็จะต้องมาสร้างทานบารมีอย่างคันยิ่งใหญ่คือเป็นมหาทานแต่มีปัญญาด้วยฉะนั้นบางคนไปมองว่าการให้ทานเนี่ยเป็นความงมงายเป็นความโง่เป็นความหลงเป็นการติดยึดไม่เจริญทำยังไงก็ไม่เจริญคนถ้าไม่ปฏิบัติทำมัวแต่ให้ทานแต่หารู้ไม่ว่าถ้าเราย้อนกลับยุคไปสู่การให้ทานบารมีของพระเวสสันดรจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นโพธิสัตว์ในสร้างบารมีมาทุกชาติเลยแต่ทำมาก่อนทานเลยอย่างเช่นพระมโหสถบัณฑิตเงี้ยปัญญาบารมีเงี้ยสร้างปัญญาบารมียิ่งด้วยบารมีพระชนกยิ่งด้วยความเพียรเงี้ยมหาชนกยิ่งด้วยความเพียรมีแต่ละชาติเนี่ยยิ่งด้วยทานยิ่งด้วยความเพียรยิ่งด้วยขันติยิ่งด้วยปัญญายิ่งด้วยอุเบกขายิ่งด้วยศีลด้วยวิริยะทุกอย่าง10อย่าง9อย่างยิ่งมาหมดเลยแต่ยังไม่ได้ยิ่งด้วยทานบารมีทำไมจึงกลับมาทำทานสุดท้ายก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าชาติสุดท้ายฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าทานเนี่ยมันเป็นที่พระองค์ทรงบอกว่าบอกกับลูกกัณหาชารีว่าจงมาช่วยต่อสำเภาแก้วมาต่อสายระยงระยางต่อใบต่อสำเภาแก้วให้พ่อเนี่ยได้ข้ามฝั่งมหาสมุทรโอคะกันดารอันแสนไกลให้ลูกจงมาช่วยเป็นสายระยงระยางต่อให้สำเภาแก้วแล่นไปถึงฝั่งพระนิพพานพ่อจะต้องพาคนข้ามแข่งกันดารคือไปถึงพระนิพพานชวนให้ลูกตัวเองเนี่ยสร้างบารมีมาเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยกันด้วยการมาให้ทานถ้าไม่งั้นแล้วพ่อไม่ได้เอาลูกให้ทานก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ลูกก็ยอมสัก
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
3: สาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน SBBTV โดยรับชมผ่าน YouTube Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญหรือรับฟังทางวิทยุออนไลน์วัดสังฆทานwww.wasangkathan.com รายการธรรมะสว่างใจดำริโด

0: ยหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิปกรสุขีโตเจ้าวาดวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมามาตอบปัญหาให้กับสาธุชนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัจโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกัตตาอุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram ไลฟ์อัดวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกัตตาอุญโญนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
1: ครับขอบพระคุณครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอกราบบูชาครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกัตตาบุญโญและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพลินสิริวัฒโนและพระเถรานุเถระทุกท่านก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมที่ได้ยินได้ฟังรายการธรรมะสว่างใจของทางสถานีวิทยุโทรทัศน์วัดสังฆทานวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2568วันนี้ก็เป็นวันแรม15ค่ำ
0: หลวงพ่อสนองกัตตา
1: ก็เป็นอุปสมบทที่1
0: ท่านอาจารย์พบกับญาติ
1: อุปสมบทที่1นะก็ฤดูหนาวแล้วตอนนี้ที่เขาใหญ่เนี่ยแถววัดเนี่ยตอนนี้ขนาดเนี้ยอุณหภูมิ23องศาตอนเช้าก็อยู่ประมาณ20-21อากาศก็เริ่มเย็น วันนี้พระก็ลงอุโบสถกันทบทวนสิกขาบทมาพบปะมีเรื่องราวเหตุการณ์อะไรก็มาสนทนากันในหมู่คณะการประชุมกันอยู่เรื่องนี้เพื่อความสามัคคีเพื่อความเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยใครบกพร่องผิดพลาดอะไรก็แจ้งบอกกล่าวกันขาดตกขาดเหลืออะไรก็บอกกล่าวช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันในสังฆสังคมของสงฆ์อยู่กันด้วยความสามัคคีด้วยความเอื้อเฟื้อเวลาเราประชุมกันเราก็จะบอกกล่าวกันมีอะไรให้ช่วยเหลือใครขาดตกบกพร่องอะไรก็แก้ไขกันก็เพื่อความสามัคคีและพระเจริญงอกงามในพระธรรมวินัย วันนี้ก็อยากจะพูดเรื่องอนิจจังอย่างที่เราได้ยินกันบ่อยๆบางทีเราก็ใช้กันผิดๆบางคนพอเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นก็บอกอนิจจังไม่เที่ยงมันเหมือนกับเราใช้อนิจจังเป็นกล่องไปกล่องเรายอมรับกลายเป็นลัทธิโบราณลัทธิเหมือนรอคอยเหมือนอ้อนวอนบนบานอะไรไปมันกลายเป็นว่าอะไรๆไม่เที่ยงแท้ไม่เที่ยงแท้แน่ก็เลยไม่ทำอะไรต้องปล่อยมักเราจะเกิดอะไรขึ้นแล้วบอกไม่เที่ยงนะฮะมันจะเป็นอย่างนั้นคนได้ยินแบบนี้บ่อยๆแต่จริงๆการว่าอนิจจังความไม่เที่ยงเนี่ยมันทำให้เราในด้านจริยธรรมศีลธรรมเนี่ยทำให้เราไม่ประมาทมันก็มันไม่เที่ยงนะฮะมันมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปมันไม่คงที่มันก็ต้อง ทำให้เราวันเวลามันก็ผ่านไปมันไม่คงที่อยู่ตลอดเวลาทำให้เราเกิดความไม่ประมาทมีความกระตือรือร้นในหน้าที่การงานก็ดีในการทำความเพียรในการประพฤติปฏิบัติทำอย่างนี้ไม่ปล่อยวันคืนให้ล่วงไปเปล่าในด้านธรรมะเนี่ยในด้านความจริงของธรรมชาติเราก็จะเห็นว่าเป็นเช่นก้อนไม่เที่ยงครับมันคงสภาพเดิมไม่ได้มันมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปเขาเรียกว่ามันไม่เที่ยงก้อนไม่เที่ยงมันก็คงสภาพเดิมไม่ได้มันไม่คงตัวแล้วมันไม่คงทนเนี่ยมันมีความเป็นไปความแปรเปลี่ยนไปทำให้เราเนี่ยพอเห็นอันนี้จะลักษณะแห่งความจริงเพราะความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงคงสภาพเดิมไม่ได้มันก็เป็นประโยชน์ไม่คงทนและไม่มีใครบงการมันครับมันจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นอนัตตาเนี่ยเรียกว่าไม่ตายตัวมันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วพอเราใช้คำว่าอนิจจังเนี่ยมันก็ต้องให้ครบเนี่ยความมันไม่เที่ยงเพราะว่ามันเป็นอะไรเพราะมันเป็นก็เหตุปัจจัยมันถึงไม่เที่ยงเพราะไม่มีใครบังคับบัญชาให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเป็นอัตตาเนี่ยอัตตาอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างที่เราที่ใจเราต้องการให้เป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหมือนขาแล้วเนี่ยอย่างถ้าเป็นอัตตาเราก็สั่งได้เอาให้มันเดินโดยสมมุติโดยเราเข้าใจว่ามันเป็นของเราแล้วมีตัวเจตนาตัวจิตที่ตั้งเจตนาว่าจะเดินมันก็ก้าวขาเดินได้เพราะเหตุปัจจัยมันครบเนี่ยเช่นประสาทอะไรต่างๆแล้วก็มีตัวเจตจำนงเจตนาเนี่ยแต่พอถ้าเกิดเส้นเอ็นขาดหรือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยอัตตาสั่งให้มันเดินมันก็ไม่เดินนะเพราะมันเหตุปัจจัยมันไม่ครบไม่สมบูรณ์มันขาดไปมันผุพังไปแบบนี้ถ้าเป็นอัตตาถ้ามีตัวตนจริงต้องสั่งได้แต่นี่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะปัจจัยมันไม่ครบไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นอัตตาสั่งไม่ได้เพราะมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยเพราะสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่อัตตาก็ไม่เป็นอัตตาจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาแต่ถ้าเป็นอัตตาแล้วต้องสั่งได้ต้องให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ตอนนี้เราใช้อันนี้จังเนี่ยคนเราพอเราเรียนหลักธรรมธรรมะแล้วเนี่ยบอกแล้วหนึ่งเพื่อไม่ให้เราประมาทให้เราดำเนินชีวิตอะไรที่ยังไม่มีก็ทำให้มีขึ้นไม่ประมาทในวันคืนที่ล่วงไปกุศลธรรมอะไรที่ยังไม่มีก็ทำให้มีขึ้นที่มีอยู่แล้วก็ทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นบาปอกุศลอะไรเราก็ไม่ประมาทก็เพียรปล่อยขัดเกลาให้มันน้อยลงหมดไปความจริงโดยธรรมชาติมันก็มีแบบนี้อยู่แล้วพอเรามาเรียนธรรมะเราก็มาศึกษาใช้ปัญญาใช้ความรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเหตุปัจจัยมันเป็นยังไงเราก็ต้องมาสาวหาเหตุหาปัจจัยมันเนี่ยพวกเราก็ต้องเนี่ยก็ต้องมีการศึกษามีการเรียนรู้อย่างวันเนี้ยมีพระสูตรที่พระองค์ตรัสไว้หลายที่พระเดชพระคุณท่านบอกว่ามาในพระไตรปิฎกมี88ครั้งไม่ใช่น้อยเลยในพระสูตรนึงเนี่ยในคาถาหนึ่งพระสูตรหนึ่งเนี่ยอาจจะในพระสูตรเนี่ยอาจจะมาเนี่ยอาจจะมา7บ้าง6บ้างเนี่ยแต่ก็รวมกันอยู่ในนั้นมี7 8พระสูตรถึง12พระสูตรก็อาจจะพูดซ้ำๆกันอย่างเงี้ยจนเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านศึกษาพระไตรปิฎกท่านบอกว่ามาในพระไตรปิฎกเนี่ย88ครั้งเป็นคาถาที่ว่าวุฒิเจวะนะปาติกังขาโนปริหานิเนี่ยพอว่าเนี่ยพระองค์ตัดพระสูตรเนี่ยพูดตัดอย่างนี้อย่างนี้เธอปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพระองค์ก็จะสรุปว่าวุฒิ

จวะปาติกังขาโนปนิหานิเนี่ยพึงเนี่ยพึงมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวอย่าไม่มีไม่มีความเสื่อมเลยโนปนิหานิเนี่ยไม่มีทางเสื่อมเลยพึงหวังแต่ความเจริญฝ่ายเดียวเนี่ยวุฒิเจวะปาติกังขาเนี่ยจะไม่มีทางเสื่อมเลยโนปนิหานิคือพระองค์ตรัสในหลักของการปฏิบัติเนี่ยในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าเธอทำอย่างนี้ข้อนี้1 2 3 4เนี่ยแล้วก็หวังได้เลยว่าจะมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวไม่มีทางเสื่อมเลยถ้าเรามองอย่างนี้เอ๊ะพระองค์ตรัสอนิจจังเนี่ยความไม่เที่ยงทำไมเจริญฝ่ายเดียวไม่มีทางเสื่อมนี่ของหลักของการปฏิบัติคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่เที่ยงเนี่ยมันก็คือมันไม่คงที่มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีมันมาเข้ากับการดำเนินชีวิตของเราที่มันพอมันไม่ดีแล้วเพราะว่ามันเสื่อมแต่ถ้ามันดีกับเราก็เจริญแสดงว่ามันไม่นิ่งมันแปรเปลี่ยนได้อาจเจริญแล้วเจริญอีกก็ยังได้เสื่อมแล้วเสื่อมอีกก็ได้เพราะมันไม่คงที่ไงมันมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปอยู่ตลอดตามเหตุตามปัจจัยเนี้ยพอเราตามเหตุปัจจัยถูกต้องดีงามมันก็เจริญก็ไม่ได้ขัดกันกับคำว่าที่พระองค์ตรัสเรื่องอนิจจังความไม่เที่ยงเพราะคำว่าอนิจจังเนี่ยหรือว่าตายรับเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเป็นกฎธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วเช่นเดียวกับกฎของปฏิจจสมุปบาทหรือรุ่นพระอัตถกถาท่านเรียกปัจจัยการเนี่ยคือการกระทำที่มีปัจจัยซึ่งกันและกันปัจจัยการอันนี้ก็เป็นกฎธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมดาพระเจ้าพระองค์ก็ตรัสเองถึงเราจะอุบัติเกิดขึ้นไม่หรือตัดหรือไม่ก็ตามธรรมเหล่านี้ก็ปรากฏอยู่แล้วเราเพียงแต่มาเปิดมาบอกกล่าวให้พวกเราได้รู้เนี่ยก็คือเนี่ยกฎธรรมชาตินี่แหละปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจัยการแล้วก็ตายละเนี้ยเรามาศึกษาเรื่องอนิจจังเนี่ยแล้วก็ใช้ธรรมะเหล่านี้เราไม่ได้ไปทำอะไรเพียงแต่เข้าไปรู้ว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้กันและกันเกิดขึ้นว่าหาเนี่ยเขาเรียกว่าหาเหตุหาปัจจัยทำความรู้ใช้ปัญญาเข้าไปรู้แต่พอลงมือทำเนี่ยก็ลงมือทำก็คือการปฏิบัติก็คือองค์มรรคอย่างตอนที่พระองค์ยังไม่ได้ประกาศศาสนายังไม่ได้เทศนาสอนใครเนี่ยพระองค์ทรงนั่งอยู่ที่คนต้นโพเนี่ยพระองค์ก็ปรารภธรรมที่เราตรัสรู้ที่เรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ทวนกลับก็คือนิพพานก็คือปัจจัยการแล้วก็ปัจจัยไขก็เรื่องของปฏิจจสมุปบาทนี่แหละถ้ามีอวิชชาปัจจยาสังขาราเนี่ยสังขาราปัจจยาวิญญาณังก็เป็นปัจจัยอย่างเงี้ยซึ่งกันสายเกิดนี่ก็เกิดตั้งแต่อวิชชาจนทุกขบวนทุกเกิดขึ้นแล้วก็สายดับที่เรียกว่านิพพานในปาลกครั้งแรกในพระทัยของพระองค์ที่พระองค์มาบอกกล่าวภายหลังเนี่ยพระองค์ตรัสเราตรัสจะรู้เรื่องนี้แหละฮะปฏิจจสมุปบาทแล้วก็นิพพานแล้วก็มรรควิธีมรรคขาในการดำเนินในการประพฤติปฏิบัติวิริยะมรรคมีองค์8นี่แหละและอีกครั้งนึงเนี่ยที่พระองค์ปรารภว่าทำที่เราตรัสรู้เนี่ยปฏิจจสมุปบาทและนิพพานเนี่ยยากที่ชาวบ้านเนี่ยที่ยังบริโภคกามจะเข้าใจการประกาศของเราอาจจะเสียเวลาหรือเสียกำลังไปเปล่าทรงน้อมพระทัยจะไม่ประกาศพระศาสนาจนพระองค์มาใช้พระมหากรุณาธิคุณพินิจพิจารณาแล้วคนที่ยังมีทุลีเบาบางยังมีอยู่พระองค์จึงประกาศพระศาสนาแล้วมาแสดงพระองค์ทรงประกาศนะธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะเปลี่ยนมาแสดงในรูปของอริยสัจ4ซึ่งเคยได้คุยได้พูดกันบ้างแล้วแต่ในที่นี้จะชี้ให้โยมเห็นว่าธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วก็นี่แหละกระบวนการที่ทำให้เราเกิดทุกข์นะแล้วก็ไตรลักษณ์วันนี้พูดอย่างจริงๆไว้ที่อยากจะคุยเรื่องอนิจจังเนี่ยพอรู้ธรรมชาติเหล่านี้ว่าธรรมชาติ

มันเป็นอย่างนี้เราก็เอาความรู้เนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์อย่างว่าอนิจจังเนี่ยเราเรียนเรื่องอนิจจลักษณะเนี่ยลักษณะของความไม่เที่ยงเราก็รู้ว่ามันก็ดีแล้วถ้าเราเห็นจริงขนาดมันไม่เที่ยงมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมเราก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเนี่ยจึงมาเข้ากับข้อปฏิบัติที่ลงท้ายด้วยวุฒิเจวะปฏิกังขาโนปริหานิเนี่ยพึงหวังแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีทางเสื่อมก็คือการให้ทำให้เรากระตุ้นให้เราประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นเนี่ยคำว่าอนิจจังเนี่ยจึงเราก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปพินิจพิจารณาว่าธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นเราจะหาประโยชน์ก็ต้องใช้ปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยเป็นธรรมจำปรารถนาของธรรมทั้งปวงตัดสินกันด้วยปัญญา เพราะว่าเหมือนร่างกายเราเนี่ยก็เป็นธรรมชาติถึงที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วใช่ไหมอันปัจจัยมันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเป็นนายกอมีรูปมีนามมีกายกับใจแล้วเราก็ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเราก็ต้องเห็นตามที่มันเป็นเห็นตามเหตุตามปัจจัยว่ามันไม่เที่ยงยังไงเราเห็นอยู่ชัดๆเลยว่าเด็กๆเป็นยังไงอายุมากขึ้นเป็นยังไงถึงที่สุดเป็นยังไงเพราะว่าไม่เที่ยงเราก็ต้องหาใช้ปัญญาหาประโยชน์กับเนี่ยธรรมชาติที่มีความเป็นไปตามธรรมดาแบบนี้ไม่ให้ใช้ความรู้สึกอย่างเดียวนะนั่นใช้ปัญญาความรู้สึกมันก็จะมากับอวิชชาเพราะไม่รู้นะความรู้สึกอะไรชอบใจไม่ชอบใจอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากใจคนนั้นแต่ทีนี้เราไปข้องเกี่ยวด้วยปัญญาเนี่ยเรามาเรียนธรรมะให้เห็นความไม่เที่ยงตามที่มันเป็นสิ่งใดไม่เที่ยงควรหรือพระองค์ตรัสว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราไม่ควรพระเจ้ากาสาวกตอบก็เมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์แล้วเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะในเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะควรหรือยึดมั่นว่าเป็นอัตตาเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะนั่นคือธรรมชาติที่มันเป็นไปตามธรรมดาเรื่องของเรื่องก็คือมันไม่ธรรมดาตรงที่ว่ามนุษย์มีอวิชชาความไม่รู้พอไม่รู้ก็เกิดตัณหาอยากให้มันเป็นอย่างที่ใจคนนั้นต้องการนี่แหละทุกข์มันเลยเกิดขึ้นเพราะว่ากระแสถ้าพูดกันเป็นบุคลาธิฐานกระแสคนเนี่ยที่มีตัณหาที่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานอยู่ก็มีความอยากมีความปรารถนาเรื่องมีอัตตามีตัวตนนั่นแหละอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่กระแสธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมดาเนี่ยหรือว่ากระแสธรรมมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันไม่เป็นตามใจอย่างที่ตัวเองต้องการก็เลยขัดกันฮะมาขัดกันขัดแย้งกันมันก็บีบคั้นกันต่อสู้กันกระแสธรรมมันก็ต้องชนะเพราะมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยกระแสคนก็แพ้เอาคนอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการพอแพ้ก็เป็นทุกข์ก็บีบคั้นตัวเองทุกข์โดยธรรมชาติก็กลายมาเป็นทุกข์ในใจคนวันนี้เรามาเรียนมาศึกษาธรรมะมาใช้คำว่าวุฒิเจวะเนี่ยปาติกังขาโนปริหานิธรรมที่พระองค์ทรงแนะนำให้เราประพฤติปฏิบัติตั้งแต่มรรคมีองค์8หรือสรุปย่อคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็เพื่อฝึกเพื่อพัฒนาให้ตัวเองเจริญขึ้นไม่มีทางเสื่อมจิตใจเนี่ยพัฒนาได้หมดร่างกายมันก็เป็นเรื่องของโลกเราเคยคุยเรื่องขันธ์5อยู่แล้วมันก็เป็นธรรมชาติที่ต้องมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปร่างกายแต่จิตใจเนี่ยเราสามารถฝึกสามารถพัฒนาขึ้นยกให้มันสูงขึ้นให้มันห่างไกลจากอบายเครื่องเศร้าหมองใจเครื่องบีบคั้นกิเลสทั้งหลายที่พาเราไปเป็นทุกข์
ชักจูงเราไปในทางผิดศีลผิดธรรมเราจึงมาโยงกับสติปัฏฐานเราจะเห็นอะไรตามที่มันเป็นเนี่ยต้องสติต้องคอยจับคอยระลึกนึกได้อยู่เสมอไม่เห็นแล้วก็ติดใจชอบใจครับเพราะเรามีสติระลึกได้อยู่เห็นตามที่มันเป็นเหมือนตามองดูเนี่ยเห็นรูปรู้ว่ารูปนั้นมีสีสันรูปร่างลักษณะยังไงเป็นหญิงเป็นชายพร้อมกับความรู้ที่เราเห็นที่เราจักขุวิญญาณวิญญาณเห็นว่ารูปนั้นเป็นอะไรแล้วมันจะมีความรู้สึกตามมาด้วยความรู้สึกตัวนี้มันจะเด่นขึ้นมาเลยว่าเห็นอะไรสบายสบายแล้วก็เป็นสุขอะไรไม่สบายก็เป็นทุกข์มันจะเกิดเวทนาแบบนี้อยู่เสมอแต่ทีเนี้ยมันเวทนาเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเพราะว่าพอเห็นอะไรสบายเป็นสุขมันก็ชอบเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวชอบภาษาพระก็เรียกยินดียินดีชอบใจเนี่ยตัณหาเริ่มแล้วเกิดปฏิกิริยาเกิดจิตกระเพื่อมนะพอติดใจขึ้นมาปุ๊บมันก็เกิดการกระทำขึ้นมาเขาเรียกอุปทานยึดมั่นอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามที่ตัวเองต้องการก็มีไอ้ตัวเจตจำนงจงใจจะเอายังไงจะทำยังไงอย่าลืมว่าเจตนาหังกรรมมังวัฏามิที่พระองค์ตรัสเนี่ยเรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละตัวกรรมก็เกิดการกระทำก็เกิดเนี่ยผิดบ้างถูกบ้างเป็นบุญบ้างบาปบ้างแล้วก็ก่อภพสร้างชาติเนี่ยเกิดทุกทั้งปวงก็เกิดขึ้นพอเราใช้หลักอนิจจังความไม่เที่ยงเนี่ยมันถึงทำให้เราเกิดว่าเออก็ดีแล้วเพราะมันไม่เที่ยงเนี่ยเราจะได้ทำให้มันเป็นไปตามมรรคทำให้เราเจริญขึ้นถ้ามันนิ่งมันคงที่ถ้ามีอัตตาเนี่ยมีตัวมันสั่งการทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ได้มันก็ขัดแย้งกันในตัวอยู่แล้วเพราะสิ่งข้างในมันจะไปตามเหตุตามปัจจัยคราวนี้เราก็มาหาเรื่องใช้ปัญญาสืบสาวเราดูเหตุปัจจัยให้ครบถ้วนเหตุอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันว่ามันมีเหตุอเนกมากมายมีผลอนันต์ด้วยอย่างครูบาอาจารย์ให้ยกตัวอย่างปลูกเอาเม็ดมะม่วงเป็นเหตุต้นมะม่วงเป็นผลเนี่ยเหตุผลไอ้ตัวเหตุตัวผลเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยทั้งปวงนะครับมะม่วงจะเป็นต้นมะม่วงไม่ได้เลยถ้าไม่มีปัจจัยร่วมก็คือดินปุ๋ยน้ำอากาศอะไรต่างๆท่านจึงเรียกว่าเหตุอเนกผลนั้นผลก็ไม่ใช่ได้แค่ต้นมะม่วงอย่างเดียวได้สิ่งทั้งหลายตามมาอีกมากมายเพราะเราข้องเกี่ยวกับโลกเรื่องชีวิตเนี่ยอย่าปองใจแค่เหตุเดียวผลเดียวเราก็ต้องเนี่ยแหละเรามาใช้ปัญญามาศึกษามาสืบสาวการคิดก็คิดแบบโยนิโสนมัสสิการคิดให้เป็นระบบคิดให้มันต่อเนื่องคิดให้มันจบไม่คิดไปเรื่อยแบบฟุ้งไปอย่างเงี้ยคิดไม่มีหลักมีเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรที่เขาว่ากันอย่างกรณีอย่างเงี้ยคิดแบบหลักของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอ๋อเพราะมีอวิชชานะเป็นปัจจัยจึงมีสังขารมาเลยปรุงแต่งเพราะไม่รู้มาเลยปรุงคิดจะเอายังไงเป็นบุญบ้างบาปบ้างเป็นกลางกลางบ้างของมันทำให้เกิดวิญญาณความเข้าไปรู้ในเรื่องราวต่างๆไปยึดเกิดวิญญาณเกิดรูปนามเนี่ยพระองค์ไล่ไปจนรู้แล้วว่าอ๋อกระบวนการแห่งทุกข์เพราะมีอวิชชานี่เองพระองค์สรุปให้สั้นๆเลยเพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่เองที่ทำให้เกิดทุกข์เนี่ยไล่อย่างเงี้ยเหมือนเราเหตุการณ์ทำไมเป็นอย่างนี้เราก็รู้นะใช้ปัญญาเนี่ยปัญหาก็รู้อยู่แล้วปัญหาก็คือต้องแก้ใช่ไหมต้องหาคำตอบปัญหาก็คือทุกข์นั่นแหละเพราะว่ามันตันเนี่ยมันมีปัญหามันไปมันก้าวไม่ได้มันตันมันก็บีบคั้นมันก็อึดอัดครับก็คือทุกข์นั่นเองทุกในอริยสัจพระองค์จึงให้ปัญญาใช้ปัญญาปัญญายะสัมมากัตติใช้ปัญญาเข้าไปข้องเกี่ยวไม่ใช่จิตไม่ใช่ความรู้สึกของจิตแต่ใช้จิตที่มีปัญญาปัญญาประกอบกับจิตเข้าไปข้องเกี่ยวกับทุกจะจึงจัดการสาวหาเหตุหาปัจจัยให้ได้มากที่สุดอย่างกรณีคนที่ชอบพูดว่า
ทำดีไม่เห็นได้ดีเลยเห็นคนทำชั่วได้ดีมีสมไปเนี่ยมันก็มีสองนัยยะเนี่ยแหละทำดีเราทำดีครบสมบูรณ์หรือไม่ครบเหตุปัจจัยหรือเหตุปัจจัยมันครบบริบูรณ์หรือไม่ถึงจะได้ผลแบบนั้นแล้วผลที่เราหวังว่าต้องได้อย่างนั้นเนี่ยมันเกินกับเหตุที่เราสร้างการกระทำของเรามากน้อยแค่ไหนเราถึงหวังผลได้ขนาดนั้นเหมือนเราค้าขายเนี่ยว่าทำไมไม่ได้กำไรขาดทุนเหตุเป็นยังไงเราซื้อของมาขายอาจจะได้ของไม่ดีหรือของตอนนั้นตลาดก็ไม่ต้องการหรือเกิดเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยคนจับจ่ายใช้สอยน้อยลงแล้วก็สาวหาไปเรื่อยๆแล้วก็พลิกแปลงหายังไงที่ลูกค้าต้องการหรือทำเลการค้าขายหรือการประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆก็ต้องนี่แหละคิดให้เป็นระบบภาษาพระเรียกโยนิโสนมัสสิการอันนี้เป็นปัจจัยภายในของแต่ละคนเพื่อสร้างปัญญาสามารถพัฒนาขึ้นได้เรื่อยๆแต่อย่างนั้นก็ตามบางทีมันเหตุปัจจัยมันเกินวิสัยที่เราจะวิเคราะห์วินิจพิจารณาเกิดเหตุการณ์อะไรภายนอกมันเลวร้ายเนี่ยเราก็เหตุปัจจัยเราอาจจะไม่มีปัญญาเนี่ยเข้าไปหาข้อมูลได้หมดแล้วก็รู้ว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนี้เหมือนทำใจยอมรับมันเหนือวิสัยเหนือการคาดเหนือปัญญาของเราแหละที่จะวิเคราะห์วินิจพิจารณาแต่ก็ไม่ได้ทำใจให้ผูกพันใจเศร้าหมองไปด้วยก็เหมือนกับใช้ปัญญาเนี่ยแหละปัญญามันยอมรับมันก็ได้หมดทั้งเจริญทั้งเสื่อมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราฉลาดในความเป็นอยู่ก็ไม่ใช้ใจเนี่ยเป็นทุกข์กับเรื่องราวในสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าเหนือวิสัยเราเนี่ยเหนือปัญญาสติปัญญาความสามารถเราก็ยอมรับทำใจยอมรับได้วางเป็นจิตมันก็ไม่หนักไม่เป็นทุกข์ไม่เล่าร้อนกับวิธีการเรื่องราวต่างๆในภายนอกเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าเกิดวิกฤตการเกิดปัญหาขึ้นมากมายในโลกทั้งใกล้ตัวไกลตัวบางอย่างมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเราบางอย่างก็ไม่มีผลบางอย่างจัดการได้แก้ได้บางอย่างแก้ไม่ได้สรุปง่ายคือแก้ที่ใจตัวเองให้พวกเราชาวพุทธนะช่วยกันศึกษาหลักธรรมคำสอนชีวิตที่เหลืออยู่จะมีความสุขเลยคนเราปล่อยได้วางเป็นเบาๆนะถึงมาเรียนเรื่องขันห้ารู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยทำยังไงให้รู้เห็นมันตามที่มันเป็นแล้วก็การดำเนินชีวิตมันก็เหมือนกับอิสระฮะจะเสพบริโภคกามก็ไม่อึดอัดไม่เดือดร้อนเราอยู่ในโลกก็ยังบริโภคกามแล้วก็ทำไปด้วยสติปัญญามีศีลเป็นพื้นจิตพื้นใจเอาไว้เอาทานคอยหนุนลดละไอ้ความตนีความโลภภาวนาหมั่นภาวนาเอาไว้มีสติภาวนาคือทำสตินี่แหละคนเราจะมีสติบ่อยๆมีมากขึ้นมีพลังมันจะมีพลังละพลังปล่อยวางคนเราที่บกพร่องผิดพลาดทำเรื่องราวอะไรที่มันพิสดารวิปริตเนี่ยก็เพราะขาดสติสติมันมาไม่ทันพอเราฝึกสติมากๆเข้ามันก็ขนปัญญามาทันสติเนี่ยจริงๆบางทีเหมือนกับเราเหมือนตัวรู้นะให้ญาติโยมสังเกตดูพอเรามีสติปุ๊บเหมือนเรามีตัวรู้เกิดขึ้นบางทีอะไรเข้าใจว่าสติเป็นตัวรู้จริงๆไม่ใช่สติมันเครื่องระลึกแปลตามศัพท์เป็นเครื่องระลึกนึกไปแหละทีนี้เรามีผลงานจากปัญญาทำงานเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วในสัญญาขันธ์ในสัญญาความจำที่หมายรู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยมันมีข้อมูลอยู่พอสติระลึกเนี่ยมันก็เหมือนกับเรียกข้อมูลเหล่านั้นมาเรียกใช้สัญญาเนี่ยมันตัวเก็บข้อมูลสติเรียกใช้มันก็เลยเหมือนสติรู้ส
ติมันเป็นสิ่งที่มาประกอบกับจิต

0: มันอยู่ในฝ่ายของเจตสิกอยู่ในสังขารขันธ์มันไม่รู้หรอกในตัวมันจริงๆอ่ะแต่ว่ามันเก็บข้อมูลเอาไว้เหมือนเราเรียนขับรถใช่ไหมรู้ขับรถสติมีสติฝึกขับรถแล้วก็ต้องใช้สติดูไว้ครูเขาสอนยังไงขับยังไงเกียร์มือคลัตช์เคลื่อนอะไรเลี้ยวยังไงมันก็เก็บข้อมูลเอาไว้ในความจำในสัญญาพอเราขับรถเองสติมันก็เหมือนกับรู้พึบขึ้นมาเขาก็เรียกตัวนี้ว่าสัมปชัญญะบางทีเราก็เรียกสติสัมปชัญญะบางทีเราก็เรียกสติปัญญาเพราะสัมปชัญญะก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาสติก็เลยเหมือนตัวรู้ไปด้วยมันก็เรียกนะเรียกข้อมูลขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอเราประทบอะไรเรื่องราวอะไรปุ๊บมีสติระลึกได้เหมือนโกรธเนี่ยจะไปด่าเขาแล้วจะไปทุบตีเขาเนี่ยสติระลึกได้เราเคยได้ยินได้ฟังเนี่ยข้อมูลเรามีข้อมูลแหละโกรธเขาเนี่ยเราบาปมากกว่าไปทุบตีเขาเนี่ยพอเขาเดือดร้อนเนี่ยเราก็ถูกลงโทษลงทันเนี่ยเสียค่าปรับเสียเงินเสียทองเสียเวลาอีกพอสติมันระลึกได้มันก็มีข้อมูลแหละมันยับยั้งเป็นตัวบางทีท่านก็เปรียบเหมือนได้ประตูเมืองคนจะเข้าคนจะออกก็เหมือนเป็นคอยคัดกรองใครให้เข้าใครให้ออกเหมือนสติเป็นตัวนายประตูจับเอาไว้ใครจะเข้ามาเนี่ยรู้ว่าเรามีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยคนที่มีลักษณะอะไรมีพิรุษมีหน้าตาอย่างนี้เราก็ไม่ให้เข้าแต่ถ้ามันมีแบบลึกลับขึ้นมาเหมือนกับอะไรที่มันเหนือวิสัยแล้วก็อันเนี้ยต้องใช้ปัญญาจริงๆต้องมาสอบถามต้องมาดูรายละเอียดอะไรต่างๆปัญญาก็ทำงานได้อีกแต่ตัวแรกเลยปัญญาก็มากับสัมปชัญญะเนี่ยดูแล้วเนี่ยคนที่ถืออาวุธบ้างคุมผ้าหรือทำอะไรมีพิรุธอย่างเงี้ยพอเรามีข้อมูลเก่าอยู่แล้วสติมันเรียกใช้ได้เลยเรียกว่าสัมปชัญญะเนี่ยเรียกใช้เลยเหมือนมีรูปภาพเลยคนเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยไม่ให้เข้ามานะใจใครจะออกเราไม่ให้ออกเรามีตัวกั้นไว้จะเข้าจะออกมันในเนี่ยมันอยู่เป็นประตูให้จิตใจเราเนี่ยเพราะนั้นเราจะมีการเจริญสตินะการพัฒนาการทำความเพียรของพระเนี่ยมีการเจริญสติสวดมนต์สวดมนต์ก็มีสติอยู่กับบทสวดนะพลานาพุทธคุณธรรมคุณหรือสาธยายพระสูตรต่างๆก็เป็นการทำเจริญสติอยู่กับปัจจุบันถึงเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ทำสติอยู่กับปัจจุบันสติเป็นนำเป็นธรรมเรียกว่าเป็นธรรมจำปักของธรรมทั้งปวงสติเหมือนเป็นตัวเรียกใช้วันนี้ก็พูดเรื่องอนิจจลักษณะลักษณะของอนิจจังใช้ให้เป็นนะญาติโยมนะไม่ใช่แค่เป็นเครื่องปลอบประโลมใจมันไม่เที่ยงปล่อยมันไปอย่างนี้ไม่เอาพอมันไม่เที่ยงเราก็ต้องนึกถึงคำที่พระองค์ตรัสวุฒิเจวะปาติกังขามิเนี่ยมันไม่เที่ยงก็ดีแล้วเราจะทำให้มันดีขึ้นเพราะไงคงที่อยู่แล้วมันมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปแล้วก็แปรเปลี่ยนมันให้เป็นดีขึ้นมีประโยชน์เนี่ยใช้อานิจจังเป็นอย่างน้อยก็ให้มันเกิดความไม่ประมาทในสิ่งใดไม่เที่ยงนะเดี๋ยวมันจะมีความเป็นไปแปรเปลี่ยนไปก็เกิดความไม่ประมาทในวันคืนที่ล่วงเลยไปไม่ประมาทในเวลาวันเวลาที่ล่วงเลยไปแล้วก็พิจารณาโอ้สิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายก็ดับเป็นธรรมดาเพราะมันไม่เที่ยงธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วมีแล้วมันก็เป็นมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาประโยชน์กับสิ่งนี้ด้วยปัญญาได้ปัญญาเนี่ยหาประโยชน์แล้วก็หาความจริงทุกเรื่องราวพระองค์สอนให้เราฉลาดครับอาจารย์ครับผมว่าเกิดมาเรื่องอนิจจลักษณะอาจารย์ตรงนั้นมีอะไรหรือยังครับ
1: ครับมีคำถามก็คำถามแรกในวันนี้ครับมาจากโยมสุภชัยอาไล ขอไปการนมัสการพระคุณเจ้าขอโอกาสท่านอธิบายเรื่องการแยกรูปนาม

0: คืออะไรแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเราแยกได้แล้วหรือยังครับ
1: อันนี้ถ้าเราก็รู้ได้เฉพาะตนนะเรารู้แล้วเนี่ยชัดเจนเลยแม้แต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยไอ้ที่เห็นคือรูปไอ้ที่รู้เข้าไปรู้คือนามก็แยกรูปนามได้ทั้งวันจนเป็นนิสัยสติตามเท่าทันหมดอันนี้เราจะมากน้อยแค่ไหนเพราะในการเห็นรูปนามเนี่ยก็เป็นเบื้องต้นของวิปัสสนาจนไปเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละถ้าได้ชัดเจนเนี่ยเราจะรู้ได้ตอนที่เราเข้าไปเห็นไตรลักษณ์ว่ารูปนามเนี่ยมันเป็นถ้ารูปนามจะว่าไปแล้วก็คือขันห้านั่นแหละขันห้าเป็นไปเพื่ออะไรก็เป็นไปเพื่อไตรลักษณ์มันก็เป็นธรรมชาติหนึ่งเนี่ยธรรมชาติหนึ่งที่เกิด

0: จะว่าไปแล้วก็คือขันห้านั่นแหละขันห้าเป็นไปเพื่ออะไรก็เป็นไปเพื่อไตรลักษณ์มันก็เป็นธรรมชาติหนึ่งเนี่ยธรรมชาติหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วเป็นขันห้าเป็นรูปเป็นนามมีกายกับใจพูดง่ายๆชาวบ้านมันก็จะเป็นไปตามธรรมดาก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเราเข้าถึงตรงนี้เราก็รู้เองว่าอ๋อแยกรูปนามได้เด็ดขาดหลวงปู่ท่านสอนไอ้ที่เห็นนั่นนะเป็นรูปไอ้ที่เข้าไปรู้ว่ารูปอะไรเนี่ยเป็นนามใจแยกนามเห็นแบบนี้อยู่ตลอดมีสิ่งรู้ก็สิ่งที่ถูกรู้เราเห็นอาการที่มันเบื้องต้นเราเห็นมันเกิดดับพอเราเห็นเกิดดับได้เร็วได้ชัดเจนเนี่ยเห็นเกิดพอเข้าไปตัวรู้ดูที่จิตแล้วกำหนดตรงไหนกำหนดที่รูปที่เห็นหรือว่าจิตที่เข้าไปเห็นคือสิ่งรู้ก็สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยกำหนดรูปก็รู้นามรู้รูปนามรู้นามรูปเห็นเนี่ยไอ้นามเนี่ยเห็นรูปสภาวะนามเนี่ยไอ้ตัวนามเนี่ยท่านรวมหมดทั้งเวทนาสัญญาสังขารแล้ววิญญาณเป็นฝ่ายนามมี4รูปก็มี1คือร่างกายรูปที่มองเห็นนั่นแหละนามมีมองไม่เห็นแต่รู้ได้รู้ได้ด้วยจิตจิตมันกลางกับวิญญาณธาตุวิญญาณขันธ์หรือตัวจิตเนี่ยมันเป็นแกนเป็นกลางมันประกอบกับสิ่งที่มาประกอบนะมันถึงจะเห็นมันถึงจะรู้นะเรียกว่าเจตสิกสิ่งที่มาประกอบกับจิตนะพระวิธรรมท่านเรียนเนี่ยจิตเจตสิกรูปนิพพานโยมถามว่าจะรู้แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเราแยกได้แล้วเนี่ยถ้าตามคัมภีร์เป็นลำดับเนี่ยพอเราเห็นรูปนามเนี่ยเห็นรูปนามมันเกิดดับนะพอมันเกิดดับมากๆเนี่ยมันจะเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยเป็นขั้นของเขามันจะเกิดความเบื่อหน่ายเพราะว่าสิ่งใดไม่เที่ยงมันไม่ควรที่ไปยึดเนี่ยไม่ควรจะเป็นเราเป็นของเรามันก็เป็นทุกข์ของมันในตัวจนเห็นอนัตตาชัดมันก็ใช้ปัญญาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ได้อ่านได้เรียนได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาก็อาจจะตอบได้โยมประมาณนี้หรือท่านอาจารย์มีอะไรบอกโยมบ้างครับตรงนี
1: ้ครับครับที่โยมบอกว่าแยกรูปนามคืออะไรแยกรูปและนามคืออะไรก็คือแยกรูปกับนามก็ตามที่โยมถามแหละคือแยกระหว่างรูปก็คือรูปขันธ์นั่นเองที่พระองค์ตรัสว่ามีขันธ์ 5นามก็คือนามขันธ์แค่นามขันธ์มี4วันนี่คือขันธ์ 5วันแยกรูปนามก็คือให้แยกออกมารูปก็เป็นกายนามก็เป็นใจอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ได้ฟังได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเพราะอันนี้แหละที่โยมถามว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแยกได้แล้วหรือยังเพราะโยมอาจจะศึกษาไปได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์กล่าวหรือว่าได้ศึกษาจากธรรมของพุทธเจ้าโดยตรงแล้วไปอ่านมาในพระไตรปิฎกก็ได้หรือว่าอ่านในเอกสารหนังสือสิ่งพิมพ์ต่างๆหรือว่าในเดี๋ยวนี้ในโทรศัพท์เราก็มีหมดเข้าไปดูบางทีดูแบบนี้มันอาจจะเห็นเป็นไปตามธรรมนะไปตามสิ่งที่เราได้อ่านหรือว่าได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์มันประกอบกันเนี่ยบางทีเราอาจจะเห็นตามความจริงแบบนั้นก็ได้เป็นแบบนั้นก็เห็นว่าโอ้ใช่นะเราศึกษาไปจนรู้ว่าโอ้ไอ้รูปเนี่ยนะมันเป็นเมื่อกี้ตามที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าเป็นนิจังความไม่เที่ยงมันแปรปรวนไม่เที่ยงยังไงมันไม่เที่ยงมันจะเกิดอ่ะจนตายอ่ะมันเกิดที่ไหนเกิดในท้องนี่คือความแปรปรวนไม่เที่ยงนะอยู่ในท้องอ้าวก้าวเรือมันออกมาจากนอกท้องเห็นไหมเพราะมันเปลี่ยนแปลงนะมันเปลี่ยนแปลงจากในท้องมานอกท้องก็มาเป็นทารกมาเป็นเด็กเล็กเด็กโตมาเป็นวัยรุ่นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนเป็นคนแก่แล้วมันก็ตายด้วยในที่สุดมันก็ต้องตายนี่ความไม่เที่ยงแปรปรวนเราจะเห็นในเรื่องของรูปเรื่องของนามพอเข้าไปดูนามล่ะไอ้นามทั้ง4ตัวก็

0: แยกรูปแยกนามแล้วแยกออกมาก็ต้องเห็นว่าใจนะมันเป็นนามขันธ์นามขันธ์มันไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นมันมีอะไรบ้างก็ต้องเข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ไปได้ยินได้ฟังก็4นามขันธ์4ตัวก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทํางานแบบไหนเมื่อกี้ท่านอาจารย์ก็อธิบายไปนะส่วนหนึ่งแล้วก็คือมีเรื่องของวิญญาณเข้าไปรู้สังขารเข้าไปปรุงแต่งสัญญาความจำได้ไม่รู้ที่มาประกอบกันนะครับไปสังขารที่ปรุงแต่งแล้วก็มีเรื่องของเวทนาด้วยก็3ตัวนี้ก็เป็นเจตสิกที่ท่านอาจารย์กล่าวเพราะมันก็มีการทำงานของมันแล้วการทำงานก็มันก็มีการทำงานแบบเป็นไตรลักษณ์อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวมันไม่เที่ยงถ้าทำงานจิตรู้อะไรรู้แล้วมันก็ดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเงี้ยรู้แล้วมันก็ทำให้มีการทำงานของเจตสิกไอเวทนาสัญญาสังขารทำงานมันก็ทำเป็นเวทนาทำให้เกิดชอบใจไม่ชอบใจก็กลายเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรนั่นแล้วก็ไปทำงานไปที่ปัญหาสุขก็อยากได้ทุกข์ก็ไม่อยากได้ในตัณหาก็ทำงานเรื่อยไปเป็นอุปทานการสนองตัณหาอยากให้ได้มาซึ่งความต้องการอยากให้สำเร็จในความที่ไม่อยากได้ก็ไปทำนั่นแหละกลายเป็นภพขึ้นมาอีกมีอุปทานแล้วก็มีภพฉะนั้นมีภพขึ้นมาก็ทำกรรมที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างตามที่ช่างวิจารณ์กล่าวไปแล้วก็กลายเป็นภพอย่างมีภพแล้วก็มีชาติอีกทีนี้เกิดมีชาติก็ต้องเกิดฉะนั้นนี่แหละกระบวนการที่จิตมันทำงานกระบวนการที่นามขันธ์ทำงานขันธ์ทั้ง4นามขันธ์ทั้ง4ทำงานโดยอาศัยกายด้วยนี่คือขันธ์5ทำงานนะมันก็ทำให้เกิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นเหมือนเดิมก็มาทุกข์กายทุกข์ใจนะเพราะนี่เป็นเรื่องของการแยกรูปแยกนามที่เราจะรู้ได้แบบนี้พอรู้แบบนี้ก็มาพิสูจน์จริงมั้ยจริงเรากายเราเป็นอย่างนั้นมั้ยก็ตามที่รู้นั่นแหละแล้วก็ประกอบกับเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่เรามีอยู่ในตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละเป็นไปจนถึงตายด้วยมันก็นั่นแหละก็เป็นเรื่องของรูปเป็นอย่างนั้นไหมเกิดมาแล้วก็ไม่เที่ยงแปรปรวนอย่างนั้นเดี๋ยวเจ็บไข้ไม่สบายเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่นั่นในเรื่องของกายสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นหน้าตาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของใจก็ตามที่กล่าวก็ปรุงแต่งมาทำงานแบบใจรักอีกตามที่กล่าวนั้นแล้วก็ปรุงแต่งไปปรุงแต่งมาทำให้เกิดภพเกิดชาติแต่จริงๆไอ้ที่ใจมันเป็นทุกข์ก็เพราะมันตามตัณหานี่แหละอยากได้ไม่อยากได้แล้วสมความปรารถนาไม่สมความปรารถนาอะไรเงี้ยก็เกิดสุขก็กลายเป็นภพขึ้นมานั่นแหละทั้งนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องแยกออกมาให้รู้ก่อนว่ากายเป็นยังไงจิตเป็นยังไงกายแล้วก็ใจโทษใจก็คือนามขันธ์เป็นยังไงที่ก็แยกรูปแยกนามตามเขาเรียกว่าตามธรรมของเจ้านั่นแหละที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาก็อาจจะเห็นจำนั้นก็อาจจะแยกได้ในเขาเรียกว่าแยกได้ในสิ่งที่เป็นเรื่องของความรู้แต่ถ้าบอกว่าแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่ามันแยกได้ก็เนี่ยรู้อย่างแรกก็คือรู้แบบนี้รู้ด้วยปัญญาแล้วถ้ามันไม่สงสัยแล้วมันแยกได้อย่างนั้นแล้วก็แสดงว่าเราแยกได้ในความรู้นั่นเองในปัญญานั่นแหละก็จริงๆมันคือปัญญาเนี่ยแต่ถ้าแบบว่าอยากจะให้เห็นเป็นรูปธรรมว่ามันแยกได้จริงไหมไม่จริงอันนี้ต้องปฏิบัติแบบไหนก็ปฏิบัติอยู่ในกรรมฐานนั่นแหละกรรมฐานขั้นที่หนึ่งนั่นเองกรรมฐานขั้นที่หนึ่งที่ทำจิตให้เป็นสมาธินั่นแหละมันจะต้องเดินไปในองค์ฌานวิตกวิจารวิจิตรสุเอกตาเพราะการปฏิบัติไปนี่แหละก็เดี๋ยวมันจะเห็นเองถ้าปฏิบัติได้ปฏิบัติไปตามองค์ฌานได้ก็ต้องทำไปตามกรรมฐานนั่นแหละเพราะมีขั้นตอนของกรรมฐานก็ในองค์ฌานก็เริ่มต้นจากวิตกวิจารณ์โยมก็ต้องทำกายตั้งมั่นจิตตั้งมั่นให้มันพร้อมปฏิบัติไปนะก็คือจิตไม่ออกนอกกายไม่เป็นนิวรณ์ห้าเลยนั้นนิวรณ์ห้าก็จะเห็นในเรื่องของกายเป็นทุกข์ด้วยเห็นจิตเป็นทุกข์ด้วยก็จะเห็นแบบนั้นแต่ถ้าฝ่าฟันไปให้ได้เดินไปตามองค์ฌานไปถึงปิติก็เห็นทุกข์ดับได้ทุกกายทุกใจดับได้ในที่สุดสุขก็เกิดให้เห็นอีกสุขก็มีอยู่แล้วก็ดับไปเห็นอีกดับไปด้วยเอกัคตาเป็นองค์ฌานที่5ก็ทำไปอย่างนี้จิตเป็นสมาธิถ้ายังไม่ยกขึ้นเจริญปัญญาเนี่ยบางทีจิตที่เป็นสมาธิก็ตัวสมาธินั่นแหละที่จะทำให้เห็นว่ามันกายกับใจมันแยกกันได้เพราะฉะนั้นอาจจะเห็นตรงนี้แหละ ถ้าทำได้เราก็จะไปเห็นเองบางทีพอออกจากการปฏิบัติเนี่ยยังไม่ได้ยกขึ้นจนเรื่องยาก็จะเห็นว่ากายไม่ใช่กายเนี่ยจับบางทีเราออกจากกรรมฐานด้วยการปฏิบัติเนี่ยด้วยการปฏิบัติส่วนรวมก็ได้ไปปฏิบัติเป็นกลุ่มนะแล้วก็เวลาเขาให้ออกจากกรรมฐานก็เปลี่ยนท่านั่งพับเพียบก็ได้ก็จับขามันไม่ใช่ขาไม่มีความรู้สึกเป็นขามันเป็นท่อนไม้สักอย่างแบบนี้แหละอันนี้จะเห็นได้นะถ้าปฏิบัติเข้าไปอันนี้ก็ต้องบางคนก็ต้องใช้เวลาเยอะๆด้วยใช้เวลาอาจจะเป็นหลายชั่วโมงก็ได้แต่บางคนก็ไม่นานเพราะมีอาจจะมีของเก่ามีภพที่เคยทำมาวันนี้อันนี้จะเห็นได้เหมือนกันเห็นว่ากายกับจิตมันแยกกันจิตมันแยกกันเพราะจิตมันไม่ทะลุกายจากกรรมฐานที่ปฏิบัตินั่นแหละตามที่กล่าวว่าจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยบางทีมันแยกกายแยกจิตก็ได้นะก็มีตัวอย่างเครื่องพระพุทธเจ้าที่ขู่เวลาท่านมีครั้งหนึ่งไปผ่าตัดเนี่ยท่านบอกหมอว่าไม่ต้องฉีดยาสลบไม่ฉีดยาชาเพราะท่านบอกว่าผ่าได้ก็ผ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำไมไม่ต้องฉีดยาสลบฉีดยาชาผ่าตัดได้ก็นี่แหละก็เป็นเรื่องของการที่ท่านได้แยกกิจแยกธาตุทำให้สามารถแยกพอแยกกายออกมาแล้วมันตามที่กล่าวมันไม่เจ็บไม่ปวดมันก็ผ่าตัดได้แล้วก็ว่าแบบนี้แหละก็อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องประพฤติปฏิบัติแล้วถึงจะรู้ว่าแยกได้ไม่ได้ในเรื่องของการปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นก็มีอยู่สองทางเนี่ยที่เราจะมันจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาได้ด้วยการเรียนรู้หรือว่าด้วยการประพฤติปฏิบัติเพราะมันจะศรัทธาได้นะทั้งสองอย่างนั่นแหละถ้าศรัทธาได้ก็ทีนี้ก็จะเชื่อว่ากายกับใจมันคนละส่วนกันมันแยกกันก็ได้ก็แบบนี้แกนะก็รู้เห็นได้แบบนี้แหละเพราะฉะนั้นก็โยมต้องลองทำดูครับท่านพระอาจารย์ครับก็เห็นว่าในช่วงเวลาแรกของรายการก็คงหมดเวลาครับเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งแล้วค่อยกลับมาพบกันในช่วงที่2เจริญพร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรม

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

ำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจึงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมากคนก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะ

0: พ่อพากันรุ่นแรกก็ทรงพาก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
1: ๆเพิ่นก็ปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
0: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านนะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
2: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้ม

0: มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
1: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมี

จำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100%และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

0: จริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตท่านเจ้าวาดวัดธรรมกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook สังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram ไลน์แอดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
1: ขอบพระคุณครับมาคุยกันต่อนะเมื่อต้นชั่วโมงได้คุยได้พูดกันเรื่องของอนิจจังให้ใช้ให้เป็นแล้วก็จะไม่มีทางจะไม่มีความเสื่อมจะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวเราใช้อนิจจังให้เป็นนะญาติโยมให้ได้ความไม่ประมาทในด้านการเดินชีวิตจะได้ไม่ปล่อยวันเวลาล่วงเลยไปเปล่าที่พระองค์ตรัสอะไรอโมคังวิทัสสังวิทัสสังกะอีลาอเปนะพหุเกวลาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดแต่ละวันที่ผ่านไปอย่าให้ล่วงไปเปล่าจะมากจะน้อยใกล้ๆไหนไปเปล่าเนี่ยพอเราเห็นอนิจจังความเป็นไปความแปรเปลี่ยนไปแบบนี้เราจะได้ไม่ประมาทจะได้ขนขวายมีกระปี้กระเป๋ากระตือรือร้นเพราะมันไม่เที่ยงแล้วก็ได้เห็นความจริงไม่ได้ก่อนตัวเองว่าโอ้ยอะไรมันก็ไม่เที่ยงแน่เลยแล้วก็ปล่อยเงี้ยนี่ไม่ใช่ เห็นไม่เที่ยงก็เห็นความจริงพอมันแปรเปลี่ยนได้เนี่ยเราก็ทำให้มันเจริญขึ้นได้อาจจะได้พอเห็นความไม่เที่ยงมากๆเนี่ยรู้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงคงสภาพเดิมไม่ได้ก็เป็นทุกข์ของมันในตัวอันนี้จังเนี่ยไม่คงที่ทุกขังคือไม่คงทนคงสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาก็คือไม่คงตัวไม่ตายตัวไม่คงที่ไม่คงทนไม่คงตัวไม่เป็นตัวตนนั่นแหละเพราะสิ่งที่เป็นอัตตาเนี่ยย่อมมีไม่ได้สิ่งที่จะมีได้ก็สิ่งที่เป็นไปได้ก็เลยว่าก็คือเขาขัดแย้งกันนะในกรณีเนี้ยสิ่งที่มีอัตตาเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่มีอัตตาย่อมมีไม่ได้สิ่งที่มีได้ต้องไม่มีอัตตาเนี่ยโยมเข้าใจนะคำเนี้ยก็คือถ้ามันเป็นอัตตาเป็นตัวตนนะสามารถที่จะบังคับบัญชานะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องไม่เป็นตามเหตุตามปัจจัยฮะมันก็ต้องบังคับบัญชาได้มันมีตัวตนนี่มีอัตตามีตัวตนเนี่ยต้องบังคับบัญชาบงการให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้มันจึงไม่เป็นอย่างที่เราปรารถนาแล้วท่านนี่บอกว่าสิ่งที่มีอัตตาย่อมมีไม่ได้สิ่งที่มีได้ต้องไม่มีอัตตาเราบอกว่าควรหรือที่จะเฝ้าเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราพระองค์ถามควรหรือแต่โดยสมมติเนี่ยเราก็แล้วเอ้ยมีตัวชั้นขาชั้นแขนชั้นเนี่ยโดยสมมติมันหยัดกันแต่โดยปรมัตถ์โดยความจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างที่กล่าวได้ไว้แล้วพอเราเห็นอันนี้จะลักษณะชัดๆเนี่ยมันก็มาพร้อมกับทุกข์แล้วเพราะมันไม่คงที่คงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ครับแล้วเราก็รู้อยู่ไม่มีใครโดนบันดาลให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยในกรณีนี้เนี่ยเมื่อเราศึกษาปุ๊บเนี่ยจิตมันก็ถ้ามันยอมรับได้เนี่ยมันยอมรับได้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราไปข้องเกี่ยวกับมันเราก็ข้องเกี่ยวด้วยความรู้ด้วยปัญญา อย่างที่โยมถามแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยรูปนามเนี่ยเราก็จะต้องมาแยกเรื่องขันธ์ห้าเรามาเรียนเรื่องขันธ์ห้าเป็นยังไงเนี่ยเราอยากจะรู้เนี่ยเราก็ถอดเมื่อเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยเราก็ต้องออกมาถอดออกมาเป็นชิ้นเนี่ยชิ้นชิ้นมาเป็นส่วนๆแล้วก็มาศึกษาวิเคราะห์รูปมีหน้าที่อะไรประกอบไปด้วยอะไรเวทนาเป็นยังไงสัญญาสังขารวิญญาณทำหน้าที่ยังไงแล้วมันเป็นไปเพื่ออะไรถ้าเอาขันธ์ห้ามาตั้งเนี่ยมาแยกแยะออกเสร็จแล้วก็อยู่เฉยๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อะไรนะก็ได้แค่ความรู้ว่าออกขันธ์ห้าเป็นอย่างนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอย่างนี้อย่างนี้แยกส่วนออกไปเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ตั้งอยู่เฉยก็ไม่ใช่ก็ต้องโยงไว้สุดเนี่ยแหละไตรลักษณ์ว่าขันธ์ห้ามันก็ไม่เที่ยงเนี่ยเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเราต้องโยงเข้ามาขันธ์ห้ามันก็มีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปก็อยู่ในกฎธรรมดาของธรรมชาติที่มีความเป็นไปเนี่ยเราใคร่ควรเนี่ยพินิจพิจารณาอยู่เนืองๆเท่ากับเราแยกรูปแยกนามให้เห็นตามที่มันเป็นพอเรามาทำสมาธิมาทำสมาธิอย่างที่ท่านอาจารย์ชัยชนะท่านบอกเอาละเราจะแยกดูด้วยว่าที่ท่านบอกพระองค์บอกว่าทุกกายไม่ทุกใจเนี่ยเหมือนลักษณะการแยกเนี่ยเรานั่งนานๆมันปวดถ้าใจเรายอมรับได้เนี่ยมันเหมือนกับกายก็ไม่ได้บีบคั้นเนี่ยทุกกายแต่ไม่บีบคั้นเรื่องจิตใจเป็นอิสระด้วยอารมณ์ของสมถะจิตตั้งมั่นเนี่ยจิตมีอารมณ์เดียวจิตเป็นสมาธิกายมันก็เบาจิตเบากายก็เบาจิตมันไม่ดิ้นแต่ถ้าเราเนี่ยทุกขเวทนาเหมือนเราโดนมีแผลเนี่ยหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเรารู้เป็นยังไงใจเราเป็นยังไงนะครับพิสูจน์กับตัวเองได้แยกได้ไหมกายกับจิตกายกับใจรูปกับนามทุกกายนะแต่เราไม่ทุกใจเนี่ยใช้ได้เลยเหมือนเรานั่งเนี่ยนั่งเราปวดมากเนี่ยพอจิตมันยอมรับจิตเป็นอิสระตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็อยู่เหนือกายเห็นกายมันก็เป็นธรรมดาร่างกายนั่งนานก็ปวดก็เมื่อยตัวจิตมันยอมรับมันก็กายมันก็เบากายว่ากายมันก็ยังทุกข์มันก็ปวดก็อย่างนั้นแหละแต่ใจไม่ทุกข์ใจไม่ดิ้นใจไม่กระสับกระส่ายนั่นแหละโยมก็ดูว่าเออมีชั้นแยกได้แล้วมันในขั้นฝึกฝนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นบ่อยๆอย่างเป็นพักๆเราก็พิจารณามันจนถึงเห็นมันเกิดมันดับมันไม่เที่ยงนี่คือขั้นตอนการพัฒนาและการฝึกฝนถ้าได้ลงรายละเอียดกันทำกันจริงจังเนี่ยก็จะเริ่มสติปัฏฐานเนี่ยทั้งวันทั้งคืนกายเคลื่อนไปจิตรู้จิตตามสติระลึกได้อยู่เสมอในสติปัฏฐานถ้าเอากันแบบจริงๆเลยเอาจริงๆจังๆทำความเพียรเนี่ยอย่างพระเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเข้าห้องกรรมฐานเอาเลยทั้งวันทั้งคืนเป็นปีๆให้เห็นเลยแยกกันขาดเลยแล้วมันน้อมเข้าสู่ใจรักก็คือให้จิตมันถอนอุปทานนะมันก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ให้ได้จริงๆก็เกิดการสลัดคืนเบื่อหน่ายไม่อยากกลับมาเป็นแบบนี้อีกครับท่านอาจารย์ครับตรงนั้นมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ
0: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมเรโน่2 F บอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะขอหลักในการฝึกสติเตรียมตัวที่จะละสังขารได้ทุกเมื่อโดยไม่อาวรณ์และมีหลักในการเดินทางไปในโลกหน้าอย่างไม่มีนิวรณ์ครับ
1: โยมรู้เรื่องโยมอ่านโยมเขียนมาเนี่ยสตินิวรณ์พวกนี้แสดงว่าโยมก็มีความเข้าใจแล้วในการทำปฏิบัติหลักการง่ายๆคือให้จิตอยู่กับกายกายอะไรที่ดีที่สุดก็คือลมเข้าลมออกพระองค์ก็ตัดเองว่าลมก็คือเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งปวงจะว่าไปแล้วก็เป็นเครื่องปรุงแต่งกายเป็นกองแห่งรูปเหมือนกัน ให้จิตอยู่กับกายทำให้ติดให้อยู่กับลมเข้าลมออกเห็นมันเข้ามันออกชัดเจนหลักพอมันอยู่กับลมเข้าลมออกเนี่ยนิวรณ์มันก็ไม่มาแล้วแหละอย่างไม่มีนิวรณ์ไอ้นิวรณ์ห้าตัวเนี่ยที่พระอาจารย์ชัยชนะท่านก็บอกแล้วเนี่ยในปฐมฌานเนี่ยพอมีวิตกวิจารอยู่กับลมเข้าลมออกคอจิตระลึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยให้สังเกตนะมันจะมีปิติมีสุขไหมเนี่ยและจิตมันเป็นหนึ่งจริงๆตั้งมั่นเนี่ยมันต้องมีปิติมีสุขอยู่ในอารมณ์นั้นนี่ไอตัวร้ายห้าตัวนิวรณ์ห้าดับไอตัวดีห้าตัวเกิดสังเกตดูและการพร้อมเนี่ยพร้อมที่จะละสังขารนะในขั้นนี้เราก็รู้แล้วว่าหลักของเขาคือเนี่ยแหละเจริญสติอยู่กับลมใช่ไหมแต่ในขั้นปกติเนี่ยเราก็ต้องเนี่ยละศึกษาพระสูตรรู้ว่าขันห้าเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นไปเพื่ออะไรควรไหมว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเรามันถึงจะอิสระจริงๆไม่งั้นมันก็ห่วงหาอาวรอยู่ใช่ไหมมันก็ยังมีนิวรณ์ครอบงำอยู่นะคิดเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างยิ่งมีเวทนาเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดโรคร้ายเนี่ย มันมีเวทนามากๆจิตมันก็ดิ้นนะถ้าคนไม่เคยฝึกไม่เคยมีขันติมีความอดทนเนี่ยจิตมันดิ้นมันก็ไปลงนิวรณ์เนี่ยทำให้เจริญสติให้มันเข้มข้นให้มันระลึกนึกได้เลยพอเกิดอะไรปุ๊บมาดูลมเลยเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุอะไรปุ๊บเนี่ยมีลมมีคุณพระรัตนตรัยมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องระลึกดูลมเข้าลมออกจับลมเลยพระองค์ก็ตรัสกับพระราหุลนะเรื่องดูอากาศอนาปานสติเนี่ยนั่นแหละให้เห็นการลมเข้าเกิดลมออกดับเกิดดับอยู่ตรงนั้นได้ประโยชน์ถ้าโยมถามแบบนี้เป็นการฝึกสติเตรียม

0: ัวละสังขารได้ทุกเมื่อและอย่าทิ้งลมให้เป็นวิหารเป็นเครื่องอยู่นะเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติอยู่เสมอการแนะนำโยมประมาณนี้ถ้าอาจารย์อะไรมีเพิ่มเติมไหมครับ
1: ครับครับสาระที่โยมถามว่าละสังขารได้ทุกเมื่อโดยไม่อาวรวันโยมก็ต้องรู้วิธีการตามที่ท่านพระอาจารย์กล่าววันเราก็ต้องไปรู้วิธีการว่ามันทำยังไงถึงจะไม่อาวรในเมื่อเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปเมื่อไหร่วันเวลาที่จะไปถ้าไม่อาวรก็คือต้องตามที่โยมบอกว่าไม่มีนิพพาน5นั่นแหละนั้นนี่คือทางที่จริงๆโยมถามมาโยมรู้แล้วนั้นถ้าไม่ให้อวรก็ถึงคือไม่มีนิพพาน5นั่นเองเพราะมีนิพพาน5เนี่ยมันทำยังไงโยมก็ต้องเข้าไปรู้แต่นี้ก็คิดว่าโยมรู้แล้วแหละพอรู้ก็คือนั่นก็คือกรรมฐานนั่นเองนั้นที่ท่านอาจารย์บอกว่าเราดูลมหายใจนั่นแหละนั้นเวลาที่เราจะจากไปเนี่ยเราจะไปจากโลกนี้ก็ต้องนั่นแหละก็คือถ้าไม่มีนิวรณ์ก็คือต้องทำกรรมฐานก็อย่างพระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานท่านก็ทำอยู่อย่างเงี้ยปฏิบัติไปในกรรมฐานในสมถะพระองค์ก็ไปรูปฌาน1 2 3 4ขึ้นไปที่อรูปฌาน1 2 3 4กลับลงมาแล้วกลับลงมาที่รูปฌานใหม่ก็ทำอยู่อย่างนี้จนพระองค์ปรินิพพานไปด้วยกรรมฐานนั่นเองวันนี้เองที่โยมถามว่าโดยที่ไม่มีนิวรณ์ใจไปจากโลกหน้าไปที่โลกหน้าโดยไม่มีนิวรณ์ก็นี่แหละโยมเพราะฉะนั้นไม่อวรก็นี่แหละก็ต้องทำอย่างนี้แหละทำให้ไม่มีนิวรณ์ห้านี่แหละก็ด้วยกรรมฐานนี่แหละวันนี่แหละเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ทุกท่านก็กล่าวไว้นะตามหลักนั่นเองก็คือหลักนี้แหละก็คือหลักการปฏิบัติให้มีกรรมฐานอยู่เสมอนั่นเองนะเพราะนี่แหละเราก็ต้องทำนะตามธรรมของพระองค์ทำตามที่พระองค์ได้ทำตัวอย่างให้เราได้ดูแล้วนั่นแหละครับท่านพระอาจารย์ครับมีคำถามต่อมาครับจากโยมไก่พิมพิวานพิมพิวัตรบอกว่าการเข้าสมาธิถือเป็นวิมุตติได้ไหมเจ้าคะ
0: ก็ต้องคำว่าสมาธิอย่างพระรู้และสมาธิก็คือสมถะนะสมาธิภาวนาจิตตภาวนาสมถภาวนานี่ชื่อเดียวกันที่สุดของสมาธิก็คือรูปฌานอรูปฌานถือเรียกว่าสมาบัติ8อาจจะได้ปัญญาอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งและได้คุณวิเศษต่างๆก็เป็นเรื่องของการเข้าถึงสมาธิเนี่ยเป็นการเข้าถึงอารมณ์ของสมาบัติ8นะรูปฌานอรูปฌานหรืออภิญญาต่างๆคำว่าวิมุตติเป็นชื่อของผลของปัญญาที่เราวิชาวิมุตติเรามีวิชาเนี่ยเรามีความรู้นะจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นเพราะมันความหมายคนละอย่างกันถือว่าเป็นวิมุตติได้หรือไม่ได้นะมีถูกไม่ใช่สมาธิก็เป็นเรื่องของจิตส่วนวิมุตติเป็นเรื่องของปัญญาต้องแยกกันถ้าเราเข้าสมาธิถือว่าเป็นวิมุตติเนี่ยไม่ใช่ไม่ถูกต้องแต่ก็เป็นบาตรเป็นฐานเพื่อให้เข้าถึงวิมุตติได้ถ้าอย่างนี้ได้เขียนถ้าถามอย่างนี้ได้ถามอย่างนี้ว่าการเข้าสมาธิเนี่ยเป็นบาตรเป็นฐานให้เข้าถึงวิมุตติได้ไหมคะได้ไหมอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าโยมถามว่าการเข้าสมาธิถือเป็นวิมุตติถือเป็นวิมุตติได้ไหมไม่ได้ก็ต้องดูเพราะมันเป็นของเรื่องของจิตกับเรื่องของปัญญาจิตก็เรื่องสมาธินะฮะปัญญาก็เรื่องของความรู้เข้าไปรู้ไปเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงจิตจึงหลุดพ้นไม่เอาวิมุตติหลุดพ้นสิ้นอาสวะกิเลสทั้งหลายแต่สมาธินี่ยังมีกิเลสยังอยู่ในขั้นสังคตะยังปรุงแต่งอยู่แต่วิมุตติเนี่ยอสังคตะแล้วเป็นวิสังขารหมดแล้วหมดทุกหมดกรรมแล้วหรือท่านอาจารย์มีเพิ่มเติมไหมครับตรงนี
1: ้ครับจริงๆถ้าตามที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้แล้วก็คือถ้าวิมุตต้องเป็นเรื่องของ ปัญญาตามที่ท่านอาจารย์กล่าวเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าสมาธินั้นมันเป็นเรื่องของสมถะที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้เพราะฉะนั้นนี่แหละมันเป็นก็มันเป็นพื้นฐานนั่นแหละก็อาจารย์กล่าวไว้หมดแล้วมันเพราะฉะนั้นในเรื่องของสมาธิเนี่ยเป็นพื้นฐานของปัญญานั่นเองมันถ้าเราไม่มีอารมณ์ที่เป็นสมาธิมันจะเข้าไปเจริญปัญญาไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือก็เรียกว่าเป็นพื้นฐานของการละกันเพราะสมาธิต้องมีสมาธิก่อนจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยจะเป็นจิตที่เพราะว่าจิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวสติรู้อยู่เพียงลำพังไม่มีความคิดอื่นใดมารบกวนเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่มันล้ำลึกที่ต้องเข้าไปปฏิบัติแล้วมันถึงจะรู้เห็นจริงพอรู้เห็นแล้วมันถึงจะเห็นอย่างนั้นนะพออย่างนั้นพอเรายกขึ้นเจริญปัญญาเนี่ยมันก็จะไปรู้เห็นตามความเป็นจริงฮะมันก็จะอาศัยธรรมต่างๆที่เราประพฤติปฏิบัติมานะฮะก็จะไปเห็นตามความเป็นจริงพอเห็นตามความจริงก็จะรู้น่าจะรู้ในเรื่องของที่เราจะพิจารณาไปนะในเรื่องต่างๆที่โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นอันนี้การทุกข์กับหน้าตาไปรักนั่นแหละนี่ที่พระองค์ทรงให้พิจารณาให้มันหลุดพ้นเนี่ยเพราะการหลุดพ้นจึงเป็นเรื่องของปัญญาตามที่ท่านอาจารย์กล่าวเลยดังนั้นวิมุตติแหละโยมมันจะหลุดพ้นได้ก็ต้องเป็นเรื่องของปัญญาครับท่านประธานครับมีคำถามต่อมาครับจากโยมพีลาดากราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ระหว่างอธิษฐานเข้าพรรษาด้วยวาจากับคิดว่าจะทำอย่างเดียวจนครบพรรษาจะได้บุญเท่ากันไหมคะ
0: อันนี้น่าจะโยมใช่ไหมโยมถามแต่พระเนี่ยในอริยวินัยเนี่ยท่านก็ให้ทำสังฆกรรมนะร่วมกันการอธิษฐานอธิษฐานเนี่ยแปลว่าตั้งใจจริงจริงใจเลยว่าตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นว่าจะทำอธิษฐานเนี่ยไม่ใช่อ้อนวอนเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าอธิษฐานเนี่ยไม่ใช่อ้อนวอนอธิษฐานให้ฉันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อธิษฐานแล้วทำอธิษฐานแล้วทำเหมือนพระเนี่ยอธิษฐานจำพรรษาเนี่ยแล้วก็ทำเนี่ยอธิษฐานจะสำเร็จด้วยการกระทำไม่ใช่อ้อนวอนดังนั้นโยมคิดว่าจะทำเนี่ยความคิดนี่คือความตั้งใจตั้งใจมั่นจนครบพรรษาก็เท่ากันเพราะโยมไม่ได้มาทำกิจกรรมอะไรนี่ครับเราจะคิดว่าจะทำอย่างเดียวระหว่างอธิษฐานเข้าพรรษาด้วยวาจากับคิดว่าจะทำอย่างเดียวให้โยมได้บุญเหมือนกันอยู่ที่เราอยากทำเพราะการอธิษฐานด้วยวาจาเนี่ยมันก็เหมือนกับการทำให้มั่นใจขึ้นนั่นแหละการเปล่งวาจาออกมาต่อหน้าพระสงฆ์หรือหมู่คณะนะทำให้เรามีความมั่นใจเข้มข้นขึ้นก็เป็นรูปธรรมส่วนในนามธรรมจิตมันก็ต้องปักใจเนี่ยต้องตั้งใจว่าเราจะอยู่จำพรรษาหรือจะโยมไม่ได้บอกว่าโยมเป็นโยมอาจจะเอาพรรษานี้ใช่ไหมทำความเพียรถือศีล8ให้ครบพรรษาเราก็ทำเลยตั้งใจมั่นมั่นใจเราทำได้จิตจะลงตรงใจแล้วเนี่ยเจตนาเป็นกรรมดีแหละได้บุญเท่ากันนะครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับท่านอาจารย์ท่านมามีคำถามมาจากโยมธนชัยลอดคาบอกว่าขอนมัสการสอบถามครับในสถานการณ์โควิดที่มีคนตายมากเราพิจารณาว่าเป็นการว่าการเกิดเป็นทุกข์ถ้าเกิดอีกก็จะทุกข์อีกตัวเราก็เหมือนกันแบบนี้เป็นการใช้ปัญญาที่ถูกต้องไหมครับ
0: ครับก็เอาปรากฏการณ์มาทำให้เกิดประโยชน์ให้กับความจริงลักษณะแบบนี้ไม่ว่าปรากฏการณ์เหตุการณ์อะไรก็ตามมันไม่เฉพาะโควิดเนี่ย พอเรามันมาเรามีผลกระทบต่อเราแล้วเราก็ใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์กับสิ่งที่มาที่ภาษาชาวบ้านเขาบอกใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสทำให้เราไม่ประมาทและได้พิจารณาหาความจริงว่าเนี่ยเกิดเป็นทุกข์ก็คิดอย่างนี้ก็ใช่ว่าใช้ปัญญาก็ถูกคราวนี้มันจะอยู่แค่ขั้นปรุงแต่งบางทีเราก็เห็นแล้วมันก็รู้สึกเป็นอย่างนั้นเป็นพักๆแต่พอเห็นทุกข์ชัดๆเนี่ยโยมจะยิ่งพอบอกว่าถ้าเกิดอีกก็ทุกข์อีกโยมเข้าใจอย่างนั้นเราก็ไม่อยากเกิดอีกทีนี้พอเราเห็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเราต้องรู้พฤติกรรมของตัวเองว่าเราประมาทอยู่ไหมเราปล่อยชีวิตสิ่งก็ยังไม่มีทางก็ยังไม่ทำยังเพลิดเพลินอยู่กับครอบครัวหน้าที่การงานสนุกสนานรื่นเริงอยู่จะต้องดูพฤติกรรมของตัวเองถ้าปัญญามันเกิดจริงๆเนี่ยมันต้องดูพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปแล้วทำยังไงเกิดเป็นทุกข์ก็ต้องขนขวายแล้วทีนี้ก็ไม่อยากเกิดอีกอยากทำยังไงเราก็ต้องศึกษาแล้วต้องรู้พุทธเจ้าท่านบอกยังไงทำยังไงถึงจะไม่เกิดอีกเพราะพระองค์เป้าหมายเลยก็คือที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยก็เพื่อออกจากทุกข์ออกจากการไม่เกิดอีกนะไม่มาเกิดอีกเราก็เรียนเลยทีนี้อ๋อพระองค์ให้มรรคมีองค์8ไว้สรุปศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแล้วเราก็ดูว่าเรามีศรัทธาศีลสุตตะจักขะปัญญามากมั้ยเนี่ยเอามาวัดกันวัดผลศรัทธาเรามากมั้ยศีลเราบริดีมั้ยปกติดีมั้ยศึกษามั้ยมีสุตตะคอยเรียนคอยศึกษาหาความรู้ก็คือการประพฤติปฏิบัตินั่นแหละฝึกฝนตัวเองมีการเสียสละมีการแบ่งปันปัญญารอบรู้มากขึ้นเห็นโลกและชีวิตตามที่มันเป็นได้เนี่ยดูเช็คพฤติกรรมของตัวเองได้แล้วตอบด้วยตัวเองว่าถูกหรือไม่แต่การเห็นอย่างนี้แล้วมีฟิ้งขึ้นมาเหมือนเราไปเห็นเนี่ยเราไปงานศพปุ๊บอ้าวอีกหน่อยฉันก็เป็นอย่างนี้นะเนี่ยมันเหมือนกับเรากล่อมกล่าวจิตใจเราอย่างนี้อยู่เสมอเหมือนมรณานุสติเนี่ยเราก็รู้ว่าสิ่งไม่ดีเนี่ยมรณานุสตินึกถึงความตายองค์ก็ยังให้นึกถึงอยู่บ่อยพอเรานึกบ่อยๆปุ๊บมันจะเกิดความไม่ประมาทนะครับอีกหน่อยเราก็จะตายเหมือนเขาแล้วเนี่ยด้วยอะไรที่ยังไม่ทำให้เสร็จก็ทำให้มันเสร็จซะอย่างเงี้ยถ้าเกิดการกระทำเกิดการขยันขึ้นเช็คกับตัวเองเนี่ยอันนี้เกิดปัญญาจริงๆแล้วส่งผลมาทางพฤติกรรมการดำเนินชีวิตจริงๆเนี่ยได้ประโยชน์โยมนะเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ปัญญาในระดับหนึ่งที่โยมถามเนี่ยก็ถูกต้องได้อยู่แต่ก็ให้ส่งผลให้มันชัดเจนขึ้นด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการเห็นทุกข์จริงๆแล้วก็เห็นไม่ดีว่าการเกิดเป็นทุกข์จริงๆเหมือนภาษาลิบุตรท่านบอกเนี่ยเกิดเป็นทุกข์เนี่ยการไม่เกิดเนี่ยคือความสุขในปฐมเทศนาพระองค์ก็ตรัสเลยเนี่ยชาติเป็นทุกขาแม้การเกิดก็เป็นทุกข์เกิดอะไรเราไม่เป็นทุกข์คิดอย่างนั้นเราอ่านหนังสือเราก็อ่านเนี่ยแล้วก็ทำความเข้าใจแต่ทีเนี้ยพออ่านแล้วเราทำเข้าใจแล้วแบบนี้แล้วก็เราต้องเข้าไปลึกเข้าไปในหัวใจจริงๆไม่อยู่แค่สัญญาแล้วทีเนี้ยมันอยู่ด้วยปัญญาแล้วเนี่ยปัญญาจริงๆก็คือทำพฤติกรรมการกระทำให้เราให้เห็นทุกข์จริงๆให้เห็นทุกข์ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นยังไงมันเกิดดับยังไงก็คือก็ลงมาที่การประพฤติปฏิบัติมรรคนั่นเองศีลสมาธิปัญญานะโยมเห็นอย่างนี้ดีแล้วก็เป็นปัญญาในระดับหนึ่งโดยสัญญาความจำแต่มันก็เอื้ออำนวยให้เกิดปัญญาความรู้ได้นะโยมนะครับอาจารย์ครับ
1: ครับหนึ่งครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมเบญจวรรณบอกว่ากราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะคนสติไม่ดีวงเล็บคนบ้าเวลาตายไปแล้วจิตจะยังไม่ปกติอยู่หรือเปล่าคะ
0: เป็นคำถามที่ดีนะ ขาก็รับผลแห่งกรรมนั้นคนสติฟั่นเฟือนเขาก็มีโลกของเขาอยู่เราก็ไม่รู้ว่าในขณะที่เขาตายเนี่ยโลกของเขาเป็นยังไงขณะที่จิตของเขาตกอยู่ในอารมณ์อะไรก็อาจจะมาใช้กรรมในชาตินี้ไม่แน่ก็อาจจะหมดกรรมเกิดชาติใหม่ก็อาจจะปกติก็ได้หรืออาจเกิดชาติใหม่อาจจะเป็นยิ่งกว่านั้นหรืออาจจะลงตกนรกอะไรไปใช้กรรมเป็นสัตว์เดรัจฉานไปก็เขามีวิบากกรรมนั้นคนที่เป็นบ้าเนี่ยสติไม่มีนะจิตก็เลื่อนลอยเราก็เป็นบ้าเป็นพวกพักเหมือนกันนะคนปกตินี่แหละพูดคุยกันแบบนี้บางทีเราก็บ้าเป็นคนบ้าเนี่ยขาดสติทำอะไรพูดคำหยาบบ้างส่อเสียดนินทาให้ร้ายบ้างมันก็ตกไปอยู่อารมณ์ของความโลภรักขโมยของเขาก็ได้เป็นเปรตเนี่ยแย่งชิงเขาเบียดเบียนเขาโทสะความโกรธเป็นสัตว์ที่ได้ฌานเนี่ยทุบตีกันก็ได้ใช่ไหมเนี่ยก็บ้าเราก็บ้าอยู่มันก็บ้าบ้าเรื่องนั้นบ้าเรื่องนี้แล้วบ้าบ้ายศบ้าตำแหน่งบ้าเขาย้อมยอสรรเสริญนี่ก็บ้าหมดแหละแต่คนที่ว่าเป็นที่ยมเขียนมาได้เป็นคนเขาเรียกจิตเภทคนบ้าอย่างเงี้ยเพราะจิตเภทใช่ไหมก็จะมีความคุ้มคิดอยู่ในเรื่องราวอะไรที่เขาติดอยู่อย่างคนจิตเภทอย่างคนซึมเศร้านี่ก็อ่อนๆนะบกคุ้มคิดจับจดอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้หวาดระแวงจิตมันตกลงเนี่ยเวลาตายไปแล้วจิตดวงนั้นเนี่ยอาจจะหมดครอบหมดกรรมเขาเนี่ยขึ้นอยู่วิบากกรรมเขาที่เขาทำมากน้อยแค่ไหนหรือท่านอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคำถาม
1: ครับก็เหมือนที่ท่านอาจารย์กล่าวเลยว่าไอ้คนที่จิตไม่ดีสติไม่ดีคนบ้าบางทีเราก็เห็นว่าบางทีมันก็บ้าเหมือนกับเด็กเลยเกิดมามันก็อารมณ์แปรปรวนเป็นคนที่ไม่เหมือนกับเด็กทั่วไปธรรมดาเห็นตั้งแต่เด็กเลยก็มีหรือบางคนบางทีไม่ได้บ้ามาก่อนเด็กแต่มาบ้าเอาตอนสักระยะหนึ่งโตขึ้นมาแล้วก็อาจจะมาคิดมากคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้จนกลายเป็นบ้าก็มีแล้วก็บางคนก็บ้าแล้วก็หายก็ได้ไปรักษาหายบางคนบ้ารักษาไม่หายอีกแล้วก็บางทีก็การที่โยมถามตายไปแล้วยังไม่ปกติอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเหตุปัจจัยที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้แล้วนั้นอันนี้แหละโยมมันเป็นเรื่องของวิบากเป็นเรื่องของกรรมนั้นกรรมทำให้เป็นไปเพราะนั้นมันจะหายไม่หายเนี่ยมันอยู่ที่กรรมนั่นแหละเพราะฉะนั้นที่โยมถามว่ามันจะหายบ้างไหมถ้าเชื่อเรื่องวิบากเรื่องกรรมอาตมาก็ว่าเราละเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมาใช้กรรมมันคือเรารู้หรือไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าตัวเองสติไม่ดีเนี่ยแต่ว่าในลึกๆเนี่ยมันจะมีตัวเรารู้อยู่เสมอสติเนี่ยอาตมาก็ไม่เคยบ้านมันน่าจะมีเรื่องสติเรารู้อยู่นะเพราะฉะนั้นมันอาจจะรู้การทำงานของขันห้าเองก็ได้ว่ามันทำงานไม่ปกติแต่มันฝืนไม่ได้เพราะมันเป็นนิจังทุกขังอนัตตาแล้วมันเป็นเรื่องของกรรมตามที่กล่าวแล้วด้วยงั้นกรรมเนี่ยมันต้องเป็นไปก็มันเข้าข่ายในเรื่องอนิจังทุกขังอนัตตาเหมือนเดิมเพราะมันบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นนี่แหละบางทีมันอาจจะมีสติที่ระลึกรู้ก็ได้แต่ถ้าคนเคยเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจะรู้ตอนที่เราเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเรารู้เลยว่าเราเป็นโรคซึมเศร้านี่ที่เขาบอกมันฆ่าตัวเองได้นะมันฆ่าได้จริงๆเพราะถ้าเห็นนั้นลงนั้นนะแต่อันเนี้ยเหมือนกับสติเรารู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าเรารู้นะตอนที่เราโรคเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเรารู้เพราะฉะนั้นตอนที่ไอ้คนบ้าเนี่ยอาตมาเขาว่ามันน่าจะมีสติเรารู้อยู่ของมันเพราะมันเป็นแบบนั้นแต่มันฝืนไม่ได้พอฝืนไม่ได้นั่นแหละคือถ้ารู้ตามความเป็นจริงก็คือต้องรู้ด้วยว่านี่คือกรรมที่มันต้องเป็นไปนะฉะนั้นก็อันนี้กลับไปนิดๆเพราะมันอาจจะเป็นข้อคิดได้มันเวลาที่มันตายไปแล้วจะปกติหรือไม่ก็คิดว่าน่าจะรู้พอตายไปแล้วก็อย่างชาติหนึ่งที่เราตายเราก็จะรู้ว่าเราสิ้นกรรมในชาตินี้ก็คือบทวิบากบทกรรมในชาติเนี้ยเพราะไอ้ตอนที่ตายมันน่าจะรู้แล้ว รู้ว่าอ๋อที่เป็นไปในชีวิตทั้งหมดเนี่ยนั่นคือสิ่งที่มันเป็นวิบากกรรมที่ทำมาแล้วต้องมาชดใช้ก็น่าจะรู้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่ถึงเวลาจริงๆเราอาจจะรู้ตรงนั้นก็ได้แต่ถ้าเราไม่บ้าก็อาจจะไม่รู้ข้อนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะรู้เรื่องต่างๆก็อุปมาอุปไมยกันแล้วก็มันก็เหมือนสิ่งที่คนอื่นเขาอยากรู้เนี่ยบางทีมันพอเห็นเราตายจริงๆเนี่ยบางทีอาจจะสามารถไปรู้แบบนั้นก็ได้ว่าที่ต้องเป็นไปเนี่ยเพราะเป็นอย่างนั้นนี่ก็ต้องพิสูจน์ตอนที่เราจะตายก็เรายังไม่เกิดตายก็พูดไม่ถูกก็คิดว่าไปอย่างนี้อย่างนั้นประกอบกับธรรมของพระองค์นั่นแหละที่ดูแล้วมันจะเป็นไปได้ครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามข้อสุดท้ายครับถามมาอยากโยมวันนิยาอกอารีบอกว่าดิฉันรับภาระครอบครัวไว้หนักและนานมากรู้สึกเหนื่อย

0: ครอบครัวไว้หนักและนานมากรู้สึกเหนื่อยและท้อแท้ขอคำแนะนำครับ
1: คิดว่าสร้างบารมีนะโยมกับครอบครัวเนี่ยญาติพี่น้องคิดว่าเราทำเพื่อสร้างบารมีแล้วกันจะได้ไม่ท้อแท้จะไม่ได้เหนื่อยเหมือนเรามีเป้าหมายเรามีฉันทะเนี่ยจะเจริญอิทธิบาท4นะเนี่ยมีเป็นกำลังมีฉันทะมีความยินดีพอใจและพลิกใจพลิกอารมณ์เราว่าเราได้ช่วยเหลือและได้ดูแลจริงๆเนี่ยที่ผู้มีอำนาจก็ดีเนี่ยพระราชามหากษัตริย์นี่ท่านดูพระลูกนิกรดูแลประชาชนของพระองค์เนี่ยอยากให้เขาอยู่เย็นอยู่ดีมีสุขมีกินมีใช้ท่านทำถึงจะเหนื่อยถึงจะต้องใช้ความคิดนะในการพัฒนาอะไรต่างๆมากมายเนี่ยแต่คนที่ท่านดูแลนะมีความสุขมีกินมีใช้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับนั่นแหละก็มีความสุขยอมคิดถึงตรงนั้นอยากให้คนที่ครอบครัวเนี่ยคนที่เราต้องดูแลเนี่ยให้เขามีความสุขจะได้เกิดวิริยะเกิดความเพียรจิตใจจดจ่ออยู่ตรงนั้นมันก็เหนื่อยครับไม่ว่าหน้าที่เนาะทั้งทางโลกทางธรรมเนี่ยปฏิบัติไปก็มีนิวรณ์พวกเนี่ยมาเล่ามาลุมแล้วทำให้เราเบื่อท้อถอยหดหู่ซึมเซ็งเบื่อเนี่ยจะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆพลิกมันดูว่าการที่กระทำเนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นการเสียสละนะเป็นการสร้างบารมีสร้างบุญกุศลหรือยิ่งครอบครัวเนี่ยก็เป็นภาระอยู่แล้วเราอาจจะไปมองคนอื่นเขาไม่มาช่วยเขาไม่แบ่งเบาเราเลยเขามีแต่หาประโยชน์กับเราอย่าไปคิดอย่างนั้นยิ่งเสียสละยิ่งให้ยิ่งได้คิดอย่างนั้นให้มีกำลังนะอิทธิบาท4เนี่ยมีฉันทะยินดีพอใจในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นที่เราทำและให้มันเกิดวิริยะเกิดความเพียรการก้าวไปไม่ย่นย่ออาถรรพ์มุ่งมั่นเนี่ยความเพียรถือว่าเราสร้างบารมีสร้างบุญสร้างกุศลจิตใจก็ไม่ต้องวอกแวกไม่ตกเป็นท่านิวรณ์เบื่อเซ็งๆจิตตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ตรงนั้นปัจจุบันนั่นแหละทำหน้าที่การงานทำสิ่งที่เราทำไปอย่าจะปล่อยจิตมันฟุ้งไปคิดคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเรามีหน้าที่ทำเราก็ทำอยู่แบบนี้สร้างนั่นแหละถึงเรียกว่าสร้างบารมีแล้วก็วิมังสาก็คอยทดลองติดต้องตรวจสอบลองแก้ไขทำอย่างนี้มันเกินเลยไปไหมเราดูแลเนี่ยเราบอกว่าการรับภาระเนี่ยดูแลแล้วอาจจะเนี่ยใช้ปัญญาวิมังสานี่คือติดต้องทดลองตรวจสอบอะไรที่มันเกินไปอะไรที่มันน้อยไปทำให้มันพอดีคอยติดต้องดูจิตใจเรารู้สึกมันโกรธแล้วนะเนี่ยคอยดูประคับประคองไอ้ตัววิมังสาเนี่ยคอยประคับประคองคอยติดตองตรวจสอบและแก้ไขก็ทำอยู่แบบนี้งานทางโลกทางธรรมเช่นกันฮะมันจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้นะฮะเข้ามาท้าทายอย่าให้มันมาเป็นสิ่งที่มาท้าทายเราทำให้เราเข้มแข็งขึ้นให้เราเข้มแข็งขึ้นนะจะอดมื้อกินมื้ออาจจะนอนน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยหนักใช่ไหมเขาว่าหนักและนานเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้เป็นความดีแล้วเนี่ยหน้าที่ที่เป็นภาระใช่ไหมหน้าที่ที่เป็นเราก็เป็นพ่อเป็นแม่ต้องดูแลครอบครัวเป็นลูกเป็นหลานแต่หน้าที่ที่จะทำเนี่ยเราก็ต้องทำใจเราเนี่ยเป็นก็เป็นทำก็ทำหน้าที่ทำต้องทำทำใจเราให้เย็นไม่ท้อแท้ให้มีกำลังเป็นกำลังใจให้นะโยมนะทุกคนต้องเจอเนี่ยถือว่าเราสร้างบารมีแล้วกันนะสร้างบารมี

0: ็นภาวะเป็นปัจจัยเกิดทุกข์ร่วมทุกข์แช่ก็มีคนคอยสนับสนุนเอื้อเฟื้อช่วยเหลือก็เป็นอย่างนั้นจริงๆบางคนเนี่ยโอ้บางทีค้าขายอะไรเนี่ยโอ้ไม่ได้อะไรจะขายไม่ได้ก็ขายได้อะไรไม่มีอะไรไม่มีจะอดก็ไม่อดถึงจะมีคนนั้นคนนี้มาหยิบมาช่วยมีคนมาคอยให้กำลังใจเนี่ยบุญที่เขาทำมาก็เป็นกำลังใจให้โยมนะถ้าอาจารย์ให้อะไรก่อนหมดเวลาสักนิดนึงให้กำลังใจโยมหน่อยคร
1: ับ ครับก็ตามที่ท่านอาจารย์กล่าวโยมบอกมีภาระหนักมากนานหนักและนานมากรู้สึกเหนื่อยท้อแท้ขอคำแนะนำก็ถ้าโยมคิดว่าเป็นภาระเนี่ยนี่แหละคือความทุกข์ที่มันเกิดแหละแต่ถ้าคิดว่าเป็นกุศลอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเนี่ยเรามีโอกาสแล้วโยมเรารับภาระของครอบครัวการที่เรียกว่ารับภาระของครอบครัวอาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่พ่อแม่ทำไว้แล้วท่านทำไม่ไหวแล้วเนี่ยแล้วก็เห็นไม่เห็นใครที่จะทำได้ให้โยมทำโยมทำแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่เคยทำไว้นั่นถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณพ่อแม่นั้นเป็นทางกุศลตามที่ท่านประชากาเลยนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเกิดมาเนี่ยเพื่อทำกุศลนั่นเองและบาปเป็นบุญเนี่ยอันนี้เป็นโอกาสดีเลยแล้วทำเพื่อครอบครัวก็บอกแล้วก็น่าจะทำต่อจากพ่อแม่นั่นแหละนั้นถือว่าเป็นการทดแทนพระคุณด้วยแล้วถ้าพ่อแม่ทำว่ายังไงลูกทุกคนมีความสุขสบายยังไงแล้วก็ไปทำต่อนั่นแหละก็ทำให้ทุกคนมีความสุขสบายแบบนั้นนี่เป็นการทำกุศลต่อเนื่องอีกด้วยนะฉะนั้นอย่าท้อแท้โยมท้อแท้ก็เป็นนิวรณ์ห้าเป็นกิเลสปัญหาที่เข้ามาตัดกุศลเรานั่นเองนะเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าเรากำลังทำกุศลทำให้คนอื่นเขาสุขสบายตามที่ท่านประกาศกล่าวในครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นหลายคนเลยคำว่าครอบครัวมันก็นี่เป็นกุศลแล้วล่ะโยมเป็นกุศลที่จะเรียกว่ามากก็ถือว่าพูดได้ด้วยนะก็อันนี้ขอให้โยมอย่าท้อแท้ตามที่โยมพระอย่าท้อแท้นะก็ทำไปเพื่อเป็นอริยทรัพย์นี่คือกุศลที่เราพึงกระทำนะเพราะฉะนั้นก็เข้าไปอยู่ในหลายเรื่องเป็นเรื่องของบารมีก็ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องทำเพื่อความสุขที่เราจะมีได้ในทั้งชาตินี้และชาติต่อไปด้วยครับในวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ101หมู่ที่3ตำบลบางแขวงอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรือบล็อกข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram และวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกัตตบุญโญช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกคนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขออนุโมทนาท่านพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับ
0: ก็ขออนุโมทนาทุกคำถามนะก็ขอบุญกุศลที่พวกเราเจ้าหน้าที่คณะจัดทำบุญกุศลนี้ก็ขอมาอวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเถิด
1: สาธุนมัสการครับอาจารย์ครับ
0: นมัสการครับ
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะสว่างใจขอเชิญติดตามรายการธรรมะสว่างใจได้ใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ SVB TV และสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอความเจริญในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุกวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เดี๋ยวท่านอุตส่าห์มาปวด
3: เราฟังธรรมหลวงพ่อดีกว่าเราตั้งใจเราตั้งใจทำ
4: ก็คุยกันไป
3: เราอยากฟังธรรมหลวงพ่อใจจะขาดอยู่แล้วค่ะคือพวกหนูหาค่ะหลวงพ่อมีความศรัทธาตั้งใจศึกษาเราเรียนแต่ความเพียรมันคนไม่ค่อยไหวค่ะหลวงพ่อช่วยหาอุบายช่วยหน่อยค่ะ
4: ไม่ต้องสิ่งความเพียรหรอกทำเท่าที่ทำได้อย่าไปยกอย่าไปตะเกียกตะกายเกินกำลังเราเอาเท่าที่เราทำได้เช่นเราไปทำงานแล้วก็เอาสติไปทำงานเอาสติสมาธิทำงานพอเพียงให้เรารู้ว่าเรากระทำอะไรอยู่แล้วก็ให้รู้ว่าเรากำลังทำผิดหรือทำถูกทำดีหรือทำชั่วคิดดีหรือคิดไม่ดีพูดดีหรือพูดไม่ดีแค่นี้ก็พอนะทำอะไรนี่ให้รู้จักตรงนี้ก็คือรู้จักธรรมะธรรมะคลองเรือนธรรมะคารวาสเนี่ยเขาเป็นธรรมะที่เราเอาสติเป็นตัวนำแล้วสมาธิก็จะตามมาเองจะทำงานด้วยสมาธิไปเองเหมือนเรามีสติขับรถเนี่ยมีสติขับรถจับพวงมาลัยเหยียบเบรกเหยียบคลัตช์เนี่ยเหยียบคันเร่งเนี่ยเรามีสติมองไปข้างหน้าเนี่ยความสติมันก็พร้อมนะไม่ใช่ว่ามันเป็นสติอยู่แค่มือแค่เท้ามันพร้อมไปด้วยกันทั้งหมดรวมแล้วก็คือการมีสติในการขับรถมีสมาธิในการจดจ่อที่จะทำนั้นให้ได้เพราะนั้นเรียกว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ของไกลตัวเองมันของอยู่ในตัวเองทั้งหมดเลยอยู่ที่ผมคนเล็กวันหนังนี่แหละอยู่ที่การ32เนี่ยมาการเรียนธรรมะไม่ใช่ไปเรียนที่ลึกซึ้งอะไรพุทธเจ้าก็เรียนจากลมหายใจนี่เองพุทธเจ้าที่สำเร็จเนี่ยท่านก็ไปเอาลมหายใจของท่านมากำหนดเมื่อตอน7ขวบว่าทำไมท่านทรมานตั้ง6ปีไม่สำเร็จเอาอย่างคนวิเศษทั้งนั้นเลยเอาอย่างพวกฤาษีชีพัยที่มีชื่อเสียงเจ้าแผ่นดินนับถือคนยกย่องกันทั้งนั้นท่านไปลองมาทำแล้วไม่ใช่ทางท่านก็ไปนึกว่า7ขวบท่านทำอะไรอ๋อท่านเข้าฌานได้ปฐมฌานท่านมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเห็นความเบียดๆตอนที่ท่านทำสมาธิตอนอยู่7ขวบอ่ะท่านเห็นการเบียดเบียนเลยพอสมาธิเกิดปัญญาได้ท่านก็เห็นว่าพอสมาธิเกิดพอปฐมฌานเกิดก็จะเห็นว่าไอ้เจ้าเกาะไอ้เจ้ากบเนี่ยไปกินแมลงกบกินแมลง เหตุการณ์เบียดเบียนแมลงหรือสัตว์เล็กน้อยก็ต้องเป็นเหยื่อกบก็คิดว่ากบเนี่ยมันก็คิดว่ามันนะมันจะต้องมันใหญ่กว่าแมลงมันก็กินแมลงเอาดินไปเดียวแมลงกินแมลงจับแมลงกินนี่คือการเบียดเบียนใหญ่ตาใหญ่กินตาเล็กท่านก็เห็นตอบไปว่ามันก็ไม่เที่ยงจะคิดว่าแกใหญ่ขนาดนี้กินแมลงได้ไอ้เจ้างูก็เลยมากินกบงูก็ไอ้กบก็ลองสิขอชีวิตเจ็บปวดงูก็กินกบงูใหญ่กว่ากบมีอำนาจกว่าจะเปลี่ยนได้หมดแหละธรรมะเลยนะเปลี่ยนมันนักปกครองก็ได้เปลี่ยนมันสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เบียดเบียนอย่างเงี้ยเปรียบกันอยู่เงี้ยไม่มีใครให้ไม่มีใครยอมเสียเปรียบสิ้นสุดกบ

0: กูก็คิดว่ากบก็ไม่ต้องเป็นเหยื่อแล้วไอ้เหยี่ยวก็มาเฉี่ยวกบงูไปกินไอ้งูก็กลัวตายก็ไม่รู้ไม่บนความตายไอ้เหยี่ยวก็จับงูกินเมื่อเห็นอย่างนี้ก็ตั้งแต่ดำรงสติปัญญาท่านเลยว่าสัตว์ทั้งหลายเปลี่ยนกันไม่มีที่สิ้นสุดพอไม่มีที่สิ้นสุดทั้งคันจงสงบเลยจงวางอุเบกขาแล้วจิตก็สงบดิ่งเข้าไปถึงเช่นบ่ายลมมายังไม่คล้อยไปเลยเพราะจิตตรงนั้นเป็นหนึ่งแหละจิตนี้โยนเนื้อธรรมชาตินะธรรมชาตินี่มันเป็นรองของจิตนักวิทยาศาสตร์ที่เรียนธรรมชาติเนี่ยเขาก็เรียนเอามาทำพลังงานเอามาทำยามาทำเคมีทุกอย่างเนี่ยเขาคิดว่าเขาคุมธรรมชาติได้แต่มันก็มาจากจิตจิตพุทธะจิตพุทธะนี่เหนือธรรมชาตินะจิตอรหันต์พุทธะนี่เหนือธรรมชาติ
1: เหนือยังไง
0: ครับหลวงพ่อก็ปฏิบัติไปจริงจะรู้ว่ามันเหนือธรรมชาติ
1: หลวงพ่อเล่าให้พวกเราฟังต่อก็ได้ค่ะ
0: ไม่ต้องเล่าหรอกเล่าไปเรียกเราเข้าใจเองดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพุทธเจ้าจึงว่าเมื่อค้นหาความจริงของสัจธรรมไม่เจอเพราะอายุนี้อยู่ไม่ได้นานพระองค์80ปีพระองค์ต้องนิพพานผมก็ค้นหาตั้งแต่อายุ29ปีไปสำเร็จตอน35ปี35ปีมีเวลาที่จะสอนคนให้รู้จักธรรมชาติจริงๆเนี่ย45ปีเท่านั้นเองอันนี้เมื่อเป็นงี้แล้วพระองค์ก็ทรงเอาสัจธรรมของธรรมชาติมาใช้ว่าตอนพระองค์ทรงนั่งเห็นอย่างนี้แล้วก็ทรมานร่างกาย6ปีไม่ได้เลยพระองค์ก็ทรงมาหยิบเอาลมหายใจนี่เองมากำหนดจนจิตเข้าถึงความสงบแล้วพระองค์ก็ทรงได้ปฐมฌานแล้วก็เข้าจตุฌานพระองค์ก็ทรงระลึกชาติได้จนไม่มีการสงสัยพวกเรานี่เพราะอะไรเราถึงไม่ทำบุญกันทำไมเราถึงไม่เข้าวัดกันเพราะอวิชชามันหุ้มพอเราเมื่ออวิชชาหุ้มพอเราหลงตัวเราว่ามันเป็นตัวเราเป็นชีวิตของเราเมื่อรู้ว่าชีวิตของเราลูกหลานของเราบ้านเมืองเราก็ยึดแม้แต่สกุลของเราชื่อของเราประเทศไทยของเราโลกนี้ของเราเมื่อเรายึดแล้วเราก็หลงก็หลงแล้วก็โลกแล้วก็พยาบาทผูกเวรมาเมื่อเป็นงี้เราก็เลยว่าโลกนี้เป็นของเราเราจึงไม่ให้อะไรได้เลยไม่ให้กับตัวเองได้เลยไม่เปิดทางตัวเองไปสวรรค์ไปนิพพานเลยเมื่อเป็นงี้คนถึงได้ไปนรกมากไงอยู่ชาบอกอานนท์คนที่ไปสวรรค์น่ะมีสองเขาโคนั่นเองนอกนั้นก็ขนโคลงนรกหมดเลยเพราะทำไมถึงลงล่ะก็เพราะจิตคนเราไม่ยอมให้ทานเลยไม่ยอมสละความตนีเลยในร่างกายตัวเองจะต้องแก่ก็ยังไม่ยอมรับความแก่แม้จะตายไม่ยอมรับความตายแม้จะเจ็บก็ยังไม่เห็นทุกข์เมื่อไม่เห็นทุกข์ใจก็ไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนแปลงไงยิ่งอายุมากยิ่งแน่นมันเหนียวมากขึ้นยิ่งรักตัวเองมากขึ้นรักลูกหลานมากขึ้นรักเงินรักทองรักลาภยศตัวเองไม่มีลาภยศพอเกษียณก็ไปชมลูกหลานจะมียศทั้งนั้นมีลาภนี้ก็ไปเพ้อฝันไปเอากับลูกหลานแกต้องเรียนจบนั่นนะแกต้องเป็นนั่นแกต้องเป็นนี่นะภูมิใจต้องเอาปริญญามาจะถ่ายรูปกับฉันนะนี่คือความหลงเมื่อหลงนี้ตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลยตัวเองก็สวดมนต์ไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้เมื่อชีวิตประจำวันที่เราทำงานนี้เราไม่เคยใช้สติสมาธิทำงานเลยพอเกษียณก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันหลงไปแล้วเวลามันหมดไปแล้วใช่ไหมสมองมันใช้หมดแล้วความจำเสื่อมแล้วแต่มาเรื่องใจว่าเออฉันลืมไปได้ไงฉันไม่เคยลืมที่ไหนเลยนะแต่พวกครอบครัวนี่ไม่เคยลืมจำได้เพราะรู้จักกันมาแต่นานแต่สถานที่นี้มันนึกไม่ออกธรรมดาจะมาจะไม่ยอมลืมอะไรถ้าจะย้อนหลังจะมาจะถอยไปดูได้อาตมานึกภาพไม่ออกเลยจะได้อาตมาแก่ได้อาตมาหลงเนี่ยเรื่องไงเราจะสงสัยตัวเองกันดิธรรมดาเราจะไม่เคยลืมเราจะย้อนอดีตได้ตั้งแต่7-8ขวบเราก็จำได้แต่นี่วันนี้เราหลงจำตรงนี้ไม่ได้
2: ม
0: ัน
2: เปลี่ยนไปเยอะค่ะท่าน
0: เปลี่ยนเยอะยังไงก็จำได้ ที่เกิดมายังจำได้เลย

0: เออเปลี่ยนได้ไงล่ะ
1: น
0: ั่
1: นเวลา
0: ที่เจ็บอาตมาก็จำได้แล้วก็ได้แต่ตรงนี้เปลี่ยนเพราะอาจจะอาตมาไม่ได้มาสองครั้งแต่ถ้ามาสองครั้งต่อไปอาตมาจะไม่ได้
1: ที่นี่ครั้งที่สี่นะ
0: นี่เปรียบเหมือนว่าอาตมาแสดงว่าสิ่งที่เราไม่ทำเนี่ยเราจะไม่ได้เลยเข้าใจไหมทานโยมไม่ทำศีลโยมไม่รักษาโยมไปจำเอาแต่เรื่องไอ้ชีวิตของตัวเองชีวิตลูกหลานแล้วมันจะได้อะไรก็ต้องกลับมาอยู่ที่เดิมเหมือนเราฝันไปไหนนั่นก็กลับมาฝันที่บ้านตัวเองพระองค์ต้องทรงแก้ไขปัญหาใจตัวเองเนี่ยพระองค์ทรงแก้ด้วยความสละหมดทุกอย่างแล้วก็ไม่ผูกพันกับอะไรจิตก็หมดกิเลสหมดกิเลสโลกก็หลงไม่มีปัญญาพระองค์ก็เต็มหมดเลยแต่พวกเราไม่มีเรามีอะไรเรามีแต่ความอยากได้มีแต่ความทะเยอทะยานมีแต่อดีตที่จำไว้ก็ผูกพันยึดมั่นถือมั่นไม่เคยให้อนาคตก็ยังติดยึดอยู่ไม่รู้จะไปถึงไหนฉะนั้นเมื่อเป็นงี้แล้วคนเราจึงไม่ได้ฝึกตัวเองเลยไม่ได้ฝึกตัวเองเลยฝึกที่ฝึกนี่มันไม่ใช่ทางที่เราจะไปนะที่โยมทำทุกวันไม่ใช่ทางสวรรค์นิพพานนะ
1: ไม่หล
0: ง
1: ทาง
0: ครับเออไม่เคยเรียกว่าหลงที่นี่มันไม่ใช่บ้านนี้ไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งนั้นแหละตัวเราก็ไม่ใช่ตัวเราก็เอาไปไม่ได้จริงๆแล้วเราเนี่ยยังไม่มีกำลังใจที่จะสู้กับความมืดทางมืดน่ะเรายังไปไม่ได้เราไม่มีแสงสว่างส่องเลยเราจะคิดนะมนุษย์เนี่ยจะทำอะไรได้สำเร็จไม่สำเร็จเลยมนุษย์ไม่สำเร็จเลยใครสำเร็จชีวิตมนุษย์ไม่สำเร็จถ้ามนุษย์นั้นไม่หยิบเอาคำสอนพุทธเจ้ามาทำจึงจะสำเร็จถ้าหยิบเอาศีลห้ามาสำเร็จไหมเอาศีลห้ามาสักข้อหนึ่งเนี่ยตายไม่ตกนรกหรอกเอาทานมาให้ตายไม่จนหรอกเอาสมาธิมาทำจะไม่หลงเลยก็จะมีสติคุ้มครองตัวเราให้มั่นคงในศีล5ศีล8แต่นี้เราจะมาดูแล้วเนี่ยชีวิตคนมนุษย์ก็วิ่งวุ่นอยู่กับการใช้ชีวิตทำมาหากินเป็นข้ออ้างว่าเราไม่หากินมันก็ยิ่งจนเราก็ไม่มีจะกินเราก็ต้องดิ้นรนเพื่อลูกหลานพอที่สุดพอตายแล้วลูกหลานก็ไม่ช่วยอะไรเราได้ช่วยได้มั้ยช่วยไม่ได้จะชี้ทางให้เราไปจะจับอวิญญาณเราเนี่ยฟอกให้ไปสวรรค์ไปนิพพานเราไปของเราคนเดียวไปโยมผู้ชายไปคนเดียวเลยนะที่อยู่นี่ก็แต่ก็ยังดียังเป็นคนธรรมะธรรมโมถ้าเป็นคนไม่ธรรมะธรรมโมเนี่ยธรรมะก็พูดไม่ได้เรื่องนี
1: ้
0: ก็เหมือนว่าไม่ได้เอาอะไรไปเลยไอ้บ้านหลังนี้ก็ทำไว้ให้ลูกให้หลานอยู่ไอ้ลูกหลานก็อาศัยอยู่แต่มันไม่ใช่ของใครเลยมันของโลกเขาเรามาสมมติมาปรุงแต่งกันเองเอามาแปลงกันเองแต่ก็ว่าเป็นของพวกเรายิ่งใหญ่มักลักหนาเลยเอากันเป็นอกันตายทุกวันได้ไหมตั้งไอ้ปาร์คทะเลาะกันอยู่เนี่ยฮะไม่ได้อะไรพวกนี้โง่จังนั้นแหละถ้าไม่ทำเพื่อบ้านเมืองไม่ได้อะไรเลย
1: ไอ้ความโลภอย่างเดียวที่มันทำให้ปัญญาหายหมดนะคะหลวงพ่อรู้มาสังเกตหลายๆอย่างว่าถ้าเรายิ่งอยากจะทำโน่นทำนี่เราคิดว่าที่เราคิดระวังแผนเนี่ยมันฉลาดแต่ยิ่งดูลึกลงไปแล้วมันยิ่งโง่กว่าเก่าหลวงพ่ออ
0: าจจะมาไปดูหนังจีกงดูจะจบเลยดูหนังจีกงดูทั้งสองคืนสองวันดูเลยได้โอ้โหตอนจีกงชานเสื่อมเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะทำอะไรไม่ได้เลยพอมีชานโอ้โหอะไรก็ไม่อดไม่อยากเลยช่วยคนได้ทั้งประเทศเลยช่วยคนละงั้นถ้าไม่ทิ้งคนเลยคนโง่ไงต้องเก็บมาสอนจะเป็นกลายเป็นแม่ทัพเป็นอะไรเป็นใหญ่เป็นโตเลยโอ้ท่านไม่มีศัตรูเลยนะท่านไม่เป็นศัตรูใครท่านจะสอนคนพวกนี้เอาจะไอ้พวกนี้นะไอ้รากหญ้าน่ะไปเป็นถึงเจ้านายใหญ่โตได้ไอ้เจ้านายใหญ่โตนั่นไอ้ที่โกงกินนั่นก็เลวกว่ารากหญ้าอีก เออไอ้ที่หวังจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าเป็นนายเป็นจะเป็นเจ้าทุกอย่างกลายเป็นคนเนี่ยไม่มีที่อยู่เลยไอ้พวกที่งงๆเง่าๆเนี่ยท่านปลูกปั้นออกมาด้วยศีลธรรมของท่านเนี่ยกลายเป็นเจ้านายใหญ่โตหมดเลยแล้วสืบตระกูลไปดีหมดเลยแสดงว่าศีลธรรมนี่เปลี่ยนชีวิตคนได้ค คนไม่มีศีลธรรมก็เสื่อมลงเสื่อมจะไม่มีอะไรไม่มีแผ่นดินอยู่ไอ้คนที่เป็นเจ้าทรยศต่อพี่ชายตัวเองอะไปอยู่เหมือนรัสเซียแต่สุดท้ายไปตายที่รัสเซียไปหนาวตายไม่มีแผ่นดินอยู่เพราะความโลภตัวเดียวนี่จะมาเล่าของเขานะบอกว่าโอ้เขาติเตือนใจทำไมท่านจะกินเหล้าทำไมท่านกินหมาถ้ารู้ว่าคนเนี่ยมันต่ำน
1: ะ
0: ถ้าไปทำพระเรียบเรียบร้อยมันไม่เข้าห้าหรอกท่านหรอกซ่อนไม่ได้หรอกขนาดพระราชายังไปเที่ยวโศกไปหนีเลยไหมลูกเจ้ากันถ้ารู้ว่าโอ้คนพวกนี้มันต่ำกูก็ต้องไปเข้าคับเข้าบาร์ไปเจอคนพวกนี้ในนั้นหมดเลย
1: ไปเที่ยว
0: ไปเที่ยวซ่องโศกไปหนีก็ไปเจอเจ้าเจอลูกตามดันเธออยู่ในนั้นนะก็กลายว่าไอ้พระทำไมมานี่กลายว่าท่านทำให้เห็นว่าโลกีต้องเป็นอย่างนี้จะไปทำเรียบร้อยสอดบุญนี้ไม่ได้เพราะคนมันหมดยุคแล้วนะอย่างพุทธเจ้านั้นทำไปอีกระบบหนึ่งอ่ะสอนคนไอ้คนพวกนั้นมีบารมีมาเกิดพวกดอกบัวบนน้ำที่กองก็ไปสอนไอ้พวกบัวใต้น้ำขึ้นมาไอ้พวกดอกบัวใต้น้ำขึ้นมาแล้วก็สอนได้เยอะเลยแต่ต้องทำบ้าบ้าบอ
1: และหล
0: ว
1: งพ่อหนูก็คิดอยู่นะ อย่างธรรมดาถ้าที่ชมท่านเนี่ยท่านก็อยู่ในศีลใช่ไหมคะแล้วนี่ถ้าเกิดไปนั่งกินเหล้าจนเมาเลยอย่างนี้แ
0: บบไม่เมาถ้าไม่เมาถ้าไม่เมาถ้าไม่เมา
1: ถ้าไม่เมาเหรอ
0: ไม่เมา
1: ถ้าไปเยอะแยะไม่เมากินนั่งกินนะคะ
0: ไม่กินไม่เมาไม่เมาไม่เมาคือแกล้งเมา
2: ไปศึกษาเพื่อจะสอน
0: ธรรมะนี่ไม่เมาพอวันนั้นมาดูเจ้าไปดินจีนเนี่ยมากินกินกับจี้กงเมาจะตายเลยเมาพับเลยจี้กงไม่เมาเหล้านี่มันเหมือนน้ำท่านอยู่บ่ายพวกอภิญญาจะมาว่าไม่ใช่พระอรหันต์หรอกคิดว่าสมาบัติที่จะมาช่วยคนช่วยคนจัดไม่คนที่ทำให้โลกเดือดร้อนท่านทำให้โลกสงบแล้วให้เอาศีลธรรมไปด้วยนี่เราพูดถึงว่าคนเราเนี่ยทุกวันเนี่ยไม่เอาอะไรนะถ้าจะเอาแค่ลูกแค่หลานแค่บ้านก็เดือดไม่ได้เอาอะไรไปตายแล้วก็ไปเผาทิ้งหมดเลยให้ร้อยล้านพันล้านก็เผาทิ้งหมดเลยไม่ได้เอาทานไปเลยแม้เราสิแต่ถ้าเรานั่งดูธรรมะจริงๆเราคนไม่ได้เอาอะไรไปเลยประสบการณ์ชีวิตก็ได้แค่นี้แค่โลกมนุษย์เท่านั้นเองประสบการณ์ชีวิตก็ได้แค่โลกมนุษย์ตายแล้วตัวเองก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าประสบการณ์ทางธรรมะเนี่ยอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนะศีล5นั้นอยู่ในใจศีล8ในใจสมาธิอยู่ในใจฉะนั้นเมื่อเราตายแล้วช่วงระยะหนึ่งเนี่ยชีวิตหนึ่งที่เรามาประกอบศีลธรรมตรงนี้ที่จะเป็นดวงใจเราไปที่เป็นแสงสว่างปิดตัวไปเพราะนั้นเราต้องรีบทำเดี๋ยวไปคิดว่าโอ้ยรอให้ลูกหลานมาโตให้ลูกหลานมันไม่ช่วยอะไรเราได้หรอกตอนนี้ทำไงนะไม่มีเวลาเข้าวัดโยมก็ต้องทำงานไปด้วยเวลาทำงานต้องมีสติควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่าไปวุ่นวายใจอย่าไปหาเรื่องทะเลาะกับคนโน้นเอาคนโน้นมาใส่ใจคนนี้นะให้ปล่อยวางคนคนนั้นไปให้หมดมีกับเขาอย่างเดียวเขาพูดร้ายมาดีอย่างเดียวเพื่อเวลานี้เราจะได้เวลาที่เรามีชีวิตในการให้ตัวเองไม่งั้นเราต้องเสียเวลาไปทะเลาะกับคนพวกนี้เยอะตลอดชีวิตราชการเลยเนี่ยได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าเราต้องทำว่าให้เขาด่าไปให้เขาว่าไปให้เขาดินทาไปให้เขาเจริญแต่ตัวเราต้องเป็นตัวเราเพราะเวลามีน้อยเวลาตายมาเขาตัวเราเขารักเราทั้งนั้นเขาสงสารเราทั้งนั้นโยมด่ากันเมื่อวานเนี่ยด่ากันเมื่อวานเนี่ยจะเอาไปเงินตายแต่พอลุกขึ้นเนี่ยคนนี้ตายแล้วเขาด่าเราไหมไม่ด่าเลยนะเขากลับมาจุดธูปไหว้เรานะไหว้เรานะเออไอคนนึงกูจะด่ามึงให้ตายเนี่ยแช่งมึงให้ตายถ้ามึงตายรุ่งขึ้นเราไปจุดธูปขอขมาเขานะแต่เขาก็ตายเราอยากเขาตายใครเราก็เฮ้ยเรานี่มีกรรมเนาะไม่ได้ขอขมาก่อนเดี๋ยวตายเมื่อวานนี่กูทะเลาะกันเต็มที่เลยเงี้ยต้องไปจุดคุ้มขอขมาไหมและไอ้คนเมื่อวานหายไปไหนล่ะทำไมต้องทะเลาะกันล่ะคิดอย่างนี้ดีไหมดีไหมไม่ต้องทะเลาะใครเลยไม่มีศัตรูเลยวันนี้โยมฟังรู้เรื่องถ้าวันหน้าโยมก็ปฏิบัติโยมจะเข้าใจตัวเองวันนี้โยมฟังไม่รู้เรื่องวันหน้าโยมไม่ต้องมาฟังแล้วจบมันปิดปัญญาของโยมไปแล้วมืดมันปิดไปแล้ว ดังนั้นเรื่องธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านเหลือไว้ให้พวกเรานะเราไม่เอาหรอกธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านเหลือไว้ให้พวกเราเราไม่เอาก็อดแต่ข้างหน้าเราก็ต้องลำบากไปหาปัญญาใหม่ไม่ง่ายนะปัญหาไปหาปัญญาชั้นหน้าจะมีหรือไปหาความร่ำรวยชั้นหน้าจะมีหรือไปหาศีลชั้นหน้าจะมีหรือศีลชั้นหน้าเราจะได้ถือศีลหรือปัญญาชั้นหน้าเราจะมีอย่างนี้หรือชั้นนี้เรามีแล้วเราไม่เอาถ้าไม่เอาชั้นนี้ชั้นหน้าจะไปหวังไม่มีเราจะมาเกิดอย่างนี้หรือนี่เกิดอย่างนี้ถือว่าเป็นเสด็จแล้วนะฟังรู้เรื่องใช่ไหมตรงนี้ถือว่าชาติเนี่ยประเสริฐที่สุดเป็นชาติที่เจริญแล้วพระพุทธฟังธรรมะพุทธเจ้ารู้เรื่องแล้วถ้าพ้นไปแล้วชีวิตก็หมดเหมือนอย่างคนเราพอ60ไปแล้วเนี่ยเห็นตมานี่60ไปแล้วถ้าความจำไม่ดีเสร็จเลยใช่ไหมแล้วก็แต่นี้ถ้าไปตกอยู่ในความโลภล่ะก็อยากจะได้อย่างเดียวตกอยู่ในความพยาบาทก็คอยโกรธลูกโกรธหลานโกรธสามีอย่างเดียวโกรธภรรยาอย่างเดียวก็งุดหงิดแหละคนนี้กลายเป็นคนงุดหงิดไม่สงบพอโกรธพอพยาบาทมาจะก็เป็นคนงุดหงิดจนตายเลยใครทำอะไรไม่ถูกใจก็เอาเนี่ยกูก็เจออย่างนั้นกูก็เจออย่างนี้ไอ้นี่ก็เป็นอย่างนั้นนี่จิตจะมีความพยาบาทต่อสิ่งที่เราเคยกระทบมาจากบ้านกระทบมาจากคนที่ทำให้เราโกรธก็จะสะสมความโกรธนี้กลายเป็นว่าจิตนี้ไม่ผ่องใสเลยที่อายุมากเท่าไรก็ไม่ผ่องใสจะหาความสุขที่ไหนบรรดาชีวิตก็ไม่มีนะถึงจะมีเงินมีทองก็ไม่มีความสุขเพราะจิตมันไม่ผ่องใสจิตมันไม่เบิกบานคนที่จะเบิกบานได้คือให้ทานสมัยก่อนถึงใส่บาตรตอนเช้าใช่ไหมสมัยนี้ไม่มีเวลาแล้วตื่นแต่เช้ามืดไปทำงานรักษาศีลศีลเนี่ยทำให้คนเบิกบานสมาธินี่ทำให้คนเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าลึกซึ้งละเอียดอ่อนเชื่อกรรมเชื่อเวรเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อสวรรค์นรกนิพพานสมาธิเนี่ยจะเปิดประตูใจของทุกคนให้เข้าใจตัวเองถ้าเวลาตรงนี้มันหมดไปแล้วเนี่ยเราก็คงอดคงไม่ได้เจออะไรดีในใจเราใช่ไหมก็มีแต่รูปร่างลาภยศมีแต่เรื่องชาวบ้านอะไรมาเต็มหัวใจหมดตื่นขึ้นเช้ามาผมก็อยากจะรู้เรื่องเป็นไงบ้างเอาหนังสือพิมพ์มาอ่านเอาชมคนนั้นด่าคนนี้ฟังดูโทรทัศน์วิทยุก็เรื่องแต่ชีวิตเราไม่ได้อะไรเลยเอาแต่สิ่งข้างนอกมาใส่ใจปัญญาสติสมาธิก็ไม่เคยฝึกเลยดูแล้วก็ไม่เข้าใจธรรมะยิ่งจะไกลกันไปเรื่อยคนทีนี้ตัวก็ไกลวัดใจก็ไกลวัดยิ่งไกลใหญ่คนสมัยก่อนเนี่ยตัวเขาใกล้วัดใจเขาใกล้วัดตัวใกล้วัดแต่ใจเขาอยู่กับวัดใช่ไหมทีนี้ตัวใกล้วัดใจใกล้วัดแต่ตัวใกล้แต่ตัวใกล้ใช่ไหมแต่ใจนี่ห่างศีลธรรมไอ้คนอยู่ในวัดเนี่ยไปกินเหล้าในวัดเนี่ยก็เรียกห่างศีลธรรมไม่รู้จักวัดเลยทีนี้ถ้าทอดกฐินวัดป่าลงไปสิต้องไปตั้งวงไพ่ลงเล่ากินกันในวัดห้ามแล้วห้ามอีกก็ไม่เชื่อวันไหนไม่ให้กูกินกูก็ไม่ไปทำบุญ
1: แต่นี่ได้บุญมากกว่าหรือได้บาปมากกว่าม
0: ันบาปอยู่แล้วบาปตั้งแต่ไปแล้ว
1: ก็กลัวไม่เข้าไปในวัดแล้วค่ะหลวงพ่อชอบอาศัยวัดกินเหล้าหน่อยนึง
0: มันบาปตั้งอยู่ในบ้านแล้ว
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: อยู่บ้านก็กินทุกวันอยู่บ้านก็หาที่เล่น
1: แล
0: ้วตกนรกตั้งอยู่ในบ้านแล้ว
1: หนูก็นึกว่าเอาตัวเข้าไปในวัดแล้ว
0: ไอ้บ้านไอ้วัดนั้นมันหลายเท่าแล้วขาดทุนหลายเท่าแล้วทำไมนะไอ้คนพวกนี้มันทำตั้งแต่อยู่ในบ้านถ้าอยู่ในบ้านทำไม่ได้นอกวัดนอกบ้านก็ทำไม่ได้
1: หลวงพ่อคะหนูมีสงสัยอีกนิดนึงค่ะพักพวกกันเขาก็สติปัญญาเขาก็สูงเรียนจบเมืองนอกนะเจ้าคะเขาก็บอกว่าเขาชอบกินเหล้า
0: พวกโง่กันเนี่ย
1: ค่ะแต่พอเขากลับถึงบ้านเข้าเมาขนาดนี้เขาต้องนั่งสมาธิแล้วจะเกิดไหมคะหลวงพ่อ
0: มันก็ยังดีเนาะ
1: หนูยังสงสัยอยู่ตรงนี้นะคะหลวงพ่อ
0: สมาธิศาสนาไหนอะ
1: ศาสนาพุทธนี่แหละค่ะ
0: โอ้
1: เขาบอกเขาต้องนั่งสมา ธิทุกวันไม่ว่าไปกินเหล้ามาไปเล่นไพ่มากลับบ้านก็ต้องนั่งสมาธิทุกวันนะคะ
0: เออนี่ก็ยังดีนะมันก็ยังดีนะมันยังสมาธิล้างสมองตัวเองได
1: ้หรือไม่ยังสงสัย
0: ใช้ได้ใช้ได้ว่าคุยรู้เรื่อง

0: ยังดีกับไอ้พวกทิฏฐิสมาธิไอ้อย่างนี้ด็อกเตอร์อย่างมันหนึ่งเอาบาปครึ่งกับบุญครึ่งมันไม่ได้เอาบาปทั้งหมดแต่อย่างด็อกเตอร์บางคนเนี่ยกลับมาบ้านก็มาทะเลาะกับครอบครัวอีกมันทำให้ลูกจำหนี้ตีเตียนพ่อกูเป็นด็อกเตอร์แล้วปู่กูเป็นด็อกเตอร์เลยทำไมมันเมาอย่างนี้นะก็ยังไม่ดีก็เขาแสดงว่าเขามีคงจะไปอบรมสมาธิมาแต่ใจเนี่ยไอ้กิเลสสิ่งแวดล้อมมันเยอะไอ้สังคมมันเยอะไงสังคมมันเยอะไอ้คนดีมันมีน้อยแสดงที่สังคมเขานั้นไม่มีคนดีไม่มีคนธรรมะธรรมโมเลยมีแต่พวกด็อกเตอร์ชวนกินเหล้าเขาก็เลยต้องแยกตัวเขาอะโลกก็เอาธรรมก็เอากลับไปบ้านนี่ไม่มีใครชวนกินเหล้านี่ก็เลยนั่งสมาธิได้แสดงว่าเขาเป็นคนดีนะ
1: เขาหลับทุกวันพอเขานั่งเสร็จเขาก็หลับ
0: นั่งเขาเป็นคนดีแต่ถ้าสังคมนี้ถ้าเราไปเจอคนกินไม่กินเหล้านะสังคมก็จัดคอร์สสมาธิอะไรเนี่ยเขาสมาธิสบายเลยเพราะเขามีนิสัยอยู่แล้วแต่ว่าสังคมที่เขาคบน่ะมันดอกบัวใต้น้ำทั้งนั้นเลยเขาก็เลยปรับตัวเข้าสถานการณ์เพื่อไม่อยากให้เขาเนี่ยเสียสังคม
1: แล้วหนูสงสัยอีกข้อเนี่ยค่ะหนูมีข้อสงสัยเยอะเลยค่ะพอหลวงพ่อมาเนี่ยค่ะก็มีแม่ค้าคนนึงนะเขาก็60กว่าแล้วนะคะอาชีพของเขาคือจับหอยจับปูขายค่ะแล้วทีนี้เขาถึงข่าวจะตายเนี่ยนะคะเขาเจ็บหนักเนี่ยเขาก็ร้องหอยแล้วลูกหลานก็บอกป้าพระอรหังอรหังแกก็บอกว่าอรหอยอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นยังไงกับหลวงพ
0: ่อก็มันได้ไปแล้วก็อารมณ์พวกนี้จำอะไรก็จะเป็นนั้นก็จำมันไหนก็จะเป็นนั้นก็ตอนชีวิตเนี่ยต้องจำสิ่งที่ดี
1: เขานั้นขึ้นมาเลยอ่ะเขาก็บอกว่าลูกก็บอกพระอรหันต์พระอรหันต์ก็บอกไม่ใช
0: ่เรื่องนี้เห็นเขาพูดกันบ่อยแล้วนะ
1: ค่ะแต่นี่เรื่องจริงๆฟังจากลูกหลานจริงๆเลย
0: อะไรก็มีเยอะมีพวกอารหอยเยอะ
1: แปลกนะคะหลวงพ่อสงสัยว่าถ้ามาแบบนี้เนี่ยเขาจะไปสุคติหรือไปทุคติคะหลวงพ่อ
0: ก็นั่นแหละบอกเขาบอกทางเลยไงทางเดินไปอยู่ก็หอยเลยเนี่ยไม่เจอพระแล้วอ่ะพระไม่มารับแล้วอ่ะเขาคนที่จะตายจะที่ทำบุญจะมีมิตรดีจะละความเจ็บปวดได้พอจะตายความเจ็บปวดจะไม่มีแล้วก็จะไปเห็นภาพดีเห็นภาพดีเห็นพระเห็นเทวดาเห็นสิ่งที่ดีแล้วจะมีความสุขก่อนตาย
1: หลวงพ่อใช่ไหมอีกเรื่องนึงเจ้าค่ะหนูอยากจะให้ทุกคนทุกฟังที่นี่พี่ผู้ชายนะคะตอนที่เขาวันที่เขาก่อนที่จะสิ้นใจเนี่ยนะคะแล้วพี่ก็กับหนูก็ตกลงกันไว้ว่าถ้าว่าใครก่อนจะตายก่อนใครเนี่ยเราจะไปปลอบใจกันนะคะเพราะว่าพวกเราก็บอกไปปลอบใจกันคือว่าไปเน้นไปหาพระพุทธเจ้าไปเน้นกันไว้ว่าไปหาพระพุทธเจ้ากันให้นึกถึงคุณความดีนะคะหนูก็รักษาสัญญาพี่เขาไม่สบายถึงวันสุดท้ายหนูก็ไปหาที่โรงพยาบาลแล้วก็เสร็จแล้วพี่ก็เคยบอกว่าทำสังฆทานให้ด้วยนะก่อนตายนะคะพวกหนูก็รวบรวมเงินกันแล้วก็เงินของพี่เขาก็ด้วยตั้งใจบอกพี่อธิษฐานก่อนที่จะสิ้นลมนะคะแล้วก็ฝากน้องอีกคนไปทำสวดให้หนูเอาไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสร็จแล้วก็น้องก็ไปทำให้พอพระยับครับทางนี้ก็สิ้นใจพอดีค่ะแต่ทีนี้หนูก็บอกเขาว่าเรามีสัญญากันนะว่าไปฟังคนอื่นก็ไม่รู้หรอกมาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงแล้วพี่เขาก็มาคาดฝันเขาบอกว่าเขาอุ้มเครื่องสังฆทานซึ่งมีพระพุทธรูปจะเข้าสว่างเทวดามารับอุ้มขันเป็นไปได้ไหมคะเขาว่าขึ้นสวรรค์ไปเลยเขาขึ้นสวรรค์ไปจริงๆแบบนี้เป็นไปได้ไหมคะหลวงพ่อ
0: เขาบอกแล้วก็เราเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วไปก็พิจารณาเอาก็เขาฝันดีนี
1: ่ก็สัญญากันไว้ก็มีอะไรจะมาเล่าสู่กันฟังว่าคนไหนนั่นคือว่าไอ้สิ่งที่เราทำนี่มันถูกหรือมันผิด
0: ก็นั่นเองพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วไงตอนได้ดับจิตแค่นึกถึงบุญที่ทำไว
1: ้
0: แต่ว่าจะนึกได้หรือไม่ได้นั้นอยู่ที่การสะสมบุญบ่อยๆทำจนชำนาญเพราะฉะนั้นคนเราที่จะเอาสิ่งนี้ไปได้ต้องสะสมให้ชำนาญอันนั้นเขาชำนาญแล้วเขาทำได้
1: ชำนาญก็อยู่ในศีลแปดตลอดใช่ไหมคะ
0: ก็ถูกต้องเลยตอนนี้ว่าคนเรานะเราคุยอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครจะทำอย่างนี้เวลาจะตายก็ไม่มีใครจะทำอย่างนี้ ล้วจะได้ทำทันหรือเปล่าก็ไม่รู้
2: ต้องร
0: ี
2: บกันค่ะฟังแล้วต้องรีบแล้วค
0: ่
2: ะ
0: ก็ถ้าเกียมไทยมันยังมีได้มันก็ได
2: ้สถานะของ
0: หลวงพ่อแต่ตัวนิวรณ์มันเยอะน
1: ะ
0: ตัวครอบครัวมันตัวนิวรณ
1: ์
0: งานเงินทองครอบครัวลูกหลานสิ่งแวดล้อมในนิวรณ์ที่ให้เราทำตรงนี้ไม่สะดวก
2: แต่เช่น
0: หลว
2: งพ่อ
0: ฉันไม่ได้ใช่ไหมใช่อันนี้สังคมคนทุกวันเนี่ยยิ่งมองไม่ออกใหญ่ยิ่งมองเห็นว่าคนมาธรรมะธรรมโมนี่เหมือนพวกเหลือสังคมไม่เอาแล้วเราก็เลยเอ๊ะยังไงก็พยายามจะดันเข้าสังคมไม่ได
1: ้
0: กลัวเขาจะหาเศษสังคมแต่ที่จริงแล้วสังคมนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นสังคมแปลว่าสังฆะสังฆะแปลว่าเป็นผู้หลุดจากอบายมุขหลุดจากอาเวจีหลุดจากสังฆะนี่เป็นหมู่ที่หลุดจากไอ้ความอบายที่มันทำให้ตัวเองตกต่ำมันเป็นตัวช่วยพยุงให้มันไปสู่ที่ดีฉะนั้นสังคมเนี่ยมันเป็นสังคมที่ดีแต่คนเราสังคมคำว่าสังคมมันมาใช้ในทางผิดหมดทีนี้สังคมมันต้องแยกกันใช่ไหมสังคมพวกที่ไปสวรรค์นิพพานพวกหนึ่งไอ้สังคมพวกจะไปนรกพวกหนึ่งไอ้สังคมต้องมีหลายพวกนะพวกเลวก็มีพวกดีก็มีพวกเข้าสังคมไม่เมาก็มีเข้าสังคมเมาก็มีดังนั้นจะไปคิดว่าสังคมเนี้ยคนเข้าไม่ได้คือคนไม่ดีไม่ใช่สังคมนี้ต้องแยกแยะว่าสังคมมีสิ้นหรือไม่มีสิ้นสังคมมีธรรมหรือไม่มีธรรมถ้าสังคมมีสิ้นมีธรรมนั่นถือว่าเข้าไปแล้วก็ไปดีถ้าสังคมที่ปราศจากสิ้นธรรมไปแล้วก็เสื่อมก็ไปไม่ดีอันนี้เราก็ต้องเข้าใจสังคมนะไม่งั้นคนจะโดนไอ้คำว่าสังคมเนี้ยสมมติได้กลัวหมดเลย เราไม่กลัวทำดีไม่ต้องกลัวใครไม่ต้องกลัวใครว่าไม่ต้องกลัวใครนินทาพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านออกบวชสังคมไม่ยอมรับเลยแต่พระพุทธเจ้าก็ทำให้สังคมของศาสนาพุทธเกิดสง่างามจนทุกวันนี้โลกสังคมพระพุทธเจ้าคนรับทั่วโลกแหละศาสนาคริสต์นี่ยอมรับพระพุทธเจ้าเรานะแต่กลัวนะกลัวคนพวกนั้นจะมาฝังจะมาอ่านพระไตรปิฎกจบกลัวบาทหลวงกลัวมิชชันนารีมาอ่านพระไตรปิฎกไม่ให้อ่านแล้วอ่านแล้วบาปเดี๋ยวบอกเขาจึงทำไมเขากลัวพุทธศาสนามากเรียนศาสนาอื่นแล้วจะตกนรกแต่จริงๆหารู้ไหมว่าถ้าอ่านพุทธศาสนาจบมันจะไปสวรรค์เลยล่ะเขาก็เลยเขาจะมีคนของเขาได้ยังไงในเมื่อปล่อยทุกคนมาอ่านศาสนาพุทธมันก็จบเท่านั้นเองอย่างศาสนาอิสลามเขากลัวนะทำบุญกับศาสนาอื่นบาปไม่ได้บุญห้ามเข้าโบสถ์ห้ามเข้าวัดอะไรเงี้ยเขารู้ไหมว่าถ้าเกิดคนไหนเข้าวัดไปเนี่ยไม่ได้กลับไปแล้ว
1: ไม่ได้กลับแล้วค่ะ
0: เพราะว่าเข้าไปแล้วนี่มันจะสร้างซึ้งในคำสอนพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรงมีวิธีการสอนทุกรูปแบบเลยทำให้คนนี้ละตัวตนละทิฏฐิมนะละความเห็นผิดได้หมดเลยเพราะคำสอนพระองค์นั้นฉลาดและไม่ได้หวังให้คนทะเลาะเบาแหวงกันนั้นจึงว่ามันดำกับขาวคำสอนพระเจ้าเนี่ยขาวเลยนะมีแต่ขาวสะอาดเลยฉะนั้นพุทธศาสนาเราจึงว่าทุกศาสนากลัวเลยถ้าเข้ามาเมื่อไรก็เหมือนน้ำแหละไอ้พวกนั้นมันพวกตัวเปื้อนกลัวน้ำใช่ไหมมันจะไปอาบน้ำนะน้ำนี่ไม่ได้อาบเราเกลี้ยงเลยนะไอ้ตัวกระปุกมันกลัวไงเหมือนไอ้เชื้อโรคกลัวยาเนี่ยใช่ไหมดังนั้นเรียกว่าพุทธศาสนาเนี่ยเหมือนน้ำหรือเหมือนยาคมใครเข้ามาแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยแต่เราไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงนี่เราเป็นชาวพุทธไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปในทางที่ดีดิอย่างนี้จะหายากินอย่างเดียวไม่ได้ต้องหาภาวนาเยอะๆบุญมันทำให้หายโรคนะที่ไม่หมอกินยาอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำบุญนะกินยามากทำบุญให้มากแล้วมันจะหายโรคนะนี่บางคนเนี่ยกูจะต้องกี่หายโรคก่อนกูจะต้องหายโรคก่อนถึงจะเข้าวัดไม่ใช่มันโรคกรรมโรคกรรมมันต้องกินบุญกินบุญเก่าหมดแล้วมันเลยเกิดโรคเข้าใจไหมมันตามมาชาตินี้มาเอา จะเอาเราไปอีกจะกินเนื้อเราไปอีกกินเลือดอะไรมันต้องเอาบุญไปกินต้องทำบุญให้มากเราจะคนโรคตัวนี้คนเราเชื่อแต่แค่หมอยาอย่างเดียวไม่เชื่อว่ารักษาตัวเองด้วยบุญถ้ารักษาด้วยบุญมันจะหายนะ
1: หาย
0: ต้องทำจิตทำใจให้มีสมาธิคนเรามันเรื่องของกรรมเรื่องของบุญเก่ากรรมเก่าโลกคนนี้มันกรรมเก่าบุญถ้าบุญมันหมดเวรหมดกรรมนะมันไม่เป็นโลกอ่ะมันจะไม่เป็นโลกนี้เลยอันนี้ต้องมาใช้กรรมต้องเชื่อมั่นในทางพุทธศาสนาถึงจะแก้โลกได้บางคนจะไปหาหมออย่างเดียวหมอก็ตายหมอก็ขี้โรคหมอต้องขี้โรคทุกคนเนี่ยหมอคนไหนไม่ขี้โรคบอกมาสิหมอพยาบาลขี้โรคกันเนี่ยไอยาทุกอย่างที่กินกินตายหมดทุกคนเนี่ยน้ำเกลือทุกคอให้ตายหมดทุกคนเนี่ยเชื่อไหมน้ำเกลือเนี่ยบางคนบอกโอ้ไม่มีแรงพอไปให้เกลือฟื้นกลับบ้านพออยู่ไปแล้วก็อมมาป่วยไปให้น้ำเกลืออีกไปสุดตายขาดน้ำเกลือเลยก็มันจะตายอ่ะน้ำเกลือยังตายเลยเนี่ยใช่ไหมรอดไหมไม่รอดมันรอดทีแรกอ่ะมันรอดแล้วเข้าตายขาดน้ำเกลือเลยเนี่ยเอาคนนี้ไม่มีเลือดให้เลือดไปโอ้ยฟื้นกลับไปบ้านแข็งแรงลงเลยกูไม่ต้องเลยคนนี้กูแข็งแรงแล้วหมดเลือดไปให้ใหม่ทำไปทำไมให้เลือดตายก็มันให้ไม่ได้แล้วไม่ได้เอาบุญไปดังนั้นวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องเอาธรรมศาสตร์เข้าไปเอาวิทยาศาสตร์อย่างเดียวแก้โรคไม่ได้แก้ไม่ได้โรคไม่เจริญไม่ได้เจริญแต่วัตถุทั้งนั้นแหละเอาแต่รูปวัตถุมันไม่เจริญสะดวกสบายโอ้ถ้าคนรู้เรื่องศาสนาเนี่ยว่าชีวิตคนเราอยู่ไม่ได้เนี่ยใช่ไหมรู้ชีวิตเราเนี่ยไม่มั่นคงไม่ถาวรไม่มีแก่นสารพึ่งไม่ได้อายุเรานี่พึ่งไม่ได้ทำไงได้ร่างกายนี่พึ่งไม่ได้รักษาไปมันก็ไม่เอากับเราอะหมอช่วยไม่ได้ยาช่วยไม่ได้จริงๆแล้วมันช่วยไม่ได้ตลอดชีวิตมันจะเมื่อรู้ว่าทางนี้ก็ทางนั้นก็ต้องหายาธรรมโอสถทางนั่งสมาธิสวดมนต์ถือโพธิ์สถสวดมนต์เดินจงกรมทำใจเลยเอาละวันนี้ไม่ตายวันหน้าก็ต้องตายเพราะเวลามันตายนะโอ้โหมาบอกดูร่างตัวเองโถกูห่วงมันถ้าตายเลยมันไม่มีอะไรดีเลยกูให้ไปเข้าอีกไหมกูก็ไม่เอาหรอกโอ้ยกูไปดีกว่ามันสนุกโอ้โหแหมเพื่อนใหม่ดีกว่านี้อีกรอทั้งนั้นเลยสวยๆงั้นเลยโอ้ยที่ไหนนี่มันซากเน่านี่ว่าใช่ไหมเนี่ยมันไม่รู้หรอกตรงนี้พูดไปก็มนุษย์ไม่รู้เทวดาก็รู้ต้องเข้าใจคนเราไม่ใช่เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองเป็นไม่ได้อาศัยชีวิตอยู่อาศัยบุญกรรมอยู่เมื่อหมดชีวิตแล้วไม่ใช่ของเราเหมือนยังแฟนโดมใช่ไหมไม่มีแล้วไม่ใช่ชีวิตเขาแล้วชีวิตมายกไว้ให้ลูกให้เมียแล้วเราชาวพุทธศาสนานี่ยิ่งใหญ่กว้างขวางลึกซึ้งทำไมเราไม่เอามาศึกษากันเลยเหมือนคนไม่รู้เรื่องเลยทุกวันเนี่ยชาวบ้านเนี่ยมันไม่รู้เรื่องเลยสู้อิสลามสู้คิดกันไม่ได้โอ้โหขอละหมาดยกใหญ่เขาจะเอาให้ถึงพระเจ้าไว้ได้แต่พระเจ้าก็ถึงไม่ถึงเขาก็ทำจังเลยแต่ถ้าคนไทยเราลงนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาทำในอิสลามทุกคนฉลาดหมดเลย
1: ท
0: ุกคนฉลาดหมดเลยนะข้าราชการเนี่ยจะไม่มีโกงกินเลยนะไอ้บ้านเมืองวุ่นวายจะจบเลยนะไอ้ที่คอรัปชันอะไรธรรมดาเนี่ยจะจบเลยทำแค่อย่างอิสลามทำนั่นแหละตกเลยนะนั่งสมาธิวันเราสักสองครั้งนั่นแหละเอ้าทักษิณก็ดีใครก็ดีมานั่งกันนะถ้าทำอย่างนี้นะรับรองประเทศไทยจะดูอันนี้ปล่อยกิเลสเขาครอบงำหมดจะได้อะไรใช่ไหมตัวตนทั้งนั้นเลยนะจะเอาชนะกันนะชนะอะไรทะเลาะกันไปทะเลาะมาเพราะก็อยู่ในโรงก็ต้องไปขอขมาไปนะมีสิฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลพอกันตายมีไหมมีฝ่ายค้านมีฝ่ายรัฐบาลไหม ้องไม่เผาศพกันนะไปขอขมาขมานะอย่างในหลวงท่านไม่ถือใครไหมมึงจะมาไงกูก็พระราชทานให้หมดเลยพระราชทานเปิดให้เผาหมดเลยเป็นราชการนำขอพระราชทานนะเออจะไม่ต้องไปขอขมาใครหรอกท่านพระราชทานเลยเพราะท่านไม่ได้เป็นศัตรูใครพวกเรานี่มีพวกโน้นพวกนี้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่เวลาจะตายต้องไปตัดทุกข้อขมาเนี่ยแม้แต่พวกเมียเป็นศัตรูกัน
1: แล้วไปขอขมาแล้วมันจะคนตายก็จะให้อโหสิไหมคะหลวงพ่อ
0: ก็นี่มันหลงไง
1: ท่านเดี๋ยวนี้ยังสงสัยอยู่ไปไปไหว้ศพไปขอขมาม
0: ันหลงแกมโง่ไงก็เลยโบราณแล้วไอ้โง่แกมยิงฉลาดแกมโกงไงแต่คนทำคนมีธรรมะมันไม่โง่หรอกเพราะมันรู้แล้วว่าเราไม่มีเราพวกเดียวกันเราพุทธศาสนาเดียวกันเรามีตาไข่อย่างเดียวเราจะไม่ทะเลาะกันไม่เอาแพ้ชนะกันอะไรไอเดียอะไรที่ดีๆเราก็จะให้กันให้เหมือนแม่ให้ลูกพ่อให้ลูกไม่เป็นศัตรูกับใครความรักมันอยู่เหนือโลกอยู่เหนือการเมืองอยู่เหนือธุรกิจทุกอย่างใช่ไหมมันไม่มีการเอารัดเอาเปรียบเลยความรักที่มีต่อกันเนี่ยผมสั่งมันนี่มันความรักมันไม่มีวงจรของธรรมะเนี่ยเป็นวงจรที่ให้กันวงจรของพวกที่มีโรคกดหลงเนี่ยเป็นวงจรที่ไม่ให้ใครเป็นของพวกกูเป็นของกูเป็นวงจรของพวกนี้ที่จะครองอำนาจเพื่อตัวเองฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าวงจรใครถ้ามันตกอยู่ในอำนาจของกิเลสเนี่ยมันจะไม่ยอมกันจะเอาแพ้ชนะเอาจับผิดจับถูกกันฉะนั้นมนุษย์ทุกวันเนี่ยก็พยายามแสวงหาสิ่งที่ถูกต้องกันและกันไอ้สิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็จะไปทำแล้วก็พยายามคบคนดีเป็นมิตรเพราะโลกนี้มันต้องอาศัยคนดีอาศัยความดีอาศัยศีลธรรมถ้าคนไหนไม่มีศีลธรรมแล้วก็ออกห่างไปแต่ที่พี่น้องกันก็ไม่คุยกันคุยก็คุยกันนิดหน่อยเพราะคุยก็ไม่รู้เรื่องพี่น้องก็เหมือนไม่ใช่พี่น้องผัวเมียก็ไม่ใช่ผัวเมียลูกก็เหมือนไม่ใช่ลูกเพราะศีลธรรมมันแยกความรู้สึกกันดังนั้นศีลธรรมเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เข้ากันได้ตลอดน้ำกับน้ำมันเข้ากันได
2: ้
0: เข้าใจคนเข้าใจเนี่ยมันก็ดอกบัวที่จะพ้นน้ำหรือก็ดอกบัวที่พ้นน้ำสุติเจ้าท่านเหลือศาสนาไว้เนี่ย 2-5,000 ปีเนี่ยแสดง 5,000 ปีเนี่ยมีคนที่เข้าใจธรรมะสุติเจ้าไม่ใช่คนโง่ทั้งหมดไม่ใช่คนหลงทั้งหมดแต่ท่านก็บัญญัติไว้ว่ากล่าวว่าดอกบัวมันต้องมีทั้ง4จำพวกบางคนจึงมีที่ฟังธรรมท่านไม่รู้เรื่องก็มีพวกเราสุดท้ายคือปทะปรมะผู้หนาแน่นที่ดอกบัวจมน้ำคนนี้คือเจ้าก็ถือว่าก็ยังเป็นดอกบัวอาจจะไม่งอกอาจจะเป็นเหยื่อเต่าปลาแต่พวกที่พ้นน้ำไปแล้วพวกที่จะพ้นต่อไปนี่ก็ถือว่าเป็นดอกบัวที่พระเจ้าเลือกไว้ให้นิสัยนี้มีกับทุกคนพวกถึงชิ้น5ชิ้น8พวกปฏิบัติธรรมนี่พวกนี้เป็นดอกบัวที่งามที่ไม่เป็นเหยื่อเต่าปลาที่กว่างก็รู้เรื่องอาจจะมาเราถ้าเราไปดูในทีวีเช่นเราโอ้โหในทีวีนี่มันสอนให้ลงหมดเลยนะสอนให้รู้ก็มีสอนให้ลงเลยไอ้สอนให้รู้นู้นตีสี่พระออกมาเทศแล้วพอสว่างเป็นอะไรหมดแล้วใช่ไหมไม่มีนะใครตื่นมาตีสี่ก็ได้ดูฟังอิสลามได้ฟังคิดได้ฟังพุทธได้ตีสี่แต่พอสว่างมีแต่โลกีหมดเลยพวกเมฆหมอกบังพระจันทร์เลยยิ่งงมงายใหญ่เลยฉะนั้นถ้าเรามีคนที่มีศรัทธาแล้วก็มาทำโทรทัศน์สีขาวเป็นทางเลือกมีธรรมะทั้งวันเนี่ยจะได้สร้างอานิสงส์ธรรมทานังชินาติการให้ทานธรรมะในโทรทัศน์ด้วยวิญญาณชนะทุกอย่างเลยจะเป็นการเผยแพร่ทำให้คนที่ไม่อยากดูไอ้ทีวีที่น้ำเน่านะ ดูยุจีว่าเออพระนั่งสมาธิยังไงวันนี้สงบไงเดิน

0: ให้เราไปรู้ก่อนใช่ไหมเบญจพระแก้วที่เมืองจีนละหมาดอ่ะพ่อไม่ไปไหว้พระแก้วพระธาตุที่เมืองจีนบอกเราเป็นคนสร้างพระพุทธรูปไปถวายที่วัดพระแก้วที่เมืองจีนแล้วตมาก็ไปประชุมที่เมืองจีนแล้วก็ไปเยี่ยมพระแก้วไปเยี่ยมพุทธรูปตมาที่อยู่พระแก้วนั้นพอมาที่แบบไม่ไปไหว้หรอกไปมาแล้วก็ไปไงก็ไปไหว้ที่เดิมมาแล้วเราก็เหมือนมีโชคดีน
1: ะ
0: ตอนเมืองจีนเปิดใหม่ๆมีเจ้าเมืองที่เขาโดนยึดเมืองจะจ้องปัญญาแล้วอ่ะเขาก็มาวัดเรามาขอพุทธรูปให้เราไปช่วยเผยแพร่เราก็ส่งพุทธรูปไปก่อนเอาไปไว้ที่คุนหมิงบ้างเอาไปไว้ที่เมืองจีนบ้างพุทธรูปน้ำตักสัก60นิ้วได้ใหญ่ขึ้นจะบินไปให้แล้วพอเราไปเที่ยว2ครั้งไปครั้งแรกไปไปชุมวัฒนธรรมครั้งที่2พาโยมไปเที่ยวไอ้ทิเบตเปิดใหม่ก็เลยพาโยมไปเที่ยววัดพระเกี้ยวแก้วอยู่ในค่ายทหารเหมือนเขาเอาไปไหว้พระแก้วเขาเปิดให้ดูเลยแล้วก็ไปดูพุทธรูปเราที่ไปถวายต้อง10กว่าปี10ร่วม20ปีเขาจึงได้เอาพระเกี้ยวแก้วมาเนี่ยก็บอกเราไปมาแล้ว
1: น้อง
0: เ
1: ขาอย
0: ู่
1: บางกะปิค่ะเขาไม่ได้มาจ
0: ังเราก็เลยว่าอ้าวพวกฉันไปไหว้มาแล้วพระเกี้ยวแก้วไปจนถึงวัดเลยคนพวกนี้เขาไปที่หลังแล้วหมด
2: แล้วก็เอาคืนนะครับที่หลวงพ่อมาเนี่ย
0: นะเขาเข้ามาที่พุทธมณฑลนะ
1: ที่วัดอ่ะ
0: ตอนนี้ไม่เอาคืนไม่เอาคืนเอาคืนก็ไม่ให้หรอกลงทุนเดียวไม่ให้หรอก
2: ช้างเชื่อไม่แห่
0: เขาจะเอาไปทำไมล่ะเราก็มาไหว้กันมากกับบ้านเขาอีกบ้านเขาทุกปีเขาจะไหว้ทิ้งนะแต่เรานี่ไหว้ทุกวัน
1: ก็สวดเนี่ยฟังทุกวันอ่ะ
0: ก็คนไทยก็มีเยอะนะพระธาตุนะโยมจริงเสด็จมาแล้วนะบรมสารีริกธาตุเสด็จมาเมืองไทยเยอะเลยโยมมาทั้งหมดแหละมาเองบ้างเป็นทางการบ้างเสด็จมาเองบ้างเนี่ยมาหมดแล้วที่อินเดียไม่มีใครไหว
1: ้
0: ก็มาที่เนี้ยมาอยู่เมืองไทยเนี้ยตอนนี้ถ้ามาเองคนก็ไม่ค่อยหันเห็นอัศจรรย์แต่จริงๆก็อัศจรรย์นะเทวดาก็มาให้แต่ที่เราไปเชิญมาเนี่ยคนก็เป็นทางการคนก็เอาเป็นสิ่งที่สำคัญเลยแต่ที่จริงแล้วมาเองนานแล้วคนนั่งสมาธินี่มาเมื่อก่อนโยมแม่ก็นั่งมาเรื่อยมาเทวดาพามาเอามาให้กับคนที่กราบไหว้ของปาฏิหาริย์บรมศาลีริกธาตุเนี่ยเผาก็ไม่ไหม้นะไม่จะใครจะไปจุ่มเพลิงจะไปเผาจะไปขุดจะไปฝังจะไปทิ้งที่ไหนก็ยังเป็นบรมสารีริกธาตุต้องรอพระพุทธเจ้าถึง 5,000 ปีเลยพระพุทธเจ้ามาที่ท่านอธิษฐานนะบรมสารีริกธาตุจะมารวมกันวันสุดท้ายของศาสนาแล้วก็จะมาปรากฏตัวเป็นองค์พุทธเจ้าเนี่ยถึง7วัน7คืนสว่างสวยเทวดาทั้งหลายมาฟังธรรมจะบรรลุธรรมกันหมดเลยแล้วก็จะเกิดเตโชธาตุธาตุทิพย์เนี่ยไม่อันตรธานหายไปเมื่อนั้นน่ะบรมสารีริกธาตุจึงจะนิพพานเป็นนิพพานธาตุอีกห้าอีก2,000ปีจึงจะสูญหายจึงจะนิพพานธาตุตอนนี้ใครทำลายไม่ได้
1: ที่บ้านหรือพ่อเพื่อน
0: เรายังไม่ตายจิตมันไม่ตายมันตายแต่ตัวถ้าเป็นเทวดาก็ไปคอยดูทัน
1: แต่ก็พี่
0: จะตั้งอยู่ในจิน5จิน8ได้ได้เจอได้ไปชมพระพุทธเจ้านิพพานธาตุแค่ศีล5ศีล8ต่ออยู่ได้เลยอย่าไปผิดศีล5กันละกันเดี๋ยวไปลงนรกนาน
2: แล้วคิดว่าจะจริงไหมว่ามาพ้น 5,000 ปีไปแล้วเนี่ยจะมีพระศาสดาองค
0: ์ไม่มายังไม่มาจะมีแต่กุลยุปมักกะสันยีรบราฆ่าฟันกันไปจนไขอายุไปจนโน่นเนี่ยจาก100ปีไปถึง10ปีตายนั่นแล้วจึงจะไขขึ้นเป็นแสนปีกดปีจึงจะเป็นหลายๆปีจึงจะกลับมาเหลือ 40,000 ปีภาษีแย่แม่ใจจะเกิดโลกเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วโรคใบนี้ตับหน้าพื้นอากาศก็เปลี่ยนหมดด้วยกว่าก
1: ล
0: ับนี่ประมาณกลับนี่นักหมายโรคมีจะ

0: ห้องนี้จะต้องสูงไปถึง16กิโลห้องนี้จะสูงไปจนฝนนี่จะตก15วันตกทีอากาศจะเย็นพอดีองศาคงจะดีขึ้นในยุคนั้นจะมีแต่คนมีบุญไปเกิด
1: รอสมเด็จพระศรี
0: เขาจะปรับและพื้นดินน่าจะเป็นงดงามเป็นเพชรนิลจินดาไม่ต้องไปหาเพชรนิลจินดานี่เต็มไปหมดทางเดินเนี่ยเป็นเพชรนิลจินดาเลยไม่ต้องไปขุดแล้วทองคำพวกอะไรเนี่ยจะมาได้บุญหมดเลยเสื้อผ้าอันนั้นเป็นโลกถึงของยุคพระศรียไม่ใจแต่ถ้าคนที่มีสร้างบารมีไปจะไปเกิดทัน
1: เหลือเวลาเหลือน้อยกว่าจะเกิดไม่ทัน
0: มาบวกไม่ได้บวกไม่ได้ห้ามบวกไม่คือเลขเราคิดไม่ได้คำนวณไม่ได้คำนวณอย่างนี้ได้ขุดบ่อลึกไป40-40เมตรลึก40เมตรยาว40เมตรสี่เหลี่ยม40เมตรแปลว่า20วาลึก20วากว้าง20วา100ปีเนี่ยมนุษย์อมเรนบุรุษอมเมล็ดพันประกาศมาทิ้ง1เมตรแล้วเต็มเมื่อไหร่ถึงเรียกว่ากลับ1นั่นภาษียะมันใจจริงๆมาเกิด
1: อ่ะมือก็บอกว่าผิดไม่ต้องนับนับไม่ถ้วนนับไม่ถ้วน
0: เราพวกเรานี่มันเป็นเกิดตายมาเยอะเกิดตายมาเยอะก็จะต้องนิพพานเมื่อไหร่จึงจะหมดการเกิดการตายยังต้องเกิดต่อไป
1: หลวงพ่อช่วยชี้แนะว่าทำยังไงที่ว่าเราจะส่งอารมณ์ให้อยู่ในที่มันจะไม่ต้องคิดวอกแวกไปถึงแต่ไอ้เรื่องอยากมั้งใช่ไหมหลวงพ่อหลวงพ่อรู้อะไรแล้วเอาที่หลวงพ่อสอนนี่แหละ
0: ก็เราก็ต้องดับความอยากที่เราจะทุรนทุรายให้เหลืออยู่ในแก่นของตัวเราเอาพี่ออกไปไอ้ตัวโลภโกรธหลงอะไรวุ่นวายใจอะไรเข้าออกไปไอ้ไร้สาระต่างๆบางอย่างฟุ่มเฟ้ออะไรเงี้ยก็เอาเหลือแค่ศีล5ศีล8ที่เราจะมีอยู่ในตัวเราศีล5ไม่ได้ก็ศีล8ไม่ได้ก็เอาศีล5ถ้าเผื่อว่าศีล8ได้อุโบสถสักวันนึงก็ยังดีเดือนนึงสักครั้ง2ครั้งไงหรือ7วันครั้งนึงถ้ามีอันนี้มันจะเป็นการทําให้จิตของเราเนี่ยไม่ค่อยวุ่นวายมันจะมีกรอบของตัวเอง
1: ของหนูเนี่ยตั้งใจภาวนาวันนี้นะเราจะไม่ทำอะไรเราจะสวดมนต์เราจะตั้งใจ
0: เดี๋ยวไปตั้งใจมาก
1: พี่สงสัยจะตั้งใจมากเกินไปแต่เดี๋ยวมันแวบประหลาดจะไปถึงตรงโน้นแวบไปตรงนี้ค่ะหลวงพ่อเอาอะไรดักมันคะ
0: อ๋อไม่ดักปล่อยมัน
1: ปล่อยให้มันไป
0: จะให้มันไปแต่ตัวไม่ไปกับมัน
1: ตัวไม่ไปค่ะแต่ใจมัน
0: อ๋อไม่ไปไรช่างมันใจมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ย
1: ค่ะ
0: ใจมันไม่มีขอบเขตอยู่แล้วแต่ให้มีสติอยู่ในกรอบของศีล5ศีล8ใช้ได้ถือว่าเราเป็นคนมีศีลก็ใช้ได้
1: หนูอยากให้ม
0: ัน
1: ด
0: ีกว่านี้สักโอ้อย่าไปอยากมันได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเหมือนเงินเดือนเนี่ยบอกฉันทำเงินเดือนนึงฉันอยากได้มากมันไม่ใช่ฐานะเราต้องได้เงินเดือนอย่างนี้ถึงจะคิดได้ไม่ใช่ไปคิดเขาได้ 50,000 ฉันจะเอา 50,000 ไม่ใช่แต่ฉัน 20,000 แต่ก็ 25,000 ก็พอแล้วเงี้ยเราเอาแค่นี้ถ้าได้ 50,000 ก็เอา 50,000 ไม่ใช่โอ้โหฉันจะต้องเอาเป็นแสนเราต้องพอใจชีวิตของเราที่ทำได้ความคิดคนเราเนี่ยมันโลดแล่นของมันอย่างนั้นเนี่ยแต่เรารู้มันนะเข้ามันจะไม่เคยไปเองพอเรารู้มันเข้าขมันจะหยุดนี่มึงคิดอยู่อย่างนี้เองเหรออย่างเงี้ยเราก็รู้อ๋อนี่คิดอย่างนี้เหรอของเก่ามาคิดใหม่เราก็ต้องรู้มันว่านี่คำเก่าคิดใหม่
1: แล้วเวลาที่หลวงพ่อกำหนดนะเจ้าคะรอให้มันไปซะก่อนแล้วมาคิดตามมันหรือว่าดับก่อนที่มันจะเกิดค่ะหลวงพ่อ
0: ไม่ต้องไปดับมัน
1: แต่ไอ้ที
0: ่
1: ม
0: ัน
1: เป็นไปแล้วน
0: ี่
1: เราก็
0: พอว่ามีสติของเรามีสติเราว่าเราคิดอะไรอยู่ตรงนี้เรารู้อยู่ตรงนี้มันก็รู้อยู่ตรงนี้แต่พอมันคิดอะไรเราก็รู้อยู่ตรงนี้มันก็หายเองไม่ต้องไปแก้มัน
1: ไม่ต
0: ้
1: องแก้นะคะ
0: ไม่แก้มันเกิดที่ไหนดับที่นั่น
1: เรียกมันกลับไหมคะ
0: ไม่ต้องเรียก
1: ปล่อยมันไปแล้วเดี๋ยว
0: ก็ดูก็มันอยู่ตรงนี้ไงอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวปัญหาหนูมีปัญหาตัวใหญ่สุดต้อง
0: โยมจะไปทุกเวลากินข้าวยอมเคี้ยวไปเถอะหลวงพ่อเอ๊ะข้าวูจะไปอยู่ตรงไหนวะกระเพาะอย่าไปทุกมันมันก็ลงไปตรงนั้นแหละใช่ไหมกี่ทีก็ไปลงตรงนั้นแหละเอ๊ะกูกินข้าวมันจะลงไปกระเพาะเยอะกระเพาะขี้วะเนี่ยคือไส้น้อยไส้ใหญ่มันหน้าที่ของมันจะต้องไหลไปตรงนั้นนะแต่มันไม่ผิดประเภทหรอกมันก็ไหลลงไปอยู่ในกระเพาะน้ำหน้าที่ของกระเพาะมันก็ทำงานมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะมันเป็นไปตามหน้าที่เขาฉะนั้นถือว่า แล้วข้าวนี่ไม่ใช่มันเป็นข้าวนะมันก็เป็นเสลดเป็นน้ำลายเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นน้ำดีขายข้อเป็นผมมันแค่มันเป็นมันหมดเลยแต่เราคิดแค่อย่างเดียวว่ามันเป็นกระเพาะแต่จริงเนี่ยมันเป็นไปหมดเลยไอ้ความคิดเหมือนกันเราคิดว่ามันไปตรงนี้ฉันไม่อยากให้มันไปไม่ใช่อีกความคิดของเรามันไม่อยากให้ไปแต่บางทีเราอยากไอ้ที่เราชอบบอกเออกูอยากคิดตรงนี้ทำไมอยากให้ไปแล้วก็เราก็ไม่ใช่เลยดังนั้นความคิดเนี่ยมันต้องเป็นกลางว่ามันคิดอะไรแล้วก็พุทโธคิดหนอกลับถ้ายังอ่อนแออยู่ก็ถ้ากำลังมันมีมากเนี่ยเขาแค่รู้ใจเขาก็ดับคนภาวนามากพอรู้ใจมันก็ดับรู้เฉยมันก็ดับแต่ถ้ากำลังยังไม่มากเราก็พุทโธมันก็ดับคือคิดหนอก็ดับถ้ากำลังยังไม่พอก็ค่อยดับอยู่ตรงนี้
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
3: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ติภริตวานเมตังสเมตาภทันตาอวิคิตาจิตาปริตังพนันตุสักเกกาเมจรูเปคิริสิ

ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวาย

0: เป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกับ

0: ระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการส่ง

0: ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลย

0: ที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
1: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาคนก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมากๆ
2: เป็นจะเป็นไร่สิบขอสิบขอกับไม้ถึงรัชกาลที่สิบค่ะแล้วก็เพิ่นกับป่าปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกทุกคนบ่เคยทิ้ง
3: เรารู้สึกขอพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
4: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่สิบและพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
5: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปเราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบกรณิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมา

0: ฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์
1: ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวและก็มีความรู้ต่างๆที่จะต่อไปทำสวนอยู่บ้าน
2: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่ซีฟค่ะที่ฉันต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
3: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จย่าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะแล้วขอขอบคุณข้าราชการที่สิบและพระราชินีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จย่าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
4: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
0: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

0: โขนสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอด
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งแกให้ใกล้กันนะนั่งแกให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยหนึ่งแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกลมกลงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบฝึกสมาธิทำใจเงียบๆไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูซะก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์ข้าเจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงตับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมแล้วลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหมเมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวไปในกายเ
ทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมได้หูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่หว่างคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้

พุทลมเข้าโธลมออกก็รู้พุทลมเข้าก็รู้โธลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

แล้วก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลมเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บฝันนั่งให้ปรากฏทำไมปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วประทุมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนดมันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้ว

ไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้นี่ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับจิตนี่จะเข้าผวังเราจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นผมขนเล็บฟันนั่งเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพระจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เท่ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรเพิ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมักท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆออกไม่ให้ออกพลึดพลัดนั่นจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆเอาออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ไปถ้าพูดเมื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้เมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองยายยายความง่วงเหงาหุ่นนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัชญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดส่องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

้าคนเคยได้อธิกายเกราโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติ

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณ นักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอเราย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี้ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆนี่เรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วนี่จิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมุติบัญญัติเท่านั้นคนเราจึงไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจนี่

ขันธ์5ไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันธ์โลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์5เป็นเครื่องกั้นจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องกั้นจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระพระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะเกิดกับนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระริมักท่านก็เห็นท่านก็รู้ท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นี่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมี

ถ้าพวกเราจะสงสัยเลยอินทรีย์สังวรเป็นเครื่องกัสรูธรรมขอให้เราสำรวมไว้ทุกๆคนจะลุกก็รู้นั่งก็รู้ยืนก็รู้สำรวมอินทรีย์ไว้เมื่ออินทรีย์นี้แก่กล้าแล้วญาณทัศนะวิสุทธิก็จะเกิดให้ผู้ปฏิบัติรู้เห็นขึ้นได้จะได้แจ้งทั้งแจ้งทั้งรู้นั้นมันดี

คนที่แก่ไม่ได้ทำกรรมฐานก็เพราะการไม่รู้ไม่ได้รักษาศีลก็รักษาศีลก็คือรักษาใจไม่ให้ไปทำบาปนั่นไม่รู้เลยว่าความไม่โลภไม่โกรธเนี่ยเป็นของดีคุณถ้ารู้ว่าไม่โลภไม่โกรธเป็นของดีใครๆก็ชอบดีทั้งนั้นก็ที่โกรธเนี่ยมรรคมันยังไม่เกิดมรรคยังไม่เกิดผู้รู้ผู้เห็นไม่มีแล้วมันก็เกิดกับพวกเราได้บ่อยๆ

เพราะงั้นจะต้องสร้างศีลให้ดีศีล5ก็ดีศีล8นี่ก็ดีศีล10ก็ดีพระสงฆ์ปฏิบัติก็แค่นี้โถมไปบรรลุธรรมถมไปขอให้ปฏิบัติจริงๆปฏิบัติจริงๆก็ต้องรู้จริงๆปฏิบัติจริงๆก็ต้องเห็นจริงๆทีนี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกก็หลับก็เห็นอีกทีนี้เดินจงกรมเดินจุกรมมีสติสมัญญะอินทรีย์สมรวมระวังและประยุดยืนแต่หลับตากำหนดเห็นและลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นทีนี้นอนมีสติสมัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็นลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ทำก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเราได้แล้วควรใน2-3 วันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่100 ปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้เข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัปปยาคตาธรรมอัปปยากฤตอ
ะไม่ปรวนแปรจะไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะมณะอุทธนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทนี่ไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนแล้วจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายซะดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกเหอะมันฝึกมันทำเหอะจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่จำทำไมยังไม่มี

พระดินองค์ใหญ่ๆพระไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะก็อยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปยึดอมรรคผลแล้วจะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอามรรคผลแหละถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยพงศ์ให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปเมื่อกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระอริยมรรคก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพอเรากดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่ทำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วแต่เรื่องคนน่ะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรค
ริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกข์สัจให้รู้ทั้งสมุทัยสัจและให้รู้นิโรธสัจขอจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันนี้เถิดแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตา

เอามือขวาออกไปไว้ที่เข่าขวานอนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ไปไว้ยังกับมือลงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่

เราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นจำชัดขึ้นเราก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

คำสองของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับหลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยทำตัวเหมือนไก่ไก่ที่ใดปล่อย

เรามีความเจ็บเรามีความตายแม้กายใจของเรายังไม่เจ็บไม่ไข้เราพยายามมาดูความเจ็บความแก่ความตายเสียก่อนแล้วพยายามมาฝึกหัดของดีของพระพุทธเจ้าแก้ววิเศษอยู่ที่ใจทุกคนอยู่ที่หูตาทุกคนท่านทั้งหลายพยายามขัดแก้วของท่านให้สว่างไสวควรยินดีแก้วของท่านมีความสว่างไสวญาณทัศนวิสุทธิย่อมจะเกิดมีกับนักปฏิบัติผู้เจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาลุกเดินนอนในอิริยาบถ4ความสว่างไสวย่อมจะเกิดได้ทุกอิริยาบถขอให้ท่านจงพยายามอย่าล้มความตั้งใจเหมือนอย่างกับนักโทษที่อยู่ในเรือนจำรอวันตัดสินเมื่อไรเขาจะนำเราไปตัดศีรษะเราเป็นอุปมาเหมือนนักโทษที่ไม่ยอมให้ใจล้มเหลวฝึกอัดใจให้แข็งแกร่งเรารู้แล้วว่าจะต้องตายแน่บรมครูคือสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หลักวิชาเราไว้แล้วพยายามทำใจไม่ต้องกลัวทำใจให้แข็งแกร่งแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ไทยในพระพุทธศาสนาแม้เราถึงจะตายก็ให้อยู่ในอ้อมแขนของพระพุทธเจ้านี่แหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้รักษาตนไว้ได้ดีจึงจะมีอานุภาพมากทั้งลูกหญิงและลูกชายขอให้ท่านตั้งใจให้มากเราเกิดมาแล้วก็ย่อมแตกดับไปทุกขณะพยายามฝึกใจให้แข็งแกร่งเหมือนอย่างกับหลักเพชรของพระพุทธเจ้าที่ได้ฝึกเอาไว้นี้แล้วพระธรรมคำสอนหลวงปู่สังวาลเขมโกจากหนังสือ

้ารู้ธรรมก็ขอให้สักแต่ว่ารู้เมื่อรู้แล้วก็นำธรรมะนั้นมาฟอกซักชำระเสียให้สะอาดใจเรามันสกปรกมานานต้องล้างเสียทีอวิชชามันเยอะหุ้มไว้จนหมดมิดเมื่อจิตใจหมดจดแล้วจิตใจผู้รู้นั่นแหละมันก็จะปล่อยวางธรรมะนั้นไปจิตผู้รู้ก็จะทรงอานุภาพด้วยปัญญาอย่างโดดๆไม่เกาะเกี่ยวไม่คล้องแวะกับอะไรเป็นปกติใสสว่างเป็นจิตเดิมแท้ทีนี้แหละอะไรที่ไม่รู้มันก็จะรู้สิ่งไหนไม่อยากรู้มันก็รู้มันก็ตื่นมันก็เบิกบานครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านจึงต้องสอนเอาความโง่ของพวกเราออกเอาความดีใส่มาแทนให้เราก็จงรับไปปฏิบัติเอามาแล้วก็มาวางไว้เฉยๆมันจะได้ประโยชน์อะไรพระธรรมคำสอนพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถวัดเจติยาคีรีวิหารจังหวัดหนองคาย

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz ขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระสุทธรรมคณาจารย์หลวงปู่เรียนวระลาโพขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ต่อนี้ไปพึ่งพากันตั้งสติสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ใจนี่จะตั้งมั่นอยู่ได้ก็อาศัยสติเท่านั้นแหละถ้าขาดสติแล้วจิตนี่จะตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสตินี่จำต้องปรารถนาทุกเมื่อมีสติแล้วก็ต้องมีสัมปชัญญะคู่กัน สติแปลว่าความระลึกได้สัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัว ถ้าขาดสัมปชัญญะแล้วสตินี่มันจะระลึกส่งไปข้างนอกนู่นนอกกายนอกใจออกไปนู่นมันจะไม่ระลึกเข้ามาหากายหาใจดังนั้นต้องมีทั้งสองอย่าง เมื่อระลึกต้องระลึกเข้ามาหากายหาใจนี่กายตั้งอยู่อย่างไรนั่งอยู่อย่างไรก็มากำหนดรู้ใจตั้งอยู่อย่างไรก็มากำหนดรู้อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะมันก็มายากอยู่ที่ความที่ไม่รู้ตัวนี่แหละสำคัญนะถ้าคนเรานะรู้ตัวได้อยู่เสมอแล้วท่านว่าเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นในตำราท่านกล่าวว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่เป็นผู้ไม่หลงเป็นธรรมดานี่เลยเราต้องสังเกตดูฟังดูคิดดูว่าสตินี่สำคัญอย่างไรนั่นเองอันนอกจากพระอรหันต์แล้วอันสตินี่มันก็ยังมีบกพร่องอยู่บ้างจะไม่เต็มบริบูรณ์เหมือนพระอรหันต์เช่นพระอนาคามีพระสกิทาคามีพระโสดาบันอะไรพวกนี้ก็มีบกพร่องอยู่ตามกำลังของคุณธรรมที่ท่านได้บรรลุมากหรือน้อยเท่าไรนั่นแหละส่วนกัลยาณชนเอาก็บกพร่องสติก็ย่อมอ่อนแอลงกว่าพระโสดาบันจะบกพร่องคุณธรรมอื่นๆถ้าเป็นปุถุชนแล้วยิ่งบกพร่องหลายสติสัมปชัญญะเหตุนั้นน่ะมันจึงระลึกถึงความดีไม่ได้ระลึกถึงความชั่วก็ไม่ได้มันจึงได้ทำชั่วไปปุถุชนคนผู้หนาไปด้วยกิเลสบางคนก็รู้โยบาปบุญคุณโทษแต่ว่าสติมันระลึกไม่ได้ในขณะที่มันจะทำชั่วนะมันระลึกไปแต่เรื่องชั่วมันไม่ได้ระลึกถึงว่าความชั่วนั้นมันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันจะนำทุกข์มาให้แก่ตนมันระลึกไม่ได้เลย มันนึกได้ว่าแต่จะต้องทำอย่างเดียวเท่านั้นแหละแต่บางคนนึกได้แต่หากไม่กลัวบาปบัดนี้นึกได้อยู่มันเป็นบาปแต่ไม่กลัวบาปมันจึงทำได้คนเราถ้านึกได้ว่านี่มันเป็นบาปบาปอันนี้มันจะตระตามสนองให้เป็นทุกข์ทั้งในโลกนี้โลกหน้าอย่างนี้มันก็งดเว้นนะไม่ทำไม่พูดสิ่งที่เป็นบาปนั้นนี่สติสัมปชัญญะเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนแล้วเราต้องพิจารณาดูใครจะมีความรู้ในธรรมในวินัยในคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มากมายเท่าไรก็ตามแต่ถ้าไม่ฝึกฝนสติสัมปชัญญะนี่ให้เกิดขึ้นในตนแล้วมันจะไม่สามารถที่จะประพฤติธรรมเหล่านั้นให้เป็นไปได้เพียงแต่แค่จำได้เท่านั้นเองเมื่อสติอ่อนแอแล้วมันก็จำไม่ได้นานหรอกเดี๋ยวก็ลบเลือนไปทีละน้อยละน้อยไปแหละคนที่เรียนรู้จำได้มากๆมานั่นนะผู้ใดหมั่นระลึกทบทวนความรู้ความจำที่ตนได้เรียนมานั่นนะบ่อยๆเข้าอย่างนี้ธรรมวินัยที่ตนเรียนมานั้นก็ไม่เสื่อมไปจากดวงจิตนี้หรือว่าทำคำสอนที่ตนได้ยินได้ฟังมาที่จำได้จากคำสอนที่ท่านนำมาแสดงให้ฟังหมู่นี้มันก็จะไม่ลบเลือนไปจากจิตใจนี้ถ้าสติมันระลึกถึงแล้วสัมปชัญญะก็น้อมคำสอนนั่นเข้ามาสู่ใจของตนให้มาพิจารณาอยู่ภายในนี่อย่างนี้นะเมื่อมาพิจารณาเห็นธรรมะต่างๆอยู่นั้นมาปรากฏอยู่ในใจนี่เสมอๆไปแล้วก็มันจะจำได้แม่นยำไม่ลืมนึกถึงเวลาใดมันก็โผล่ขึ้นมาให้รู้ให้เห็นแหละธรรมะเหล่านั้นนะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจพึ่งพากันฝึกสตินี่ให้มันระลึกเข้ามาภายในกายภายในใจนี่ให้มากแล้วก็ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากกว่าการระลึกถึงเรื่องอื่นสำหรับผู้ที่สนใจในธรรมะปฏิบัติแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นจิตใจอันนี้ถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรมต่างๆเป็นเครื่องอยู่แล้วมันก็ไม่มีกำลังที่จะกำจัดกิเลสน้อยใหญ่ต่างๆให้เบาบางออกไปจากดวงจิตนี้ได้ผู้ที่ละกิเลสได้นั้นล้วนแต่ท่านมีคุณธรรมเป็นกำลังทั้งนั้นแหละเช่นอย่างว่าปัญญาอย่างนี้มันก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งนี่ปัญญาก็คือความรู้ความฉลาดอย่างนี้จะมันก็ต้องจัดเป็นธรรมะข้อหนึ่งสติสัมปชัญญะนี่ก็เป็นคุณธรรมอีกหมวดหนึ่งวิริยะความเพียรอย่างนี้ก็เป็นพระธรรมเป็นคุณธรรมลองสังเกตดูสิถ้าหากว่าผู้ใดขี้เกียจขี้คร้านทำความดีนั่นก็ชื่อว่าเป็นผู้ขาดความเพียรไม่มีความเพียรอยู่ในใจเหตุนั้นจึงได้เกียจคร้านทำความดี นี่แหละความบกพร่องคุณธรรมเหล่านี้แล้วคนเรานั้นย่อมไม่สามารถที่จะก้าวหน้าไปได้เลยชีวิตนี้ไม่สามารถที่จะละอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ต่างๆให้น้อยเบาวางออกไปจากดวงจิตนี้ได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอย่าพึ่งลืมข้อคุณธรรมเหล่านี้ก็ไม่ใช่เป็นของลึกล้ำคำพีรภาพอะไรนักหนานะเช่นความอดความทนหมู่นี้ทุกคนก็รู้อยู่นี่รู้แล้วแต่ว่าไม่ปฏิบัติคือไม่กระทำให้เกิดให้มีขึ้นในใจคุณธรรมนั้นมันก็ไม่มีอยู่ในใจของผู้นั้นเส้นท่าว่าผู้ใดหัดอดหัดทนต่อการละความชั่วทำความดีอย่างนี้นะการละความชั่วนี้ก็ต้องใช้ความอดเหมือนกันเลยยกตัวอย่างเช่นความโกรธอย่างนี้นะเมื่อมันเกิดขึ้นในใจแล้วอย่างนี้อดให้มันขุ่นอยู่แต่ในใจไม่แสดงออกมาทางกายทางวาจาอย่างนี้ความโกรธนั้นมันก็เป็นพิษแต่ตัวเองเท่านั้นน่ะมันไม่ปล่อยพิษไปหาคนอื่นเมื่อตนอดทนเพ่งละมันอยู่อย่างนั้นน่ะไม่นานมันก็ระงับไปเพราะว่าจิตใจไม่ส่งเสริมมันเนี่ยการสร้างคุณธรรมขึ้นในใจเมื่อสร้างขึ้นได้แล้วมันก็กำจัดกิเลสออกไปจากดวงจิตนี้ได้ถ้าถึงละไม่ขาดได้ก็เรียกว่าตัดทอนให้มันเบาบางลงให้มันอ่อนกำลังลง ทีนี้ก็เคยพูดอยู่บ่อยๆอยู่เรื่องคุณธรรมนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะมาจำกันไว้โก้โก้เฉยๆมันเป็นหน้าที่ของเราจะต้องบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในจิตนี้ให้พากันเข้าใจฮิริโอตัปปธรรมอย่างนี้ความละอายแก่ใจในอันที่จะทำความชั่วทั้งต่อหน้าชุมนุมชนและทั้งลับหลังคนอยู่คนเดียวก็ไม่ทำความชั่วอยู่กับคนหลายคนก็ไม่ทำความชั่วจึงเรียกว่าเป็นผู้มีหิริโอตัปปธรรมโอตัปปธรรมนั้นหมายถึงความกลัวกลัวกรรมชั่วที่ตนทำตนพูดออกไปนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในทั้งโลกนี้โลกหน้านี่คุณธรรมเหล่านี้มันก็ต้องสร้างขึ้นในใจนะมันถึงมีได้ถ้าไม่นึกไม่คิดถึงเมื่อเวลามันคิดว่าจะทำความชั่วอย่างนี้ถ้าหิริโอตัปปธรรมอันนี้ไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นมันก็ทำความชั่วได้คนเรามันเป็นอย่างนั้นถ้าเมื่อระลึกถึงคุณธรรมสองอย่างนี้ได้แล้วมันก็ถอยมันจะไม่ทำความชั่วได้ก็จะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ไปเนี่ยการรักษาศีลนี้ก็ต้องมีหิริโอตัปปธรรมมีคุณธรรมสองอย่างนี้

ประกอบด้วยศีลก็จึงบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ไม่ด่างไม่พร้อยไม่ขาดแม้คุณธรรมอื่นๆที่บุคคลจะบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจได้ก็เพราะอาศัยสติระลึกได้ก่อนระลึกถึงคุณธรรมนั้นก่อนนี่สัมปชัญญะแล้วก็ให้มากำหนดรู้ว่าคุณธรรมนั้นมีอยู่ในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นในดวงจิตนี่แล้วเอาพูดเรื่องสมาธิอย่างนี้นะสมาธินี่ถ้าว่าเราไม่มากำหนดรู้จิตอันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็รู้ไม่ได้เลยว่าจิตตนเป็นสมาธิก็รู้ตัวไม่ได้นั่นแหละสมาธิจะมีได้ก็เพราะอาศัยสติสัมปชัญญะระลึกเข้ามาในปัจจุบันนี้เทระท่านยังสอนให้นึกถึงลมหายใจเข้าออกเพราะว่าปัจจุบันนี้มันก็มีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่แค่ปัจจุบันนี้เท่านี้นี้อดีตมันก็ล่วงมาแล้วลมหายใจนั่นนะอนาคตมันก็ยังไม่ถึงหายใจไปไม่ถึงอนาคตนู่นก็มีแต่หายใจเข้าหายใจออกอยู่ปัจจุบันปัจจุบันเท่านี้เองดังนั้นเมื่อมากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้เอาปัจจุบันนี่เป็นหลักเลยกิเลสอันใดมันมีอยู่ในใจนี่ใจยึดมั่นกิเลสใดไว้กิเลสอันนั้นมันก็จะแสดงบทบาทออกมาแล้วบัดนี้มันจะมาป่วนปั่นจิตอันนี้นะให้คิดให้ซ่านไปในอดีตอนาคตเมื่อรู้ตัวว่านี่คือกิเลสมันจะมาผลักดันจิตนี้ให้สงบอยู่ไม่ได้พอรู้อย่างนี้แล้วก็มีสติควบคุมจิตนี้ไว้ให้มั่นคงบัดนี้มีขันติอดกั้นอดไม่คิดไม่นึกไปตามอำนาจของความอยากความปรารถนาต่างๆนั่นแหละต้องอดนะไม่อดไม่ได้ถ้าไม่อดแล้วมันคิดแหละจิตนี้นะเมื่อสติมันอ่อนอยู่สติยังไม่แก่กล้าพอไม่สามารถจะควบคุมจิตนี้ให้หยุดคิดได้ก็ต้องอาศัยขันติความอดทนเนี่ยอดกั้นเนี่ยอดไม่คิดไม่นึกอะไรเลยมีแต่กำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นการฝึกนะนั่นไงการฝึกนี่เราต้องเอาปัจจุบันนี้เป็นหลักถ้าไปเอาอดีตอนาคตนั้นมาเป็นหลักไม่ได้เลยจิตจะไม่ยอมสงบแล้วถ้ามันชอบใจอยากจะนึกถึงแต่เรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วเอาเรื่องอดีตนั่นมาวิตกวิจารอยู่ในปัจจุบันนี้อยู่เนี่ยจิตมันก็สงบลงไม่ได้แล้วหรือไม่ฉะนั้นก็เอาเรื่องอนาคตมาวิตกวิจารอยู่อย่างนี้นะว่าต่อไปนี่เราจะเป็นอย่างไรหนอเราจะได้อะไรตามประสงค์หรือไม่หนอที่เราตั้งใจไว้นั้นน่ะมันจะเป็นไปได้หรือไม่หนออะไรหมู่นี้นะนั่นท่านเรียกว่าเอาเรื่องอนาคตมาเป็นอารมณ์อยู่ในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนี้จิตนี่มันก็สงบลงไม่ได้เลยดังนั้นน่ะจึงต้องอาศัยความอดความทนนี่เข้าช่วยกับสตินั่นเองเมื่อความอดทนนี่บังเกิดขึ้นแล้วสติมันก็ตั้งได้มันก็เกิดสัมปชัญญะมันก็เกิดขึ้นมาความเพียรมันก็มี
นี่นะความอดความทนนี่นับว่าสำคัญไม่น้อยเหมือนกันนะถ้าความอดความทนไม่มีแล้วความเพียรก็ไม่มีการที่จะภาคเพียรถ้าใจมันไม่ตั้งมั่นก็แทนที่จะภาคเพียรให้ใจมันตั้งมั่นได้มันก็ภาคเพียรไม่ได้เพราะเมื่อขาดความอดทนแล้วจิตใจนี่ก็อ่อนแอไปหมดไม่เข้มแข็งเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พึ่งพากันสันนิษฐานดูจิตดวงนี้ว่ามันมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่หรือไม่ถ้ายังไม่มีสิ่งใดเราก็กำหนดให้มีขึ้นเราก็กระทำบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นไม่เช่นนั้นแล้วใจก็จะสงบลงไม่ได้เมื่อใจสงบไม่ได้ปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อขาดปัญญาแล้วมันก็เอาตัวไม่รอดเลยวันนี้นะถ้าเป็นนักบวชก็ถูกกิเลสมันครอบงำย่ำยีเอาก็ไม่สามารถจะประพฤติพรหมจรรย์นี่ให้สืบต่อกันไปได้ถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็จะไม่สามารถละบาปนั้นได้ไม่สามารถบำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นในตนได้นี่พูดง่ายๆว่าถ้าขาดคุณธรรมเหล่านี้แล้วก็ไม่สามารถจะละชั่วทำดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เมื่อเป็นเช่นนี้จะเอามรรคเอาผลอะไรมาเกิดขึ้นได้นี่ต้องดำริดูให้รู้ แม้แต่โลกียธรรมหรือโลกียกุศลก็ยังไม่สามารถบำเพ็ญให้เจริญ ไม่สามารถบำเพ็ญให้เจริญงอกงามขึ้นมาได้อย่างนี้มันจะไปเข้าใกล้มรรคผลธรรมวิเศษได้อย่างไรนั่นเนี่ยทุกคนก็ขอให้ตั้งจิตมุ่งต่อมรรคผลธรรมวิเศษนั่นไว้ถึงแม้ว่าเรายังจะดำเนินไปไม่ถึงแต่เราก็ตั้งเป้าหมายไว้ ไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะไม่บรรลุถึงมรรคผลธรรมวิเศษอะไรได้เลยเมื่อใจมันท้ออยู่แล้วเหมือนถ้านึกถึงมรรคถึงผลอย่างนี้เราท้อใจเลยว่าเรานี่คงไม่มีวาสนาที่จะได้ริมรสมรรคผลธรรมวิเศษอะไรเสียเลยอย่างนี้ถ้าไปนึกคิดอยู่อย่างนี้แล้วใจมันก็อ่อนแอลงไปไม่เข้มแข็งไม่มีความสามารถที่จะทำความเพียรให้ก้าวหน้าไปได้แต่ถ้าหากว่าเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะต้องภาคเพียรไม่ยามไปจนให้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษนู่นน่ะเอ้าชาตินี้ยังไม่สามารถจะบรรลุได้ก็ให้มันเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปชาติต่อไปนี่เราต้องตั้งเป้าหมายลงไว้อย่างนี้มันถึงจะบรรลุถึงมรรคถึงผลที่ตนมีความประสงค์ต้องการนั่นได้เพราะว่ามาพิจารณาเห็นแล้วว่าจิตใจนี้ถ้าหากว่ายังผูกพันอยู่กับธรรมอันเป็นส่วนโลกีนี่ธรรมเหล่านี้มันก็จะพาเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้อยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้นะไม่รู้จักจบจักสิ้นได้เพราะว่าธรรมมันเป็นส่วนโลกีนี่มันไม่สามารถที่จะละตัณหานี้ให้เด็ดขาดลงไปได้ไม่สามารถที่จะละกิเลสอื่นๆให้ขาดเด็ดไปได้เป็นแต่เพียงว่าบรรเทามันลงไปเท่านั้นเองนะ

ทำให้มันอ่อนลงไปทำให้กิเลสนั่นนะมันอ่อนแอลงเท่านั้นเองไม่สามารถที่จะถอนรากของมันออกได้ต่อเมื่อได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษขั้นใดขั้นหนึ่งเข้าไปนั่นก็จึงสามารถถอนรากของกิเลสบางอย่างออกไปได้ถ้าบรรลุถึงอรหัตผลแล้วจิตนี่มันก็ถอนรากของกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายออกไปได้หมดสิ้นไปเลยนี่แหละลองพิจารณาดูอย่าเพียงแต่ว่ามุ่งที่จะข่มกิเลสนี่ให้มันหมูบอยู่ในหัวใจนี่อย่างเดียวไม่คิดไม่พยายามที่จะถอนรากของมันออกอย่างนี้ไม่สมควรกิเลสแต่ละอย่างนั้นก็มีรากอย่างลึกอยู่ในจิตใจนี่นะนั่นเนี่ยเช่นอย่างว่ากิเลสที่มันชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้นะมันมีมาแต่ดึกดำบรรพ์ตั้งแต่ชาติใดพบใดที่เกิดมาในโลกสงสารอันนี้นะมันก็พอใจในการฆ่าการเบียดเบียนอยู่นั่นมาการที่ทำตนเป็นคนมักง่ายชอบหยิบฉวยเอาสิ่งของของผู้อื่นที่เขาไม่ได้อนุญาตให้แม้ของเล็กๆน้อยๆก็ตามนะเมื่อได้ฝึกนิสัยใจคอให้เป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ติดตามมานี้ถ้าว่าผู้ใดไม่เห็นโทษของมันไม่อธิษฐานใจละเว้นแล้วมันก็เป็นนิสัยปัจจัยติดตามมาบางคนน่ะไม่คิดที่จะลักล่อเอาสมบัติของคนอื่นมากมายหรอกพอได้เห็นสมบัติเข้าของเงินทองเขาเล็กๆน้อยๆเห็นเจ้าของไม่รักษาเจ้าของเผลอหน่อยหนึ่งเท่านั้นก็ช่วยเอาไปเลยก็มีอย่างนี้แหละของเล็กๆน้อยๆก็ตามนึกว่าไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยไม่ควรที่จะเข้าใจอย่างนั้นแม่น้อยหนึ่งมันก็เป็นโทษเป็นบาปเหมือนอย่างไฟนี่แหละแม้จะมีแสงหน่อยเดียวหนึ่งถ้ามันมีเชื้อมาถูกเข้าอย่างนี้มันก็ไหม้ขึ้นเป็นไฟกองใหญ่ขึ้นมาได้บาปกรรมความชั่วทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าทำที่นี่นิดหน่อยหนึ่งอ้าวการต่อไปไปทำอีกนิดหน่อยอีกทำนานเข้านานเข้ามันก็ความรู้สึกมันก็ก่วงออกไปแล้ววันนี้นะไม่กลัวแล้วทำความชั่วได้มากขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าความชั่วนี่แม้น้อยหนึ่งถ้าเรากำหนดรู้แล้วล่ะก็กำหนดละพร้อมกันเลยอย่าไปเลี้ยงมันไว้ ไอ้ความเป็นผู้มักมากในกามทั้งหลายไม่เลือกว่าใครเป็นใครเขามีเจ้าของก็ไม่ว่าอย่างนี้มันล้วนแต่มันบังคับจิตใจตัวเองไม่ได้ไม่ทำใจให้สงบทั้งนั้นแหละหรือว่าพอใจอยู่แต่อำนาจของกิเลสตัณหาเหล่านี้นะแล้วมันจะไปออกจากวัฏฏะวนอันนี้ได้อย่างไรอ่ะมันก็วนอยู่ในความรักวนอยู่ในความชังวนอยู่ในความหลงความเมาอยู่อย่างนี้นะดวงจิตนี้นะผู้ใดมีจิตใจวนอยู่ในความรักมากๆก็ทำบาปด้วยความรักนั่นแหละบัดนี้นะผู้ใดมีจิตใจวนอยู่ในความชังความโกรธมากๆ มันก็ทำบาปเพราะความโกรธนั่นผู้ใดมีจิตใจวนเวียนอยู่ในความหลงความเมาไม่ตื่นตัวไม่พยายามตื่น

ตัวปล่อยให้ความหลงครอบงามจิตจิตคิดชั่วก็ไม่รู้ตัวคิดดีก็ไม่รู้ตัวไม่กำหนดรู้อย่างนี้นะถ้าคิดดีได้ก็ทำดีไปแต่ไม่สามารถที่จะรักษาความดีนั้นไว้ได้ก็เพราะมันขาดสติสัมปชัญญะหน่อยหนึ่งมันพลิกไปหาความชั่วไปคิดในทางแห่งความชั่วอย่างนี้แหละ การที่บุคคลไม่รักษาความคำพูดไว้ได้ก็เหมือนกันนะ กระร้วนแต่ขาดสติสัมปชัญญะนี้ทั้งนั้นเลยหน่อยหนึ่งก็เผลอพูดผิดไปแล้ว การที่บุคคลชอบดื่มสุรายาเมาของเสพติดและโทษต่างๆมานี้ล้วนตั้งแต่มันพอใจถ้ามันไม่พอใจแล้วมันจะไม่ทำเลยจะไม่บริโภคแล้วมันไม่รู้ระลึกไม่ได้เลยว่ากรรมชั่ว5อย่างนี้นะมันให้โทษอย่างไรมันให้ทุกข์อย่างไรเมื่อบุคคลทำลงไปแล้วนะมันระลึกไม่ได้สัมปชัญญะที่มันจะมาวิจารณ์ให้เห็นโทษแห่งกรรมชั่วเหล่านี้มันก็วิจารณ์ไม่ได้นี่แหละการปล่อยจิตให้ขาดคุณธรรมต่างๆแล้วมันไม่สามารถที่จะละความชั่วได้เลยคนเราบำเพ็ญสติสัมปชัญญะนี้ให้เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ได้เช่นนี้แหละมันก็สามารถระลึกได้สามารถมองเห็นได้มองเห็นตัวบาปได้ตัวบาปมันเป็นอย่างนี้หนอนี่มันก็รู้ได้แล้วถ้าละบาปได้อย่างนี้บุญเกิดขึ้นในดวงจิตนี่ก็รู้นี่โอลักษณะของบุญกุศลนี่เป็นอย่างนี้หนออย่างนี้ลักษณะของบุญกุศลนี่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันทำใจให้สงบทำใจให้เยือกเย็นรู้สึกว่าเย็นใจหายจากความกังวลต่างๆนานาหากว่าเป็นบุญกุศลที่เรากลั่นกรองเข้ามาในใจแท้ๆแล้วนะมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะทำใจให้สงบลงไปแล้วความดีอะไรที่ทำด้วยกายก็ดีหรือพูดด้วยวาจาก็ดีแล้วเรานึกน้อมเอาความดีที่กระทำด้วยกายวาจาเข้ามาปรากฏอยู่ในใจนี่อย่างนี้เมื่อความดีเหล่านั้นมันมารวมกำลังอยู่ที่ใจเรามาเพ่งอยู่ภายในใจนี่นะจนว่าใจนี่มันสงบลงอย่างนี้นะบุญกุศลความดีที่ทำด้วยกายวาจาเหล่านั้นมันก็มาเป็นกำลังใจนี่นั่นเองทำใจให้ตั้งมั่นทำใจเข้มแข็งเข้าไปเรื่อยๆดังนั้นในอนุสติสิบนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนเมื่อตนทำบุญทำทานอะไรไปก็ได้ตนรักษาศีลมาโดยลำดับก็ดีก็ให้ระลึกถึงให้ระลึกเข้ามาในใจนี้ทานที่ตนให้นี่มีผลดีอย่างไรหนออย่างนี้นะเมื่อนึกทบทวนดูแล้วมันก็มองเห็นผลดีจากการให้ทานนั้นด้วยตนเองได้เลยโอ้ให้ทานอย่างนี้อย่างนี้ย่อมมีประโยชน์แก่ผู้รับอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อมองเห็นว่าการให้การบริจาคของตนนั้นมีประโยชน์แก่ผู้รับจริงอย่างนี้มันก็ดีใจปลื้มใจขึ้นมานี่แหละความดีอกดีใจความชื่นใจอันนี้นะท่านเรียกว่าบุญมันเกิดขึ้นในใจ
ถ้าว่าให้ทานไปแล้วก็แล้วไปเลยไม่มาคำนึงนึกคิดเหตุผลต่างๆของการให้เช่นนี้มันก็ไม่ได้ปีตินั่นแหละเมื่อไม่ได้ปีติอานิสงส์มันก็ไม่แรงนี่เป็นอย่างนั้นแม่รักษาศีลก็เหมือนกันถ้าผู้ใดไม่น้อมเอาคุณของศีลนี้เข้ามาพิจารณาอยู่ภายในใจนี้ให้เห็นว่าศีลนี่มีคุณานิสงส์มากมายแก่ผู้รักษาพระพุทธเจ้ายังตรัสเป็นบาลีไว้ว่าศีลคันโทอนุตตโรกลิ่นของศีลนี่ย่อมหอมหวนยิ่งกว่ากลิ่นดอกไม้กลิ่นน้ำอบน้ำหอมที่ปรุงเอาต่างๆหมดนั่นนะกลิ่นของศีลนี่ย่อมหอมหวนไปได้นานกว่ากลิ่นต่างๆดังกล่าวมานั้นเรียกว่าอยู่เหนือกลิ่นนั้นใดทั้งหมดอย่างนี้นะแล้วถ้าเราเอามาพิจารณาดูแล้วก็มันก็จะเห็นได้จริงๆว่ากลิ่นของศีลเนี่ยมันหอมหวนใครเห็นเข้าก็ยินดีที่จะคบหาสมาคมไม่รังเกียจคนมีศีลสังวรด้วยดีนั่นเนี่ยแม้แต่ผู้ที่เคยเป็นศัตรูมาแต่ก่อนถ้าเห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มีศีลสังวรสำรวมกายวาจาของตนด้วยดีก็อดที่จะนับถือไม่ได้ความโกรธที่เคยมีมาแต่ก่อนมันก็เบาบางลง ถ้าเห็นผู้นั้นเป็นคนดีไม่ดุร้ายแล้วอย่างนี้นะท่านจึงว่ากลิ่นของศีลนี่มันหอมหวนหอมไปถึงสวรรค์พรหมโลกนู่นเหมือนอย่างจิตตะคฤหบดีผู้เป็นพระอนาคามีแต่ในครั้งพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นผู้แตกฉานในอัตในธรรมไม่เมื่อได้บรรลุอนาคามีแล้วนะไปเที่ยวสนทนาธรรมกับพระกับเจ้าบ่อยบ่อยเมื่อเวลาท่านเจ็บป่วยลงใกล้ๆอายุจะหมดลงพวกเทวดาหกชั้นฟ้าก็ลงมาชักชวนให้ไปเกิดในภพของตนแล้วท่านจิตตะคฤหบดีนั้นก็บอกเทวดาว่ารอก่อนรอก่อนว่างั้นเปล่งออกทางวาจานี่ญาติๆได้ยินเข้าก็เข้าใจว่าอุบาสกนี่ละเมอก็ตักเตือนอุบาสกว่าเราไม่ได้ละเมอเทวดามาเชื้อเชิญให้ไปเกิดในภพของตนของตนเราจึงได้บอกเทวดาไว้ว่าขอให้รอก่อนอย่างนี้เราความหมายญาติพี่น้องไม่ค่อยเชื่อถ้าไม่เชื่อก็ให้เอาพวงมาลัยมาญาติพี่น้องก็หาพวงมาลัยมาให้แล้วอุบาสกนั่นก็อธิษฐานใจแล้วก็โยนพวงมาลัยขึ้นไปบนอากาศนั่นพวงมาลัยก็ไปคล้องอยู่งอนรถของเทวดาไม่ตกลงมาสู่พื้นดินแต่ว่าไม่เห็นดอกงอนรถของเทวดาเห็นแต่พวงมาลัยลอยไปลอยมาอยู่เท่านั้นเองก็มองเห็นตั้งแต่อุบาสกผู้เดียวเท่านั้นเนี่ยบรรดาญาติญาติจึงได้เชื่อวันนี้จึงได้เชื่อว่ามีเทวดามาเชื้อเชิญให้อุบาสกนี่ไปเกิดในภพของตนตามที่อุบาสกพูดให้ฟังนั้น
ไอ้อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ผุดผ่องมีคุณธรรมอันสูงส่งมากจึงเป็นที่รักใคร่ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคนเรานี่เป็นอย่างนั้นก็พิจารณาเห็นคุณค่าของศีลอย่างนี้แล้วมันก็มีศีลบริสุทธิ์แล้วบัดนี้ผู้นั้นก็รู้สํารวมในศีลอยู่ตลอดไปเลย นี่การที่เรามีวิจารณญาณมันทำให้ความรู้ความเห็นในธรรมนี่ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นเมื่อใจมันมาดูดดื่มอยู่ในกุศลธรรมต่างๆเหล่านี้แล้วมันก็ห่างไกลจากอกุศลธรรมแล้ววะนี่ไม่นึกไม่น้อมไปทางอกุศลธรรมแล้วเพราะว่ามันไม่มีช่องนี่จิตใจนี่มันมีกุศลธรรมนี่เป็นเครื่องอยู่เลื่อยไปนี่ลองคิดดูให้ดีทุกคนเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วก็พยายามบำเพ็ญกุศลธรรมดังกล่าวมาแล้วนี่เนี่ยให้เกิดให้มีขึ้นในใจนี่เรื่อยไปอย่าให้มีช่องว่างอย่าให้เผลออย่าลืมอย่าลืมตนคืออย่าลืมดวงจิตนี่เมื่อรักษาดวงจิตนี้ให้ตั้งอยู่ภายในได้ก็รักษาบุญได้เหมือนกันบุญกุศลที่เกิดขึ้นในดวงจิตนี้ก็ไม่เสื่อมถ้าปล่อยให้จิตนี้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ภายนอกต่างๆแล้วก็บุญคุณนี้ก็ตั้งอยู่ในใจไม่ได้นี่เป็นอย่างนั้นเวลาใดนึกถึงก็จึงมีมาได้เวลาลืมตัวไปก็ไม่มีบัดนี้เรามาฝึกฝนสติสัมปชัญญะนี่ให้มันระลึกถึงบุญถึงคุณถึงความจริงต่างๆนี่ให้ถี่ยับเข้าไปเลยทีเดียววะนี่เราฝึกเข้าไปอย่างนี้ถ้ามันรู้สึกว่ามันเผลอตัวอย่างนี้ก็รีบตั้งสติใหม่ตั้งสติมากำหนดรู้กายรู้จิตอันนี้ทบทวนดูความจริงของร่างกายความจริงของดวงจิตนี่เสมอไปร่างกายนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามความเป็นจริงก็จริงอยู่แต่เมื่อจิตนี้มันเผลอมันไม่มันระลึกไม่มันพิจารณาดูแล้วมันอาจจะหลงผิดไปก็ได้จิตนี้นะนั่นแหละมันอาจจะหลงผิดไปว่าเป็นของเที่ยงเป็นทุกข์เป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนไปก็ได้ขึ้นชื่อว่าความเห็นผิดแล้วมันเมื่อเผลอสติตรับเมื่อใดแล้วมันเกิดขึ้นได้เมื่อนั้นความเห็นผิดเนี่ยดังนั้นเราต้องพยายามฝึกไปเรื่อยๆแหละระลึกถึงกายถึงใจนี่เสมอและสัมปชัญญะก็พิจารณากายพิจารณาใจนี้ได้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายความเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากของร่างกายความที่ร่างกายไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของตนตนไม่สามารถจะบังคับร่างกายนี้ให้อยู่ยั่งยืนนานไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเช่นนี้ไม่สามารถจะบังคับได้แต่เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปยึดถือเอามันไว้ว่าเป็นของตัวของตนทำไมนี่นะมันก็ต้องใช้สติปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้เมื่อเห็นภาวะแห่งความจริงของขันธ์ทั้งห้าอันนี้แล้ว พระพุทธเจ้ายังตรัสว่าปัญญาปริภาวิตังกิตตังสัมมะเดวะอสเวหิวิมุตติ
้

มื่อปัญญาอบรมจิตให้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงแล้วก็ย่อมสามารถที่จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายได้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะก็ให้พึ่งพากันสันนิษฐานดูให้ดีจิตที่มันจะหลุดพ้นไปได้นี่มันต้องอาศัยการกระทำให้มากเจริญให้มากทำของเก่านี้แหละไม่ใช่ของใหม่อะไรนะไตรลักษณญาณก็ของเก่าเราจะพิจารณาอยู่ร้อยครั้งก็ของเก่านั่นแหละอะไรอะไรก็ของเก่าทั้งนั้นเลยของมีอยู่ในโลกอันนี้นะนั่นแหละแต่ว่ามีก็มีอยู่กับบุคคลนั่นแหละไม่ได้มีอยู่ตามต้นไม้ใบหญ้าตามดินตามน้ำอะไรหรอกไอ้เรื่องบุญเรื่องบาปหมู่นี้นะเรื่องความรู้แจ้งในธรรมทั้งหลายดังกล่าวมานี่ถ้าไม่มีอยู่ในจิตใจของคนแล้วเป็นอันว่าไม่มีที่อื่นนะบัดนี้ไอ้คนเรานี่นะกายกับจิตนี่เนี่ยมันเป็นเชื้อของบุญและบาปมันเป็นเชื้อของคุณธรรมต่างๆนี่ลองสังเกตดูถ้าไม่มีกายไม่มีใจอันนี้แล้วคุณธรรมต่างๆก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่ทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้านะพระองค์ค้นคว้าปฏิบัติไปจนได้รู้แจ้งสัพพเยยธรรมทั้งหลายแล้วนั่นแหละพระองค์เจ้าก็จึงได้ถ่ายทอดความรู้ในคุณธรรมนั้นๆให้แก่ชาวโลกทั้งหลายแต่เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดขึ้นในโลกนี้คุณธรรมเหล่านั้นมันก็จมอยู่ในกายในใจของคนเรานี่แหละมันอยู่ในนี้เองเนี่ยแต่มันถูกอวิชชาตัณหาหุ้มห่อไว้ปกปิดไว้ธรรมของจริงนั้นจึงไม่ปรากฏขึ้นเป็นอย่างนี้เพราะนั้นให้พากันเข้าใจเมื่อพระพุทธเจ้าได้ละอวิชชาตัณหาสัพพกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายขาดออกไปแล้วพระองค์จึงได้รู้แจ้งสัพพเยยธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นอัพยากตาธรรมไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปบ้างทรงรู้แจ้งหมดเลยแล้วก็ทรงแสดงให้ผู้อื่นฟังบัดนี้เมื่อผู้อื่นได้ฟังแล้วได้รู้แจ้งเห็นจริงตามพระองค์แล้วบัดนี้ก็เอาก็ไปถ่ายทอดให้คนอื่นที่ยังไม่รู้นั่นได้รู้ได้เห็นตามกันไปนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าทำทั้งหลายมีบุญและบาปเป็นต้นเหล่านี้นี่ตลอดถึงมรรคถึงผลไม่ได้มีอยู่ดินฟ้าอากาศที่ไหนมีอยู่ในใจของคนเรานี่ใจนี่มันต้องได้มาอาศัยร่างกายอันนี้ก่อนก็จึงมาบำเพ็ญคุณธรรมต่างๆนี้ให้เกิดมีขึ้นได้ถ้าไม่เกิดเป็นมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมถ้าไปเกิดในภพดังกล่าวมานี่ก็ยังสามารถที่จะบำเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ให้เจริญขึ้นในดวงจิตนี้ได้แต่ถ้าไปบังเกิดในกำเนิดทั้งสี่เช่นกำเนิดสัตว์นรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานกำเนิดเปรตกำเนิดอสุรกายอย่างนี้นี่ย่อมไม่สามารถที่จะบำเพ็ญคุณธรรมอันนี้ให้เจริญงอกงามขึ้นจนได้บรรลุมรรคผลธรรม

วิเศษอันนี้เป็นไปไม่ได้นอกจากมนุษย์และเทวดานี่แล้วไม่มีใครจะบำเพ็ญทำของจริงให้เกิดให้มีขึ้นได้เลยที่ว่าทำอันเป็นส่วนโลกีนี่สัตว์สิ่งเดรัจฉานก็บำเพ็ญได้ก็เกิดขึ้นได้เช่นอย่างท่านเล่านิทานไว้แต่อดีตนู่นในอดีตการนู่นมีพระหมู่หนึ่งไปอาศัยอยู่ในถ้ำเมื่อถึงเวลาสวดมนต์ท่านก็ไปสวดมนต์รวมกันสวดมนต์อยู่ในถ้ำนั้นข้างคาวที่เกาะอยู่เพดานถ้ำนั้น

ถึงเวลาสวดมนต์ท่านก็ไปสวดมนต์รวมกันสวดมนต์อยู่ในถ้ำนั้นข้างคาวที่เกาะอยู่เพดานถ้ำนั้นได้ยินเสียงท่านสวดมนต์เข้าอย่างนี้ทั้งที่ไม่รู้ความหมายอะไรหรอกแต่ว่ายินดียินดีในเสียงนั้นเพราะว่าเสียงที่ท่านสวดออกมานั้นมันเป็นเสียงอันบริสุทธิ์ไม่แทรกอยู่ด้วยบาปด้วยกรรมอะไรเลยข้างคาวยินดีในเสียงอันนั้นเท่านั้นเมื่อตายไปยังได้ไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้านู้นอย่างนี้แหละจึงว่าไอ้ธรรมที่เป็นโลกีนี่สัตว์สิ่งเดรัจฉานมันก็บำเพ็ญให้เป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะแล้วก็สัตว์ประเภทอื่นๆก็มีเหมือนกันในตำราท่านกล่าวไว้แต่ส่วนโลกุตรธรรมนี่มีแต่มนุษย์กับเทวดาอินพรหมนี่แหละสามารถทำให้เกิดให้มีขึ้นได้ในเมื่อได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ดังนั้นเนี่ยการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยได้อัตภาพร่างกายอันเป็นมนุษย์นี่นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐไม่ควรที่จะปล่อยให้ร่างกายนี่ถูกความแก่ความเจ็บไข้โรคภัยเบียดเบียนแล้วแตกดับทำลายไปเปล่าๆโดยไม่ได้ใช้มันประกอบกุศลคุณงามความดีเท่าที่ควรอย่างนี้นะก็นับว่าน่าเสียดายเพราะฉะนั้นผู้ใดได้ยินได้ฟังคำตักเตือนอย่างนี้แล้วก็อย่าพากันนิ่งนอนใจพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจใช้กายใช้วาจานี้ทำความภาคเพียรพยายามเข้าไปบาปกรรมอันใดที่ยังละไม่ได้ก็เพียรพยายามละมันไปทีละเล็กทีละน้อยไปจนกว่ามันจะหมดอย่างนี้แหละบุญกุศลความดีอันใดที่ตนยังบำเพ็ญไปไม่ถึงก็พยายามบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจนี้ให้ได้ในเวลาที่ร่างกายอันนี้ยังมีกำลังเรี่ยวแรงดีอยู่ถ้าหากว่าปล่อยให้ร่างกายนี้มันทรุดโทรมลงไปความแก่ความชรามันบีบคั้นเอาแล้วมันไม่มีกำลังวังชาที่จะประกอบกุศลคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้นี่พากันตื่นตัวเพราะนั้นผู้ที่ยังหนุ่มยังแน่นนี่เมื่อได้ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนานี้แล้วก็ไม่ควรที่จะประมาทลังเลใจควรลงมือบำเพ็ญให้เป็นไปเลยเพราะว่าไม่มันไม่มีอุปสรรคอะไรที่จะมากั้นกลางไม่ให้ทำความดีได้ถ้าจะมีก็มีแต่กิเลสภายในหัวใจตัวเองนั่นเนี่ยการละชั่วทำดีเนี่ยยังว่ามันเป็นคู่กันไปถ้าไม่ละชั่วออกไปแล้วก็ทำดีไม่ได้อย่างนี้นะดังนั้นผู้ที่ปรารถนาความดีอย่างนี้ละมันก็ต้องเบื่อหน่ายต่อความชั่วถ้าต้องการความดีแล้วก็พยังยินดีกับความชั่วอยู่อย่างนี้นะมันจะทำความดีให้เจริญงอกงามไปไม่ได้เลยทำได้แค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเพราะความชั่วมันคอยขัดขวางอยู่เสมอดังนั้นนะการที่บุคคลมีกำลังเรี่ยวแรงกำลังกายก็แข็งแรงกำลังใจก็เข้มแข็งอย่างนี้นะเราสามารถทำความเพียรละกิเลสบาปธรรมนี้ได้จริงๆเลยนะอันการที่ได้อัตภาพร่างกายเป็นมนุษย์มาเนี่ยนั่น ยกตัวอย่างเช่นความโลภอย่างนี้นะเมื่อมันมีอยู่ในใจของผู้ใดผู้นั้นเพียรละความโลภนั้นพิจารณาเห็นโทษแห่งความ

0: โลกนี่ว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นสร้างกรรมสร้างเวรใส่ตัวเองถ้าไม่ละความโลภอันนี้นะเมื่อมันเห็นโทษแห่งความโลภอย่างนี้นะมันก็บริจาคทานได้มันก็ไม่ไปแย่งไปชิงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนก็ไม่ได้สร้างบาปสร้างกรรมไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมทำชู้กับสามีหรือภรรยาคนอื่นไม่ได้พูดโกหกหกกลมหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนด้วยวาจาอันไม่จริงนั้นก็ไม่ชอบดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดต่างๆหมู่นี้ไม่ต้องการแล้วสำหรับผู้ที่มาเห็นโทษแห่งบาปกรรมความชั่วต่างๆหมู่เนี้ยเมื่อเป็นเช่นนี้หากว่าเป็นผู้ละความโลภเหล่านี้ออกจากหัวใจแล้วให้ทานก็ได้รักษาศีลก็ได้ภาวนาก็ได้เมื่อความโลภเบาบางไปความโกรธมันก็เบาไปตามกันเป็นอย่างนั้นความโกรธจะมีได้ก็เพราะว่าเมื่อบุคคลต้องการสิ่งใดกับใครแล้วอย่างนี้เมื่อไปแสวงหาไม่ได้ตามประสงค์ก็โกรธให้บุคคลที่ขัดขวางตนนั่นเองนี่นะลองสังเกตดู อย่างว่าทำนาทำสวนได้ข้าวมาเอาไปขายถูกเขาโกงตาช่างตาชิงเข้าไปรู้ภายหลังโกรธอย่างนี้นะพยาบาทเข้าไปไอ้เรื่องความชั่วนะมันคอยที่จะขัดขวางเรื่อยไปให้บุคคลเราทำความดีไม่ได้ถ้าบุคคลไม่โลภแล้วอ่ะคราวนี้มันพลาดไปแล้วให้เขาโกงเอาไปซะส่วนที่มันโกงได้นะก็แล้วไปต่อไปเราจะระมัดระวังจะไม่ให้เขาโกงเขาช่อได้คิดได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปคิดแก้แค้นตอบแทนบุคคลผู้ที่ช่อโกงตนนั้นกรรมเวรต่างๆมันก็ไม่มีอย่างนี้แหละเอาอบรมภาวนาเข้าไปจิตใจตั้งมั่นลงไปมันไม่หลงไม่เมารู้ว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มันผิดก็เว้นไม่ทำไม่พูดแล้วก็พยายามทำพูดแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนั่นเช่นนี้นะก็ลองสังเกตดูสิเมื่อบุคคลละบาปลงไปแล้วบุญก็เกิดขึ้นในใจขึ้นมาได้ทันทีแล้วใจก็ค่อยบริสุทธิ์ไปเรื่อยนี่การภาวนามันก็เป็นการชำระกิเลสนี่ให้ออกไปจากดวงจิตนี้เรื่อยไปแล้วคนภาวนาทีไรนะเมื่อภาคเพียรไปไม่ท้อไม่ถอยจนว่าใจสงบลงแล้วก็จนปัญญาเกิดขึ้นพิจารณาเห็นสังขารนามรูปนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกครั้งที่ภาวนาสมาธิอย่างนี้มันทำให้กิเลสเหล่านี้เบาบางออกไปจากดวงจิตนี้เรื่อยไปแหละมันจะขาดทีเดียวยังไม่ได้เพราะว่าอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ดังนั้นนะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปอย่าท้ออย่าถอยเช่นนี้แล้วก็สามารถที่จะรวบรวมบุญกุศลคุณความดีต่างๆให้เจริญงอกงามขึ้นในดวงจิตนี้ได้ดังแสดงมา
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวระลาโภ วัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายค่ะ

สิ้นภพจบพรหมจรรย์ครั้งนั้นแลท่านมาลุงกยบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่อันสมควรส่วนข้างหนึ่งและได้กราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอประทานวโรกาสขอพระองค์ทรงโปรดแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ฟังแล้วพึงดีออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจดึกเดี่ยวด้วยเถิดพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนมาลุงกยบุตรทีนี้เราจะกล่าวกับบรรดาภิกษุหนุ่มอย่างไรในเมื่อเธอเป็นคนแก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ขอฟังโอวาทของตถาคตโดยย่อข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทรงโปรดแสดงธรรมโดยย่อข้าพระองค์จะพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างข้าพระองค์จะพึงเป็นทายาทแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างมาลุงกยบุตรกราบทูลดูก่อนมาลุงกยบุตรเหตุเกิดแห่งตัณหาสี่ประการนี้แหละที่ตัณหาจะเกิดแก่ภิกษุขึ้นได้ก็คือตัณหาจะเกิดขึ้นกับภิกษุย่อมเกิดเพราะจีวรเป็นเหตุตัณหาจะเกิดขึ้นกับภิกษุย่อมเกิดเพราะบิณฑบาตเป็นเหตุตัณหาจะเกิดขึ้นกับภิกษุย่อมเกิดเพราะเสนาสนะเป็นเหตุตัณหาจะเกิดขึ้นกับภิกษุย่อมเกิดเพราะปัจจัยที่ดีและดีกว่าเมื่อใดภิกษุละตัณหาได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนกระทำดุจตาลยอดด้วนทำให้ไม่มีการเกิดอีกต่อไปได้แล้วภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ตัดตัณหาได้แล้วถอนสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะโดยชอบครั้นได้รับฟังพระโอวาทจบก็ได้ถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วพระมาลุงกยบุตรก็ได้หลีกไปอยู่แต่เพียงรูปเดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอย่างมอบกายถวายชีวิตไม่นานนักได้กระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันเป็นหนทางที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต้องการเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วกิจที่ควรกระทำเสร็จสิ้นแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นไปอย่างนี้ไม่มีอีกต่อไปแล้วจึงเป็นอันว่าท่านพระมาลุงกยบุตรได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายจากมาลุงกยบุตรสูตรอังคุตตรนิกายจตุกนิบาต

รือที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างแข็งแรงเมื่อถูกคลื่นกระทบแล้วไม่เสียหายฉันใดจิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้วคลื่นของกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หวั่นไหวก็ฉันนั้นอธิบายว่าเมื่อบุคคลใดฝึกจิตนี้ให้มั่นอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญาเต็มที่แล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม8ประการฉันนั้นคือเมื่อมีลาภมียศมีสรรเสริญและมีความสุขกายสบายใจก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาในลาภและเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาถูกทุกข์ครอบงำกายและจิตก็ไม่หวั่นไหวคือไม่เศร้าโศกเสียใจทั้งนี้ก็เพราะมีปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยมีเกิดขึ้นมีแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับเรือที่นายช่างต่อดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อคลื่นฉันนั้น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราไปจนตลอดชีวิตขอน้อมคารวะกราบสรีระสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกพร้อมด้วยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอแสดงความเคารพต่อพระเทลานุเถระเพื่อนสหธรรมิกแล้วก็ขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านที่อยู่ในอาวาสแห่งนี้ที่อยู่ในงานสวดพระอภิธรรมแห่งนี้แล้วก็ญาติโยมที่ฟังอยู่ทางวิทยุคลื่นข่าวชาพุทธและรับชมทางทีวี SBBTV 999เราก็ได้ดำเนินกิจกรรมงานบุญงานกุศลของเราในหลายรูปแบบแต่ที่เราเน้นเป็นหลักสำคัญคือการสวดพระอภิธรรมถวายแด่หลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านนั้นมีคุณอเนกอนันต์ที่ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งวัดสังฆทานตั้งแต่อดีตการที่เป็นวัดล้างไม่มีใครรู้จักก็จะมีแต่คนเก่าๆคนแก่ๆแล้วก็บางคนก็อาจจะล้มหายตายจากไปแล้วเพราะว่าสังฆทานนี้เป็นวัดดั้งเดิมมีหลวงพ่อโตเป็นพระประธานเป็นพระเก่าแก่200กว่าปีหลวงพ่อท่านก็ได้ดันด้นมาพบวัดสังฆทานไม่ใช่เหตุบังเอิญมันต้องมีเหตุมีปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราจะเป็นความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีมันไม่ใช่เหตุบังเอิญมันมีเหตุมันมีปัจจัยเกื้อหนุนกันไปแต่ที่เราไม่รู้เพราะเราไม่มีญาณอย่างรู้ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตแล้วเผลอบางคนก็ยังไม่รู้ปัจจุบันอีกว่าปัจจุบันเราทำอะไรเราเป็นอะไรยังมองตัวเองไม่ถูกบอกตัวเองไม่ได้ว่าเราจะเป็นคนอย่างไรอุปนิสัยของเราเป็นอย่างไรข้อวัดปฏิบัติการประพฤติตัวตนของเรานั้นเป็นอย่างไรชีวิตในปัจจุบันของเรานี่เราก็จะมีแต่ความลุ่มหลงหลงกายก็จะลืมแก่และณปัจจุบันนี้ข่าวการสูญเสียญาติสนิทมิตรสหายของเราคนใกล้ตัวของเราก็เข้ามาเป็นคิวหนาหูขึ้นทุกวันอย่างที่วัดสังฆทานนี่คนที่ช่วยงานเราอายุก็ยังไม่มาก ความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้บ่งบอกอากงอาการอะไรทั้งสิ้นพอมารู้อีกทีว่าเป็นโรคร้ายมะเร็งสุดไม่กี่วันก็จากโลกนี้ไปแต่เราไม่ต้องไปเสียดายร่างกายของเขามันเป็นเรื่องของที่จะต้องปัดปากต้องจากกันไปเพราะว่าแกนั้นก็สละตนอุทิศเวลากำลังกายกำลังใจเป็นอาสาสมัครช่วยกิจการภายในวัดไม่ได้นิ่งไม่ได้ประมาทว่าชีวิตยังยืดยาวนานแล้วก็คนใกล้ๆวัดนี่จะเรียงคิวเลยนะโยมนะเรียงคิวเลยแล้วเรานึกยังว่าจะถึงคิวเราอย่างนึกมั่งกันหรือยังไม่นึกหรอกนึกแล้วมันน่ากลัวไม่นึกไม่ได้โยมที่มาช่วยงานด้านบัญชีแม่ก็เพิ่งเสียเมื่อวานก็ตั้งศพอยู่ที่วัดสังฆทานสวดอภิธรรมแล้วพวกโยมสมัยที่ทำงานเป็นอาสาสมัครประชาสัมพันธ์อยู่ที่ทีวีวันนี้วัดก็เป็นเจ้าภาพแล้วล่าสุดเมื่อตอนเย็นแม่ของพระอาจารย์เพ็งกุ๋ยเพิ่งหมดลมไปคิดแล้วใจหายไหมใจไม่หายไม่ใช่ญาติเราโยมคิดว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเพราะไม่ใช่ญาติเราแต่ถึงคราวตัวเราญาติเราพ่อแม่พี่น้องเรานี่แหละความเสียอกเสียใจความเขาเรียกว่าอะไรความอะไรใจมันหิวหิวใช่ไหมพอบอกว่าแม่ตายพ่อตายบางคนมือไม้อ่อนนะแม้กระทั่งนักปฏิบัติเองก็เหมือนกันมันก็ยังหวั่นไหวแต่มันไม่ได้แสดงอาการฟูมฟายตีอกชกลมนะฟูมฟายขี้มูกโป่งบางคนตาตามาเห็นแล้วเหมือนเด็กๆอยู่ร้องลั่นดิ้นชักดิ้นงอทำเป็นเรื่องแบบใหญ่โตมโหฬารแต่ที่จริงก็ถ้าเราศึกษาธรรมะแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหม่เราเห็นกันทุกวันแต่ว่าเราไม่ใส่ใจไม่โอปันนิโกว่าที่เราเห็นนั้นแต่ก่อนเขาก็ยังมีลมหายใจเขาก็ยังมีกรรมทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดี

มโนกรรมของเขามีแต่ณปัจจุบันนี้แล้วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่มีแล้วลมหายใจไม่มีแล้วหมดไปสิ้นไปแล้วคืนหมดคืนสู่สภาพเดิมฉะนั้นการที่ไปงานศพเนี่ยให้รับประปงธรรมะสังเวชว่าโอ้อนิจจาอนิจจังร่างกายนี้มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันทนทุกข์ได้ยากได้ลำบากเมื่อทนทุกข์ได้ยากลำบากแล้วเราบังคับบัญชาเขาได้ไหมเอาอย่างความเจ็บไข้ในป่วยของเราเนี่ยใหม่ๆแล้วก็สองสามวันหายแล้วก็ดีใจพอนานๆไปเขามันชักไม่ใช่สองสามวันหายแล้วมันเป็นเดือนเป็นปีแล้วตอนนี้ใจบุบใจแฟบหมดกำลังใจเพราะเราไปยึดว่าเราจะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นอมตะเป็นคงกระพันลักษณะแบบนั้นอาตมาเชื่อได้เลยว่าจิตลึกๆของพวกเราคิดว่าอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้พิจารณาว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นของทุกผู้ทุกคนไม่ว่าสัตว์สิ่งทั้งหลายที่อยู่บนโลกนี้ล้วนอนิจจังทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องเรือนชานแก้แหวนเงินทองมันเป็นอนิจจังนะละโยมเมื่อเป็นอนิจจังแล้วมันเป็นอะไรโยมมันก็พังใช่ไหมเมื่อเราไปยึดว่าไอ้สิ่งนี้ไม่ใช่อันนี้จังพอมันพังไปแล้วทำไงทำใจไม่ได้เมื่อทำใจไม่ได้แล้วเป็นยังไงฟูมไฟร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจเมื่อเรามีของมีค่าของเราเนี่ยเราไม่เคยคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะต้องสูญหายแตกทำลายเมื่อเรามีของเราก็คิดว่าของนี้ต้องอยู่กับเราไปจนไม่เขาก็เราตายไปคนละข้างนั่นแหละคิดว่าอย่างนั้นเมื่อเรามีลูกมีสามีมีภรรยามีญาติพี่น้องเราก็คิดว่าเขาจะต้องอยู่กับเราพ่อแม่จะต้องอยู่กับเราคนจนกว่าจะตายกันไปแต่ถ้าเกิดเราตายก่อนเราก็หมดโอกาสแต่ถ้าพ่อแม่เราตายหรือว่าพ่อแม่เราเจ็บพ่อแม่เราแก่เราก็ยังมีโอกาสจะได้ทดแทนบุญคุณของท่านข้าวน้ำนมที่ท่านเลี้ยงดูเรามานี่เราต้องทดแทนท่านก็ถ้าเราประมาทในการใช้ชีวิตไม่คิดถึงศีลธรรมไม่เอาศีลธรรมนำหน้าไม่มีสติครองเรือนหรือว่าครองชีวิตตัวเองแบบไร้สติไม่ตั้งสติเมื่อไม่ตั้งสติแล้วอะไรเข้ามาอารมณ์ต่างๆเข้ามากระทบสติก็เหมือนกำแพงเหมือนภูมิคุ้มกันนั่นแหละโยมร่างกายที่อ่อนแอที่เป็นความเจ็บไข้ที่ป่วยได้ป่วยเพราะอะไรเพราะภูมิคุ้มกันมันไม่ดีมันอ่อนแอทำไมโยมสังเกตไหมทำไมเราเป็นหวัดทำไมเราเป็นไข้นี่แหละคือสัญญาณบอกให้รู้ว่าร่างกายของเรานี้มีสิ่งที่มาทำร้ายเป็นเครื่องบ่งบอกเมื่อเรารู้อย่างนี้ว่าเราเป็นหวัดเป็นไข้เราก็ต้องไปหาหมอรักษาเพื่อให้ภูมิคุ้มกันมันเป็นปกติมันจะได้ต่อสู้กับโรคจิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันอารมณ์ของตัวเราเองนี่โยมอารมณ์อะไรเข้ามาฟันฟัดกันฟันกันสู้กันไปสู้กันมาบางครั้งเราก็แพ้ใจตัวเองแพ้กิเลสตัวเองแต่ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันอะไรล่ะ
ก็ที่เรามานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมฟังธรรมกันทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยเป็นพันๆวันแล้วเนี่ยก็นี่แหละเพื่อมาสร้างภูมิคุ้มกันของจิตเพราะถ้าจิตของเราใช้ไปทุกวันทุกวันทุกวันไม่พัฒนาไม่มีการพักไม่มีการผ่อนเป็นยังไงโยมไม่ผ่อนเป็นไงมันก็ตึงใช่ไหมตึงแล้วเป็นยังไงตึงแล้วก็ขาดอะไรขาดสติสัมปชัญญะทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมดฉะนั้นสติแล้วก็ต้องมีสมาธิคือความตั้งมั่นไม่จำเป็นจะต้องมาบวชไม่จำเป็นจะต้องมานั่งหลับหูหลับตาไม่จำเป็นทำอะไรก็แล้วแต่ยืนเดินนั่งคิดนึกไปไหนมาไหนขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็มีความตั้งมั่นของจิตมีความตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันว่าขณะนี้ฉันทำอะไรกายอยู่ตรงนี้จิตอยู่ตรงนี้กายฟังธรรมกายฟังเทศกายนั่งสมาธิหลับตาแต่จิตไปไหนจิตล่องลอยไปตามกระแสของอารมณ์กายนั่งสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางลงบนมือซ้ายหลับตาเบาๆหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทแล้วก็ให้จิตมันอยู่กับลมหายใจจิตเป็นเครื่องปรุงแต่งเมื่อกระยมทานอาหารเนี่ยโยมทานก๋วยเตี๋ยวทานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไม่มีเครื่องปรุงแต่งเป็นไงโยมทานก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่พริกดองไม่ใส่น้ำตาลเป็นไงไม่มีรสชาติเลยชืดไม่อร่อยแล้วถามว่าถ้าเราปรุงแต่งรสชาตินั้นเข้าไปแล้วร่างกายเรารับประทานเข้าไปแล้วมันมีประโยชน์ไหมสิ่งไหนที่มีประโยชน์สิ่งนั้นก็มีโทษสิ่งไหนที่มีคุณสิ่งนั้นก็มีโทษถ้ารู้จักมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาในการบริโภคมัตตัญญุตาจะพัฒนาสมิงทุกอย่างต้องมีความมัชฌิมาหวานไปเป็นยังไงโยมไม่ต้องให้บอกเค็มไปเป็นยังไงเผ็ดไปเป็นยังไงอร่อยปากที่อร่อยเพราะอะไรเพราะไปจิตไปยึดว่านี่รสชาติโอ้หอมหวานมันโอ้ลิ้มรสแล้วสดชื่นสบายใจแต่บริโภคกันไปมากๆทุกวันทุกวันผงชูรสเครื่องปรุงแต่งรสดีรสอะไรรับประทานบริโภคเข้าไปแล้วอร่อยปากแต่ว่าสังขารรับไปทุกวันทุกวันแล้วสุดโสมแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวจิตของเราก็เหมือนกันก็ปรุงแต่งยังไงโยมปรุงแต่งจะปรุงแต่งให้มันเผ็ดมันร้อนจะปรุงแต่งให้มันเย็นฉ่ำหัวใจมันก็ปรุงแต่งได้เหมือนรสชาติที่เราจะต้องปรุงในรสอาหารโยมอยากปรุงแต่งให้มันเผ็ดร้อนโยมก็เอาคิดเอาดิอิจฉาทิยาอาฆาตพยาบาทโกรธให้มากๆนี่เราไม่ต้องกลัวเราเผ็ดร้อนแน่เลยเดี๋ยวนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ไม่เป็นสุขอยู่ห้องแอร์ก็ร้อนเหงื่อแตกทั้งที่รู้ว่าปรุงแต่งรสชาตินี่มันไม่ดีแต่เราก็ชอบแต่ถ้าปรุงแต่งรู้รสชาติแล้วรู้มันว่ามันมีคุณหรือโทษอย่างไรถ้าคนเรารู้จักคุณจากโทษแล้วจะไม่ต้องไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้ว่าจิตปรุงแต่งให้เป็นสมาธิหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทจิตปรุงแต่งเห็นคำบริกรรมภาวนาเห็นคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นคุณของคุณงามความดีเห็นคุณของบิดามารดาผู้มีพระคุณปรุงแต่งแต่เป็นกุศลไม่ใช่ของแสลงของกายเลยของจิตเลยใจตัวเองก็ชุ่มฉ่ำ
ด้วยบุญกุศลฉะนั้นมันก็ต้องปรุงแต่งนะถ้าไม่ปรุงแต่งแล้วมันไม่มีอะไรก็เพราะปรุงแต่งเนี่ยภพภูมิภพชาติมันถึงเกิดสวรรค์นรกมันถึงเกิดบุญและบาปมันถึงเกิดเพราะการปรุงแต่งของเรานี่แหละอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในนี่แหละอายมลองอยู่เฉยๆไม่ต้องปรุงแต่งทำใจนิ่งๆทำใจเฉยๆไม่ต้องส่งจิตไปข้างนอกไม่ต้องไปอดีตไม่ต้องไปอนาคตอยู่มาตรงนี้ตรงไหนนั่งนั่งทนนั่งทนเมื่อยทนปวดแล้วดูสิมันเป็นยังไงทั้งที่เรารู้ว่าความคิดนึกเนี่ยความปรุงแต่งเนี่ยมันสร้างแต่ความทุกข์แต่คนเราก็อดไม่ได้อดไม่ได้เพราะอะไรเพราะขาดการฝึกหัดเพราะเราไม่รู้ความเป็นจริงฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนพวกเรานึกสอนตามความเป็นจริงนะไม่ใช่เอาสิ่งที่มันเป็นอะไรมหัศจรรย์ของโลกไม่ใช่เอาสิ่งที่อยู่กับตัวเราเองเอาลมหายใจของเราเนี่ยเอาร่างกายของเรานี่แหละที่ให้เรามาพิจารณาตอนก่อนเราอายุน้อยสังขารไม่ล่วงโรยทำอะไรก็เมื่อยไม่เมื่อยล้าทำอะไรก็ทำได้ทนทำได้นานเดี๋ยวนี้เป็นยังไงโยมนั่งก็โอยลุกก็โอยยิ่งถ้าทำความดีนี่นะมารพระจนนะโยมนะแต่ถ้าทำความไม่ดีโยมมันก็ทนได้เพราะจิตมันไปผูกพันยกตัวอย่างเล่นไพ่เล่นการพนันใช่ไหมบางคนนี่ไปแทงอะไรสนุกไปเล่นแทงทั้งคืนทั้งวันนะไม่เห็นบนมันเหนื่อยมาเมื่อยเลยเพราะจิตเขาไปยึดว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นเครื่องบำรุงบำเรอความสุขทางใจของเขาแต่พอเรานั่งสมาธิหน่อยเราไม่ได้คิดเลยว่าไอ้สิ่งเหล่านี้แหละมันเกิดเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะเราไม่ได้ฝึกเรียนหัดเห็นไหมเราจะคิดว่าเจ้าจะสุขสุขสุขสุขสุขสุขสุขสุขตรงไหนอะสุขนิดเดียวเพราะเราไม่ได้พิจารณาความทุกข์พอทุกข์มาแล้วก็ไปแล้วไม่เอาแล้วเพราะไม่ทนทุกข์ทั้งที่ทุกข์มันมีอยู่ทุกคนหนีไม่พ้นถามคนแก่ๆสิทุกข์ไหมทุกข์เพราะสังขารร่างกายครอบพอที่จะสหัสสากรนิยมแล้วไปทุกข์เพราะสังขารจิตสังขารที่ปรุงแต่งนะถ้าปรุงดีโยมมันก็จะยึดแต่บุญกุศลไปไหนก็สบายเรื่องสังขารความปรุงแต่งของสังขารก็เรื่องของสังขารเพราะสังขารมันปรุงแต่งด้วยอะไรล่ะกันห้าท่าสี่นะรูปนามมันก็ต้องปรุงแต่งไม่งั้นมันจะเป็นมนุษย์มาได้ยังไงนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่าทีดินน้ำไฟลมแล้วก็ต้องมีจิตวิญญาณตัวรับรู้รับรู้บุญรับรู้บาปรับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ทำแล้วมันเกิดเป็นบุญสิ่งเหล่านี้ทำแล้วเกิดเป็นบาปแต่บางคนทั้งที่รู้ว่าบาปก็จะทำเพราะมันชอบแต่ถ้าเรามาพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันอะไรมันไม่มีเที่ยงเลยโยมมันมีแต่บ่ายคล้อยไปบ่ายไปบ่ายไปบ่ายบ่ายไปเรื่อยใช่ไหมความหนุ่มความสาวก็บายบายลาก่อนฟันก็บายบายลาเจ้าของแล้วฮะหูก็บายบายเหมือนกันหูมันไม่ยานหูไม่หย่อนนะอย่างอื่นมันหย่อนหมดแต่หูมันไม่หย่อนหูมันตึงหมด
ตึงนั่นน่ะจนใครพูดก็ไม่รู้เรื่อง

ฮะถ้าถามแบบไปไหนมาอ๋อยังไม่ได้ทานข้าวเลยเนี่ยเราถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยมันไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วมันเป็นอะไรเป็นทุกข์ใช่ไหมถ้าเราไปยึดมันยิ่งเราอยากแก่เลยอยากเจ็บเลยอยากตายเลยไม่มีทางยิ่งทำให้ใจเราร้อนอาตมาพูดได้เลยว่าทุกคนไม่กลัวตายใช่ไหมจิตลึกๆของพวกเรายอมรับความตายไม่กลัวตายไปคิดเอานะแต่ที่กลัวคืออะไรไม่ต้องบอกไปคิดเอาเองตายง่ายนิดเดียวหมดลมหายใจก็ตายลมไม่เข้าไม่ออกก็ตายทนอะไรไม่ไหวกับเวทนาก็ตายแล้วถามว่าจะทนได้กี่นาทีวินาทีชั่วโมงวันเดือนปีกี่นี่แหละตัวนี้แหละถ้าตายแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีตายแต่ก่อนตายญาติโยมขอบอกว่าสาหัสสากันลองตายกันดูหรือยังต้องลองนะไม่ใช่ไปกั้นลมหายใจแล้วตายนะไปทำอย่างนั้นตายขึ้นมาแล้วมาโทษพระไม่ได้บอกให้ลองตายดูไม่ใช่ตายตอนที่ยังมีลมหายใจใครรู้อย่างว่าจะลองตายกันยังไงสำหรับนักปฏิบัติรู้คนใหม่ๆยังไม่รู้ก็ลองนั่งสมาธิให้มันนานๆสิให้เวทนามันจนทนไม่ไหวนั่นแหละต้องเรียนรู้นะโยมไม่งั้นไม่มีความชำนิชำนาญสู้ไม่ได้นะหลวงพ่อถนอมนั้นท่านเรียนรู้จนสามารถสู้กับเวทนาได้ทุกเวทนาได้แต่ก่อนท่านก็ไม่เป็นก็เหมือนพวกเรานี่แหละแต่เมื่อท่านเข้ามาบวชมาเรียนแล้วมีครูบาอาจารย์แล้วท่านก็ฝึกหัดขันติอดทนอดกั้นพวกเรานิดนิดหน่อยก็ทนกันไม่ได้แล้วฝนตกฟ้าร้องแดดออกทนกันไม่ได้แล้วโวยวายแล้วรถติดหน่อยก็ทนไม่ได้แล้วหิวหน่อยก็ทนไม่ได้แล้วต้องสร้างขันติสำคัญที่สุดคนเราจะทำอะไรสำเร็จต้องขันติต้องอดทนต่อกันแล้วสำคัญที่สุดเอาไว้ตอนเจ็บไข้ได้ป่วยนะถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจเนี่ยโยมกระวนกระวายแล้วก็จะเป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวพอเวทนาเกิดทุกเวทนาเกิดเอาแล้วไม่รู้จักข่มไม่รู้จักหลบไม่รู้จักทนระบายออกกับคนรอบข้างวันนี้ไปกินนิมนต์แล้วก็อีกบ้านหนึ่งเขาเคยมาวัดสังฆทานแต่เดี๋ยวนี้แก่แล้วอายุ96นิมนต์ไปรับสังฆทานเห็นพระก็ยิ้มตลอดแต่เดินไม่ได้อารมณ์ดีเพราะอะไรโยมเพราะมันมีเครื่องช่วยเครื่องช่วยให้ทำให้อารมณ์ดีคืออะไรไม่บอกให้คิดกันเองบ้างให้เกิดปัญญาไม่ใช่อะไรก็พระบอกทุกอย่างเลยก็คิดเองว่าไม่เป็นเลยเอาไปคิดไปนึกไปตีปัญหาว่าที่คนอายุมากๆอายุยืนเขาอยู่ได้เขามีอะไรมีอะไรไปเครื่องอยู่พื้นฐานมากนะแล้วพวกเราเนี่ยล่ะโอกาส
มันมีมาถึงแล้วเนี่ยไม่ต้องดันด้นไปตรงไหนสมัยก่อนดันด้นไปอีสานไปหาครูบาอาจารย์นู่นต้องลางานต้องขึ้นรถไฟต้องตีตั๋วรถทัวร์ต้องขึ้นเครื่องบินต้องไปทนลำบากไม่มีฟืนไม่มีไฟไม่มีน้ำประปาแต่ก็ดันด้นกันไปเพื่ออะไรเพื่อไปหาเครื่องอยู่ของใจไปให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาช่วยชี้แนะวิถีทางในการใช้ชีวิตกับชีวิตที่ยังมีอยู่กับลมหายใจที่ยังมีอยู่น่าเสียดายโยมชาวพุทธอีกไม่รู้กี่ล้านที่ใช้ชีวิตแบบประมาทเมื่อประมาทแล้วมันจะพลาดพังถ้าพลาดพังแล้วยังมีโอกาสแก้ตัวก็ยังถือว่ามีบุญถ้าประมาทแล้วพลาดแล้วมันพังไปเลยมันไม่ทันได้เผลอมันพังไปเลยมันก็เลยพังไปเลยเพราะการใช้ชีวิตของเราแบบสุรุ่ยสุร่ายเอาร่างกายเลือดเนื้อกายใจที่พ่อแม่ทุ่มเทให้มาเอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ไปทดแทนบุญคุณพ่อแม่จะรอให้ท่านตายซะก่อนแล้วค่อยๆทำบุญกวดน้ำรอให้ท่านหมดลมซะก่อนกินอะไรไม่ได้ก็ค่อยเอาของที่ดีๆชอบๆของที่มีคุณค่าไปให้ท่านเคาะลงโป๊กโป๊กเอาแม่พ่อรับศีลพระจะให้ศีลแล้วนะขอก่อนจะรับศีลเอาข้าวให้กินก่อนเดี๋ยวหิวโป๊กโป๊กโป๊กพ่อแม่ทานข้าวนะของดีๆทั้งนั้นเลยขนมนมเนยผลไม้รากไม้แต่ตอนเป็นๆเคยนึกถึงไหมมีอย่างเดียวนึกถึงแม่นึกถึงพ่อคือตัวเองลำบากขอตังค์ไม่ได้ขอเปล่านะขอยืมทำไปทำมาก็คือขอลืมพ่อแม่ไม่เสียใจพ่อแม่ไม่เคยทวงไม่เคยทักเพราะยังไงพ่อแม่ก็รักเราเหมือนแม่อาตมาเนี่ยอายุ93เนี่ยไปหาครูบาอาจารย์ท่านก็ถามว่าอ้ายายเออแม่โยมแม่เป็นยังไงห่วงใครไหมก็ไม่ห่วงใครหรอกห่วงอยู่คนเดียวนั่นแหละอาจารย์ท่านก็ถามห่วงใครห่วงพระลูกชายแล้วท่านก็ถามพระลูกชายโยมอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยความเป็นแม่ความเป็นพ่อแต่เราเนี่ยแสดงความรักกับพ่อแม่ถึงขนาดนั้นไหมไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะโยมนะไปเยี่ยมเยียนท่านบ้างเอาของที่คิดว่าให้ท่านได้บริโภคแล้วสบายใจแต่ท่านก็ไม่ต้องการอะไรหรอกท่านไม่ต้องการอะไรต้องการเห็นหน้าเราแล้วโยมคนที่จะมาพูดเนี่ยลูกหลานห้อมล้อมลูกหลานเอาใจนี่แหละคือกำลังใจแต่ถ้าอยู่บ้านคนเดียวคนแก่ถ้าไม่มีธรรมะธรรมโมนะโยมนะวันวันก็เปิดแต่ละครเปิดแต่อะไรดูนั่นแหละพอดูดูนานๆเข้าชักเบื่อนึกเออไอ้หนูมันไม่เห็นมาเลยอาทิตย์นี้ก็ไม่มาทุดก่อนก็ว่าจะมาอาทิตย์นี้ก็ไม่มาน้อยเหงาเศร้าสวงแต่สำหรับคนที่มีธรรมะแล้วโยมอยู่คนเดียวสบายเมื่อโยมแม่อาตมาเนี่ยอายุ98ก็อยู่คนเดียวไม่มีใครบริถะบริการไม่มีใครมาดูแลแกก็อยู่แกได้อยู่กับอะไรธรรมะมีวิทยุมีทีวี
ไม่ต้องไปพึ่งใครไม่ต้องไปห่วงลูกห่วงหลานแม่งก็บ่นเมื่อไหร่แกจะมาสักทีกลายเป็นเอาใจไปผูกกับคนนี้คนนี้ใช่ไหมฉะนั้นตัวของเราของเราก็ต้องไฟฟ้าสิ่งที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยเพราะท่านตั้งใจนะให้เราเกิดนะไม่ใช่ไม่ได้ตั้งใจนะมีใครมั่งพ่อแม่ไม่ได้ให้ตั้งใจให้เกิดเนี่ยมันก็มีนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ตั้งใจปรุงแต่งเลยว่าเอาลูกถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้ผิวพรรณโอ้อกอะไรล่ะผิวพม่าในตาแขกผู้ชายก็ต้องหล่อแบบฝรั่งจมูกโด่งนึกภาพแล้วพ่อแม่บางคนโยมเป็นไงลูกออกมาไม่สมบูรณ์พ่อแม่ใจสลายผิดหวังแต่ก็ไม่ได้จงเกลียดจงชังนะก็ยิ่งรักและถนอมให้มากกว่าคนที่ปกติลูกเต้าจะเป็นยังไงน่าเกลียดน่าชังยังไงแต่พ่อแม่ไม่เคยรังเกียจกอดได้อุ้มได้เราล่ะทำใจอย่างนั้นได้หรือเปล่าคนไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังไม่รู้หรอกนะต่อมาก็ไม่ได้เคยเป็นพ่อหรอกเป็นแม่หรอกแต่รู้พออยู่กับแม่แม่เลี้ยงลูกมา12คนฐานะยากลำบากไม่ได้ฟุ่มเฟือยไม่ได้สบายเหมือนพวกเราทั้งหลายแหละในปัจจุบันนี้หรอกจึงรู้ว่าความเป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงลูกคนหนึ่งกว่าจะโตขึ้นมานี่แค่นี้พูดกันง่ายๆโยมมนุษย์เราในนี้มักง่ายพอไปทำใครเขาก็มีลูกขึ้นมาแล้วบอกผู้หญิงว่าไงมะมันเกินความสามารถของฉันที่จะเลี้ยงดูเห็นแก่ตัวไหมพูดง่ายๆไม่รับผิดชอบอันนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ตั้งใจปรุงแต่งเขาเรียกว่าอารมณ์ไข้นะฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันถือว่าประเสริฐสุดที่สุดแล้วเนี่ยครบ32เนี่ยนะไม่ต้องไปน้อยใจว่าโอ้พ่อแม่ปรุงแต่งมาไม่สวยเหมือนคนนู้นคนนี้เลยคนนู้นเขาหล่อคนนี้เขาสวยเราไม่ขี้เหร่แล้วทำไมมันดำเราทำไมมันเตี้ยสงสัยไหมว่ามันทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะบุญทำกรรมแต่งรูปร่างไม่สวยไม่งามก็เพราะปานาติบาตนี่แหละศีล5ไม่ครบไม่บริสุทธิ์คนอื่นก็นั่งรถเบนซ์นั่งรถสปอร์ตมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเห็นเขานั่งเราก็แบบแบบอิจฉาเขาแล้วเห็นคนอื่นเขาแทงหวยถูกก็อิจฉาเขาแล้วเราทำไมมันแทงไม่ถูกเราทำไมไม่รวยก็เพราะเราไม่ได้สร้างทานบารมีเนี่ยหลักง่ายๆเลยทำไมเราฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์เทศฟังมาตั้งพันกว่าวันแล้วเนี่ยมันยังไม่รู้เรื่องยังมืดตึบอยู่เลยเนี่ยนั่งสมาธิตั้งหลายๆปีแล้วยังไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาเลยเนี่ยปัญญาภาวนามันน้อยแล้วถามว่ามนุษย์นี้เลือกเกิดได้ไหมณปัจจุบันนี้โยมเลิกไม่ได้แล้วมันเกิดมาแล้วนี่ใช่ไหมขี้เล
ผิวไม่สวยไม่งามรูปร่างไม่โปร่งอาตมายังมาพิจารณาตัวเองดิโอ้สงสัยชาติที่แล้วนี่คงปานาติบาตไว้นะมันเลยอัปลักษณ์อย่างนี้เห็นคนอื่นเขาโอ้โหรูปร่างใหญ่ๆแล้วก็บางคนโยมดูทีวีเนี่ยเจอการตามทางมากตามอะไรมากไม่กล้ามาทักหรอกค่อยๆเมียงๆหลวงพ่อไปลินหรือเปล่าใช่อาตมาอยู่โอ้ในโทรทัศน์ตัวใหญ่รอว่าเจอตัวจริงโอ๊ยตัวนิดเดียวนี่แหละตัวจริงพ่อแม่ให้มางี้แหละบุญทำกรรมแต่งมางี้แหละก็เลยคิดว่าเพราะชาติที่แล้วนั้นเราไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ์ปาณาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องไปโทษใครนะตัวเองนั่นแหละคนนู่นคนนี้เขาไม่เห็นต้องเข้าโรงพยาบาลเขาไม่ต้องผ่าตัดเขาไม่ต้องไปแบบคนเขาแข็งแรงแต่เราทำไมสามวันดีสี่วันไข้เป็นนู่นเป็นนี่อะไรนั่นแหละผลของกรรมของเรานั่นนะศีลห้าทั้งนั้นแหละฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ร่างกายของเรานี่สมบูรณ์แล้วก็บวกกับธรรมธรรมะก็ทำให้ใจจิตใจเราผ่องแผ้วผ่องใสไม่ขุ่นมัวชาติที่แล้วผ่านไปอย่าไปต้องไปสนใจอดีตผ่านไปเอากลับมาไม่ได้หรอกแต่นะชาติปัจจุบันมันก็คงอยู่อย่างนี้แหละแต่นะชาติข้างหน้าวันข้างหน้าโยมจะเกิดเป็นอะไรล่ะยอมเลือกได้เลยมีตัวเลือกออปชั่นเลือกเลยจะเป็นนางฟ้านางสวรรค์จะเป็นสวรรค์ชั้นไหนเลือกเลยเลือกเอาเลยปฏิบัติเอาเลยไอ้นี่เรื่องจริงไม่ใช่อิงนิยายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องหลอกลวงแต่เราจะกล้าทำหรือเปล่าจะลงทุนกันหรือเปล่าไม่ใช่ปรารถนาขอนิพพานขอสวรรค์ขอนิพพานขอมนุษย์สมบัติเทวสมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติปรารถนาอยู่นั่นแหละไม่ขยับเคยยื่นอะไรเลยไม่นั่งสมาธิไม่เดินจงกรมไม่ภาวนาเลยปรารถนาอยู่นั่นน่ะมันก็ได้แค่ปรารถนามันไม่เต็มบารมีไม่เต็มพอบารมีเต็มแล้วโยมไม่ต้องทำก็กินของที่เราทำเมื่อเราเก็บของรอมิตรร่ำรวยแล้วนะเมื่อรวยแล้วจะต้องไปทำอะไรโยมก็เก็บดอกออกผลที่เรานั่นแล้วก็เสวยอยากจะได้อะไรก็ไปธนาคารอยากซื้ออะไรก็ไปธนาคารอยากได้บ้านก็ไปธนาคารแต่ว่าไม่เคยเก็บหอมรอมริบไม่เคยสะสมไม่เคยทำงานขี้เกียจขี้ค้านทำงานก็ขี้เกียจมาทำงานก็จ้ากลับก็เร็วโกงเวลาไม่ใช่ตรงเวลาโกงเวลาเป็นคนโกงเวลาแล้วมันจะได้อะไรปรารถนาแล้วก็ต้องลงมือทำพระพุทธเจ้าปรารถนามาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเขาลงมือทำมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเราอยากจะได้สมาธิก็ปรารถนาอยากจะให้มันสงบเวลานั่งก็อยากให้มันสงบแต่เราไม่สำรวมจิตของเราส่งจิตไปอดีตอนาคตไปหลับตาก็เห็นคนนั้นหน้าคนนั้นลอยเข้ามาหลับตาก็เห็นสิ่งเหล่านี้ยั่วยวนกวนกิเลสเข้ามาของสวยของงามมาล้อว่อนอยู่ข้างหน้าเราหลับหลับหลับก็ริบริบลีลีมันไม่สว่างทันทีเพราะใจเรามันยังวางไม่เป็นกลางเมื่อวางไม่เป็นกลางแล้วมันจะทำให้ใจเราสั่นคลอนวุ่นวายต้องวางจิตให้เป็นกลางคือไม่มีอดีตไม่มีอนาคตทำใจว่างๆ
ถ้าว่างแล้วเป็นไง

โยมมันก็เบาใช่ไหมแต่ถ้าไม่ว่างแล้วเป็นไงมันจะวุ่นไปหมดเลยวุ่นกับตัวเองก็พอทนแต่ไปวุ่นกับคนอื่นอีกส่งจิตไปออกสู่ข้างนอกไปดูคนนู้นกระทำอย่างนั้นไปดูคนนี้กระทำอย่างนี้แต่การกระทำของเจ้าของตัวเองไม่เคยดูเลยไม่เคยติเตียนตัวเองเลยหรือว่าเรานั้นทำดีมากน้อยขนาดไหนแล้วตำนิดนิดหน่อยๆก็จะอยากได้มากก็เรียกว่าค้ากำไรเกินควรฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่ามันทำกันหยอกๆแย่ๆนะครูบาอาจารย์นี่ท่านเดินกันจนทางเดินจงกรมนี่เป็นทางมันแวบเลยนั่งจนเลือดเนื้อกายใจจะแตกสลาย

ทางมันแวบเลยนั่งจนเลือดเนื้อกายใจจะแตกสลายถึงขนาดนั้นโยมเรานั่งดิ้นก็โอ้ยไม่ไหวแล้วเลิกดีกว่าไม่ทนไงพอไม่ทนแล้วเราจะได้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรพอถึงคราวที่เราจะทนไม่ได้เราทนไม่ได้เราก็ทำใจไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดว่านั่งหนึ่งชั่วโมงเราทนได้ทนปวดทนเมื่อยได้ทนร้อนทนหนาวทนกระวนกระวายทนฟุ้งซ่านนั่งทนทนทนทนภาวนาทนทนทนทนทนมันก็พ้นสิ่งไหนที่เราไม่เคยทำมันก็จะทำเป็นสิ่งที่ยากลำบากแต่สิ่งไหนที่เราทำแล้วเป็นเรื่องง่ายเหมือนเนสันยิกเนี่ยถ้าเราไม่เคยทำเลยเนี่ยโอ้มันยากเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ต้องกินต้องนอนใช่ไหมแต่สำหรับนักปฏิบัติมันฝืนธรรมชาตินะพระนี่ไม่ฉันเป็นเดือน3เดือนก็ได้ไม่นอนเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็ได้ครูบาอาจารย์นั่นพานำไอ้เราพอนิดนิดหน่อยโอ้เดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวต้องไปหาหมอตาฝนหน่อยก็ไม่สบายจิตมันไม่สบายมันต้องทนถ้าไม่ทนแล้วไม่ได้อะไรเลยทนทุกทุกทนสองอย่างใช่ไหมทนทุกแล้วก็ทุกทนเพราะทุกมันทุกทนจริงๆเพราะมันไม่ได้ไปจากเราง่ายๆนะโยมอย่างนั่งเนี่ยความปวดความเมื่อยเนี่ยพอนั่งชั่วโมงหนึ่งมันปวดเอ้ยเมื่อไหร่มันจะหายปวดสักทีโอ้ยเออมันเริ่มเบาๆๆๆเอ้าปวดหนักเข้าไปอีกทุกทนแล้วทีนี้แล้วก็ต้องทนทุกข์แล้วสองอย่างทุกทนทนทุกข์อยู่เนี่ยคนเราแล้วเราจะทุกทนไหมล่ะทุกไม่ทนก็เลิกใช่ไหมสำคัญที่สุดคือสมาธิสมาธิอย่าให้มันสั้นถ้าสมาธิสั้นแล้วทำอะไรไม่สำเร็จการงานอะไรก็แล้วแต่ไม่สำเร็จสมาธิต้องให้มันยาวยาวยาวยาวยาวไม่ใช่สมาธิยิ่งทำยิ่งสั้นลงสั้นลงหดลงหดลงจนไม่เหลืออะไรเลยไม่รู้จะไปยึดอะไรเลยไม่มีอะไรที่จะจับเลยถ้ามันยาวยังเป็นเชือกยังมีที่ยึดที่เกาะสั้นลงสั้นลงสั้นลงแต่นี้บุญก็ไม่มีแล้วจะไปจับอะไรอ่ะจับบุญไม่ได้บุญนั้นสั้นแล้วบาปนี่มันยาวก็โอ้โหฟ้าไปสองสามมือเลยบางทีก็พันตัวเราเอาไม่ออกเลยงั้นถ้าเข้าวัดเนี่ยเรามาปฏิบัติเนี่ยมารู้เรื่องความเป็นจริงเนี่ยฟังแล้วอย่าฟังเพลินโอ้ครูบาอาจารย์มาเทศวัดสังฆทานงานหลวงพ่อสนองนี่มีแต่ครูบาอาจารย์ดีๆทั้งนั้นเลยเทศโอ้สุดยอดมาถามว่าเอาไปคิดกันบ้างไหมมันดีตอนที่ฟังเนี่ยโยมพอลงศาลาไปแล้วพอปิดวิทยุปิดทีวีแล้วก็ลืมมันต้องใคร่ควรพิจารณาอยู่เนืองเนืองอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยฟังกันนะพระทุกองค์ต่อเทศอย่างเงี้ยมันไม่ไปไหนหรอกอนิจจังทุกขังอนัตตาบุญบาปสวรรค์นรกก็อยู่กันแค่นี้ฟังกันอยู่แค่นี้แต่จะรู้จริงหรือเปล่าจะซึ้งเข้าไปในใจจริงหรือเปล่าจะทำได้จริงหรือเปล่าถ้าทำจริงเอาจริงได้จริงถ้าทำเล่นก็ได้เล่นเหมือนเล่นขายของใช่ไหมตอนสมัยเป็นเด็กเล่นขายของใช่ไหมอันนี้ของปลอมๆพอสมมติว่าเป็นอะไรขนมคกสมมติว่าเป็นขนมมันเป็นของเล่นแล้วกินได้ไหมล่ะก็กินไม่ได้เพราะมันเป็นของเล่นของหลอกของล่อ

0: ของเล่นๆแต่การประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ของเล่นมันของจริงต้องเอาชีวิตเข้าแลกทุกคนโยมณปัจจุบันนี้ต่อไปจงพิจารณาเลยว่าความแก่มันก็ค่อยๆคืบค่อยๆคานนะบางทีมันไม่คืบไม่คานมันมาเลยแบบปุ๊บเลยความเจ็บถ้ามันค่อยๆคืบค่อยๆคานมาหาเราก็ถือว่ายังเป็นบุญนะแต่พันธมาแบบจู่โจมสายฟ้าแลบแต่โยมเอ้ยอ้าวคุณเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายไม่เคยคิดว่าฉันจะต้องเป็นมะเร็งไม่ต้องคิดว่าฉันจะต้องตายไม่คิดว่าจะต้องผ่าตัดหาหมอแล้วฉันคิดว่าจะต้องหายกินยาแล้วจะต้องหายคนเราเป็นโรคกรรมไปโรงพยาบาลเช็คหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรผิดปกติแต่ตัวเองไม่สบายหมอให้ยามาก็ไม่เห็นมันหายทันทีโรคที่มันเป็นอยู่เนี่ยทีนี้เราก็โรงพยาบาลนี้ไม่หายหมอนี้ไม่หายก็ไปโรงพยาบาลนี้ไปหาหมอนี้เอายานี้ไม่หายก็เปลี่ยนมาจะให้หายมันก็หายเหมือนกันนะโยมหายจากโรคนี้ไปเลยคือไม่มีชีวิตอยู่นะมันหายสองโรคเลยโรคเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็โรคที่เราอาศัยอยู่เนี่ยหายเลยคนดูตายเอาไปเผาเอาไปฝังเอาไปเผาหายจากโรคนี้ไปหมดโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีไม่มีแล้วหมดเวลาแล้วเวลามีสูทั้งหลายประมาทพอจะตายให้ภาวนานึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้พุทโธให้นึกถึงบุญกุศลนึกไม่ออกเพราะความเจ็บมันเข้าครอบงำจิตใจโยมยังไม่เจอไม่เป็นไรบอกไว้ก่อนแล้วเอาไปทำเวลานั้นมาถึงเมื่อไหร่ถ้าเราฝึกหัดดีแล้วเราก็จะอยู่กับโลกนั้นได้ทุกทนได้ทนทุกได้ก็คือเราต้องแยกกายกับจิตเนี่ยของคู่กันมันอยู่ด้วยกันแต่มันคนละเรื่องกันที่มันไปเป็นเรื่องเดียวกันเพราะเราไปผูกไปยึดมันว่ามันเป็นของเราโลกนี้ของเราแต่สำหรับครูบาอาจารย์แล้วท่านแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนาไม่มีอะไรสัญญาไม่มีรู้แต่ไม่ไปยึดเขาเรียกว่าข้ามเวทนานี่ไม่ใช่ว่าคนที่นั่งสมาธิเป็น 3-4 ชั่วโมงเป็นวันแล้วข้ามเวทนาคือไม่เจ็บไม่ปวดไม่ใช่นะเป็นไปไม่ได้นั่งนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์เดินนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์ทำอะไรก็แล้วแต่นานๆจะเป็นทุกข์แต่เรานักปฏิบัติสามารถทนกับทุกข์อันนั้นได้เพราะไม่ไปหยิบมันขึ้นมาให้มันตั้งมันอยู่เนี่ยรู้เวทนาก็เวทนาทุกข์ก็เวทนาเนาะเจ็บเนาะเจ็บเนาะเจ็บเนาะไม่ใช่โอ้ใช่ใครแขนฉันเจ็บหัวใจฉันเจ็บปอดฉันเจ็บตับเจ็บไส้เจ็บพอไปบอกว่าเจ็บเอาใหญ่เลยแทนที่สมองใหญ่เลยโอ้ยเขาบอกมึงอยากจะเจ็บก็เจ็บไปสิก็เราบังคับมันไม่ได้เพราะมันเป็นสมบัติของเราทุกคนทุกท่านสมบัติอันนี้เป็นสมบัติของโลกเป็นสมบัติของธรรมไม่อยากได้ก็ต้องได้ไม่อยากรับไม่อยากเอาก็ต้องเอาไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นฉะนั้นพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกนี้เพื่ออะไรเพื่อมาสั่งสอน เพื่อมาชี้แจงว่าคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องทนทรมานสิ่งที่เราจะต้องรับจะต้องเป็นจะต้องอยู่กับมันคือทุกข์อริยสัจ4ท่านยกทุกข์ขึ้นมาก่อนเลยใช่ไหมแต่เรานี่ยังประมาทโอ้ฉันยังหนุ่มยังสาวฉันยังทำงานได้ฉันยังกินได้ฉันยังนอนได้ไม่เห็นมีอะไรตรงไหนทุกข์เลยยังไม่ถึงเวลาถ้าเวลานั้นมาแล้วโยมไม่เตรียมตัวเตรียมใจขอบอกว่าเสียใจตอนดีๆร่างกายดีๆไม่หมั่นไม่เพียรไม่สวดมนต์ไหว้พระไม่นั่งสมาธิไม่เดินจงกรมไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติธรรมไปหลงระเริงอยู่กับโลกกินกินเที่ยวๆเล่นเล่นสนุกสนานเฮฮาไปไม่สนใจเรื่องวัดเรื่องวาถือว่าเป็นเรื่องของคนแก่ก็ถามคนแก่ดูที่เข้าวัดตอนแก่เป็นไงมั้งล่ะหูมันหย่อนเนี่ยงอ่ะฟังเทศฟังธรรมก็ฮะเออกี้อาจารย์ท่านหลวงพ่อนั่นเทศอะไรโยมไม่รู้เรื่องเลยแว่วแว่วเออองนั้นมาเทศอาจารย์องนั้นหลวงพ่อนั้นมาเทศหน้าตาท่านเป็นยังไงตามันก็ฟ้าตามันก็ฟังนะฮะแต่ก่อนไม่ได้ใส่แว่นนะยังนึกไม่ใส่แว่นมันตลกไงวะแล้วก็ยังเห็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะตอนยังหนุ่มๆถ้าคนที่เขาใส่แว่นทำไมเขาต้องใส่เฮ้ยเราก็เห็นนี่พอมาเจอตัวเองโยมหน้าใครก็ไม่รู้นะเลยรู้เลยเนี่ยความเสื่อมมันมาแล้วต้องอาศัยเครื่องช่วยดีนะเครื่องช่วยตาหูตึงอีกต้องหาเครื่องช่วยใส่หูอีกมันต้องอาศัยตัวช่วยนะโยมสิ่งไหนที่บกพร่องไปแล้วต้องอาศัยตัวช่วยใจของเราก็เหมือนกันที่มันบกพร่องที่มันหลงไปแล้วก็ต้องอาศัยช่วยดึงมันกลับมาให้มันอยู่ในสัมมาทิฏฐิอยู่ในมรรคมีองค์8เดินตามพระพุทธเจ้าเดินตามคำสอนนี่เรามีของมีค่าแต่ชาวพุทธไทยไม่รู้จักของมีค่าที่อเมริกานี่เขาวิจัยแล้วนะว่าพุทธศาสนานี่แก้ปัญหาได้ทำอะไรจะเอาบรรจุพุทธศาสนาเข้าไปแล้วในวาระของเขาแล้วเนี่ยแต่เมืองไทยไก่เกลือกินด่างของมีค่าเหมือนไก่เห็นพอยแหละเขี่ยไปเขี่ยมาเขี่ยไปเขี่ยมาแต่ต่างชาติเขาเล็งเห็นแล้วเรานั้นอยู่กับธรรมะอยู่กับคำสอนแต่เราไม่สนใจไม่ใส่ใจคนที่เขาไม่มีเขาแสวงหาเขาศึกษาเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาสอนเรื่องปัญญาสอนความจริงไม่ใช่ว่าเชื่อนะไม่ใช่เชื่อพระเจ้าไม่ใช่เชื่อฉันเชื่อในการประพฤติในการปฏิบัติของตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครทำให้เราบาปไม่มีใครทำให้เราบุญมีแต่ช่วยให้เราได้บุญได้บาปฉะนั้นเราก็ต้องเลือกเอาเมื่อเราเป็นมนุษย์มีสติปัญญาแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพุทธศาสนาแล้วก็อย่าให้โอกาสนั้นหลุดลอยไปก็ขออนุโมทนากับญาติโยมผู้ใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัติในการฟังธรรมทั้งที่รับชมอยู่ที่บ้านก็ดีวิทยุก็ดีหรืออยู่ในวัดสังฆทานแห่งนี้ก็ดีคุณกุศลอันใดที่พวกเราทั้งหลายใส่ใจขวนขวายจะเป็นทานบารมีก็ดีศีลบารมีก็ดีภาวนาบารมีก็ดีขอให้สิ่งเหล่านั้นจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราสมมุ่งมุ่งมากปรารถนาปรารถนาความสุขก็คงจะได้สุขนะ ถ้าปรารถนาความทุกข์ไม่ปรารถนามันก็ได้ทุกข์ปรารถนาสวรรค์นิพพานก็ให้ได้สวรรค์นิพพานสมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: เพราะมีแม่ในวันนั้นจึงมีฉัน

ในวันที่ฉันยังเป็นเด็กหญิงตัวน้อยและได้ไปโรงเรียนเป็นวันแรกแม่จูงมือฉันไปส่งหน้าห้องเรียนก่อนฝากฉันไว้กับครูประจำชั้นแล้วแม่ก็รีบกลับไปทำงานต่อฉันยืนมองแม่เดินจากไปด้วยน้ำตาคลอเป้าแล้วหลังจากวันนั้นฉันก็เดินมาโรงเรียนกับพี่ชายที่อายุห่างกันเพียง2 ปีทุกวันวันแรกในการเรียนหนังสือของฉันเราไม่ได้เรียนอะไรกันเลยเพราะทุกคนเอาแต่ร้องไห้ฉันเห็นเพื่อนๆในห้องเรียนพากันร้องไห้กระจองงองแงเพราะสิ่งแปลกใหม่หมุนกระทันหันเกินไปสถานการณ์ในห้องเรียนวุ่นวายไปจนถึงช่วงบ่ายครูจึงเชิญผู้ปกครองเด็กทุกคนกลับบ้านและปิดห้องเรียนทำให้เสียงร้องไห้ยิ่งดังทวีคูณขึ้นเป็น2 เท่าแล้วห้องเรียนของเราก็เจิ่งนองไปด้วยคราบน้ำตาพอตอนเย็นหลังเลิกเรียนพี่ชายตัวแสบมารับฉันที่ห้องเพื่อที่จะได้เดินกลับบ้านด้วยกันวันนั้นเป็นวันแรกตั้งแต่รู้จักกันมา 6-7 ปีที่เขาดูเป็นพี่ชายที่แสนดีขึ้นมาทันตาแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้แสนดีทุกวันหรอกเพราะบางวันเขาก็อาจจะกลายร่างเป็นพี่ชายตัวแสบขึ้นมาได้เหมือนกันตอนเดินกลับบ้านฉันเดินตามหลังพี่ชายพร้อมก้มหน้าด้วยความเขินอายกับชุดนักเรียนใหม่ที่ยาวรุ่มร่ามผิดสัดส่วนเพราะแม่ซื้อเผื่อโตไว้หลายปีคงจะให้ใส่ไปจนจบชั้นประถมแล้วพอฉันเดินผ่านบ้านไหนใครๆก็ตะโกนทักว่าไงนักเรียนใหม่ร้องไห้ทั้งวันเลยสิแล้วแม่ไม่มารับเหรอฉันก้มหน้าก้มตาเดินขาขวิดแล้ววันต่อมาสถานการณ์ในห้องเรียนของฉันก็ดีขึ้นเพื่อนๆในห้องไม่ค่อยร้องไห้กันแล้วและวันนั้นฉันก็ได้หัดเขียนกอไก่ฉันภูมิใจในกอไก่ของฉันมากถึงแม้ว่ามันจะไม่สวยและได้แค่2 ดาวจากครูแต่ก็ดูเป็นการเริ่มต้นที่ดีเชียวล่ะพอกลับถึงบ้านในตอนเย็นฉันรีบเอากอไก่ตัวแรกในชีวิตไปอวดแม่แม่มองแล้วยิ้มแต่ไม่พูดอะไรเลยวันต่อมาฉันก็เขียนขอไข่และตอนเย็นก็เอาไปอวดแม่อีกฉันได้ตัวอักษรไทยไปฝากแม่วันละตัวทุกวันทุกวันแต่แม่ก็มองตัวหนังสือของฉันแล้วยิ้มไม่พูดอะไรเลยเหมือนเดิมแม่ไม่เคยบอกว่ามันสวยหรือไม่สวยอย่างไรฉันหัดเขียนกอไก่ไปจนเกือบถึงฮอนกฮูกแล้วแต่ก่อนจะถึงฮอนกฮูกมันต้องผ่านสอเสือก่อนนั่นแหละปัญหาใหญ่ของฉันล่ะเพราะสอเสือสำหรับฉันตอนนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตไม่ใช่น้อยกว่าจะ

ักเส้นตรงกว่าจะเป็นเส้นโค้งกว่าจะเติมหางกว่าจะเขียนให้มันสวยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฉันก็มาตกม้าตายกับสอเสือนี่แหละแล้วครูก็ให้เด็กทุกคนคัดสอเสือเป็นการบ้านตอนเช้าให้เอามาส่งบนโต๊ะถ้าใครไม่มีการบ้านส่งจะต้องถูกตีนั่นคือวันโลกาวินาศของฉันโดยแท้เพราะเขียนยังไงมันก็ไม่เป็นสอเสือแต่กลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้กลับถึงบ้านฉันนั่งร้องไห้เพราะจนปัญญากับสอเสือของครูจริงๆมันเป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับฉันในตอนนั้นแม่กลับมาจากการทำงานตามตัวแม่เต็มไปด้วยคราบเหงื่อและดินโคลนแม่มองฉันด้วยแววตาที่สดใสปนแปลกใจเล็กน้อยแม่คงสงสัยว่าทำไมวันนี้ฉันจึงไม่มีตัวอะไรมาฝากแม่เหมือนทุกวันขณะที่ฉันกำลังกลุ้มใจว่าจะเอาสอเสือที่ไหนไปให้ครูดูฉันก็นึกถึงพี่ชายที่แสนดีของฉันขึ้นมาทันทีแต่โชคดันไม่เข้าข้างฉันเอาเสียเลยเพราะวันนั้นเขาเกิดกลายร่างเป็นพี่ชายตัวแสบขึ้นมาพอดีแม่สอนการบ้านหน่อยฉันรวบรวมความกล้าเอ่ยปากขอความช่วยเหลือเป็นครั้งแรกแม่ที่กำลังก้มหน้าก้มตาซักผ้าอยู่ชะงักเล็กน้อยแล้วหันมามองหน้าฉันฉันยื่นสมุดให้แม่ดูแม่ก้มมองสมุดและนิ่งไปเล็กน้อยก่อนบอกกับฉันว่าเดี๋ยวก่อนขอซักผ้าเสร็จก่อนแล้วแม่ก็ก้มหน้าก้มตาซักผ้าต่อไปโดยไม่พูดอะไรอีกเลยพอซักผ้าเสร็จแม่ก็สารวนอยู่กับการทำกับข้าวพร้อมกับคอยดูน้องชายตัวน้อยของฉันไปด้วยเราห่างกัน3ปีตอนนั้นฉันอายุ6ขวบเขาอายุ3ขวบและกำลังซนสุดๆแม่สอนการบ้านหน่อยฉันขอความช่วยเหลืออีกครั้งพร้อมกับยื่นสมุดไปตรงหน้าแม่นิ่งไปเล็กน้อยก่อนหันมาบอกว่าไม่เห็นเหรอว่าแม่กำลังทำกับข้าวอยู่ฉันจึงถือสมุดไปนั่งรอที่หน้าโทรทัศน์ใจก็คิดไปต่างๆนานาว่าพรุ่งนี้คงถูกครูตีพรุ่งนี้คงถูกเพื่อนล้อเพราะฉันไม่มีสอเสือไปส่งครูคิดไปพลางสายตาก็คอยจำเลืองดูแม่ไปพลางว่าเมื่อไรแม่จะว่างสักทีแต่แม่ก็ยุ่งกับนั่นกับนี่อยู่ตลอดเวลากว่าจะอาบน้ำกว่าจะกินข้าวเสร็จก็ค่ำมากแล้วแม่สอนการบ้านหน่อยฉันขอความช่วยเหลือเป็นครั้งที่สามคราวนี้แม่ไม่พูดอะไรแต่หันไปคว้าไม้แขวนเสื้อที่วางอยู่ใกล้ๆมือมาฟาดตามตัวตามขาของฉันแบบไม่นับแม่ตีฉันไปพร้อมกับร้องไห้ไปด้วยฉันร้องไห้ด้วยความเจ็บและไม่เข้าใจความจริงฉันซนไม่น้อยและถูกตีบ่อยๆเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ครั้งนั้นแม่ตีฉันแบบไม่มีเหตุผลคืนนั้นฉันนอนร้องไห้ไม่ใช่เพราะถูกตีแต่เพราะไม่มีสอเสือไปส่งครูแล้วคืนนั้นแม่ก็นอนร้องไห้เหมือนกันแต่ฉันไม่รู้ว่าแม่ร้องไห้ทำไมตอนเช้าฉันเอาสมุดว่างเปล่าไปส่งครูครูถามว่าทำไมไม่ทำการบ้านมาส่ง

ฉันตอบตามตรงว่าทำการบ้านไม่ได้ฉันเขียนสอเสือไม่เป็นครูถามอีกว่าทำไมไม่ให้แม่สอนฉันตอบตามตรงว่าแม่ไม่ยอมสอนครูถามฉันอีกว่าฉันเป็นลูกใครฉันก็บอกชื่อพ่อแม่ครูไปครูนิ่งอึ้งไปสักพักก่อนบอกฉันว่าอย่าโกรธแม่เขาเลยนะแม่เธอเขาอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แล้วครูก็จับมือฉันหัดเขียนสอเสือวันนั้นฉันไม่ถูกตีและตอนเย็นฉันก็เอาสอเสือกลับไปฝากแม่ที่บ้านแม่มองตัวหนังสือฉันด้วยสายตาที่มีความสุขกว่าทุกวันหลังจากวันนั้นฉันก็ไม่เคยรบเร้าให้แม่สอนการบ้านอีกเลยที่แม่ตีฉันไม่ใช่เพราะแม่ไม่อยากสอนการบ้านฉันแต่แม่ตีฉันเพราะโกรธตัวเองที่สอนการบ้านฉันไม่ได้แม่ต้องทำงานหนักและใช้ชีวิตอย่างลำบากเพราะแม่ไม่รู้หนังสือแม่ไม่มีตัวเลือกในการทำงานมากนักแม่จึงยอมเหนื่อยยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ฉันได้เรียนหนังสือแม่จะคอยสอนฉันตลอดเวลาว่าจะเหนื่อยจะยากลำบากอย่างไรต้องอดทนและดิ้นรนเรียนหนังสือให้ได้เพราะถ้าเรียนหนังสือเราก็จะลำบากแค่ตอนที่เรียนแต่ถ้าไม่อดทนเรียนหนังสือเราจะเจอกับความลำบากไปตลอดชีวิตจนวันที่ฉันโตพอที่จะรู้ความแม่จึงเล่าให้ฟังว่าที่แม่ไม่รู้หนังสือไม่ใช่เพราะว่าแม่ขี้เกียจเรียนแต่เป็นเพราะยายของฉันไม่สบายติดต่อกันนานนับ10ปีทำให้แม่ต้องเลี้ยงน้องเล็กๆหลายคนแม่ต้องทำงานเลี้ยงน้องและต้องเสียสละให้น้องๆได้ไปโรงเรียนแม่จึงไม่มีโอกาสได้ไปโรงเรียนทั้งที่อยากเรียนใจจะขาดบางวันแม่ต้องอุ้มน้องไปแอบดูครูสอนหนังสือที่โรงเรียนข้างบ้านแต่ดูได้แค่แป๊บเดียวน้องก็ร้องแม่จึงต้องรีบวิ่งกลับบ้านนานๆทีจึงจะมีโอกาสไปแอบดูครูได้อีกแม่เพียรพยายามไปแอบดูครูสอนหนังสือวันละนิดละหน่อยจนแม่นับเลขเป็นดูนาฬิกาเป็นและคิดเลขได้ทอนเงินได้สามารถทำมาค้าขายได้จนถึงทุกวันนี้แต่แม่ก็ไปแอบดูครูได้ไม่นานนักเพราะโรงเรียนข้างบ้านเลิกกิจการไปเสียก่อนแม่จึงอ่านหนังสือไม่ออกเพราะไม่มีโอกาสได้ไปแอบดูครูอีกด้วยเหตุนี้ฉันกับพี่จึงเป็นหนึ่งในเด็กไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ได้เรียนหนังสือจนถึงระดับมหาวิทยาลัยทั้งที่บ้านเรายากจนที่สุดการศึกษานอกจากจะต้องใช้เงินแล้วการเดินทางมาเรียนต่อก็ต้องเจอกับความเสี่ยงมากมายจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เด็กหลายคนต้องกลับบ้านมือเปล่าและพ่อแม่หลายคนต้องความหวังพังทลายเพราะโลกข้างนอกมีสิ่งยั่วยุมีแสงสีที่สิ่งแปลกใหม่มีเพื่อนต่างเพศที่น่าสนใจโอกาสที่เรียนไม่จบจึงสูงมากๆแล้วทุกครั้งที่ฉันเจอสิ่งยั่วยุทุกครั้งที่ฉันอยากออกนอกลู่นอกทางตามประสาวัยรุ่นภาพของแม่จะคอยเตือนใจฉันอยู่เสมอเงินทุกบาทที่ฉันใช้เรียนนั้นมาจากหยาดเหงื่อแรงงานของแม่ดังนั้นมันจะต้องถูกใช้อย่างคุ้มค่าฉันจึงไม่เคยเที่ยวกลางคืนไม่เคยคบเพื่อนต่างเพศ
ไม่เคยคิดจับคู่อยู่ด้วยกันกับคนรักตามสมัยนิยมของคนรุ่นใหม่เพื่อตัดความเสี่ยงในการเสียอนาคตอนาคตราคาแพงของฉันที่แม่ของฉันอุทิศทั้งชีวิตแลกมันมาอย่างยากเย็นเพื่อนฉันบางคนพ่อแม่ฐานะดีจนแทบจะต้องจ้างให้ลูกมาเรียนหนังสือลูกบางคนไม่อยากเรียนก็เกเรเอาแต่ใจเพราะเขาไม่เคยเห็นความยากลำบากของพ่อแม่เขาไม่เคยรับรู้เขาจึงไม่สงสารไม่เห็นใจพ่อแม่คิดแต่ตามใจตัวเองไม่คิดถึงใจใครก่อนออกจากบ้านแม่ไม่ได้ฝากความหวังว่าฉันต้องเรียนให้ดีที่สุดแต่แม่บอกกับฉันว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามให้คิดให้ดีและรักตัวเองให้มากจะผิดจะพลาดอะไรขอให้กลับบ้านยังไงแม่จะยังเป็นแม่อยู่เสมอคราบเหงื่อและคราบดินโคลนตามเสื้อผ้าของแม่คอยเตือนให้ฉันรู้ว่าแม่เหนื่อยมากแค่ไหนเพื่อที่จะให้ฉันได้เรียนหนังสือวันรับปริญญาของฉันกับพี่เป็นวันหนึ่งในไม่กี่วันที่ฉันได้เห็นแม่ยิ้มอย่างมีความสุขที่สุดเพราะมันไม่ใช่แค่ความสำเร็จของฉันแต่มันคือความสำเร็จร่วมกันของครอบครัวเราพอเรียนจบฉันก็ได้งานทำทันทีทำงานเก็บเงินได้สักพักก็รีบหาโอกาสเรียนต่อแต่คราวนี้ฉันเรียนโดยไม่ได้ใช้เงินของแม่แม้แต่บาทเดียวเพราะต้นทุนของแม่ในตัวฉันมันต่อยอดชีวิตให้กับฉันโดยที่แม่ไม่ต้องเหนื่อยลงทุนเพิ่มอีกต่อไปแล้วช่วงหลังชีวิตแม่จึงเหนื่อยน้อยลงสงบและได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นวันนี้ฉันโตเกินกว่าที่จะอ้อนให้แม่สอนเขียนสอเสือเหมือนวันวานแต่สิ่งที่แม่สอนฉันมาตลอดชีวิตทำให้ฉันในวันนี้มีการศึกษาเท่าเทียมกับคนอื่นได้มีงานทำที่มั่นคงฉันไม่เคยอายที่จะบอกกับใครๆว่า

หลับตาดูใจบุญคือใจเย็นนั่นเองบุญเหมือนเสาหลักไม่หวั่นไหวไม่โยกโครงใครจะว่านั่งกรรมฐานไม่ดีเราก็เห็นว่ามันดีทั้งนั้นใครว่าหลับตามันไม่ฉลาดหลับตานั่นแหละมันรู้ดีมันรู้มากกว่าคนไม่หลับตาเมื่อก่อนลืมตาไม่รู้ใจตนเองหรอกโกรธมาตั้งนานแล้วแต่พอหลับตามันเลิกโกรธได้เมื่อก่อนลืมตามันก็ขี้โกรธแต่พอมาหลับตาทำใจให้สงบมันไม่โกรธเลยว่าหลับตาดีทำให้ได้ดูใจตัวเองบ่อยๆถ้าใจดีแล้วมันดีไปเองโลกทั้งโลกทุกวันนี้เขาวิ่งหาความสุขจังแต่เขาไม่พบก็เพราะเขาไม่ได้ดูใจตัวเองนั่นเองจากพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: พระต้องเป็นชาวพุทธกับพระเป็นอิสลามก็ละหมาดเป็นคิดก็ต้องไปสารภาพบาปเป็นถ้าคนชาวคิดทำบาปแล้วไม่สารภาพบาปก็บาปก็อยู่ในใจถ้าสารภาพแล้วบาปก็หมดความรู้สึกก็หมดจากใจถ้าเป็นอิสลามก็ละหมาดวันละ5ครั้งถ้าเป็นคริสต์ก็ต้องสารภาพบาปอิสลามก็ต้องละหมาดพุทธศาสนาก็ต้องกราบพระไหว้พระทุกวันก่อนนอนกราบพระไหว้พระทุกวันตื่นนอนก็ไปทำงานก็กราบพระไหว้พระนี่ถือว่าเป็นชาวพุทธที่พุทธอยู่ในตัวเองถ้าไม่งั้นก็ไม่สมบูรณ์ความเป็นพุทธก็หายไปอิสลามก็ไม่ละหมาดก็ความเป็นอิสลามก็หายไปหรืออิสลามไปกินเหล้าอิสลามก็หายไปหรืออิสลามไปกินหมูอิสลามก็บาปอิสลามก็หายไปอิสลามไม่ทำพิธีฮัจญ์อะไรเขาแต่เกิดผู้ชายก็หายไปอิสลามเขาก็มีข้องดเว้นเยอะก็มีส่วนดีเช่นไม่กินเหล้าแต่เรื่องการเคารพพ่อแม่ก็ดีถ้าปฏิบัติตามอิสลามก็ดีทำให้สังคมอยู่ได้แล้วเขาก็ไม่โกงกันเช่นมีเงินขยืมกันเนี่ยอิสลามไม่เอาดอกช่วยคนจนไม่โกงกันไม่เอาดอกกันเอาต้นมาคืนสังคมก็อยู่ได้มีคนจนก็อยู่ได้แล้วทำบุญร้อยหนึ่งก็ทำ10บาทต้องทำร้อยละ10พวกอิสราเอลพวกอิสลามเขาทำบุญแต่ทำให้พวกเขานะคริสต์ก็เหมือนกันคริสต์เขาก็มีความเชื่อพระเจ้าว่าทุกอย่างเป็นของพระเจ้าหมดเขาเคารพพระเจ้าจะกินจะนอนเขาก็กลัวพระเจ้าลงโทษเขาไม่ทำบาปเพราะเขากลัวพระเจ้าแช่งเขาลงโทษเขาแต่พุทธศาสนาเนี่ยไม่แช่งใครเป็นศาสนาที่ถือก็ได้ไม่ถือก็ได้เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ไหว้ก็ได้ไม่ไหว้ก็ได้กราบก็ได้ไม่กราบก็ได้แต่ถ้าทำบาปคุณก็บาปเองทำบุญคุณก็ผิดคุณก็ได้บุญเองเป็นศาสนาที่ให้ใช้ปัญญาอย่างเดียวศรัทธาอย่างเดียวก็ไม่พอสมาธิอย่างเดียวไม่พอต้องใช้ปัญญาคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อคุณก็พิจารณาดูอย่างเช่นว่าคุณไปผิดศีลข้อกรรมเองเนี่ยคุณไม่เชื่อว่ามันเป็นบาปแต่พระเจ้ามันเป็นบาปแล้วทำไปแล้วเป็นไง

ียใจไหมถ้าคุณไปผิดลูกเขาผัวเขาเมียเขาเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นบุญไหมไม่เป็นไม่เป็นใช่ไหมกินใจยิ่งผู้หญิงนี่ยิ่งบาปมากมากกว่าผู้ชายเพราะไปผิดสามีตัวเองใครว่าไม่บาปปฏิเสธไม่ออกเลยถึงว่าทำยังไงคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็มันก็เป็นตัวจริงคุณกินเหล้าจนติดเมาไหมเมาแล้วเสียหน้าที่เสียการงานไหมบางคนกินเหล้าบันดาลโทสะไปทำลายร่างกายเขา อันตรายกินเหล้าบาปไหมคุณจะว่าไม่บาปแต่มันก็เมาถ้าเมามากๆมันก็เสียคนก็เสียคนเพราะเมาก็เยอะการปกครองคนเนี่ยเราก็เข้าใจเรื่องศีลเป็นหลักศีลเนี่ยเป็นหลักธรรมที่จะช่วยคนได้ในครอบครัวในสังคมดังนั้นพุทธศาสนาจึงไม่บังคับใครเชื่อไม่เชื่อแต่ว่าให้เอาไปใช้ว่าอะไรได้ผลอะไรเป็นโทษเป็นคุณอย่างทุกวันในคนไม่มีศีลน้อยมากอย่างข้อกาเมเนี่ยไม่ค่อยมีศีลกันโลกก็อย่าล้างกันเยอะอย่างเมืองนอกก็ไม่เชื่อเรื่องศีลอย่างคนอเมริกาจะมาไป LA เนี่ยบอกที่ LA เนี่ยไม่มีใครไม่อย่าล้างเลยจะมาไปสอนสมาธิจะมาบอกไม่เชื่อคุณพ่อไปถามที่ทุกบ้านได้ที่เลยอย่าล้างหมดเลยก็ไม่เชื่อบอกเนี่ยยาล้างทุกบ้านแหละไม่มีใครผัวเดียวเมียเดียวการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากๆการเรียนรู้เมืองนอกมากๆการไม่เชื่อศีล5ก็ผิดศีลกันเยอะกลายเป็นว่าอย่าล้างกันความรักช่วยอะไรไม่ได้เลยไม่มีความซื่อสัตย์ต่อครอบครัวเลยเจ้าหน้าที่ต้องเตรียมใบยาล้างไว้เยอะเลยนะสมัยก่อนไม่ต้องเตรียมใบยาล้างเลยไม่ต้องเตรียมใบจดทะเบียนมากเลยเพราะไม่เอาศีลไม่เอาธรรมการอยู่ในโลกใบนี้จะอยู่ให้มีความสุขจะอยู่ได้มีความสุขชั่วอายุเราโลกใบนี้เราขยืมอยู่นะเราอยู่ได้แค่ 50-60 ปี70ปี80ปีเราไม่ได้อยู่นานนะเราเหมือนมาขยืมโลกใบนี้อยู่ไม่นานหรอกและอายุทำงานของเราก็ไม่นานจะทำงานให้มีความสามารถเต็มที่เนี่ยก็ตอนอายุ45ลงมาจากนี้อายุเท่าไหร่40นะถ้า45ไปแล้วก็จะได้แต่ว่าบริวารดีบริวารดีพวกดีใช้ให้เขาทำเราใช้เขาทำเป็นเราก็สั่งสอนอบรมบารมีมาพอ45ไปแล้วเราไม่ต้องทำแหละงานนี้จะเป็นงานที่เราปูพื้นฐานไว้ดีแต่ถ้าตอนนี้เรายังไม่มีบารมีเราก็งานตรงนี้เราต้องทำด้วยตัวเองต้องขยันมันเพียรต้องซื่อสัตย์ต้องจริงใจต้องรักนี่อาตมาจะพูดเรื่องศาสนาก่อนเรื่องศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่ทำให้ผู้คนเนี่ยมีความสุขในชีวิตไม่ทำให้ใครมีทุกข์เลยการให้ทานใจจะหมดความตนีการรักษาศีลจะมั่นใจตัวเองเป็นคนดีข้อนั้นก็ไม่ผิดข้อนี้ก็ไม่ผิดใครจะมากล่าวร้ายไม่กลัวเลยศีลเนี่ยจะไม่มีใครกล่าวร้ายเลยสมาธิทำให้ใจเราไม่ฟุ้งซ่านไม่โกรธง่ายทำให้เป็นคนอยู่อย่างเป็นสุขคู่สงบจะกินเดินนั่งนอนอยู่อย่างเป็นสุขไม่เร่าร้อนใครจะมาด่ามาว่าก็เป็นกลางทำใจได้
รับสิ่งที่เขาให้ไม่ดีได้สมาธินี่รับสิ่งที่ไม่ดีได้ยิ่งปัญญายิ่งตัดได้เลยว่าเขาด่าอยู่ที่ปากเขาเขาว่าที่ปากเขาดีช่วยด้วยตัวเขาปัญญามันจะตัดขาดเลยสมาธินี่ทำให้เราอยู่กับงานได้อย่างดีกับชีวิตที่ว่าไม่หวั่นไหวฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเหมาะกับชีวิตการงานยุคนี้สมัยนี้มากเลยนะเพราะสมัยก่อนเขามีของเขาพร้อมแล้วมาเกิดสมัยนี้ต้องมาสร้างบารมีนะโยมแข่งขันกันใช่ไหมสมัยก่อนเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องแข่งกับใครอร่อยไม่อร่อยคนก็กินสมัยนี้ก๋วยเตี๋ยวเยอะเลยคุณทำไม่ดีไม่อร่อยเขาก็ไม่กินคุณคนเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันชีวิตคนเดี๋ยวนี้มีคู่แข่งขันเยอะการงานก็มีคนแข่งขันเข้ามาเยอะอย่างสมัครทีใช่ไหมสมัครเข้ามากระทรวงการคลังทีเท่าไหร่สมัครเป็นหมื่นๆใช่ไหมแต่เรื่องไม่กี่คนใช่ไหมทุกวันนี้เขายังเลือกโยมอยู่นะเลือกโยมอยู่โยมต้องแข่งขันกับงานอยู่ถ้าพลาดพลั้งชีวิตเราเป็นอะไรไปงานนี้ก็ไม่อยู่กับเราแล้วคนอื่นเขาเข้ามาแทรกเลยคนอื่นเขามาแทรกเลยเพราะอะไรเพราะเรามีหมดบารมีเหมือนยังโรงเรียนหมอโรงเรียนนายทหารโรงเรียนหมอนะสมมติว่าเอา150คนก็ต้องเผื่อไว้160คนเผื่อเสียหายเผื่อประสาทบ้างป่วยบ้างตายบ้างเขาต้องเผื่อฉะนั้นเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องกลไกของชีวิตไม่ใช่กลไกไปทำงานอย่างอื่นนะเป็นกลไกของชีวิตมนุษย์ทุกคนจะต้องอยู่ในธรรมธรรมชาติของความสงบธรรมชาติของความดีธรรมชาติของความปกติของใจหลักธรรมที่พุทธเจ้าใช้เนี่ยโดยมากก็เป็นหลักของเมตตาเมตตาเหมือนแม่เลี้ยงลูกเหมือนพ่อเลี้ยงลูกเหมือนครูอบาอาจารย์สอนลูกศิษย์ถ้าเราอยู่กันอย่างเงี้ยนะโยมนะอยู่กับหลักธรรมอย่างเงี้ยจะอยู่กันอย่างดีอยู่กันได้ไหมอยู่กันเหมือนพ่อแม่เลี้ยงลูกรักลูกอยู่กันอย่างลูกเคารพรักพ่อแม่อยู่กันอย่างครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์อยู่อย่างลูกศิษย์เคารพครูบาอาจารย์ถ้าเราทำงานอยู่อย่างเนี้ยมันจะมีญาติมีมิตรที่ดีหมดเลยอย่าเป็นวันแมนโชว์อย่าอิจฉากันอย่านินทากันอย่าให้ร้ายกันอย่าไปมองว่าคนอื่นเลวกว่าเราและอย่าไปมองคนอื่นดีเกินกับเราต้องมองว่าคนเรามีความคิดมีสติปัญญาไม่ต่างกันดูถูกกันไม่ได้เหมือนกับคนบางคนเรียนกฎหมายมาทำผิดก็มีคนไม่ได้เรียนกฎหมายไม่เคยทำผิดเลยก็มีนักกฎหมายติดคุกก็มีคนไม่รู้กฎหมายไม่เคยทำผิดเลยก็มีเราต้องคิดว่าคนเราเนี่ยอยู่ด้วยความอยู่ด้วยพรหมวิหาร4คนจะอยู่กันเนี่ยอยู่กันให้เขามีความสุขได้ไหมไม่ใช่ความสุขใส่ตัวก็เลยโพธิสัตว์เนี่ยอยู่ให้คนอื่นมีความสุขหมดเลยใครจะมาอยู่กับเราให้มีความสุขหมดเลยตั้งปฏิทานเลยใครมาอยู่กับเราขอให้เขามีความสุขเหมือนกับเรามีความสุขใครคบกับเราขอให้เขาสบายใจเพราะเราคบกับเขาเราสบายใจเราเปิดกว้างคนที่ไม่มีปัญหากับใครลักษณะในคนที่ไม่มีปัญหาปากกับใจตรงกันตอนหน้าก็ดีรับหลังก็ดีครูบาอาจารย์ประคองลูกศิษย์ไงตอนหน้าว่ากล่าวตักเตือนรับหลังชมเชยนี่อาจารย์รักลูกศิษย์ถ้าอาจารย์ที่ดีก็เป็นอย่างนี้หมดตอนหน้าตักเตือนว่ากล่าวแต่รับหลังไม่ว่านะอาจารย์ลูกศิษย์คนนี้มันดีนะมันเป็นคนงั้น
รับหลังไม่เคยติลูกศิษย์เลยชมเชยลูกศิษย์นี่อาจารย์ที่ดีลูกศิษย์ที่ดีก็ทำไงเคารพครูบาอาจารย์ทำตามครูบาอาจารย์สั่งแม้จะไม่มีครูบาอาจารย์ก็ยังเหมือนมีครูบาอาจารย์นี่เขาเรียกว่าความรักเป็นอย่างนี้พ่อแม่ก็เหมือนกันไม่เคยตำหนิติเตียนลูกในทางชั่วเลยทั้งที่เขาว่าลูกไม่ดียังว่าดีเลยเขาบอกว่าถ้าอยากถามว่าลูกสาวคนนี้เป็นยังไงนะถ้าดีไปถามพ่อแม่ถ้าไม่ดีไปถามข้างบ้านข้างบ้านเขาจะรู้ก่อนพ่อแม่ลูกสาวคนนี้ไปเที่ยวใครลูกชายคนนี้ไปเที่ยวไงข้างบ้านเขารู้แต่พ่อแม่บอกดีหมดเพราะพ่อแม่มองลูกในแง่ดีฉะนั้นนักปกครองการอยู่กับคนเนี่ยอาตมาว่าเรื่องใจสำคัญที่สุดความจริงใจความซื่อสัตย์ความเป็นมิตรอยู่ในใจเราไม่มีศัตรูกับใครเลยเนี่ยเราจะอยู่กับใครก็ได้ไม่เคยคิดใครโง่กว่าเราไม่เคยคิดว่าใครเลวกว่าเราไม่เคยคิดว่าใครโง่ไม่ดีไม่เคยคิดระแวงใครเลยคือเปิดใจกว้างว่าทุกคนมีความคิดเสมอกันเพราะเรียนมาเหมือนกันแล้วก็แก้ปัญหาคนที่แก้ปัญหานี่มีอยู่น้อยมากคนที่ลักษณะแก้ปัญหาคือใครเข้ามาอยู่กับเราขอให้เขามีความสุขทุกคนเมื่อมีปัญหาฉันรับผิดชอบช่วยเหลือเกื้อกูลแก้ให้ทุกอย่างจะไม่ซ้ำเติมแล้วก็จะไม่ทอดทิ้งปัญหาใหญ่แก้ให้เหลือปัญหาเล็กปัญหาเล็กไม่เคยสร้างให้เกิดปัญหาเลยคนถ้าแก้ปัญหางี้นะสังคมเมืองไทยสงบโลกนี้สงบโดยมากคนเราเนี่ยชอบหาปัญหามาให้คนอื่นเรื่องไม่มีก็คุยให้มันมีเรื่องเรื่องไม่มีก็ทำให้มีเรื่องคนอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะเป็นต้นปัญหาน่ากลัวคนที่แก้ปัญหาได้ต้องเป็นคนสร้างสรรค์สังคมเป็นคนที่คิดแนวใหม่เขาไม่ได้คิดแนวดีคิดแนวใหม่จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาตลอดในงานวงงานเนี่ยจะคิดดีๆตลอดอะไรที่มันสกปรกลอกลวงลางก็จะเคลียร์ออกหมดจะเป็นคนสร้างแต่สิ่งที่ดีปัญหาไม่มีเลยเรื่องเล็กไม่ให้เกิดเลยใครมาพูดในทางไม่ดีลบอย่าพูดสำนักงานเราต้องดีเราพูดแต่เรื่องดีได้นี่เรื่องไม่ดีพูดทำไมพูดแต่เรื่องดีไม่ได้เลยแล้วเรื่องใหญ่ไม่เกิดเลยสำนักงานที่เราอยู่เรื่องใหญ่ไม่เกิดเลยการปกครองเนี่ยไฟภายในไม่นำออกไฟภายนอกไม่นำเข้าเรื่องของคนอื่นอย่าเอามาใส่ใจจะเอามาพูดในที่ทำงานแล้วเรื่องของเราก็ไม่ไปพูดให้คนอื่นฟังเรื่องของพวกเราที่ไม่ดีเรื่องไม่ดีพูดไม่ได้แต่เรื่องดีพูดได้เรื่องไฟในไม่นำออกไฟนอกไม่นำเข้าเรื่องดีพูดได้แต่เรื่องไม่ดีไม่พูดแต่ถ้าข้างนอกเรื่องไม่ดีไม่พูดเขาว่าเราไม่ดีพวกเราไม่พูดแต่เรื่องดีๆเรามาพูดกันในทางดีก็เรียกคนแปรสภาพเป็นแต่สภาพไม่ดีเป็นดีได้เหมือนเอาไปง่ายเหมือนเนี้ยมีพระองค์หนึ่งนั่งสมาธิอยู่โคนต้นไม้แล้วโจรมันต้นของมาผู้ร้ายตำรวจขับผู้ร้ายมารู้เลยว่าโจรต้นตรงเนี้ยเดี๋ยวผู้ร้ายตำรวจตามมาจะต้องมาถามตัวเองว่าเห็นโจรหรือเปล่าท่านลุกเลยลุกไปนั่งอีกที่หนึ่งคนมันมีสัญชาตญาณฉลาดเอาตัวรอดใช่ไหมโดยที่ไม่ปลดไม่ผิดศีลห้าถ้ากระทั่งจริงตำรวจมาถามเห็นโจรมาทางนี้ไหม
อาตมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่เห็นหรอกโยมผิดไหมอาตมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่เห็นหรอกตำรวจก็เลยไม่ซักฟอกพระองค์นี้ก็วิ่งตามโจรไปเองนี่คนแก้ปัญหาเป็นไม่นำไฟนอกเข้ามาใส่ใจตัวเองคนที่มีเรื่องทุกวันนิยมคนไม่มีมัชฌิมาปฏิปทาไม่มีธรรมะพุทธเจ้าไม่วางใจเป็นกลางไม่มีเรื่องก็จะไปหาเรื่องไม่มีเรื่องพูดก็ไปหาเรื่องพูดมาบางทีงานเนี่ยมันไม่มีอะไรมากหรอกมันงานแก้ปัญหาได้หมดแต่คนทำใจไม่ได้เองทำใจให้เป็นกลางไม่ได้ทำใจให้มีเมตตาไม่ได้ทำใจไม่ให้พยาบาทไม่ได้ทำใจไม่ให้โกรธไม่มันมีใจที่ไม่เป็นมิตรกับคนอื่นเนี่ยก็เลยสังคมก็จะแย่งแบ่งอย่างที่เราไปเรียนกันมาเนี่ยเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยพุทธเจ้าเรียนวิศวามินี่อัตตาตัวตนเรียนวิศวามิเนี่ยคนดูถูกมากเลยว่าเรียนมหาวิทยาลัยต่ำๆใกล้ๆบ้านตัวเองลูกเจ้าหลานเธอก็จะเรียนวิศวามิเรียนเก่งจริงต้องไปโน่นต่างประเทศไปเมืองกตักศิลาพวกท่านทั้งหลายก็จะพยายามส่งลูกไปเรียนเมืองกตักศิลากันเพื่อกลับมาจะได้เก่งกว่าไอ้พวกเรียนวิศวามิเอาพูดง่ายๆก็เหมือนสมัยนี้ก็ไปเรียนโน่นเมืองนอกใช่ไหมส่งลูกไปเรียนอเมริกาไปยุโรปไปออสเตรเลียไปอะไรไปเรียนเมืองนอกนั่นเมืองกตักศิลาสมัยก่อนคนที่เรียนจุฬาธรรมศาสตร์เรียนอะไรรามนี่ก็เหมือนวิศวามิแหมไอ้พวกนี้ไม่มีอะไรหรอกบางสำนักงานไม่รับเลยต้องรับเมืองกตักศิลาไปจบการคลังการเงินมาจากเมืองนอกนี่ถือว่าเก่งถ้าจบกตักศิลามาอีโก้มาเต็มตัวเลยบางทีก็มาสร้างปัญหาให้บ้านเมืองก็ได้ไอ้พวกที่ไปเรียนเมืองนอกอ่ะแต่ก็เลยเสร็จแล้วพอมาแข่งขันกันพอมาแข่งขันวันที่พุทธเจ้าจะเสวยเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็แข่งขันกันก็จะเกณฑ์พวกกตักศิลาวิศวามิเนี่ยมาลองขี่ม้าตัวนี้กันไอ้ที่มาจากกตักศิลาน่ะขี่ม้าตัวนี้ไม่ได้สักตัวเดียวไอ้ม้าตัวดำตัวเนี้ยมันเตะกระเด็นมันโขกสับทุกคนที่มาเรียนจบกตักศิลามาเนี่ยพอเอาจริงๆแล้วขี่ม้าตัวนี้ไม่ได้เรียนจบมาขี่ม้าก็ขี่ไม่ได้พุทธเจ้าเข้ามาจบวิศวามิพุทธเจ้ามาสุดท้ายพระเทวทัตก็ขี่ได้เพราะก็ขี่วิ่งไปพับมันพอไปเพลินมันโดดเตะลงม้าไปเลยอายคนเลยพุทธเจ้ามาถึงพี่ม้าอย่าโกรธนะขอขี่ดีหน่อยนะตบหูเบาๆพี่ม้าเนี่ยขอขี่หน่อยนะม้าแสดงบอกดีใจใหญ่เลยพระพุทธเจ้าพูดดีให้ขี่เลยบางคนมาถึงมึงเป็นม้าน่ะก็จับบังคับขี่เลยแต่นี้พุทธเจ้าพี่ม้าขอขี่หน่อยนะอย่าโกรธนะอย่าถือโทษนะเข้าใจสัตว์ว่าสัตว์ก็มีหัวใจเขาไม่ใช่โง่อ่ะไม่งั้นก็จะขี่ได้เลยพระเจ้าบอกขึ้นขี่ทุกคนก็นึกว่าวิศวามิเนี่ยต้องโดนแน่เลยขนาดกตักศิลายังล่มเลยขี่ไปเลยขี่ไปจนเห็นรับตากลับมาเชื่องเลยอย่าดูถูกว่ามหาวิทยาลัยอยู่ที่ไหนไม่สำคัญอยู่ที่คนนะอยู่ที่คนปฏิบัติอยู่ที่บารมีคนเอายิงธนูยิงธนูยิงธนูก็สู้ไม่ได้สู้วิศวามิไม่ได้เพราะพระองค์มีสมาธิแม่นกว่าแล้วก็เอาธนูอะไรธนูพันปีนั่นมาขึงมาดึงขึ้นทุกคนดึงไม่ขึ้นพุทธเจ้าดึงขึ้นคนเดียวใช้พลังอธิษฐานที่บุญเก่าเคยสร้างสมมาแต่ชาติก่อนมารวมกันพลังในชาตินี้ดึงขึ้นเลยคนยอมรับขี่ม้าจิงธนูทุกอย่างจบด้วยจิตใจของท่านเป็นหนึ่ง

พ่อก็เลยให้เป็นเจ้าตั้งแต่อายุ16ปีถือว่าเก่งกว่าคนธรรมดาเรียนนี้10เรียนมา16วิชาไม่ทบทวนเลยจำได้หมดเลยแค่16ปีจบแล้วถ้าพูดสมัยนี้ก็เรียก IQ แหละฉะนั้นถึงว่าแล้วพระองค์ก็ไม่คือพระองค์มีใจเมตตาไม่ได้คิดว่าวิทยาลัยไหนเก่งไม่เก่งอยู่ที่ตัวเองฝึกฝนมาดีหรือเปล่าท่านไม่ได้คิดว่ามหาวิทยาลัยไหนเก่งไม่เก่งฉะนั้นเรามาทำงานเนี่ยก็จงเอาหัวโขน

ดังนั้นเรามาทำงานเนี่ยก็จงเอาหัวโขนให้ความที่ตัวเองเอามหาวิทยาลัยต่างๆมาไม่เอามาเราเอาว่าเรามีความสามารถแค่ไหนที่ทำงานนี้แต่จะไม่พูดกันเลยมหาวิทยาลัยที่เราเรียนมามันจะมาจากเมืองไหนขึ้นอยู่ความสามารถตรงนี้นะบางคนเรียนมาจากที่อื่นมากลับมาทำให้บ้านเมืองเราวุ่นวายซะมี่ยังกับพระเจ้าแผ่นดินเราทุกองค์อ่ะไม่ได้เรียนมาจากเมืองนอกเท่าไรนะยังพระนเรศวรอย่างเงี้ยพระขุนรามอย่างเงี้ยพุทธยอดฟ้าเนี่ยแต่สร้างบ้านเมืองได้ใช่ไหมยังในหลวงเราเนี่ยพวกราชการเนี่ยขอให้เอาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นตัวอย่างทุกวันเนี่ยนะเราเป็นข้าราชการเนี่ยขอเอานึกถึงในหลวงถ้าเสียสละก็นึกถึงราชินีเป็นผู้หญิงอย่างนั้นนะเป็นญาติให้คนทั้งประเทศใครไม่มีศิลปะอาชีพไปหาให้หางานให้หาเงินให้อย่างในหลวงเนี่ยท่านตัดว่าบอกกับพวกมหาวิทยาลัยว่ากันนักกฎหมายว่าบางคนเรียนกฎหมายมารู้กฎหมายแต่เอากฎหมายไปทำผิดบางคนไม่รู้กฎหมายเลยแต่ไม่เคยทำผิดกฎหมายเลยท่านก็ว่างั้นมันอยู่ที่คนจะนำกฎหมายไปใช้ให้ถูกต้องหรือเปล่าตอนนี้เรามาพูดถึงว่าการอยู่ด้วยกันอย่างญาติอย่างพี่น้องเนี่ยขอให้อยู่กันแบบพรหมวิหาร4สร้างบารมีนะโยมนะสร้างบารมีแล้วก็อยู่อย่างคนอยู่กับใครเนี่ยอย่าเอาตัวตนไปอยู่กับเขาฉันเคยกินที่บ้านอย่างนี้ฉันเคยนอนที่บ้านนี้ฉันเคยเรียนที่ฉันเคยมีความคิดเอาความคิดมาทำงานเนี่ยไม่ได้นะต้องเอาว่างานตรงนี้คืออะไรทำยังไงให้มันดีงานตรงนี้ไม่ใช่เอาความคิดที่นิสัยตัวเองมาทำสันดานตัวเองมาทำเอาความรู้ตัวเองมาทำจากที่ไม่ยอมให้ใจคนอื่นอันนี้ต้องให้ใจกันทำงานไม่รู้แต่ความคิดกันตมานะตมาใครมาวัดเนี่ยตมาดีใจหมดใครทำเก่งกันตมาดีใจหมดคนไหนเก่งกับเราดีใจหมดเลยนะคนไหนทำอะไรเก่งดีกับเราชอบมากเลยเราชอบยกย่องคนเก่งเราไม่อิจฉาคนเก่งอ่ะคิดว่าคนไทยเราเนี่ยยังไม่พอสมองคนไทยยังทุ่มเทไม่พอเรื่องการซื่อสัตย์เรื่องความเก่งเรื่องการเสียสละคนไทยเรายังมีอีโก้อยู่ไปรับจากฝรั่งมาแต่รับมาจากเมืองนอกเมืองนาเยอะแล้วก็เอามาใช้ตัวเองต้องเอาธรรมะพุทธเจ้าเข้าไปล้างตรงนี้ให้ได้ก็จะงานก็จะดีที่จริงเราคนเราเนี่ยบางทีนะใจเนี่ยมันจะบอกเลยแหละมาทำงานเนี่ยใครเป็นยังไงมันจะบอกเราไม่รู้ตัวเองนะบางทีคนอื่นเขารู้เรานะคนนี้ชอบขี้โกรธแต่เราไม่รู้หรอกคนนี้ชอบนินทาแต่เราไม่รู้หรอกเราแล้วก็พูดดีคนนี้ชอบริษยาเพื่อนแต่เราไม่รู้หรอกแต่คนใกล้ๆคิดเรารู้นี่คนนี้นิสัยนินทาคนนี้นิสัยขี้โกรธคนนี้คนขี้เหนียวคนนี้คนตนีคนนี้คนเอาเปรียบเพื่อนเราไม่รู้นะว่าเราเปรียบเพื่อนโยมมาทำงานเสร็จกองคนอื่นทำเราไปแล้วมีไหมโยมมีไหมมีใช่ไหมแต่เราไม่รู้นะไม่รู้ว่าเราเอาเปรียบเพื่อนหรอกแต่คนเป็นเพื่อนรู้ว่าไอเนี่ยชอบเอาเปรียบเพื่อนชอบมีนินทาเพื่อนชอบเอาใจแล้วชอบประจบนายตัวเราไม่รู้หรอกไอเพื่อนเนี่ยรู้ตอนนายมาอุ้ยทำดีกับนายเอาใจนายประจบนายเราไม่รู้นะเราไปจบกันนายแต่อาจจะรู้บ้างแต่คน

ใกล้ๆเนี่ยรู้บางทีมันใช่โอ้โหมึงประจบนายแต่พอรับหลังนายเนี่ยมึงไม่ทำอะไรเลยคนที่น่าเกลียดไม่ใช่อะไรนะโยมนะไม่ใช่คนหน้าตาน่าเกลียดนะคนที่น่าเกลียดไม่ใช่แต่งตัวไม่ดีนะโยมนะคนที่น่าเกลียดที่สุดคือคนประจบนายน่าเกลียดไหมโยมเมืองไทยเนี่ยมันโลกนี้ประจำเลยประจบนายเรื่องงานก็ไม่ทำอะไรหรอกเมืองไทยจึงไม่เจริญนะใช่ไหมแต่มาประจบคนไม่เป็นก็เลยพูดได้ประจบคนไม่เป็นเอาใจนายไม่เป็นเรื่องราบยศนี่ตมาไม่วิ่งหาเลยไม่ไปขอใครเลยยิ่งรู้ว่าใครใหญ่ไงเข้าไม่ไปหรอกถ้ามามาหาเราได้แต่เราจะไปหาไม่เอาเพราะเรามีศักดิ์ศรีของเรามีศักดิ์ศรีไหมโยมคนประจบนายไม่มีศักดิ์ศรีนะศักดิ์ศรีหายหมดเลยประจบพ่อแม่ไม่เป็นไรประจบครูบาอาจารย์ไม่ประจบผัวไม่เป็นไรประจบเมียไม่เป็นไรโยมไม่น่าเกลียดใช่ไหมคุณไปประจบผัวคุณไม่เป็นไรประจบแฟนคุณเพราะว่ามันเป็นเรื่องสองคนเห็นแค่สองคนประจบพ่อแม่มันแค่ครอบครัวพ่อแม่เขาชอบอะไรอยากให้เราประจบประจบเพื่อขอกระตังใช่ไหมไม่น่าเกลียดไหมประจบพ่อแม่น่าเกลียดไหมประจบสามีน่าเกลียดไหมประจบภรรยาน่าเกลียดไหมแต่ประจบเจ้านายน่าเกลียดไหมคือน่ารักหัดเลิกประจบซะเถอะมันน่าเกลียดต่อไปเราก็เป็นเจ้านายต่อไปเราก็เป็นเจ้านายแล้วลูกเราก็ให้ลูกน้องมาประจบเราอีกอ่ะเพราะสันดานเก่าเรามีอยู่ใช่ไหมเพราะเราก็เป็นนายลูกน้องก็ประจบเจ้านายมาได้ด้วยความประจบแต่พอไปเป็นนายเขาชอบให้น้องประจบอีกเพราะอยู่ในโลกของความประจบสพ.เมืองไทยอยู่แค่นี้เลยโยมสำเร็จแค่นี้แหละได้เป็นอธิบดีเพราะประจบนายได้เป็นหัวหน้ากองเพราะประจบนายเป็นอะไรเพราะประจบนายหมดเลยอย่างนี้ทำงานเป็นหรือเปล่าเป็นจะประจบอย่างเดียวเอาคนงานคนอื่นเขาไปประจบหรือเปล่าบางคนนะแล้วนายเต็มแผ่นดินมันชอบลูกน้องประจบไปเธอจะทำไงเนี่ยหลวงพ่อพูดอย่างนี้กูไม่ทำก็ไม่ได้ใช่ไหมอย่างนี้ต้องเอานายมาฟังมันจะให้ลูกน้องประจบเลยเอานายมาประจบเอางานมาประจบดีกว่าคุณทำงานดีหรือเปล่าถ้าคุณทำงานดีนี่มันคนที่เป็นหัวหน้านะต้องมองลูกน้องเลยว่าคนไหนทำงานดีนะคนนั้นต้องยกย่องคนที่ทำจริงใจคนที่ทำดีเขาจะไม่ประจบนายหรอกแต่นายต้องมีหูตาดีต้องไปดูเขาว่าเขาไม่ประจบเราหรอกเราต้องไปให้กำลังใจเขามาให้กำลังใจทำไมคนเรียกแข้งเรียกขาเมื่อไรมันจะเจริญเมืองไทยนะดังนั้นเราไม่ว่ากันนะนี่พูดว่ากิเลสนะโยมนะไม่ได้ว่าโยมนะไอ้ที่ประจบไปแล้วก็แล้วไปเถอะไม่ว่ากันไอ้ไม่ต้องไปกลัวหรอกเรามีความสามารถเราเรียนจบเมืองนอกกลัวอะไรเมืองนอกเขาสอนให้ไม่ประจบนายนะฝรั่งก็ดีอย่างเดียวเขาไม่ประจบนายฝรั่งเขาไม่ประจบนายฝรั่งเขาทำงานแต่คนไทยไปเรียนจบแล้วไม่เอาวิชาไม่ประจบนายมาเอางานมาฟ้องนายไม่เอางานมาฟ้องนายกับเอามายาของคนไทยมาทำที่สอนก็มาให้ประจบนายจะจบคนเดียวไม่เป็นไรโยมสพ.รู้จักสพ.ไหมรู้จักสพ.ไหมโยมสพ.ส่อเสียดพูดให้นายเชื่อเป็นงั้นเป็นอย่างนี้นายก็หลงหูเบาเชื่อหมดเลยทั้งที่ผิดก็เป็นถูกประจบสพ.ให้ประจบอย่างเดียวเอาแก้วน้ำมาให้อะไรทำอะไรเช็ดโต๊ะให้ดูแลกล้าจิตงี้ไม่เป็นไรแต่สพ.นี่ร้ายมากพูดสพ.ส่อเสียด
ให้นายหลงผิดว่าคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีนี่สพ.ส.เสียดนี่ลายมากเลยบ้านเมืองไม่เจริญไม่สงบนี่ตมาไม่ได้ว่าโยมนะว่ากิเลสนะแบ่งกันทั่วโลกนะแต่ว่าประเทศไหนเขาเข้มงวดเท่านั้นฤาษีตนพระเจ้าปิฎินตนหนึ่งเขาบอกว่าประเทศโลกเนี่ยประเทศเราเนี่ยมันมีตัวจันไรทำให้ประเทศเราไม่เจริญจับตัวจันไรได้ประเทศเราจะเจริญตัวจันไรเนี่ยอยู่บ้านไหนก็พินาศบ้านนั้นเมืองไหนก็พินาศบ้านนั้นพระเจ้าปิฎินก็บอกประกาศจับตัวจันไรใครจับได้จะให้รางวัลอย่างงามพวกอมาก็ไปหาตัวจันไรหาก็ไม่เจอเอ๊ะมันอยู่ที่ไหนวะไปโน่นเลยอามาคนหนึ่งไปหาฤาษีฤาษีเขารู้มาทำไมอามาตมาจับตัวจังไรโอ้เราจับไว้ได้แล้วมาเอาสิฤาษีก็เข้าห้องเลยแกไปตัดกระบอกไม้มาใบไผ่มาอันหนึ่งทะลุกล้องไว้อามาตก็ไปถึงก็ตัดใบไผ่มาฤาษีก็เข้าไปในห้องก็เอาตัวจังไรจัดใส่กระบอกไปปิดประตูแต่ไปถึงเมืองนะให้พระเจ้าปิฎินเปิดในท้องพระโรงอย่าเปิดคนเดียวเดี๋ยวตัวจังไรมันจะบินหนีไปบอกพระเจ้าปิฎินว่าตัวจังไรเนี่ยมันมีปีกบินมันหนีไปได้ต้องเปิดให้ทุกคนดูก่อนพระเจ้าปิฎินก็พอนี้ไปทูลเจ้าปิฎินได้รับรางวัลและจับตัวจังไรได้พระเจ้าดินก็ส่องดูก่อนเชิญพวกอมาตย์มาส่องดูหมดเลยเจ้าที่ส่องดูค่อยๆเปิดดูน้อยมันลึกอ่ะไอ้ตัวจังไรมันอยู่ก้นกระบอกเอ๊ะตัวเหมือนปากเหมือนเขียดอย่างเงี้ยพระเจ้าดินก็ให้อมาตย์ส่องดูออกมาก็เหมือนอึ่งเหมือนอะไรเหมือนขาดมันไปส่องไปทั้งพระโรงทั้งคนเถียงกันเลยบอกฉันเชื่อแน่มันเป็นปากฉันเชื่อแน่ว่าเขียดฉันเชื่อแน่เป็นกบฉันเชื่อแน่เป็นอกเถียงกันไปเถียงมาจะวางมวยกันเลยเป็นนั้นว่าท้องพระโรงเนี่ยทะเลาะกันเรื่องตัวจังไรตัวนั้นทุกคนมองไม่เหมือนกันก็ทะเลาะกันเลยตกลงกันไม่ได้ตัวจังไรนี่ใครไม่เหมือนกันสักคนเดียวพระเจ้าดิโหตัวจังไรนี่มันร้ายนะแค่มองมันยังเกิดเรื่องเลยเกิดในท้องพระโรงแตกสามัคคีกันเลยขนาดเห็นอย่างนี้มันยังจังไรขนาดนี้เอาผ่ามันเลยไอ้ตัวจังไรนี้จับผ่ามันดูมันเอาให้มันตายเลยพอผ่าโผล่มาเป็นชันหมากฤาษีเป็นชันหมากฤาษีชันหมากใส่ไปกินรู้จักชันหมากไหมเคี้ยวๆแล้วก็ใส่เข้าไปเป็นตัวจังไรเข้าใจตัวจังไรไหมพระเจ้าปิฎินบอกโอ้ยอย่างนั้นแสดงว่าพวกเราไม่มีจังไรต่อไปนี้เราต้องรักกันสามัคคีกันพูดอะไรมีเหตุมีผลต้องน้ำเนื้อใจเดียวกันร่วมหัวกันคิดอย่างเดียวตรงใจกันอย่าให้แปรเป็นอย่างอื่นทำอะไรมติอันเดียวกันกฎหมายอันเดียวกันใช้ให้เป็นประโยชน์ตั้งแต่บัดนั้นพระเจ้าปิฎินก็รู้เลยว่าจังไรอยู่ที่ความคิดไม่ตรงกันปกครองบ้านเมืองเจริญเลยในฤาษีสอนคนฉลาดตัวประจบสอพอตัวจังไรมะยมเห็นไหมอาตมาไปเทศที่กระทรวงนั้นประจำเลยไม่บอกกระทรวงอะไรเทศที่คนไม่มีขยายห้องกว้างขึ้นกว้างขึ้นพอกว้างขึ้นขึ้นไปชั้นสองกว้างขึ้นเขาติดแอร์เสร็จแล้วเขาขอขึ้นไปเรื่อยๆเลยพอไปทำห้องไหนเจริญห้องนั้นก็คนมาขอไปเรื่อยไอ้พวกขอไม่ใช่แหละเอาไปทำประโยชน์ตัวเองจนอธิบดีคนนั้นอ่ะฝึกเกษียณไปเจอกับอาตมาที่ระยองผมก็เป็นอธิบดีที่นั่นอ่ะบอกอาตมาก็ไปเทศที่นั่นอ่ะบอกโยมรู้ไหมอธิบดีเนี่ยถ้ามาฟังธรรมทุกวันนะคนในกระทรวงจะฟังหมดเลยจะเป็นราชการที่ซื่อสัตย์สุจริตต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหมดเลยแต่นี่มีแต่ลูกน้องมาฟังโยมแม่หลวงพ่อผมมาฟังได้ไง
ผมต้องวิ่งตามรัฐมนตรีทุกวันไม่งั้นตำแหน่งผมก็หลุดเลยสิธรรมะไม่มีเหลืออะไรอาตมาอ่อนใจแล้วโหมาฟังก็ปลดเกษียณแล้วโยมรู้จักพระตอนปลดเกษียณตอนนั้นถ้าฟังมันจะได้เยอะเลยจะได้ปัญญาไปทำงานได้เยอะเลยพัฒนาบ้านเมืองได้เยอะเลยบอกหมอวิ่งตามเจ้านายพระมาไม่สำคัญที่สุดก็ต้องนิมนต์พระไปสวดสวดหน้าศพใช่ไหมนาฏกาบางสกุลโหจะเอาศาลาดีๆจะเอาโรงดีๆที่สุดแล้วก็หนีวัดไปผลต้องตายทุกคนฉะนั้นจึงว่าทำงานเนี่ยขอให้เป็นผู้นำของตัวเองทำให้มีพรหมวิหาร4มีเมตตาตัวเองเมตตาเพื่อนกันทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายและให้รักทุกคนเหมือนรักเราเรารักสุขไม่อยากมีทุกข์เราไม่อยากเสียลาภไม่อยากเสียยศไม่อยากเสียชื่อเสียงไม่อยากให้ใครนินทาว่าร้ายเราเราก็ขออย่าให้คนอื่นเป็นอย่างเราเราก็ไม่อยากเมตตาตัวเราอย่างไรเพราะเรารักตัวเองอยากมียศอยากมีชื่อเสียงอยากมีเงินเดือนเยอะๆอยากให้คนชมว่าสวยว่าหล่อว่าฉลาดว่าเก่งไม่อยากให้ใครนินทาเราว่าโง่ว่าไม่สวยไม่รวยไม่หล่อเราอยากได้สิ่งดีหมดทั้งหัวใจเลยออกมาทำงานมีความเชื่อมั่นเลยว่าเราอยากได้สิ่งที่ดีแล้วก็แผ่เมตตาคนอื่นคิดอย่างเราและก็เป็นเหมือนเราเพราะเราไม่อยากเสื่อมลาภเสื่อมยศเสียถูกนินทาเสียชื่อเสียงอยากให้ได้ทุกคนดีเหมือนเราคิดโลกธรรมอันนี้เราอยากได้สิ่งดีก็แผ่ขอให้สำนักงานของเราหรือแผ่ไปทั้งนักงานของเราเหมือนกันหมดแล้วแผ่ให้ทั้งประเทศแผ่ให้ทั้งโลกเลยพระนี่ต้องสวดมนต์แล้วแผ่เมตตาทั้งโลกเลยนะขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนเราต้องการเมื่อแผ่เมตตาเสร็จแล้วทุกวันมาทำงานก็ดีกลับไปจากทำงานก็ดีเจอใครก็แผ่เมตตาให้เมตตาเราเป็นธรรมคำจุนโลกนะเมตตาเป็นธรรมคำจุนโลกคำที่ทำงานให้อยู่ได้พอแผ่ไปเจอใครเราจะแผ่เมตตาแบบนี้ขอให้เขามีความสุขเหมือนเราต้องการสุขที่เรามีอยู่ขอให้เขามีสุขที่เราปรารถนาก็ขอให้เขาเจอเขาพบเหมือนเรากรุณาคิดจะช่วยตัวเองให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอยากให้พ่อแม่ดีอยากให้ลูกดีอยากให้สามีดีอยากให้เพื่อนดีอยากให้เราดีทุกคนอยากให้ตัวเองดีก็ขอให้ทุกคนเนี่ยที่เป็นมิตรจะเป็นศัตรูก็ช่างเถอะขอให้ดีเหมือนที่เราคิดอย่างนี้ขอให้เขาได้รับผลช่วยได้ช่วยเลยจะเป็นการสร้างบารมีนะช่วยได้ก็ช่วยเพื่อเขาจะได้พ้นภาวะที่เป็นทุกข์ไปเมตตากรุณามุทิตาเมื่อใครได้ลาภยศเมื่อใครได้มีชื่อเสียงเมื่อใครได้ความสุขขอให้เขามีความสุขยิ่งขึ้นไปเมื่อเราได้สมความปรารถนาเราก็ดีใจเราก็อยากให้ตัวเองดีมากขึ้นแต่เราก็ไม่ไปปิดกั้นคนอื่นขอให้คนอื่นได้อย่างเราเหมือนกันเพราะเขาก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเราอยู่ในต้มในใต้ร่มฟ้าแผ่นดินเดียวกันปกครองโดยระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอุเบกขาสบายแล้วเราไม่ได้ทำบาปอะไรเลยตายไปก็ไม่ลงนรกทำงานก็ไม่ต้องกลัวใครว่าใครนินทาเราเพราะเราดิ้นรนมาถึงขั้นนี้เราก็วางใจเฉยแล้วทำที่เราทำอยู่ให้สมบูรณ์อย่างเดียวใจสบายเรียกเบกขาเพราะเราไม่มีอิจฉาใครแล้วไม่เดือดร้อนใครแล้วการเป็นอุเบกขาเมื่อคนอื่นเดือดร้อนเราก็วางเฉยเพราะเราช่วยเขาแล้วตัวเองเดือดร้อนก็วางเฉยธรรมที่เป็นปกครองโลกเนี่ยพุทธเจ้าสร้างบารมีมาด้วยพรหมวิหาร4คิดว่ายังใช้ได้อยู่นะโยมมีเยอะระบาดที่ทำงานพรหมวิหาร4ไม่ใช่พรหมแบบนี้ได้ฝากเมียเสียฝากเพื่อนคนทำงานที่
ไม่หนาวไหนนะได้เอาไปฝากเมียเสียไปฝากเพื่อนได้ก็แบ่งกันลาภยศสรรเสริญได้แบ่งกันเกียรติจุนกันความสุขให้กันทั่วหน้าเลยนี่จะมาคิดว่าพวกคนเราเนี่ยทุกท่านเนี่ยมีประโยชน์เยอะถ้าจะทำอะไรขึ้นมาเพราะเป็นคนที่เรียนรู้มาจากที่สูงแล้วที่ดีแล้วสำเร็จการศึกษามาแล้วคิดอะไรที่มันจะช่วยโลกได้เยอะเลยแต่ถ้าใจแคบนะช่วยใครไม่ได้เลยตัวเองก็ช่วยไม่รอดทำงานถ้าท้อถอยนะให้นึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าเราคิดไม่ดีนะอยากจะรวยอยากอะไรโลภมากเกินไปคิดถึงในหลวงเลยว่าโอ้ในหลวงนี่ท่านอดทนนะท่านประหยัดมากนะท่านคิดค้นอะไรมาเยอะทุกอย่างเลยคิดมาต้องเป็นโครงการเป็นพันอย่างเนี่ยเพื่อคนไทยทั้งประเทศทีนี้เอาไปให้ลาวให้กัมพูชาด้วยนะก็คิดถึงในหลวงปุ๊บเนี่ยอ๋อพอคิดถึงในหลวงเหมือนบารมีเราเกิดขึ้นเลยนะกำลังใจเราเกิดขึ้นเลยยังวันจะมาเนี่ยทำอะไรจะมาก็คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงครูบาอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยท่านไม่รู้หนังสือเลยแต่ท่านช่างนั่งสมาธิรู้ใจเราอ่ะท่านนั่งสมาธิรู้ใจเราเขาท่านรู้ใจเรานะหลวงพ่อสังวานเนี่ยรู้ใจเราวันหนึ่งจะมานั่งมาใหม่ๆนั่งมาเจอท่านออกจากประชามา3เดือนมานั่งอยากจะนั่งรู้จิตคนเรานั่งดูนะประชามาอยากจะนั่งรู้จิตคนเป็นยังไงนั่งถ้าเดินข้างหลังมาเลยเฮ้ยทำฌานยังไม่เกิดนั่งทับตายก็ไม่เห็นจิตใครหรอกท่านพูดงั้นเลยฌานยังไม่เกิดนั่งทับตายก็ไม่เห็นจิตใครหรอกท่านพูดเลยนี่เราคิดอะไรท่านพูดหมดเราไม่ต้องถามเลยท่านทำได้ครูบาอาจารย์เราทำได้เพราะท่านปฏิบัติจริงนี่เรื่องเยอะเลยหลวงพ่อตะวันเนี่ยท่านรู้หลายอย่างที่เราไม่รู้จึงสอนพวกเราได้บางคนไปหาหลวงพ่อฉันอยากจะไปนิพพานบอกเฮ้ยโกรธยังเลิกไม่ได้จะไปนิพพานได้ไงจบคนนั้นเลิกคิดไปนิพพานเลยคิดว่ากูยังโกรธอยู่ทำไมจะหายโกรธไปพูดธรรมะสูงเลยบอกหลวงพ่อฉันจะไปนิพพานจะทำปฏิบัติไปนิพพานโกรธก็ยังไม่หายจะไปนิพพานได้ไงทะเลาะกับแม่ทุกวันทะเลาะกับผัวทุกวันก็ไปไม่ได้จริงอ่ะทุกวันนี้เขาจำหลวงพ่อได้เลยว่าเขาต้องแก้ตัวโกรธให้ได้เพราะเขาไปโทสะจริตอาจารย์เห็นใจเราแต่เราไม่เห็นใจตัวเองงานนี้ทำให้สนุกโยมถ้าเราเป็นบุคคลที่สนุกเนี่ยทำอะไรก็สนุกและงานจะใหญ่งานจะพัฒนาไปได้ดีและจะช่วยคนอื่นได้ด้วยนะไม่เอางานไปให้คนอื่นทำหรอกบางคนเก่งเนี่ยคนเดียวทำได้ให้คนอื่นได้เยอะเลยคนที่ไม่เก่งดูง่ายโยมงานตัวเองก็ไม่เสร็จแถมไปให้คนอื่นทำอีกนั่นแหละคนไม่เก่งคนเก่งเนี่ยบอกคนเก่งจะรู้เลยไม่พอทำนั่นคนเก่งเพราะงานไม่มีอะไรจะทำเลยเอามาทำว่างไปหมดเลยคนเก่งจึงไปเอางานคนอื่นมาทำเพราะไม่พอทำคนไม่เก่งไม่ยากหรอกฝากงานคนอื่นทำฝากงานฝากจริงฝากคนอื่นเซ็นชื่อด้วยคนนั้นไม่เก่งหรอกจะไปจบมาจากเมืองไหนก็ไม่เก่งดีตะคุยนะเนี่ยคนเก่งดูเงี้ยโยมไม่พอทำงานใช่ไหมเหมือนทองกับผู้หญิงที่อยู่ที่วัดเนี่ยมีเก่งอยู่คนกลับไปจากโรงเรียนทำกับข้าวให้สามีกินทำทุกอย่างวิ่งมาทำงานวัดก็ทำได้ทุกอย่างเลยบอกเราถามมีเวลาให้สามีตัวเองบ้างไม่มีสามีไม่ไปกินข้าวบ้านอื่นเลยไม่กิน
ต้องกินเขาทุกวันสามีหล่อด้วยนะเขาไม่กินคนอื่นเข

จะต้องหั่นหมูเนี่ยไม่ให้มีเนื้อหรือมีมันเลยเพราะไปกินที่อื่นมีมันสามีก็ต้องเป็นคนรักษาลวดทรงเขาต้องให้ภรรยาทำคนเดียวเขาจะเอามันออกหมดเหลือแต่เนื้อแดงๆอาหารคนอื่นก็ไม่อร่อยเท่าเมียตัวเองทำได้ทั้งวัดทั้งบ้านหรอกโอ้ผู้หญิงเก่งๆนี่เองทำบ้านเสร็จถอนโรงเรียนทำบ้านเสร็จปุ๊บมาวัดจะอยู่จนดึกๆจะกลับวัดก็เสร็จหมดทำได้บัญชีทำให้ความสะอาดทำหมดไม่เคยเลือกงานหรอกหายากผู้หญิงนี้เราไม่ใช่ไม่เจอคนเก่งนะเราเจอคนเก่งนะผู้หญิงที่เก่งเราก็เจอนะผู้ชายที่เก่งเราก็เจอคนขับรถเข้ามาเนี่ยมันขับทั้งคืนไม่หลับเลยอาตมาที่จะเอาจะขับไปหลับไปแต่ไม่เอาเดี๋ยวตายต้องเอาหาคนที่ขับไม่หลับเลยเพราะเราใช้รถเยอะขับไม่แข็งไม่เอาหรอกขับเมาก็ไม่เอาต้องดูว่าไอ้เนี่ยไม่แสดงความง่วงเลยอาตมาถึงจะเอาจะขับเร็วไงก็ไม่เป็นไรแต่ขออย่าหลับขออย่าเมาทุกวันนี้อาตมาใช้คนขับเนี่ยอาตมาต้องคนขับที่สติดีมากเลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่งั้นโครมเดียวเราก็ตายเนี่ยมันไม่ตายก็พิการก็เสียเวลาเราตายซะเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องหาคนเก่งในตัวเราได้นะคนเราหาคนเก่งในตัวได้หาได้ไหมโยมเจ็ดไหมทำงานเสร็จไหมเจ็ดวันกองมันเดินเถื่อนเลยงานยังไม่ส่งเจ้านายกองบอกว่าเก่งผลผลิตประโยชน์คนอื่นทำอีกพอมาแล้วไปจบเจ้านายบอกงานฉันเสร็จหมดแล้วแต่เก่งประจบไหมแต่ว่างานหลังนายจะทำไม่เสร็จหรอกอย่างนี้น่าเสียดายนะที่เราไปเรียนจากมาเยอะแยะเลยกลับมาอยู่แค่นี้เองกลับมาตายแค่งานตรงนี้เองเอ้าต่อมาใช้คนเก่งนะผู้หญิงบางคนทำงานบริษัทตัวเองนะโยมทำงานบริษัทไปร้อยล้านนะเขาก็เจียดเรียนจบเมืองนอกเหมือนกันวิ่งมาช่วยสาวทำได้ยันมาตอนบ่ายมาทำได้ยันดึกดื่นเที่ยงคืนยังทำได้งานบริษัทตัวเองก็มีทำแล้วมาทำให้เราอีกทิ้งวิ่งไปเก็บเงินเนี่ยคนเก่งมันทำได้หมดเลยโยมคนไม่เก่งบอกไม่มีเวลามาวัดหรอกไม่ว่างไม่ว่ามาวัดไม่ว่างคนพวกนี้มันว่างได้ทุกวันเลยเพราะงานเขาเก็บหมดเลยติดวงจรเลยติดวงจรปิดที่โรงงานเพราะถ้าไม่มีวงจรปิดมันมาทำเสียหมดผสมสีขายสีไปส่งไปเมืองนอกด้วยนะคนที่เรียนจบจากเมืองนอกมาเป็นนายเองแล้วก็ทำเสร็จหมดเลยแถมมาทำให้วัดได้อีกมีเวลาเข้าวัดได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์มาได้งานก็เยอะนะงานระดับประเทศงานรับเหมาทำถนนโน้นทางแต่เขาแบ่งตัวเองมาได้คนที่อ้างว่าไม่มีเวลาเข้าวัดแสดงว่าทำงานไม่เก่งใช่ไหมทำไม่เสร็จไม่ให้ตัวเองว่างเลยดองงานไว้ถ้าคนจะเก่งทำได้จะมาเห็นหลายคนผู้หญิงผู้ชายที่เก่งมีเวลาให้เป็นตัวเองได้เยอะฉะนั้นก็หลักธรรมก็ขอให้นึกถึงในหลวงไว้นะในหลวงให้ท่านทำเก่งมากเลยในราชินีในหลวงเป็นยอดชายยอดหญิงเขาเรียกว่าเป็นนางแก้วผู้หญิงที่เก่งก็เรียกนางแก้วผู้ชายก็เรียกบุรุษแก้วบุรุษแก้วในใครไปได้เป็นสามีถือว่าเจริญใครไปได้เป็นเพื่อนก็เพื่อนที่ดีได้ทำงานบุรุษแก้วเนี่ยหายากยังในหลวงนี่เป็นบุรุษแก้วอย่างราชินีก็เป็นนางแก้วถ้าไม่ดีเป็นไงโยมเป็นแก้วอะไรเป็นก้นแก้วเป็นคนแก้วไปเลยคนแก้วเขาไม่กินแล้วใช่ไหมเขาก็แก้วก็ไปคุกเหลือเดนน่ะหรือแก้วร้าวแก้วแตกเลย
นั้นงานเนี่ยมันจะสร้างตัวเองขึ้นมาเองโยมสร้างบุคลิกตัวเองขึ้นมาเองบุคลิกไหมโยมบุคลิกไหมโอ้คนนี้เนี่ยทำงานเก่งจังเลยบุคลิกมีไหมพอเดินเข้ามาทำงานบอกเนี่ยคนนี้เก่งบุคลิกไหมพอเข้ามาจากทำงานทีเนี่ยมันขี้เกียจหน้าดูแล้วมาก็มาสายทำงานแล้วบุคลิกเสียไหมแต่งตัวสวยๆแต่บุคลิกเสียไหมโอ้โหหล่อเปี้ยวเลยแต่บุคลิกเสียทำงานไม่เก่งขี้เกียจฝากงานเพื่อนไปทำไปจบนายด้วยสอปอด้วยสอเสียด้วยยิ่งบุคลิกเสียหมดเลยถ้าเขาคิดเนี่ยเราได้ยินความคิดเขานะโยมนะถ้าเขาพูดติเราได้ยินความคิดเขาได้ยินคำพูดเขาเราจะเสียหายมากเลยว่าเขาว่าเราเขาไม่ได้ชมเราเลยแต่นี่เราไม่ได้ยินเขาพูดไม่ได้ยินเขาคิดเราคิดว่าเราดีใช่ไหมทั้งที่บุคลิกเราเสียไปแล้วอ่ะเรายังว่าดีมันเป็นฮีลเลอร์ใช้น้ำแข็งเป่ามาใช้น้ำแข็งเป่าเข้ามามันจะเย็นนี่ใช้ทำเป็นน้ำแข็งเป่ามันจะบดจะเย็นหมดเลยแต่มันดังทำให้เย็นได้แก้ดังไม่ได้นี่กำลังหาคนมาแก้ดังอยู่ยังมีคนเก่งไม่มาทำให้หายดังไม่ได้แต่จะมาไปทำน้ำแข็งให้เย็นได้ทั้งโบสถ์สองชั้นแต่แค่เสียงไม่ได้เนี่ยทำเองพระทำเองโยมทำเองเขาบอกทำไม่ได้แต่บอกทำได้โลกนี้ทำได้จะมาไปดูตัวอย่างโรงงานน้ำแข็งมาที่มันทำห้องเย็นแล้วก็มาทำห้องเย็นแล้วก็เป่ามาไอ้ตัวนี้มันดังมันเย็นทั้งโบสถ์เนี่ยแต่ก่อนเย็นแค่4ชั่วโมงเดี๋ยวนี้เย็นได้ทั้งวันทั้งคืนชั่วโมงละ25บาทถูกด้วยความเย็นเนี่ยซื้อถูกแต่นี่มันไม่เย็นแล้วเพราะหรืออาตมาใจมันเย็นก็ได้ถ้าโยมร้อนก็อยากกลับเนาะเข้าใจป่ะนะใครบุคลิกเสียบ้างเสียที่แล้วมาช่างมันเนาะนะนี่คือบุคลิกตัวเองงานเนี่ยบุคลิกที่ไม่ต้องแต่งตัวเลยเขาจะมองคนนี้เก่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันไปไหนมันก็เก่งคนจะมองเราดีหมดเลยถึงคนจะอิจฉาเรามันก็ไม่เก่งใหญ่เลยไอ้คนที่อิจฉาเราว่าเราไม่เก่งเขาก็เสียหายใหญ่เลยติคนมีบารมีก็ห้ามตินะอย่างพุทธเจ้าเป็นติแล้วบาปเลยพ่อแม่ในติพ่อแม่ก็บาปเลยคนดีในติไม่ได้เขาห้ามติถ้าติคนดียิ่งบาปใหญ่ทันตาเห็นเลยมีแต่ชมอย่างเดียวคนดีห้ามติทุกคนเป็นนางแก้วได้นะทุกคนเป็นบุรุษแก้วได้ศีล5เนี่ยเป็นบุรุษแก้วผมไม่หาร4ก็เป็นหญิงแก้วผู้หญิงไม่เกิดเป็นนางแก้วได้ไหมแต่งตัวก็สวยหน้างอทุกวันเนี่ยไม่สวยนะคนที่ไม่สวยในชาตินี้เพราะชาติก่อนไม่เคยเจริญเมตตามาไม่เคยเจริญเมตตาผมไม่หาร4มาชาตินี้จึงหน้าตาไม่สวยพระพุทธเจ้าเราเกิดเป็นบุรุษงามที่สุดในโลกเพราะพระองค์เจริญเมตตามาทุกชาติเลยจิตท่านงามทุกอย่างก็เลยงามดังนั้นเราจึงต้องสร้างบารมีเพื่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานบุญบาปมีจริงนะทำแล้วเห็นชาตินี้เลยนรกก็มีจริงนรกนี่เหมือนคอมพิวเตอร์นะโยมอัตโนมัติอย่างนั้นเนี่ยถึงต้นงิ้วเนี่ยที่เขานั่งไปเห็นกันนั่นนะที่เขานั่งกรรมฐานไปเห็นนะมันไม่มีหนามนะหนามมันนิดเดียวนะเวลาผู้หญิงกับผู้ชายที่ผิดชู้กันเนี่ยถ้าผู้ชายตายก่อนเขาก็ไปล่ามโซ่ไว้ที่คนต้องยิ้วก่อน
รอผู้หญิงมาแล้วจึงจะไล่ขึ้นตรงยิ้วด้วยกันถ้าผู้หญิงตายก่อนก็ล่ามโซ่ไปคนตรงยิ้วก่อนรอผู้ชายตายก่อนเขายังไม่ตัดสินนะไม่มีทนายไม่มีโจทย์ตัดสินทันทีถ้าผู้หญิงนั้นตายผู้ชายนั้นตายเขาจะไล่ขึ้นตรงยิ้วเลยไอ้ที่ว่ามีแร้งกามีสุนัขจิกกินนะมีจริงนะแล้วพอขึ้นตรงยิ้วเนี่ยพอถึงกลางต้นเนี่ยต้นยิ้วจะสปริงออกมาเลยแทงทะลุหลังเลยมันจะเป็นอัตโนมัตินี่อย่างนี้มีหนังทะลังทะลุมาไอ้ร่างนั้นจะเจ็บปวดมากเลยแล้วก็ตายก็จับเอาครีมจับมาเอามาน้ำลากฟื้นอีกก็ไล่กันไปอย่างนี้กาจิกบทกาจิกบทอีแรงจิกบางทีระบทนะบทสุนัขไล่กัดจนจิตนั้นน่ะถูกทรมานเจ็บปวดแล้วจึงจะพ้นจากนรกทั้งผัวเมียทั้งคู่ชู้น่ะต้นงิ้วเขาไม่ใช่ขึ้นไปตะเกียกจะเจ็บนะมันจะพุ่งแทงมาเลยอัตโนมัติออกมามันสปริงเลยร้องโอดครวญแล้วพอฟื้นตายพ้นจากนรกมาเป็นหมื่นเป็นพันปีแล้วพอมาเกิดมาก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานก่อนมาเป็นเปรตมาเป็นสัตว์เดรัจฉานมาเป็นมนุษย์ก็มาเป็นกระเทยมาเป็นทอมมาเป็นดี้มาเป็นกระเทยเนี่ยให้ความรักไม่มีทุกข์อีกยินดีเป็นมากไหมแสดงว่าสัตว์นรกลงมาเกิดเยอะมาเป็นทอมเป็นดี้เป็นคิงอะไรกันเนี่ยมาจากพวกติดสินข้อกาเมชาติก่อนไม่มีบาปข้อนี้ไม่เกิดจิตจะไม่วิปริตจิตที่มันอยู่ในมันยังเสพบาปที่จากชาติก่อนมันยังทำให้วิปริตมาเป็นทอมเป็นดี้เป็นคิงเป็นตุ๊ดอะไรก็ยุ่งนะฮะนี่กรรมนะเรื่องมีจริงโยมไม่เชื่อก็ปฏิบัติสมาธิให้ถึงฌานแล้วเข้าถึงปฐมฌานแล้วจะเจอสิ่งเหล่านี้จะเข้าฌานสูงๆแล้วจะเห็นทุกคนเลยเมืองไทยเรายังไม่ได้ไร้สติปัญญาเรื่องการประพฤติปฏิบัตินะเขาปฏิบัติกรรมปู่ย่าตายายยังเชื่ออยู่ว่านรกมีจริงแล้วก็มีจริงนี่ไม่ได้ว่าใครนะมันเรื่องจริงแต่อาตมาเชื่อว่าจริงโยมไม่เชื่อก็ไม่ได้บังคับโยมจะเป็นทอมเป็นดี้เป็นตุ๊ดคือเรื่องของโยมมันกรรมเก่าห้ามไม่ได้หรอกโยมแล้วห้ามไม่ได้ต้องเสวยชาตินี้จนจบแต่มีพระองค์หนึ่งเคยมาบวชที่นี่เขาเรียนจบแล้วก็ไปทำงานเดินเรือทะเลกับอเมริกาเขาเป็นตุ๊ดเดินนี่บิดก้นเลยพูดภาษาอังกฤษเก่งมากเก่งทุกอย่างทำกับข้าวสุดยอดเลยอร่อยมากเลยเห็ดเนี่ยเอามาทำเป็นอะไรทำเป็นแทนเนื้อเอามาทำน้ำยาเห็ดทำน้ำยาเห็ดอร่อยกว่าคนทำน้ำยาด้วยไก่ด้วยปลาทองหยิบฝอยทองอะไรทำได้หมดเย็บปักถักร้อยถลกบาดถักถลกบาดถักตัดจีวรเป็นทุกอย่างเลยตุ๊ดนี่ดีมากเลยเป็นไม่ได้อยู่ผู้ชายอย่างเดียวเขาเดินเรือแล้วกลับมาเขาจะมาหาอาตมามาไว้หลวงพ่อโตกินนุ่งเกงสั้นนะจะทำอะไรให้เรากินนะเข้าความคุ้นเคยการที่ฝังธรรมมากๆเนี่ยเขาเกิดลึกซึ้งขึ้นมานะตามจะมาไปอยู่ป่าเขาบางทีเราเมื่อยเขามานวดเราก็นึกในใจเออพุทธเจ้าก็ห้ามเข้าใกล้พวกนี้นะแต่เราเป็นผู้ชายอ่ะเขาไปนวดว่าเขาก็เริ่มคิดจะเป็นผู้ชายนะไปอยู่ป่าถ้าเขาใหญ่ไปอยู่ที่ทองพระภูมิสมัยนั้นไปสร้างป่าที่ทองพระภูมิเขาเข้าป่าปุ๊บเขาก็ต้องนั่งสมาธิเพราะมันดงป่ามีสัตว์สิงสาราสัตว์เยอะมีไข่ป่าเยอะเขาก็ทำสมาธิมากขึ้นกลับมาเขาขอบวชเลยทุกวันนี้ก็ยังบวชไปเป็นอยู่ทางภาคเหนืออายุมากกันทำไมตุ๊ดหายไปได้ไงผลกรรมนะชาตินี้ผลกรรมไม่งั้นเขาก็จะต้อง

้องวุ่นวายกับผู้ชายแล้วพวกนี้ก็หวงหึงมากเลยตุ๊ดทอมดี้พวกนี้หวงหึงมากเลยถ้ารักใครรักจริงๆเลยอย่างที่ออกวิทยุไหมเอาข่าวสุพิมยิงหน้าที่ขึ้นรถเมย์ไหมไอ้ปฏิเสธทอมมายิงไอ้ดี้เลยแถมยิงน้องอีกคนไม่รู้เป็นไงบ้างนี่เสร็จกรรมแต่ไม่น่าเชื่อว่าคนนี้แก้ได้ด้วยกันมาถือกบทุดงกรรมฐานเข้าป่าเข้าดงกลายเป็นพระดีไปได้กรรมนี้มันเป็นมีจริงฉะนั้นพวกเราถ้าเราจะสร้างบารมีก็สร้างได้นะอย่าไปรอปลดเกษียณมาสร้างบารมีที่โยมทำเนี่ยงานเนี่ยคือบารมีทำให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยความซื่อสัตย์สุจริตในงานนี้ตลอดอายุราชการตรงนี้ขอให้ทำดีที่สุดและให้งานเราเจริญรุ่งเรืองเท่ากับช่วยบ้านเมืองให้เจริญที่สร้างบารมีและมีโอกาสวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิบ้างเพราะใจเราเนี่ยมันยังหนาแน่นด้วยโลภกดหลงอยู่ต้องให้มันเบาบางบ้างอย่าเอากิเลสไปใส่มันก็เต็มอยู่แล้วมันเต็มแล้วมันอัดเต็มแล้วกิเลสนะไปขัดเกลาออกซะบ้างให้มันเบาบางมันจะได้ฟังธรรมะรู้เรื่องใช่ไหมจิตมันจะได้เบาบางได้ไม่เครียดเดี๋ยวนี้ชั่ววูบเดียวความเครียดเนี่ยฆ่าตัวเองตายชั่ววูบเดียวฆ่าลูกฆ่าผัวฆ่าเมียตายนี่เพราะเขาไม่เคยขัดเกลากิเลสเขาเอาตัวกิเลสใส่ตัวเองอย่างเดียวชั่ววูบเดียวเป็นโรคจิตไปเลยเป็นโรคประสาทเลยเพราะเราไม่ได้เข้าหาธรรมะต้องขัดเกลาออกซะบ้างจะได้ไม่มากดดันสมองเรากินได้นอนหลับสบายนั่นถือความเครียดไม่เจอกลับไปถึงที่ทำงานก็ทำงานได้สนุกพอกลับบ้านกินข้าวเสร็จแล้วทำอะไรเรื่องส่วนตัวแล้วทำใจสบายหลับสบายหลับลึกเนี่ยนี่นะถือว่าชีวิตดีแต่ถ้าเราหลับตื่นเอ้ยเอายากินสักเม็ดเถอะถึงจะหลับเนี่ยนั่นน่ะประสาทถามหาแล้วโรคเครียดถามหาแล้วเข้าไวแล้วคนไหนถ้ากินยานอนหลับนั่นถือว่านั่นไม่น่าไว้ใจเลยจะเป็นกันเยอะเลยต้องกินข้าวอิ่มแล้วง่วงสิใช่ไหมไม่ต้องกินยานอนหลับนั่นน่ะไม่มีประสาทกินอิ่มแล้วง่วงเลยคือทำสมาธิแล้วก็ง่วงใหญ่เลยอย่างเงี้ยทำสมาธิก็ง่วงนอนได้สวดมนต์ก็ง่วงนอนได้โรคประสาทไม่ถามหาเลยแล้วพอโรคเครียดมาโยมมาตัวเองก็กลัวตัวเองเลยเห็นกระจกในตัวเองเป็นยักษ์เป็นมารแล้วนะโรคประสาทเดี๋ยวนี้เครียดกันเยอะนะยิ่งเศรษฐกิจทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วคนก็จะไปเอาเรื่องคนอื่นมาใส่ใจชอบอ่านหนังสือพิมพ์มากๆเลยจะเครียดนะอ่านแล้วต้องทำใจเป็นกลางเลยกรรมของใครของมันทำใจเป็นกลางว่าทุกอย่างไม่ใช่เป็นทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้แล้วก็ดับได้ไม่มีอะไรเป็นตัวตนไม่มีอะไรเป็นเราเขาในโลกนี้ขึ้นมาแสดงแล้วก็จบกันเรามาขยืมโลกเที่ยวกันขยืมโลกใช้ทำกินกันขยืมโลกเล่นละครชีวิตกันที่สุดในโลกใบนี้ก็อยู่อย่างเดิมตัวเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปไหนไม่ได้ลาภก็ไปไม่ได้ยศก็ไปไม่ได้ยมมีเงินสักร้อยล้านพันล้านก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้เนี่ยเวลาตายโยมมียศใหญ่ไงฐานาธิบดีรัฐมนตรีก็ทิ้งไว้ในโลกนี้เนี่ยเสื้อผ้าเขาเผาไฟไปมันไม่มีอะไรหรอกมีแต่ดีก็ช่วยที่จะไปจากโลกนี้ได้แล้วเราเก่งแค่ไหนโยมเก่งแค่ไหนก็เอาอะไรไปไม่ได้มีบุญกับบาปเท่านั้นที่เอาไปได้ใช่ไหมงั้นเราต้องคิดสิ่งที่เอาไปได้กำไรชีวิตมนุษย์นี่เกิดมาเนี่ยถือว่าได้บุญมีบุญมีลาภมีเป็นสัตว์ประเสริฐแต่ถือว่าเสมอตัวทำมาหากินนี่เสมอตัวนะแต่ถ้าทำบาปขาดทุนผิดศีล5ขาดทุน
แต่ถ้าโยมสวดมนต์นั่งสมาธิให้ทานปฏิบัติธรรมนั่นกำไรชีวิตแค่ไหว้พระสักสามครั้งก็กำไรชีวิตแหละเพราะได้มือมาไหว้พระแต่ถ้าโยมบอกกูทำงานแล้วมีเงินมีทองมีลาภมียศแล้วกูไม่ไหว้พระไม่สวดมนต์ไม่ทำบุญนั่นแค่เสมอตัวหรือเพราะขาดทุนด้วยเพราะจิตมาเพาะกิเลสไปเยอะแต่ถ้าเราได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานั่นกำไรทั้งหมดเลยไม่ขาดทุนเข้าใจป่ะทำมากี่ปีงานทำมากี่ปีแล้วนี่กี่ปีกี่ปี6ปีแล้วเป็นนายยังยังไม่เป็นนายใครเป็นนายมึงเนี่ยเป็นลูกน้องมาเลยแต่ไปอยู่ที่ทำงานบอกเป็นนายก็พยายามนึกถึงในหลวงท่านลำบากกับเรานะท่านทรงงานมาตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20แค่ไหนนะท่านทรงงานของท่านเสมอต้นเสมอปลายมีแต่ดีขึ้นนะท่านไม่มีใครเหมือนท่านนะอายุมากเท่าไรสมองท่านก็ยังพัฒนาขึ้นงานของท่านนี่โลกรู้หมดเลยนึกถึงในหลวงสินึกถึงราชินีสิอย่าได้เป็นนางแก้วเป็นบุรุษแก้วบ้างนะอย่าได้ไม่เป็นก้นแก้วใครมองข้ามไม่ว่ากันนะงานเนี่ยจะมาอยากให้ทุกคนคนไทยเนี่ยเจริญหมดอาตมารักคนทั้งโลกอิสลามอาตมาก็รักถือเป็นญาติกันไม่ได้เกลียดที่เขาทำกันกรรมเขามีกรรมกันวจีกรรมมโนกรรมเขาไม่อโหสิกรรมวจีกรรมมโนกรรมเขาพยาบาทจึงเป็นกรรมแต่ถ้าเขาเกิดว่าวจีกรรมไม่ดีมโนกรรมไม่ดีกายกรรมไม่ดีเขาคิดว่ามันไม่ดีที่เราขออโหสิกรรมเขาจะหมดบาปและจะเลิกฆ่ากันแต่เราก็รักเขาสงสารเขาเพราะเขามีกรรมเขาไม่มีปัญญาแก้กรรมตรงนี้กรรมที่หัวใจนั่นเองกรรมไม่แน่นเลยกรรมมาส่งสองกรรมเลยกรรมดีกรรมชั่วกรรมหมดเลยกรรมไม่ละไม่วางคือตัวตนนั่นเองเข้าใจผิดเข้าใจชีวิตว่าชีวิตนี้มีน้อยเดียวเดี๋ยวก็ตายจากกันป่วยก็ต้องกินยารักษาแล้วมนุษย์ไม่ต้องฆ่ากันมนุษย์เนี่ยคอยดูแลให้ดีอย่างเดียวคนมนุษย์เปราะบางมีแต่เมตตาอย่างเดียวที่จะให้กันได้พยาบาทเกลียดโกรธไม่ควรให้เลยเพราะมันเป็นโทษกับมนุษย์เราก็ต้องแผ่เมตตาให้ใจเรากว้างนั้นเราจะอยู่ในโลกใบนี้อย่างสมบูรณ์มีอะไรถามไหมมีอะไรถามไหมให้ถาม10นาทีมีอะไรถามไหมสงสัยไหมว่าไงเมื่อยแล้วไม่จะถามเหรอไม่ถามกลับไปห้ามวิจารณ์แสดงคนไม่มีเหตุผลถ้าสงสัยอะไรก็ว่ากันหลวงพ่อพูดไม่ถูกใจไงพ่อพูดไม่ตรงไงถามไม่เชื่อไงสงสัยก็ถามเพราะเราพูดเรื่องของศาสนามันก็ต้องไปขัดแย้งกับทางโลกใช่ไหมถ้าทางโยกยังตามไม่ทันหรือทางโยกยังเปิดใจไม่ได้ก็จะขัดแย้งในใจดังนั้นเราก็ถามไปเลยดีก็เราไปคิดที่ทำงานว่าเอ๊ะหลวงพ่อพูดยังไงฉันไม่เชื่อเลยงั้นงี้เอาคุณทำไมไม่ถามตอนดูหน้าหลวงพ่อเนี่ยถามให้หมดเรื่องไปเนี่ยทางพระเขาบอกไงเวลาประชุมสงฆ์ประชุมสงฆ์เขายติ3ครั้งว่าสิ่งนี้ยอมรับไม่ยอมรับถ้าภิกษุนิ่งถือว่ายอมรับถามมา3ครั้งถือว่านิ่งแสดงว่ามติตกว่าเรื่องนั้นตกลงว่าจริงหรือไม่จริงพระเขาตกลงง่ายไหมตกลงง่ายมากเลยโยมเขาจะสวด3ครั้งสวดยติสามครั้งดูก่อนท่านภิกษุทั้งหลายกฐินนี้เป็นธรรมผ้านี้เป็นธรรม
ญาติโยมถวายมาโดยความเป็นธรรมผ้านี้ยกให้แก่ภิกษุชื่อนี้ถ้าภิกษุใดเห็นสมควรขอให้นิ่งถ้าภิกษุใดไม่เห็นสมควรขอให้ทักท้วงมาในท่ามกลางระหว่างสงฆ์เงียบก็พูดอีกครั้งหนึ่งเป็นวาระที่สองถ้ากฐินนี้เป็นธรรมได้มาโดยบริสุทธิ์ถ้ายกให้แก่ภิกษุชื่อนี้ถ้าภิกษุใดเห็นสมควรก็นิ่งถ้าภิกษุใดไม่เห็นสมควรจงคัดทักท้วงมาท่ามกลางระหว่างสงฆ์นิ่งข้าพเจ้าขอยติไปครั้งที่สามท่านี้เป็นท่ากฐินนี้เป็นธรรมถ้าภิกษุใดเห็นสมควรให้แก่ภิกษุนี้จงนิ่งถ้าไม่เห็นสมควรจงทักท้วงทักท้วงก็แสดงไม่ทักท้วงก็แสดงว่ามตินี้ตกก็คือเป็นของพระภิกษุนี้ไปภิกษุนี้ปกครองง่ายมากเลยให้อะไรก็ให้โดยเป็นธรรมแล้วไม่มีใครทักท้วงก็ยอมเพราะกรรมการที่กันกรองว่าพระภิกษุเนี้ยควรจะได้ผ้าผืนเนี้ยเขาพิจารณาแล้วว่าภิกษุคนเนี้ยอาวุโสก็ได้คุณธรรมก็ได้ความรู้ก็ได้ควรจะได้รับผ้ากฐินนี้เขากันกรองมาแล้วยมไม่มีใครค้านหรอกการที่จะออกกฎอะไรออกมาเนี้ยพระท่านกันกรองมาแล้วนะว่าสมควรพระตั้ง 4-500 คนแต่เขาก็ดูว่าคนเนี้ยสมควรฉะนั้นการคัดค้านจึงไม่มีนี่ปกครองโดยสงฆ์โดยธรรมน้ำหนึ่งใจเดียวกันเลยนะเป็นไงทำงานเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยฝากงานใครบ้างเปล่าฝากไหมฝากไหมฝากกี่ครั้งอ่ะฝากกี่ครั้งมาอยู่ไปไหนไปตามสามีไปตามใครไปตามใครไม่อยู่อบรมฝากงานอย่างนั้นจำเป็นทำไมไม่ทำให้เสร็จก่อนจะไปอบรมนะแล้วฝากบ่อยแล้วคนอื่นก็ฝากเราได้มันเหตุจำเป็นใช่ไหมไอ้คนนี้ไม่มีฝากมั้งนะโอ้เฮ้ยทำไมไม่เหมือนกันเอาคนอย่างอ๋อไม่ใช่จับผิดนะขอถามดูแสดงว่าเราไม่ใช่เป็นคนมีปัญหาเป็นคนไม่มีปัญหาใช่ไหมเป็นคนแก้ปัญหาใช่ไหมทำงานแก้ปัญหาไหมไม่เคยสร้างปัญหาให้ใครสร้างไหมสร้างนะอ้าวเรื่องเล็กก็ไม่มีเรื่องไม่สร้างเรื่องเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กนั่นคือคนแก้ปัญหาอยู่ดีๆก็คอยสร้างปัญหาเนี่ยแสดงว่าเรื่องไม่มีก็ทำให้มีปัญหาต้องตัดตรงนี้ออกไปให้ได้มีปัญหาไหมเราตัวใหญ่ใครกล้าเล่นกับเราเนาะจะตบชักนะไม่มีปัญหาปัญหามีทุกคนแน่ไม่บอกเองแน่ไม่เชื่อว่าไม่มีปัญหาปัญหามีเพราะงานมันมีแต่เราแก้ได้ทุกคนมีปัญหาใช่ไหมที่ว่าไม่มีปัญหานั่นเรายังไม่ไม่พูดเองแต่ทุกคนได้มีปัญหาหมดมนุษย์มีปัญหาพุทธเจ้าท่านบอกว่าอนนท์ตราบใดยังมีคนปัญหาก็มีเมื่อหมดคนก็หมดปัญหาคนเนี่ยมันตัวปัญหาแต่ปัญหาที่พุทธเจ้าแก้ได้คืออาศัยธรรมะแก้ปัญหาแต่อนนท์อย่าไปบอกว่าโลกนี้น่าเบื่อหน่ายเพราะมีแต่ปัญหาเพราะมันมีมนุษย์ก็คือการมีปัญหาเพราะมนุษย์เป็นเจ้าปัญหาก็ต้องแก้โดยธรรมแล้วมนุษย์ก็จะอยู่อย่างสบายห้ามปัญหาไม่มีไม่ได้ทุกคนหาปัญหาทั้งนั้นแหละเพราะงานคือปัญหาแต่ปัญหามากปัญหาน้อยขึ้นอยู่กับจิตใจของคนนั้นจะมีสติมีปัญญาแก้ปัญหาได้

0: กลยุทธ์อย่างไรหรืออุบายอย่างไรที่แก้ได้โดยแยบยลโดยไม่ให้กระทบกระเทือนคนอื่นฉะนั้นการแก้ปัญหาต้องแก้จะแก้โดยธรรมเอวัง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ามนี้มันหมุนรอบโลกมันเป็นเจ้าโลกกามกิเลสนี่แหละทำให้เกิดสงครามต่อสู้กันเกิดก็เพราะกามรักก็เพราะกามชังก็เพราะกามกามกิเลสนี้อุปมาเหมือนแม่น้ำทานน้ำน้อยใหญ่ไม่มีประมาณไหลลงสู่ทะเลไม่มีเต็มฉันใดก็ดีกามตัณหาที่ไม่พอดีภวะตัณหาวิภวะตัณหาเป็นแหล่งก่อให้ทุกข์ก่อความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดโอวาทธรรมหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่จากหนังสือธรรมะพระบูรพาจารย์

อาคาริยวินัยหมายถึงวินัยของผู้ครองเรือนคือวินัยของชาวบ้านได้แก่การงดเว้นจากอกุศลกรรมบท10และประพฤติกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบท10คือทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลได้แก่กายกรรม3ซึ่งได้แก่1ปานาติบาตการทำลายชีวิต2อทินนาทานการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้3การเมสุมิจฉาจารการประพฤติผิดในกามวจีกรรม4ได้แก่ข้อ4มุสาวาทคือพูดเท็จ5ปิสุณาวาจาพูดส่อเสียด6พรุสวาจาพูดคำหยาบ7สัมผัสปลาปะพูดเพ้อเจ้อมโนกรรม3ได้แก่ข้อ8อภิชฌาละโมบคอยจ้องอยากได้ของเขา9พยาบาทคิดร้ายเขา10มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมกุศลกรรมบท10คือทางแห่งกรรมที่เป็นกุศลได้แก่เว้นจากอกุศลกรรมบท10จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์โดยพระธรรมปิฎกประยุทธ์ประยุทธ์โต

ทำสมาธิต้องอดทนต้องทนปวดทนเมื่อยทนง่วงเหงาหาวนอนต้องอดทนถ้าไม่อดทนความเพียรไม่พอจะนั่งปุ๊บให้ได้ปั๊บมันเป็นไปไม่ได้เพราะจิตใจของเรายังไม่เข้าระบบมันต้องรวมก่อนการภาวนาเป็นการรวมใจกว่าจะรวมให้มันเป็นจุดเดียวได้ก็ต้องใช้ความพยายามใช้เวลาเหมือนกันเดี๋ยวคิดนู่นแป๊บคิดนี่แป๊บคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้พยายามรวมมันก็คอยจะไปเราก็รวมไปรวมไปภาวนาหนักๆเข้าพอถึงจุดมันจึงจะหยุดจึงจะสงบ

าเราไปคิดโอ้นั่งไม่สงบมันคิดนู่นคิดนี่เลิกเถอะก็เลยไม่ได้กันเพราะใจมันยังรวมไม่ได้ความคิดนู่นคิดนี่ถ้าเราภาวนาหนักๆเข้าแล้วพอถึงจุดก็จะ

0: เทปธรรมบรรยายของหลวงพ่อสนมกตปุญโญเรื่องหยุดณจุดหนึ่ง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่สิงห์พุทธาจารโรวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: อะตะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาพร้อมกับการได้ยินได้ฟังเรียกว่าฟังธรรมด้วยนั่งภาวนาไปด้วยการนั่งสมาธิให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงเรียบร้อยแล้วก็ให้หลับตานึกภาวนารวมจิตใจเข้ามาภายในคำว่าพุทโธพุทโธเป็นชื่อพระพุทธเจ้าพุทโธเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าเวลา เรานึกพุทโธในใจก็ให้เตือนใจของเราว่าเราได้เจริญเอาชื่อเอาพระนามของพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจไม่ให้จิตใจเราคิดแส่สายออกไปภายนอกรวมจิตใจเข้ามาภายในให้จิตใจมาอยู่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบพร้อมกับการนึกพุทโธเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์การนึกภาวนาพุทโธนี้ให้นึกให้เจริญให้ถี่ไม่ให้ห่างเรียกว่านึกอยู่เสมอๆให้จิตมาจดจ่ออยู่ในคำว่าพุทโธหรือพุทโธทุกลมหายใจเข้าพุทโธทุกลมหายใจออกเอาคำว่าพุทโธนี่ตามลมเข้าออกคือให้นึกอยู่เสมอเหมือนลมเข้าออกยังชีวิตของเราให้เป็นมาได้คนเราถ้าไม่มีลมหายใจเขาเรียกว่าคนตายคนที่ไม่ตายก็คือมีลมหายใจเข้าออกอยู่เวลาเรานึก

พุทโธก็ให้สังเกตจากลมหายใจเข้าออกให้จิตใจมาอยู่ในใจคำว่ามาอยู่ในจิตในใจนั้นไม่ใช่เรื่องภายนอกเป็นเรื่องภายในจิตใจคนเรานั้นมันไม่ได้อยู่ภายนอกเหมือนตาเราเห็นรูปภายนอกหูฟังเสียงภายนอกไม่ได้เป็นเช่นนั้นดวงจิตตวิญญาณดวงจิตผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเรานั้นดวงจิตดวงนี้เราทุกคนได้มาตั้งแต่เราเกิดมาหรือว่าดวงจิตอันนี้มันก่อนที่รูปร่างกายตัวเหล่านี้มาเกิดนั้นมันเกิดในจิตนี้ก่อนจิตดวงที่รู้ฟังธรรมฟังเสียงได้ยินอยู่นี่มาจากพบก่อนหนหลังที่เคยเวียนว่ายตายเกิดมาในพบน้อยพบใหญ่ดวงจิตนี่มันเกิดมานมนานในโลกนี้ไม่มีใช่ว่าเกิดมาเฉพาะภพนี้ชาตินี้อย่างเดียวการวิวัฒน์พัฒนาการของดวงจิตดวงวิญญาณนั้นมันมาตั้งแต่ตัวสัตว์เล็กๆแต่ที่ได้มาเกิดเป็นคนนี่แล้วว่าพัฒนาการมามากแล้วรู้จักทำบุญให้ทานรู้จักรักษาศีล5ศีล8รู้จักรักษาศีล10 227รู้จักทำบุญให้ทานรู้จักไหว้พระสวดมนต์รู้จักเจริญสมาธิภาวนาที่เราทุกคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้มานั่งสมาธิภาวนาอยู่ในเวลานี้นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่มาแล้วเราอย่าปล่อยให้อำนาจกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้มันมาดึงลงไปสู่ที่ต่ำจงเพียรพยายามยกจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นท่านให้ชื่อว่าภาวนา อันการภาวนานี้มีเยี่ยงอย่างมาจากพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเรามาแต่งตั้งกันเองทำกันเองเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชาออกบวชนั้นพระองค์ออกบวชแล้วไปภาวนาอยู่ในป่าในเขาในป่าเขาหิมาลัยถ้ำคูหาที่ไหนที่เป็นที่เงียบสงัดเขาหิมาลัยประเทศอินเดียป่าหิมพานต์ลึกพระองค์ไปปฏิบัติภาวนาค้นคิดพินิจพิจารณาเพื่อให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญบารมีมามากมายนับได้ว่าสี่อสงไขยแสนมหากัปนับตั้งแต่ได้รัฐพยากรจากพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งชื่อว่าพระพุทธเจ้าทีปังกรได้ทำนายว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลนับจากนั้นมาสี่อสงไขยแสนมหากัปก็ได้มาเกิดเป็นลูกเท้าพญามหากษัตริย์เมื่ออายุ29ปีก็เสด็จออกบรรพชาภาวนาอยู่ในเพศสมณะเพศฤาษียังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่มาได้6,000 ปีล่วงแล้วหรือว่า
ผ่านฤดูฝนไป6ปีพระองค์จึงเสด็จลงมาทางภาคกลางอินเดียที่สมัยนี้ว่าพุทธคยาจังหวัดพุทธคยาเมื่อมาถึงริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลามีต้นไม้โพต้นหนึ่ง ตามตำนานว่าต้นไม้โพต้นนั้นก็เท่ากันกับอายุของพระองค์คือ35ปีพระองค์ก็ได้35ปีจึงมาพบต้นไม้โพต้นนี้เมื่อพระองค์มาถึงต้นไม้โพต้นนี้แล้วก็ชอบใจว่าที่นี่แหละจะเป็นที่นั่งสมาธิภาวนาของเราเพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพอดีตอนเย็นๆวันนั้นเองวันนั้นเป็นวันเดือนหกเพ็ญพระจันทร์เพ็ญเรียกว่าวิสาขบูชาว่าเดือนวิสาขะมีแขกเลี้ยงโคคนหนึ่งมาเห็นพระพุทธเจ้าของเราว่าพระฤาษีตนนี้คงจะนอนที่นี่แน่ตั้งแต่เช้ามาแล้วไม่ไปที่ไหนตลอดวันจึงเกิดมีศรัทธา ไปเกี่ยวหญ้าคามาได้8กรรมเอามาประเคนถวายพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็รับเอาหญ้าคาทั้ง8กรรมนั่นแหละมาปูเป็นที่นั่งสมาธิเป็นอาสนะทางด้านทิศตะวันออกของต้นโพเมื่อพระองค์เอาหญ้าคาทั้ง8กรรมคลี่ทับไปทับมาจนนั่งได้พระองค์เข้านั่งขัดสมาธิดังที่ให้เราท่านทั้งหลายนั่งนี่แหละเรียกว่านั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงพระองค์ก็หลับตาเมื่อพระองค์นั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งสัตว์อธิษฐานว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะไม่ลกไปมาในที่ใดๆเว้นเสียแต่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วยอมตายในที่นั่งนี้สัจจะอธิษฐานพระองค์ตั้งลงไปแล้วกิเลสมารสังขารมารความเจ็บปวดทุกขเวทนาใดๆยอมโซ่สัจจะอธิษฐานของพระพุทธเจ้าไม่ได้มันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างไรพระองค์เสียสละยอมตายแล้วเรียกว่าไม่หวั่นไหวจิตท่านมันไม่หวั่นไหวกายก็ไม่หวั่นไหวความเจ็บปวดทุกขเวทนามันก็มีเหมือนกันแต่มันเป็นเรื่องเล็กเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสความโกรธตัดความโลภตัดความหลงจะได้ตรัสสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเสียทีทีนี้พระองค์ก็เลือกอุบายภาวนาว่าจะเอาอุบายใดดีเมื่อพระองค์เลือกดูแล้วก็ได้ความว่าอานาปาลมหายใจลมเข้าไปลมออกมานี่มันเคลื่อนไหวไปมาอยู่ตลอดเวลาพอจะเป็นที่สังเกตเอาจิตใจได้พระพุทธเจ้าของเราก็เอาลมหายใจเข้าและออกนี่แหละเป็นนิมิตหมายเป็นบริกรรมเป็นที่ภาวนาคือระวังรักษาจิตใจของพระองค์ไม่ให้ออกไปภายนอก
รวมใจเข้ามาที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ว่าเวลาลมผ่านเข้าไปธาตุลมมันไม่รู้จักแต่มโนธาตุธาตุจิตธาตุใจดวงจิตผู้รู้ของพระองค์รู้ว่าลมหายใจเข้าไปเมื่อเวลาลมหายใจออกมาก็รู้ว่าลมหายใจออกมาพระองค์ตั้งจุดลงไปที่ดวงจิตผู้รู้ว่าลมหายใจเข้าและออกสติความระลึกได้พระองค์ก็ระลึกอยู่ในที่นี้ไม่ยอมให้จิตนี้คิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆให้มาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี่เองแต่พระองค์ตั้งใจกำหนดจริงๆไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็คิดฟุ้งซ่านไปไม่ใช่อย่างนั้นลมเข้าไปลมออกมาท่านรับรู้อยู่ตลอดเวลาหรือว่าลมนั้นยาวท่านก็รู้ลมนั้นสั้นท่านก็รู้ลมหยาบธรรมดาท่านก็รู้ลมอย่างกลางก็รู้ลมละเอียดก็รู้จนกระทั่งว่าหมดลมไม่มีลมท่านก็รู้อีกผู้รู้ในจิตใจนั่นแหละคือดวงจิตดวงใจของพระองค์จิตพระองค์ก็รวมลงไปในกระแสนี้กระแสที่รู้ลมคือจิตผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเราทุกคนนี่เองจิตใจของพระองค์ก็รวมลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเมื่อระวังไม่ให้คิดไปในที่ต่างๆจิตของพระองค์ก็รวมลงเป็นหนึ่งเป็นดวงเดียวสงบแน่วแน่ภายในไม่ใช่เพียงว่าหลับตาภาวนาไปมาก็หลับอันนี้เรียกว่าไม่ภาวนาจริงภาวนาปลอมภาวนาหลับตาหลับพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นจิตใจท่านไม่หลับท่านภาวนาอยู่เอาลมหายใจเป็นจุดหมายจนรู้ได้เข้าใจจิตใจของพระองค์ก็รวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิคือไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปตามธรรมดาของโลกที่แล้วๆมาพระองค์ตั้งใจรวมใจลงไปสงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเพียงจิตใจสงบนี้แล้วก็สบายแล้วมันนั่งก็สบายยืนก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็สบายแต่ว่าพระองค์ไม่ได้ยืนนั่งภาวนาอย่างเดียวนั่งได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตใจของพระองค์แน่วแน่มั่นคงดีแล้วพระองค์ก็กำหนดรูปนามกายใจตัวตนของพระองค์เหมือนเราท่านทั้งหลายนี่แหละมีใจคลองอยู่ในตัวในจักรกายในจิตนี้พระองค์ก็รวมจิตใจดวงนี้มากำหนดให้รู้แจ้งรูปหมายถึงตัวที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี่แหละนามหมายถึงใจถึงจิตจิตนั้นมีอาการ4อย่างเวทนาเสวยอารมณ์สุขทุกข์เฉยๆสัญญาจำหมายสังขารปรุงแต่งคิดนึกวิญญาณเมื่อคิดนึกอะไรก็รู้ตามอาการนั้นให้ชื่อว่านามธรรมไม่มีตัวมาอาศัยรูปธรรมเป็นอยู่คือรูปร่างกายนี่แหละพระองค์ก็กำหนดได้ว่ากายกับจิตนี่แหละให้ชื่อว่ารูปกับนามอยู่ด้วยกันรูปนามนี้
มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนจิตของพระองค์เพ่งดูให้รู้แจ้งว่ามันไม่เที่ยงจริงๆรูปมันมีความแก่ความชรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็แสดงความทุกข์แสดงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนรูปนามนี้มันไม่ใช่ตัวตนของพระองค์ไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นธาตุดินน้ำไฟลมของโลกดวงจิตดวงวิญญาณที่ว่านามธรรมนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อพระองค์กำหนดจนเห็นแจ้งภายในจิตใจตลอดทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งรูปสังขารนามสังขารมีความไม่เที่ยงดวงปัญญาความรู้แจ้งแทงตลอดในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็สว่างแจ้งภายในในคืนวันนั้นเองจิตใจของพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณละกิเลสความโกรธได้หมดสิ้นละกิเลสความโลภความอยากได้ในใจให้หมดสิ้นละกิเลสความหลงในใจของพระองค์ให้หมดสิ้นไปเมื่อจิตใจของพระองค์ละกิเลสราคะโทสะโมหะหมดสิ้นแล้วพร้อมทางวาสนาคือกิริยากายวาจาใจอันใดไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เรียบร้อยหมดเรียกว่าละกิเลสด้วยละวาสนาด้วยในคืนวันนั้นเองนี่แหละสมาธิภาวนาเป็นมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่พวกเรามาคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติบูชาภาวนาทำจิตใจให้องค์อาจกล้าหาญไม่ให้จิตกลัวหวาดสะดุ้งต่อภัยอันตรายใดๆอย่างว่าร่างกาย มันมีความไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยนั่งมากมันก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งยืนมากมันก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งเดินมากก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งทุกข์เหล่านี้ท่านไม่ยึดถือท่านเห็นว่านามรูปกายใจนี่มันเป็นตัวทุกข์เป็นก้อนทุกข์อยู่อย่างนี้เองจิตใจผู้รู้โยภายในท่านไม่ให้มาลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามันเป็นธาตุโลกธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมของโลกเขาต่างหากจิตใจพระองค์ไม่ได้มายึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้แต่โลกทั้งหลายมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกก็สมมุติไปตามเรื่องว่าพระพุทธเจ้าความจริงใจพระพุทธเจ้าไม่ได้ยึดไม่ได้ถือแม้นิดหน่อยโลกสมมุติเขาก็ว่ากันไปแต่ว่าจิตใจของพระองค์นั้นเป็นโลกวิทูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งมันมีเหตุปัจจัยให้เกิดมาแล้วมีเหตุปัจจัยให้เกิดทุกข์โทมนัสครับแค้นแน่นใจผลที่สุดก็มีเหตุปัจจัยให้แตกให้ตายเป็นความทุกข์ทรมานของสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้ารู้แจ้งแล้ว ก็มีความเมตตามีความกรุณามุทิตาอุเบกขาแก่สัตว์โลกจึงได้ตรัสพระธรรมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าให้พ้นจากทุกข์ภายในวัฏสงสารส่วนพระองค์ก็ส
ส่งสาวกทั้งห้าลูกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ู้ไปในโลกพระพุทธเจ้าของเราก็ช่วยโปรดช่วยเทศนาสั่งสอนพุทธบริษัทให้เข้าใจในการนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมภาวนาละกิเลสความโกรธโลภหลงในจิตใจของตนให้เบาบางหมดสิ้นไปได้เป็นสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้าจริงๆจึงมีพุทธบริษัทที่นับถือพุทธศาสนานั้นได้สำเร็จมรรคผลขั้นต่ำเรียกว่าเป็นพระโสดาปัตติผลเป็นพระสักขิทาคามีผลเป็นพระอนาคามีผลเป็นพระอรหันตาหมดกิเลสราคะโทสะโมหะเพราะท่านนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาเดินจมกลมทำความเพียรเพื่อละกิเลสจริงๆพระสาวกเจ้าทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าละกิเลสหมดสิ้นได้การละกิเลสในสมัยโน้นไม่เฉพาะว่าเป็นนักบวชจึงละกิเลสได้แม้จะอยู่ในคฤหัสถ์ญาติโยมท่านก็เลิกได้ละได้ภาวนาได้เพราะการปฏิบัติภาวนานั้นเป็นของสำคัญในสมัยก่อนโน้นตกมาสมัยนี้มักจะเข้าใจว่าไม่สำคัญอย่างอื่นสำคัญกว่าจิตใจจึงได้หมกมุ่นอยู่ในกิเลสกามวัตติวัตถุกามจึงมัวเมาลุ่มหลงมัวเมาติดข้องอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราทุกคนได้มาสู่สถานที่ปฏิบัติบูชาภาวนาแล้วนี้ดวงจิตผู้รู้ผู้เห็นในตัวในใจของเรานั้นมันมีดวงเดียวไม่มีหลายดวงมีจิตดวงเดียวให้รวมจิตดวงเดียวที่รู้ที่ฟังธรรมได้ยินอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้รู้ที่ไหนหูนี่เป็นเครื่องรับเอาเสียงเข้าไปเสียงนี่ก็เข้าไปในหูไปรู้ในใจที่เราได้ยินเสียงเนี่ยคือว่าจิตดวงผู้รู้อยู่ในนั้นแหละก็ให้ตั้งจิตดวงนั้นแหละให้สงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวระวังไม่ให้มันคิดออกไปภายนอกให้มันรวมเป็นดวงเดียวสงบระงับตั้งมั่นจึงจะเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาภายในจิตใจของเราทุกคนนี่เป็นหลักปฏิบัติภาวนามาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลจนบัดนี้เวลานี้การนั่งสมาธิภาวนาก็มีอยู่แต่ผู้จะปฏิบัติภาวนายุคนี้สมัยนี้มันมีน้อยไม่มากจะบวชก็ตามไม่บวชก็ตามก็มักจะไม่ค่อยสนใจในการภาวนานี้มักจะเป็นว่าบวชผู้บวชก็แล้วบวชเรียนบวชเรียนก็คือบวชมาแล้วก็ท่องบนสาธยายเรียนนั่นเรียนนี่ไปตามเรื่องแล้วก็เอาแค่เรียนไม่ปฏิบัติไม่ภาวนาไม่ภาวนาพุทโธในใจจิตใจมันก็ไม่สงบไม่เป็นดวงเดียวเมื่อใจไม่สงบมันก็ไม่รู้ทางมีแต่ทางหลงมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นในที่ทั้งปวงไม่เลิกไม่ละไม่ปล่อยไม่วางในหัวใจจิตใจมันก็ทุกข์ร้อนอยู่ด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะวนวายอยู่อย่างนั้นเองเมื่อมาถึงเวลาเรานั่งภาวนาโดยเฉพาะในถ้ำคูหาถ้ำผาปล่องนี่นับว่าเป็นโอกาสอันดีอากาศก็เย็นสบายอากาศก็เป็นอากาศชั้นสูงไม่มีฝุ่นละอองใดๆจิตใจของผู้ตั้งใจภาวนา
ก็จะผ่องใสสะอาดถ้ารวมกำลังจิตใจดีๆจิตใจนั่นจะรวมลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวได้เวลานี้ขณะนี้จึงให้พากันรวบรวมสติความระลึกอยู่สมาธิจิตให้ตั้งมั่นลงไปจำเพาะจิตใจดวงที่รู้ที่ภาวนาพุทโธอยู่เสียงพุทโธอยู่ที่ไหนจิตใจก็ให้มั่นคงลงไปที่นั้นให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ต้องเกี่ยวเกาะกังวลกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายจงทำจิตใจดวงนี้ให้แน่วแน่มั่นคงลงไปสู่จิตใจของตนให้ได้ จิตใจคนเรานั้นมันมากแต่อาการเมื่อรวมเข้ามาแล้วมันมีอันเดียวถ้าทำจิตใจนี้ให้เป็นดวงเดียวภาวนาอยู่สงบอยู่แน่วแน่อยู่เรียกว่าเป็นเอกังจิตตังเป็นจิตดวงเดียวเมื่อทำจิตให้เป็นดวงเดียวแล้วปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสนานี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนมันมีอยู่ในจิตใจของคนเราทุกคนแล้วแต่ว่าจิตมันไม่สงบไม่ตั้งมั่นจึงมองไม่เห็นจึงมีแต่ความลุ่มหลงมัวเมาไปตามอาการของกิเลสเพราะไม่สงบถ้าสงบแน่วแน่อยู่ในใจดวงนี้แล้วคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นไม่ต้องไปดูที่ไหนจิตใจที่สงบระงับนั่นแหละมันจะเห็นในกายก็มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนดูเวลาคนเราเกิดมาทีแรกเป็นทารกเป็นเด็กน้อยนิดเดียวเพราะความไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงได้เจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาโดยลำดับจนถึงวัยแก่วัยชราไปมาไม่ได้ก็ถึงขั้นความตายเป็นอยู่อย่างนี้แต่ว่าชีวิตของคนเราไม่ใช่มันถึงแบบนั้นเสมอนั่นทุกคนไปก็หาไม่ได้บางคนเกิดวันนั้นตายวันนั้นก็มีเกิดอาทิตย์นั้นตายอาทิตย์นั้นก็มีเกิดเดือนนั้นตายเดือนนั้นก็มีเกิดปีนั้นตายปีนั้นก็มีถ้าเกิดขึ้นมาแล้วมันตายได้ทุกวันทุกเดือนทุกปีทุกชั่วโมงนาทีวินาทีพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสเตือนไว้ว่าอย่าพากันประมาทให้พากันรีบเร่งตั้งใจภาวนาให้มันเต็มที่เลิกละกิเลสราคะโทสะโมหะตัดความบ่วงห่วงอะไรต่างๆให้หมดสิ้นไปเอาจิตใจของเราให้เป็นจิตใจดวงเดียวแน่นอนมั่นคงหนักแน่นเพื่อจะได้ตัดกิเลสความโกรธโลภหลงในจิตใจนี้ให้หมดไปสิ้นไปให้ชื่อว่าภาวนามันแสดงให้เห็นแล้วว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้ามันเที่ยงอยู่อย่างคนเราเกิดมาตัวน้อยนิดเดียวก็อยู่น้อยนิดเดียวตลอดไปได้หรือมันไม่ได้ก็คือมันแสดงไม่ความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนี้มันเจริญขึ้นเวลาร่างกายสังขารใหญ่ขึ้นเจริญขึ้นจิตคนเรามันก็ชอบพอใจทีนี้เมื่อมันเจริญหมดขีดแล้วก็มีการชำรุดชุดโทรมเรียกว่าแก่ชราผลที่สุดถ้าอายุ60 70ไปหน้าจนถึง100ปีแล้วก็ต้องตายแน่ๆมันแสดงให้เห็นอยู่อย่างนี้เมื่อจิตของผู้ใดตั้งมั่นแล้วมันก็มองเห็นได้รู้ได้เมื่อสงบตั้งมั่นแล้วมันก็เห็นกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตในใจในตัวของตัวเองก็เพียรพยายามเลิกละปล่อยวาง
ไม่ยึดหน้าถือตาไม่

ชาติยึดตระกูลไม่ยึดตัวเราของเรามันไม่ใช่ของเราบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังถ้าบอกได้แล้วก็ไม่มีคนแก่คนชราถ้าบอกได้ก็ไม่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลถ้าบอกได้ก็ไม่มีคนตายถ้าบอกผมไม่ให้ขาวได้มันก็บอกไม่ให้ตายได้แต่ว่าบอกผมไม่ให้ขาวมันก็ขาวงอกไปนี่คือว่าให้เราเตือนจิตใจนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะไม่คงที่ไม่เป็นอยู่อย่างนี้เจตใจผู้รู้อยู่ในใจอย่าได้มาลุ่มหลงมัวเมาติดอกติดใจอยู่กับร่างกายสังขารอันนี้เพราะว่ารูปร่างกายสังขารอันนี้มันมีความแก่ความชรามันมีความเจ็บไข้มันรอวันตายอยู่มันจะตายวันไหนเวลาใดได้ทั้งนั้นเพราะถ้าเกิดมาแล้วเรารู้แต่วันเกิดวันตายไม่มีใครรู้แต่มันตายแล้วเมื่อใดนั่นแหละก็รู้ว่าคนนั้นตายไปแล้วคนนี้ตายไปแล้วอันนั้นเรียกว่ารู้ทีหลังในเวลาภาวนาท่านจึงให้ตั้งจิตตั้งใจตรงนี้ลงไปถ้ามันเห็นแจ้งในจิตไม่ใช่ว่าผู้อื่นบอกให้สอนให้จึงเห็นแจ้งให้เป็นธรรมะปฏิบัติคือตนเองนั่นแหละภาวนาเพียรเพ่งดูให้เห็นจนว่ามันไม่เที่ยงจริงๆถ้ามันเที่ยงแท้แน่นอนมันอยู่ที่เก่ามันก็ไม่มีคนเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาที่มันเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมามันก็แสดงความไม่เที่ยงแสดงความเป็นทุกข์แสดงความไม่ใช่ตัวตนอยู่ในตัวนี่แหละแต่ว่าจิตไม่สงบระงับไม่ตั้งมั่นเสียก่อนมันไม่รู้มันหลงไปเสียเลยความหลงเหล่านี้แหละท่านแก้ในการภาวนานี่แหละเมื่อจิตสงบตั้งมั่นผ่องใสสะอาดไม่ขุ่นข้องมองใจด้วยอารมณ์ต่างๆจิตใจดวงนี้ก็มีกำลังมีความแก่กล้าสามารถอาจหารมีจิตใจอันตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่มีจิตใจอันหนักแน่นเหมือนแผ่นดินมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกมีสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดไปเรียกว่ามั่นคงในใจใจไม่หลงใจไม่ลืมใจไม่ยึดหน้าใจไม่ยึดตาใจไม่ยึดเราไม่ยึดของของเรามีความเพียรอันตั้งลงไปทีเดียวในจิตใจนั้นเรียกว่ามีความเพียรเป็นพื้นฐานเพียรละกิเลสอันใดที่เรายังเลิกไม่ได้ละไม่ได้เพียรละออกไปให้มันหมดสิ้นเพียรรักษาคุณงามความดีที่ตนได้รักษาปฏิบัติมาไม่ให้มันเสื่อมสิ้นสูญหายไปเพียรชำระจิตใจดวงที่รู้อยู่ในปัจจุบันอันนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นให้ผ่องใสสะอาดไม่ให้คุณคล้องหมองใจด้วยความโกรธความโลภความหลงเมื่อจะต้องอาศัยความเพียรความเพียรนี้คือความหมั่นความขยันความไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจจึงมีบาลีพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรคนเราถ้ามีความเพียรแล้วพ้นทุกข์ได้ทุกคนที่มันพ้นไปไม่ได้ก็คือว่าขาดความเพียรความหมั่นความขยันเมื่อจิตใจไม่มีความเพียรแล้วก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ถ้าจิตใจภาวนาบทใดข้อใดแม้จะเป็นพุทโธพุทโธคุณพระพุทธเจ้าคำเดียวนี่แหละเมื่อมีความเพียรเต็มที่ความเพียรเพ่งอยู่ความเพียรพยายาม

ทำอยู่เพียรรักษาที่เราทำได้ปฏิบัติได้อันใดที่ดีมีประโยชน์ก็เพียรรักษาไว้ทีนี้สิ่งใดที่เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจก็เพียรละเพียรถอนปล่อยวางออกไปจนเลิกละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในจิตในใจออกไปได้เมื่อมีความเพียรมีความหมั่นขยันทำอะไรได้แล้วก็รู้จักรักษาปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอยนี่แหละจึงจะได้ปัญญาได้วิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาจิตใจจะได้มีกำลังมีความสามารถอาจหารในการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่วันนั่งก็ภาวนาในใจพุทโธในใจจะเป็นธรรมโมสังโฆอุบายใดๆได้ทั้งนั้นหมายถึงว่าจิตใจให้มันตั้งมั่นอยู่ในดวงใจมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนรูปนามกายใจตัวตนคนสัตว์ทั้งหลายมันเต็มไปด้วยทุกข์มีทุกข์อยู่ตลอดกาลที่จิตมาสำคัญผิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแท้ที่จริงมันไม่ใช่ตัวของเราเราบอกได้ว่าฟังที่ไหนบอกไม่ให้แก่มันแก่ไปอยู่บอกว่าอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยข้าพเจ้าไม่ชอบมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาของเขาอย่างนั้นนั่นแหละเราจะได้ถอนความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเราออกไปแล้วจิตใจมันจะได้สบายมีความสงบสุขเยือกเย็นไม่โลเลวุ่นวายภายนอกการตั้งจิตเจตนาให้มันมั่นคงลงไปในดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่นี่แหละชื่อว่าปฏิบัติบูชาภาวนาชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรเราทุกคนจิตใจทุกดวงใจต้องการความพ้นทุกข์ภายในโลกในวัฏสงสารต้องตั้งความเพียรลงไปในจิตใจนี้เราจะไม่ท้อแท้อ่อนแอในการปฏิบัติบูชาเราจะมีความเพียรความหมั่นความขยันมีความอดความทนมีปัญญามีความรู้ความฉลาดถูกต้องตามทํานองครองธรรมชื่อว่าภาวนาไม่ให้ขาดระยะนอนอยู่ก็ภาวนานั่งอยู่ก็ภาวนายืนอยู่ก็ภาวนาเดินโยก็เดินจมกรมภาวนาตั้งจิตเจตนาให้มันแน่วแน่มั่นคงเด็ดขาดลงไปในจิตใจนี้ในจิตใจของเรานั้นไม่มีใครที่จะมาช่วยตัวเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองพระพุทธองค์ท่านจึงทรงตรัสไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปโลชยาบุคคลผู้อื่นจะมาเป็นที่พึ่งนั้นไม่ได้พึ่งจิตใจที่สงบตั้งมั่นรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติมีความสงบกายสงบวาจาสงบจิตใจรวมจิตใจเข้าไปภายในดวงใจของเรานี่เองเรียกว่าความเพียรความหมั่นความขยันความเป็นผู้มีพญาปัญญามีความรู้ความฉลาดมีความสามารถอาจหารตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสตัณหาภายในจิตใจของตนให้มันหมดสิ้นไปจนถึงจิตใจอันสงบระงับเย็นสบายไม่ติดข้องพัวพันในที่ทางปวงเรียกว่าภาวนาทำความเพียรละกิเลสไม่ว่าจะโยในเพศใดวัยใด
ไม่เลือกว่าเพศหญิงเพศชายไม่เลือกว่าเพศคฤหัสถ์เพศนักบวชจะอยู่ในเพศพันวรรณะวัยใดก็ตามมันขึ้นอยู่กับจิตใจที่ภาวนาตั้งใจมีสติเต็มที่เป็นมหาสติปัฏฐานระลึกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมเมื่อมีความระลึกอยู่อย่างนี้ตั้งใจปรารภความเพียรอยู่ในดวงจิตดวงใจแล้วเจตใจของบุคคลผู้นั้นก็ย่อมมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่หลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งปวงมีสติเต็มที่ระลึกอยู่ว่าเราทำอะไรอยู่เรานั่งภาวนารูปร่างกายเขานั่งจิตมันนั่งหรือไม่จิตมันหยุดหรือไม่โยหรือไม่สงบหรือไม่เย็นสบายหรือมันร้อนดูในจิตในใจนี้เมื่อดูในใจเข้าใจได้ดีจิตใจนี้ก็จะได้แน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหล นั่งที่ไหนก็ภาวนาที่ไหนก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอยู่ทุกเวลาคือจิตไม่หลงไหลไปกับสิ่งทั้งหลายที่มันผ่านเข้าผ่านออกอารมณ์ของใจอารมณ์ของกิเลสท่านไม่ให้ไปยึดไปถือสิ่งใดๆเห็นอะไรก็ให้เห็นว่ามันเป็นก้อนทุกข์กองทุกข์ไม่ต้องไปยึดไปถือเอาสิ่งใดทั้งหมดเอาจิตใจดวงเดียวให้แน่วแน่มั่นคงอยู่ในดวงใจเรียกว่าสงบมั่นคงหนักแน่นทำใจให้เหมือนกับผืนแผ่นดินพื้นปัสุธาหน้าแผ่นดินเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนเขาไม่หวั่นไหวฉันใดจิตใจเราผู้ภาวนาก็ไม่ต้องหวั่นไหวสั่นสะเทือนด้วยเหตุการณ์ใดๆทุกลมหายใจเข้าไปทุกลมหายใจออกมาใครเป็นผู้รู้ผู้เห็นใครเป็นผู้ได้ยินได้ฟังเมื่อจิตใจดวงนี้อยู่ที่นี่นั่งอยู่ที่นี่ภาวนาตรงนี้ภาวนาอยู่เสมออย่างนี้แหละไม่ให้ขาดสติให้มีสติเตือนจิตเตือนใจนี้อยู่ตลอดเวลาว่าเราจะไม่ท้อถอยมันเจ็บปวดทุกขเวทนารูปร่างกายเขาเจ็บก็มันเจ็บไปมันยังไม่ตายยังไม่ถึงตายมันจะเจ็บมากเกินไปจนถึงตายไม่มีมันก็แค่ตายนั่นแหละไปถึงตายมันก็จบเมื่อยังไม่ถึงตายจิตเราอย่าได้หวั่นไหวพุทโธในใจรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจดวงนี้ให้ได้ไม่ได้ไม่ยอมไม่ได้ไม่หยุดคือไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้กิเลสความโกรธในใจนี้อยู่เหนือกิเลสความโกรธไม่ยอมแพ้กิเลสความโลภคือความอยากได้ความอยากได้โลภจิตนั้นอย่างหนึ่งท่านว่าราคะตัณหาก็คือความอยากนั่นเองโทสะคือจิตประทุษร้ายจิตโกรธก็เพียรพยายามเลิกละปลดปล่อยออกไปจากจิตใจนั้นไม่ให้มีความขัดเคืองในใจตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้อนโผกตาพระใจคิดธรรมอารมณ์ได้ก็ไม่ยอมให้จิตใจไหวหวั่นท่านพึงเตือนจิตใจดวงนี้ว่าชีวิตเป็นของแตกดับชีวิตเป็นของตายเดี๋ยวนี้ที่ยังไม่ตายยังมีชีวิตลมหายใจอยู่คือบุญกุศลยังรักษาไว้อยู่ให้เราได้ปฏิบัติบูชาภาวนาไปอีกไม่นานภายในร้อยปีนี่แหละบรรดามนุษย์คนทั้งหลายที่เกิดมาแล้วแต่ถ้ามันจะหนีจากทุกข์ได้มีโลกนามกายใจอยู่ที่ไหน
ในตัวบุคคลนั้นมันจะเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยโทษเต็มไปด้วยความหลงมาหลงกิเลสเหล่านี้อยู่กี่ภพกี่ชาติแล้วพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์รู้แจ้งโลกไม่หลงโลกไม่หลงกิเลสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอีกต่อไปพระองค์ลงญาณไปข้างหลังว่าพระองค์มาเกิดมาตายมากมายเท่าไหร่เมื่อลงญาณไปข้างหลังที่เป็นมาแล้วนับไม่ถ้วนเกิดที่นั้นตายที่นั้นแล้วก็ไปเกิดที่ใหม่ตายที่ใหม่ต่อกันเรื่อยไปจึงได้ความว่าอเนกชาติคือว่านับพบนับชาติไม่ถ้วนมันมากมายที่หลังไปแต่ว่าข้างหน้าก็มาถึงขั้นพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วมันก็หยุดแค่นั้นไม่ไปอีกเพราะพระองค์รู้เท่ารู้ทันแล้วกิเลสมารสังขารมารพระองค์รู้เท่าทันก่อนใครๆทั้งหมดในโลกทั้งในโลกมนุษย์โลกทั้งในเทวโลกพระองค์ก็ไม่หลงทั้งพรหมโลกพระองค์ก็ไม่หลงพระองค์รู้เท่าทันหมดตัดกิเลสตัณหามานะทิฏฐิจนหมดสิ้นเรียกว่าดับกิเลสความโกรธได้ดับกิเลสความโลภความอยากได้ดับกิเลสความหลงหมดสิ้นพระองค์แจ้งซึ่งนิพพานจิตใจของพระองค์ก็ไม่มีความลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นถือมั่นในชาติในตระกูลในตัวในตนในอะไรต่อมิอะไรจึงชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกแล้วต่อมาพระองค์ก็เทศนาว่าการโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าที่ป่าอิสิปัตตนะมฤคทายวันเมืองพาลานาสีแสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนาสูตรจบลงไปพระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้บรรลุธรรมโสดาปัตติผลต่อมาพระองค์ก็ตรัสอนัตตลักขณสูตรทำให้ปล่อยวางรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลให้กำหนดพิจารณาขันธ์ 5ให้เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาจนปล่อยวางตัวตนได้ท่านทั้ง5ก็เป็นพระอรหันตาที่นาศจบพรหมจรรย์ไปพระองค์ก็จัดสาวกทั้ง5องค์นั้นไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วไปในโลกสมัยนั้นส่วนพระองค์เองก็โปรดสัตว์ไปอีกพระองค์เององค์เดียวมนุษย์และเทวดาอินทร์ชมทั้งหลายก็มีความยินดีพอใจในพระสัทธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเรียกว่าร่วมใสเต็มที่พระองค์ที่แจงแสดงอย่างไรก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามผลที่สุดมนุษย์สมัยนั้นพร้อมทั้งเทวดาอินทร์พรหมไม่เลือกท่านวันนะได้สำเร็จตั้งแต่โสดาปัตติผลจนถึงอรหัตตผลก็เป็นอันว่าจบพรหมจรรย์ไม่มีความยึดหน้าถือตาไม่มีความยึดตัวถือตนไม่มีความยึดเรายึดของของเราภาวนาทำความเพียรไม่ท้อถอยญาติโยมก็ภาวนาละกิเลสได้เหมือนพระสาวกเจ้าทั้งหลายพระสงฆ์สามเณรก็ภาวนาไม่ทอดทุระ
ไม่เหมือนพระเทวทัตพระเทวทัตนั้น

ั้นพระพุทธเจ้าจะฆ่าพระพุทธเจ้าให้ตายผลที่สุดพระเทวทัตเมื่อแกชรามาแล้วก็ให้ลูกศิษย์หามมาจะมากราบพระพุทธเจ้าว่าเรานั้นมีแต่จะทำขัดข้ามพระพุทธเจ้าจะมาขอโทษขอโปรยเสียทีจะลงมาไม่ถึงพอมาใกล้จะถึงลูกศิษย์ก็ปองหาบปองหามลงไปแผ่นดินทั้งนา 240,000 ยอดอยู่ไม่ได้แยกเป็นสองภาคพระเทวทัตก็ตกลงสู่อเวจีมหานรกนั่นคือว่าพระเทวทัตไม่ปฏิบัติธรรมมัวแต่ทำบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตด้วยใจผลที่สุดพระพุทธเจ้าไปอยู่เมืองนิพพานพระเทวทัตไปอยู่หม้อนรกอเวจีมหานรกดังนั้นเราท่านทั้งหลายบัดนี้เรามีจิตใจมีศรัทธาความเชื่อในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมในคุณพระอริยสงสาวกเพียงพอแล้วอย่ามาย่อท้อในหัวใจจงพากันลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจนี้ให้ได้

นั่งภาวนาก็ได้นานนานจนละกิเลสได้เดินจงกรมก็ได้นานนานจนละกิเลสได้ในทางจงกรมตัดกิเลสได้ในทางจงกรมท่านเอาจริงมีพระหนุ่มองค์นึงเป็นลูกเศรษฐีมาบวชในศาสนากว่าจะลาบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าก็ยากทีนี้มาบวชใหม่ก็ง่วงเหงาหาวนอนท่านก็ไม่นอนท่านเดินจงกรมเดินกลับไปกลับมาภาวนาพุทโธจะเอาให้ได้สำเร็จเดินจนกระทั่งว่าหนังเข้าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้

ข้างภาวนาพุทโธคือไม่ยอมนิ่งไม่ยอมหลับภาวนาให้มันติดต่ออยู่ในใจถ้ามีคานเข้ามันก็ไม่หยุดง่ายๆคานอยู่นั้นภาวนาพุทโธด้วยไปเข้าแตกเอกเลือดไหลมือก็เลือดไหลออกมาทำอย่างไรบัดแต่ความเพียรของท่านยังมีใจของท่านไม่ท้อถอย

รับรองว่าได้สำเร็จทุกคนที่นั่งอยู่นี้เอาดูทีโดนจนเท้าแตกเลือดไหลคานจนเข่าแตกมือแตกเลือดไหลคานไม่ได้นอนกลิ้งเอาองค์นั้นจะเอาสำเร็จได้

ลือที่จุไปเชื่อมันนั่งภาวนาลูกเดียวฟังธรรมแล้วเป็นนั่งภาวนาเอาจนจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นสมาธิแล้วเอาจนเกิดปัญญาเกิดปัญญาแล้วเอาจนเกิดญาณอันวิเศษละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของเราให้หมดไปสิ้นไปเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้ทำอะไรอะไรก็มีแต่กลัวไม่ได้นอนกลัวไม่ได้กินกลัวไม่ได้นอนก็เลยติดอยู่แค่นั้นดังนั้นต่อไปให้พากัน

ลยติดอยู่แค่นั้นดังนั้นต่อไปให้พากันสร้างพลังงานในจิตให้สามารถปราบฐานระลึกถึงพระบรมศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติปัจจุบันไม่ใช่พระองค์นั่งนั่งนอนนอนอยู่ก็ได้สำเร็จไม่ใช่อย่างนั้น

0: ที่ศีลรักษาศีล5ศีล8ขึ้นไปก็ทำได้เนกขัมมะบาลามีออกบวชไม่กังวลอยู่แค่คารวาสญาติโยมพระองค์ก็ทำได้ปัญญาบาลามีฝึกจิตใจของพระองค์ให้มีปัญญาสอดส่องในการประพฤติปฏิบัติของตัวเองพระองค์ก็ทำได้วิริยะบา
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่สิมพุทธาจาโรวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

การบำรุงรักษาสิ่งใดๆในโลกการบำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยี่ยมจุดที่เป็นเยี่ยมยอดของโลกคือใจควรบำรุงรักษาด้วยดีได้ใจแล้วคือได้ธรรมเห็นใจแล้วคือเห็นธรรมรู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวลถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพานใจนี้คือสมบัติอันล้ำค่าจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไปคนพลาดใจคือคนไม่สนใจปฏิบัติต่อดวงใจดวงวิเศษในร่างนี้แม้จะเกิดสักร้อยชาติพันชาติก็คือผู้เกิดพลาดอยู่นั่นเองพระธรรมคำสอนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครจากหนังสือตามรอยธรรม

คืนหนึ่งเท่านั้นมาปฏิบัติเพื่อพ้นไปจากทุกข์เกิดมาชาตินี้จะตายก็ให้มันตายเพราะการปฏิบัติดีกว่าให้มันมีความมั่นใจลงตรงนี้มันก็เห็นผล

ทางพ้นทุกข์ไม่ละกิเลสตัณหาแล้วไม่มีทางจะพ้นทุกข์ได้จะเรียนได้มหาเก้าประโยคก็ตามก็ยิ่งจะถอยลงมาข้างล่างไปเรียนเพื่อเพิ่มกิเลสตัณหาไม่ใช่เพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์เพราะคนไม่รู้จักทุกข์ถ้าคนจะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆชีวิตของเราคล้ายๆกับว่าจะอยู่ได้สักวันหนึ่ง

ุกสิ่งทุกอย่างออกจากจิตอยากรู้อะไรค้นได้ที่จิตพระธรรมคำสอนหลวงปู่ดูลย์อตุโลวัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์จากหนังสือธรรมะพระบู

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.วัดสังฆทาน.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ฉะนั้นเราต้องพินิจพิจารณาถึงอภิธรรม7คัมภีร์ที่เราแปลให้รู้ความหมายเพื่อเราจะได้นำไปใช้หรือว่านำไปปฏิบัติและเฉพาะเจาะจงกับผู้ที่ถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำแต่พูดง่ายๆก็ผู้ที่มาวัดอยู่เป็นประจำหรือว่าวัดกันอยู่บ่อยๆมาถือศีล8หรือว่าศีลอุโบสถนะฮะซึ่งจะต้องทำความรู้จักหรือเข้าใจเรื่องของอภิธรรม7คัมภีร์นั้นได้ชัดเจนว่าผู้ที่อยู่ที่บ้านที่เรือนนะเพราะว่าเราได้รู้ได้เห็นรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติต่อพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาที่มาถึงแปดที่วัดมีกิจวัตรในการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำพระนั้นดีที่กิจวัตรคฤหัสถ์นั้นดีที่ความขยันถ้าพระมีกิจวัตรปฏิบัติเสมอต้นเสมอปลายก็ไปรอดเหมือนที่ครูบาอาจารย์ถ้าเน้นหนักเป็นหลักปฏิบัตินั่นนะฮะหรือว่าคฤหัสถ์มีความขยันก็จะอยู่ยงคงทนนะฮะทุกวันนี้มีญาติโยมไร้ครอบครัวไร้คนมาบ่นบอกว่าคนไทยไม่ค่อยจะขยันต่างชาติต่างภาษาเข้ามาทำมาหากินในเมืองไทยเรามากมายดูแล้วก็เหมือนกับจะมาแย่งอาชีพนะการทำมาหากินมากมายหลายชาติหลายภาษาเนี่ยบางทีไปตามร้านคงร้านค้าหรือที่ต่างๆบางทีก็ไม่เข้าใจเพราะว่าอะไรพูดภาษากันไม่รู้เรื่องนี่มันเมืองไทยหรือเมืองเทศอะไรกันแน่ใช่ไหมชักจะมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรามาดูแล้วเคยถามความคิดเห็นของคนที่อยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมก็บอกว่าหลวงพ่อคนไทยไม่ค่อยจะขยันนั่นนะฮะใช่ไหมขาดความขยันหลวงพ่อคิดว่ายังไงถ้าคนไทยเราไม่ขยันก็จะไปรอดเลยฮะใช่ไหมกระหัตดีอยู่ที่ความขยันถ้าขาดความขยันความอดทนแล้วไม่สามารถจะก่อร่างตั้งตัวได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นหลักของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเวลาเราไปดูในทิฏฐธรรมมิกถะประโยชน์ของคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์พึงประพฤติปฏิบัติใน4ข้อหรือว่า4ประการกันใช่มั้ยอุทานสัมปทาข้อที่1มีความขยันใช่มั้ยมีความขยันมันเพียรข้อที่2อารักขสัมปทารู้จักรักษาหน้าที่การงานของตนเองคือต้องปฏิบัติให้มันสม่ำเสมอนะฮะข้อที่3กัลยาณมิตรตาการคบมิตรดีพวกดีเพื่อนดีบางทีเราสอนนักเรียนนักศึกษาบอกเออพวกเธอนี่ต้องไปคบเพื่อนที่ขยันหมั่นเพียรขยันเรียนอย่าไปคบเพื่อนที่เล่นเกมเพลินเมินวิชาไม่ได้มันไปไม่รอดไปไม่ได้ใช่ไหมถ้าไปคบกับเพื่อนที่มีความเพียรเรียนวิชาหวังความก้าวหน้าเนี่ยเพื่อนพ้องก็จะพาให้เรามีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนการศึกษาแล้วก็จะมีความก้าวหน้าประสบกับความสำเร็จสมหวังดังนั้นในกัลยาณมิตรตาข้อที่3ในทิฏฐธรรมมิกตะประโยชน์นั้นก็เป็นปัจจัยเป็นตัวแปรหรือว่าเป็นตัวเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเราใช่ไหม ทำให้มีการปรับเปลี่ยนไปในทางบวกมากกว่าปรับเปลี่ยนไปในทางลบนะฮะอันนี้ต้องเลือกต้องเลือกครบมิตรนะฮะต้องเลือกครบเพื่อนถ้าไม่รู้จักการเลือกครบมิตรหรือว่าเลือกครบเพื่อนคอยเตือนสติคอยให้กำลังใจกันแล้วนั่นแหละหมู่มากลากไปเห็นไหมเหมือนโบราณว่านะคบคนพาลพาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนั่นแหละคำพ้องหรือว่าคำพังเพยคนคนเก่าๆยุคก่อนๆ นะเขาเอามาจากพระนั่นนะฮะเอามาจากมงคลสูตรเห็นไหมในมงคลสูตรนี่ข้อที่หนึ่งข้อแรกเราจะเห็นว่าการไม่คบค้าสมาคมกับคนผ่านเป็นมงคลเป็นความเจริญเนี่ยเห็นไหมทำไมเอามาเป็นเบื้องต้นล่ะเรื่องของพวกเรื่องของเพื่อนก็เป็นปัจจัยสำคัญบางทีดูแล้วเด็กๆยุคใหม่นี่ยุคไฮเทคลุกยุคไซเบอร์อะไรก็แล้วที่เราจะเรียกอะไรกันเนี่ยบางทีไปติดในเรื่องตอนนี้ยังเกินไปแต่ที่จริงเราไปห้ามสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะมันเป็นยุคเป็นสมัยแต่ต้องรู้จักการรู้จักเวลาเวลานี้ควรเล่นเวลานี้ควรเรียนหรือว่าเวลานี้ควรทำกิจกรรมอะไรนะครับอันนี้สำคัญฉะนั้นมิตรหรือเพื่อนก็เป็นปัจจัยสำคัญไม่ว่าอยู่ในรีวัยเรียนหรือวัยรุ่นหรือจะเป็นวัยล่วงอะไรก็แล้วแต่ต้องรู้จักการรู้จักเวลาเหมือนกันอันนั้นเขาเรียกว่าต้องมีกิจวัตรข้อปฏิบัตินะฮะฉะนั้นมิตรเป็นปัจจัยสำคัญทีนี้ข้อที่4สมชีวิตาเรียงชีวิตตามสมควรกับฐานะอันนี้ก็ปัจจัยสำคัญนะถ้าไม่รู้จักฐานะอะไรมันก็ทำให้เกิดมีปัญหาถ้าไม่รู้จักไม่เข้าใจไม่ว่าวัดว่าบ้านเรานะฮะเพราะว่าบางวัดนี่ต้องมาปรึกษาหารือนะถามว่าจะทำยังไงดีอาจารย์นะเอ้าเพราะว่ามันก็ต้องสมควรกับฐานะนี่ว่าได้มีรายได้ดีก็สามารถจะทำอะไรให้มันเจริญก้าวหน้าได้มันก็ขึ้นอยู่กับรายได้ฮะแต่วัดมีรายได้น้อยก็ทำไปแต่น้อยเห็นไหมให้รู้จักคำว่าพอดีก็เรียกว่าสมชีวิตาเรียงชีวิตตามสมควรกับฐานะไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินฐานะอาตมามีคำว่าให้เป็นคำพ้องหรือคำบังเพยที่คิดคำขึ้นมาเพื่อให้จำง่ายๆเพราะถ้าเราไม่กินเกินได้ไม่ใช้เกินมีรู้จักคำว่าพอดีก็เป็นหนี้ชั่วคราวไม่เป็นหนี้ชั่วคนใช่ไหมถ้าเรากินเกินได้ใช้เกินมีไม่รู้จักคำว่าพอดีไม่เป็นหนี้มันจะไม่ใช่เป็นหนี้ชั่วคราวมันจะเป็นหนี้ชั่วคนนะฮะมันกลายเป็นอย่างนั้นไปแต่ว่าการเป็นหนี้ถ้าเรามีกำลังที่จะผ่อนหรือว่าชำระหนี้ได้ก็สามารถจะเป็นหนี้ได้เพราะอะไรเป็นการลงทุนบางทีคนมาถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินเก็บและไม่มีเงินทุนแต่ว่าเราวางแผนหรือว่าวางแผนหรือว่าแผนไว้ดีแล้วเห็นไหมการไปกู้ไปยืมมีโอกาสที่จะใช้หนี้ใช้สินได้ผ่อนชำระได้มันก็เป็นสิ่งที่สามารถจะกู้ได้เพราะอะไรเป็นการลงทุนนะฮะมันเป็นอนาคตแต่ถ้าว่าเราไม่มีสติปัญญาไม่มีกำลังถึงขนาดนั้นถ้าไปกู้แล้วไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอะไรนะมั้ยจะทำยังไงจะมีเงินให้คนมีเงินใช้เขาหรือเปล่าอันนั้นก็ไม่ควรนะอันนั้นเป็นการไปลงท้องไม่ใช่เป็นลงทุนนะฮะกู้แล้วกุมเจ้าหนี้มาตามหลุมแบบนั้นนอนร้อนแล้วนอนบ้านไม่หลับแบบนั้นเป็นทุกข์นะฮะทุกข์เพราะความเป็นหนี้ในหลักของพุทธศาสนามีทุกข์เพราะความเป็นหนี้ทุกข์เพราะการก่อหนี้อะไรเงี้ยอันนั้นถ้าเรานำหลักของทิฏฐธรรมมิกถะประโยชน์นำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัติเนี้ยอันนี้ก็เป็นตัวช่วยหรือตัวเสริมทำให้เราเกิดสติปัญญาเนี่ยการดำเนินชีวิตหรือว่าการใช้ชีวิตมันก็สมควรกับฐานะนะครับทีนี้ถ้าการใช้ชีวิตเราสมควรกับฐานะเรามาฟังสวดฟังสอนมันจะมีความพรับถึงไม่ใช่ไปพะวงว่าโอ้เราเป็นหนี้เป็นสิน วิตกกังวลจิตใจสับสนไม่มีสมาธิในการฟังพระท่านสวดหรือว่าพระท่านสอนนะประโยชน์ที่จะได้รับประโยชน์ที่จะตอบกลับบางทีมันไม่ค่อยจะคุ้มค่ามันก็เลยกลายเป็นประเพณีพิธีกรรมไปไม่เข้าถึงการกระทำเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านแสดงธรรมไม่ฟังนั่นแหละนะที่บอกว่าตัวธรรมที่แท้จริงคือกลัวตัวการประพฤติปฏิบัตินะฮะธรรมะจริงๆก็ต้องปรากฏชัดในจิตใจของเราท่านทั้งหลายนะแล้วธรรมะจริงๆนั้นต้องเป็นธรรมที่สามารถจะดับทุกข์ได้เหมือนมีเวทนาท่วมท้นเนี่ยเหมือนครูบาอาจารย์เหมือนหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสนองนี่เวลาท่านมีเวทนาก่อนจะดับท่านต้องทนทุกขเวทนาเยอะแต่ว่าพื้นฐานในการประพฤติปฏิบัติในการทำสมาธิทำจิตให้ข้ามเวทนานะเวทนาที่เป็นทุกข์ท่วมท้นจนจะทนไม่ไหวอันนั้นกลายเป็นธรรมที่ทำให้ละความยึดติดซึ่งเป็นอัตตาตัวตนในเรื่องของภาวะของสังขารร่างกายเขาเรียกว่าสามารถจะไปแยกรูปแยกนามอันนั้นได้มันเป็นทุกขเวทนาก็เป็นทุกเวทนาเพียงแค่ร่างกายแต่ว่าไม่เป็นทุกเวทนาทางด้านจิตใจเหมือนที่พระพุทธองค์ท่านทรงตัดกับพระอานนท์นะเมื่อพระอานนท์ไปถามว่าพระองค์มีทุกขเวทนามากไหมเวลาพระองค์เจ็บไข้ได้ทุกข์นะฮะอาพาธนะฮะพระพุทธองค์ทรงตัดหรือทรงแสดงว่าเวทนาของเราข้ามพ้นไปตอนที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่พระศรีมหาโพธิ์หรือต้นโพธิ์ที่ตรัสรู้นั้นนะฮะอันนั้นหมายถึงเวทนาทางจิตไม่ใช่เวทนาทางกายเวทนาทางกายนั้นไม่มีใครที่จะไปฝืนหรือไปห้ามได้ว่าไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายเหมือนเราไม่สามารถจะห้ามความแก่ที่เกิดขึ้นกับเราอยู่ทุกลมหายใจเขาออกเราหายใจไปสู่ความแก่ไปสู่ความเจ็บความตายในที่สุดนะมนุษย์เรามันหนีไม่พ้นตรงนี้แต่ว่าเราจะทำอย่างไรล่ะฮะให้มันได้ประโยชน์หรือได้สาระจากความแก่ความเจ็บความตายทุกลมหายใจเขาออกกันนั้นเราจะต้องมาเจริญมรณานุสติอยู่เสมอมีสติอย่าเพลินอย่าเผลอนะมีความเพียรและกระลึกรู้ให้จิตเราอยู่กับลมหายใจเขาออกถึงแม้ว่ามันจะเพลิดเพลินอะไรไปบ้างแต่เราก็ต้องน้อมเข้ามาพยายามรู้พยายามน้อมเข้ามาสู่ลมหายใจเขาออกของเราถ้าเราพยายามน้อมมาให้เรียนรู้อยู่กับลมหายใจเขาออกมันก็จะทำให้เราไม่ประมาทไม่มัวเมาในชีวิตหรือว่าเพลิดเพลินในชีวิตจนไม่มีการพินิจพิจารณาเห็นความเสื่อมมันเกิดขึ้นต่อเนื่องสัมพันธ์กันตลอดเวลานะฮะอันนี้เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะฮะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้บางคนมาถามว่าโอ้ยังเป็นห่วงกับเรื่องการทำมาหากินเป็นห่วงกับเรื่องหนี้สินจิตใจเราจึงไม่ตั้งอยู่กับปัจจุบันไปอยู่กับอดีตบ้างไปอยู่กับอนาคตบ้างเพราะความวิตกกังวลสับสนมีอารมณ์ที่ซับซ้อนนะฮะพอมีอารมณ์ที่ซับซ้อนมีความสับสนอย่างนั้นสมาธิไม่เกิดเวลาฟังเทศฟังธรรมหรือว่าฟังสวดนี่ไม่ค่อยซึมซับไปในอารมณ์เพราะว่าอะไรฮะนิวรณ์เข้ามาแทรกซ้อนนิวรณ์เข้ามาก่อกวนที่เรียกว่าถูกขึ้นแทรกนะฮะเหมือนความถี่ของ วิทยุหรือว่าโทรทัศน์นี่ถ้าว่าความถี่มันต่ำความถี่ไม่สูงพอนี่ขึ้นจะแทรกเห็นไหมดูไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องเห็นไหมมันสับสนมีคลื่นแทรกซ้อนก็เป็นในลักษณะอย่างนั้นภาวะจิตใจของเราที่ขาดสมาธิที่ผู้ที่มีสมาธิต่อเนื่องสัมพันธ์กันนั้นมีความถี่ของเตียวตัวสตินั้นมันสูงคือจะแทรกยากเห็นไหมเรียกว่ามีสมาธิเวลาเราฟังพระท่านสวดเราก็จะเข้าใจแล้วก็จำได้นะพระท่านสวดอะไรตั้งแต่กุศลธรรมาไปจนเห็นถึงเหตุปัจจโยเห็นไหมเข้าใจถึงเนื้อหาสาระโอ้มันเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติทั้งนั้นเลยเรื่องของการประพฤติปฏิบัติพุทธเจ้าทรงนำธรรมอันนี้ไปโปรดพุทธมารดาใช่ไหมในสวรรค์ชั้นดาวดึงพุทธมารดาไปจุติเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตแต่พุทธเจ้าทรงไปแสดงธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วไปจำพรรษาในช่วงฤดูเข้าพรรษา3เดือนแสดงธรรมให้เทวดาหรือเทพบุตร

หลายรวมทั้งพุทธมารดาด้วยได้ดวงตาเห็นธรรมได้เป็นโสดาบันทั้งๆที่ว่ายังเป็นเทวดาอยู่นั่นเองครับเพราะว่าเป็นธรรมชั้นสูงเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระมารดานะฮะซึ่งที่วรุที่วงคตไปซะก่อนที่พุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้นะฮะแต่ท่านระลึกนึกถึงคุณสิ่งที่จะเลิศประเสริฐกว่าธรรมผมจะไม่มีก็ไปให้ธรรมนะจึงมีคำบอกว่าสัพพทานังธรรมทานังจินาติการให้ธรรมเป็นทานเลิศประเสริฐกว่าการให้อย่างอื่นทั้งปวงเพราะให้อย่างอื่นถ้าเป็นวัตถุสิ่งของไม่สามารถจะดับทุกข์ทางใจได้แต่ให้สัจธรรมคำสอนนั้นสามารถจะดับทุกข์ทางใจได้ดับความโลภความโกรธความหลงซึ่งเรียกว่าเป็นไฟที่ร้อนรนจิตใจของคนให้กระสับกระส่ายทุรนทุรายเป็นโทษเป็นทุกข์กันฮะในปัจจุบันนี้ให้บรรเทาเบาบางและเจือจางลงไปถ้าเรานำมาประพฤติปฏิบัติเราก็จะเห็นชัดอย่างนั้นถามว่าเห็นผลในโลกหน้าหรือในโลกนี้ล่ะฮะถ้าเราประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องสัมพันธ์กันไม่ขาดตกบกพร่องก็เห็นผลในภพนี้และภูมินี้ไม่ต้องไปรอในภพหน้ามันดับทุกข์ได้จริงนะคำตอดคำตัดความสอนของพระพุทธองค์นั้นคงที่คงทนต่อการพิสูจน์แต่จะเห็นผลหรือไม่เห็นผลนั้นมันอยู่ที่ความเพียรความพยายามและที่สำคัญความขยันความอดทนนั้นนะถ้าเราขาดความขยันและความอดทนนะฮะไม่ฝึกฝนตนเองล่ะถูกนิวรณ์เข้าครอบงำเพราะนิวรณ์นั้นถ้าเราไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความอดทนเอาจริงเอาจังไปตามกิเลสไปตามอารมณ์นั้นไม่มีทางที่เราจะทำจิตของเราให้มันข้ามพ้นไปได้เพราะนิวรณ์ทั้งห้าเราตรวจเราท่องกันอยู่เป็นประจำนะรัตนาพระกรรมฐานจะต้องสังหานิวรณ์ห้าให้หายถ้าเราสังหานิวรณ์ห้าหายได้สมาธิเกิดขึ้นเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมเหมือนที่หลวงพ่อสังวาลพูดอยู่สม่ำเสมอนั่นแหละเมื่อจิตเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมมันเป็นปฐมมรรคปฐมฌานเป็นฐานที่ตั้งของจิตในการพิจารณาให้เกิดวิปัสสนาญาณรู้แจ้งเห็นจริงในภาวะของสังขารรู้เราละได้ไม่ใช่รู้โดยสัญญานะรู้เราละรู้เรารสอันนั้นมันต้องอิงอาศัยตัวสมาธิเองบางคนบอกว่าไม่ต้องสมาธิพิจารณาไปเถอะนะเดี๋ยวมันก็ละไปเองลดไปเองแหละฮะมันพูดได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันไม่ได้หรอกครับมันต้องมีสมาธิประกอบฉะนั้นนิวรณ์ทั้งห้าเราเวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพหลายภูมิมันก็ติดตัวประจำขันประจำบุคคลมาไม่รู้กี่ภพกี่ภูมิแล้วนะการที่จะไปสลัดให้มันหลุดลอกออกไปในชั่วครั้งชั่วคราวรั่วชั่วพริบตาเราทำบ้างไม่ทำบ้างมันไม่ได้ครับเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เกี่ยวเป็นเวรเป็นกรรมกันมาหลายภพหลายภูมิแล้วเราต้องจริงจังตั้งใจนั้นการมาพึ่งปฏิบัติที่วัดสังฆทานนี้ถ้าย้อนไปถึงอดีตเก่าๆที่มาเป็นพระใหม่ๆอยู่วัดสังฆทานครูบาอาจารย์เขาจะเน้นเรื่องการบำเพ็ญภาวนาบางครั้งก็อดอาหารไปบ้างอดนอนบ้างกิเลสสันชิกกันนะฮะบางครั้งก็ต้องอดอาหารถ้าเกิดว่านิวรณ์มันครอบงำมากเหมือนที่วัดปัจจุบันนี้ก็มีพระท่านไปอดอาหารก็มาถามว่าการอดอาหารนั้นดีไหมมันก็เป็นเรื่องดีเพราะก็เคยทำนะไม่ใช่เป็นอัตตกิละมัฏฐานุโยคของบำเพ็ญตนเองให้ลำบากนะฮะเราต้องการให้ในนิวรณ์มันลำบากใช่ไหมไม่ใช่ตัวลำบากใช่ไหมเพราะเราไม่ใช่ไปทรมานกายแต่ว่าเราไปทรมานความโลภโกรธหลงที่มันอยู่ในจิตอยู่ในความคิดของเราถ้าเรามีเจตนาอย่างนั้น
ไม่เป็นอัตตกิละมัฏฐานุโยกบำเพ็ญตนเองให้ลำบากแต่ให้นิวรณ์มันลำบากนะฮะเพราะว่าการกินน้อยนอนน้อยประพฤติปฏิบัติมากๆนะฮะมันก็ทำให้นิวรณ์นั้นลดลงถ้าเราไปกินมากนอนมากปฏิบัติน้อยล่ะนิวรณ์มันเพิ่มขึ้นอันนี้เราสามารถจะพิสูจน์ด้วยตัวเองสัมผัสได้ไม่ต้องให้ใครมาบอกมากล่าวมาเล่าให้เราฟังหรอกใช่ไหมแต่เมื่อก่อนนั้นเป็นพระใหม่ๆครูบาอาจารย์ก็ต้องสอนต้องแนะนำแนะแนวเพราะเหตุที่ว่าเรายังไม่รู้จักไม่เข้าใจยังไม่มีประสบการณ์นั่นเองฉะนั้นการแนะนำแนะแนวเหล่านั้นก็ช่วยให้เราประพฤติปฏิบัติอยู่ได้มาทุกวันนี้เห็นไหมเหม็นข้อวัดปฏิบัตินั่นนะฮะแต่เมื่อก่อนนั้นครูบาอาจารย์จะมีความเข้มงวดกวดขันมากเพราะว่าพระภิกษุสงฆ์มีน้อยญาติโยมก็น้อยครูบาอาจารย์ก็ดูแลทั่วถึงเห็นไหมเพราะว่ามีจำนวนน้อยแล้วก็วัดก็แคบมีที่น้อยบริเวณน้อยเห็นไหมฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็พยายามเตือนทักท้วงก็ถือว่าเป็นโชคดีไปในยุคนั้นสมัยนั้นใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ว่าเราจะประพฤติหรือว่าปฏิบัติในยุคนี้สมัยนี้ไม่ได้มันยิ่งเป็นเรื่องของเฉพาะตนหรือว่าเฉพาะบุคคลที่ว่าจะฝึกฝนตนเองหรือไม่เรามีจุดมุ่งหมายอย่างไรในการที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันเนี่ยฮะเรามีจุดมุ่งหมายอย่างไรเหมือนนักบวชเนี่ยเราจะมาบวชเพื่ออะไรเหมือนโยมมาถือศีล8มาอยู่กับวัดเนี่ยเรามาถือศีลหรือว่ามาบวชเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ฮะบวชทำไมเพื่ออะไรเนี่ยอันนี้เราต้องมีจุดมุ่งหมายถ้าเรามีจุดมุ่งหมายให้ความสำคัญกับการบวชที่แท้จริงแล้วเราสามารถจะรู้หรือว่าเข้าใจหรือว่าได้สัมผัสกับชีวิตการบวชว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราบวชมาเพื่อละสุขเพื่อมาปฏิบัติให้เห็นโทษเห็นทุกข์แล้วมันจะเกิดความสุขที่จริงๆที่ปรากฏชัดในใจไม่ฉะนั้นแล้วในบาลีไม่กล่าวว่าสาธุโขปัปปชังการบวชไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์มันก็เป็นเรื่องดีเห็นไหมเป็นเรื่องดีที่เราทำได้ตามสมควรกับฐานะเห็นไหมตามความรู้ความสามารถจะเรียกว่าตามบุญบารมีก็ว่าได้อย่างเราจะเรียกอย่างนั้นก็ได้แต่ให้ปฏิบัติตามสมควรกับฐานะนะฮะนั้นขึ้นอยู่ที่ความเพียรความพยายามที่ยุคก่อนสมัยเก่านั้นยังไม่พัฒนานะในเรื่องสิ่งแวดล้อมสถานที่อยู่ที่อาศัยเป็นไปด้วยความยากลำบากกันนะมีความปรารถนาสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่มีเห็นไหมยังอัตคัดหรือว่าขัดสนอยู่ยุคก่อนสมัยเก่านั้นจะต้องยินดีได้ปัจจัยตามมีตามได้กลายเป็นอะไรในบาลีที่บอกว่าสันตุนถีกตัญญุตตาความเป็นผู้สันโดษความเป็นผู้เรียง่ายครูบาอาจารย์ก็จะเน้นหนักในเรื่องอย่างเนี้ยเป็นประจำก็ทำให้เรารู้จักการปลงรู้จักการปล่อยวางนะแต่ก็ไม่ไปสอแสวงหาในทางที่ไม่ชอบด้วยพระธรรมวินัยนะฮะท่านใช้ถือศีลคืออดทนด้วยศีลอดคือความอดทนอดกั้นนะฮะอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญอันนี้เราสามารถจะนำไปใช้ได้ทั้งบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ถ้าเราประพฤติปฏิบัตินะเราจะเห็นคุณค่าของอนิสงส์ของการได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมทำไมถึงบอกว่าพระดีที่กิจวัตรแต่ถ้ามีกิจวัตรแล้วอยู่โยงคงทนได้แต่รู้จุดมุ่งหมายในที่สุดได้คฤหัสถ์ดีที่ความขยันคฤหัสถ์จะไปประสบความสำเร็จในชีวิตของคฤหัสถ์ได้ก็ต้องมีความขยันขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตให้สมควรอ่านให้คล่องท่องให้จำทำไม่ได้เถอะ

ประสบความสำเร็จด้วยกันทุกคนนะฮะงั้นเราประมาทไม่ได้นะชีวิตเราเนี่ยจะเอาอะไรจะไปในทางทิศทางใดเนี่ยเราต้องมาสำนึกระลึกรู้ในปัจจุบันนะแล้วที่สำคัญเนี่ยต้องตั้งฐานจิตของเราให้มีฐานถ้าพูดง่ายๆให้มีฐานที่ตั้งนั้นมันคงสักหน่อยฉะนั้นที่ครูบาอาจารย์ให้เราเจริญพระกรรมฐานเพราะอะไรต้องตั้งฐานที่ตั้งให้มันมีความมั่นคงถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีตัวปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยฮะเราจะใช้ชีวิตของเราเกิดคุณค่ามากที่สุดนะฮะถ้าเราขาดศีลขาดสมาธิขาดปัญญานี่บางทีใช้ชีวิตไม่ค่อยคุ้มค่าเห็นหลายๆคนหลายท่านใช้ชีวิตไม่เกิดคุณค่าเสียดายที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะแต่ไม่ให้ความสำคัญไม่ใส่ใจไม่สนใจปล่อยให้เป็นลมเพลมพัดไปนะฮะไม่ปฏิบัติจริงจังน่าเสียดายวันเวลาที่ล่วงเลยไปเห็นไหมชีวิตเราก็สั้นลงสั้นลงเหลือน้อยลงเหลือน้อยลงนะฮะโอกาสที่จะสร้างบุญสร้างบารมีสร้างความดีมันก็ลดไปตามวันตามเวลานั่นแหละมันหนีไม่พ้นแต่ยุคนี้สมัยนี้พัฒนาเรื่องการเรียนการศึกษามากกว่ายุคก่อนสมัยเก่านะฮะถึงจะมีการเรียนการศึกษาพัฒนามากกว่าสมัยก่อนเก่านั้นก็อย่าไปหลงยึดอย่าไปหลงติดอยู่ว่าที่ว่าความรู้ที่ทันสมัยแต่จิตใจไม่เข้าถึงศีลเข้าถึงธรรมนั้นจะทำให้เราพ้นจากอบายภูมิจะทำให้เราพ้นจากนรกไปได้บางทีถ้าเราไปคิดสกปรกพูดสกปรกทำในสิ่งที่สกปรกนรกถามหาเหมือนกันในลักษณะอย่างนั้นเพราะอะไรล่ะฮะเพราะว่าความทันสมัยแต่ถ้าเราไม่รู้จักจิตไม่รู้จักใจไปหลงยึดติดในสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นปัจจัยปรุงแต่งทำให้เกิดราคะโทสะโมหะมากขึ้นนะฮะต้องพิจารณากันดูให้ดีฮะตรงนั้นกลายเป็นว่าอะไรเรียนมากรู้มากถลักถลำได้แต่พูดไม่ทำได้แต่จำไม่คิดทำผิดอยู่ตลอดอะไรเงี้ยฮะเป็นในลักษณะนั้นอันนั้นปัญญาเนี่ย รู้แจ้งเห็นจริงในกองทุกข์มันไม่เกิดขึ้นมันเป็นปัญญาของโลกโลกอ่ะปัญญาที่เกิดโดยสัญญาอะไรเงี้ยรู้แล้วขืนทำอ่ะฮะอันนั้นก็เป็นเวรเป็นกรรมที่ใครจะมาช่วยแก้ให้ตัวของเราเองไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะตนหรือเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลไปนะฉะนั้นเรามีครูบาอาจารย์ที่คอยสอนคอยเตือนสติให้เรามีกำลังใจที่จะต่อสู้กับนิวรณ์ต่อสู้กับกิเลสนั่นนะฮะซึ่งเป็นเหตุของความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดที่จะมาชดใช้เวรกรรมอะไรกันเนี่ยฮะเราก็ต้องพยายามทำให้เจ้ากรรมในเวรของเราให้มันลดลงไปลดลงไปจนกว่าจะหมดไปสิ้นไปที่จริงนะเราอยู่ในปัจจุบันนี้ก็อยู่ใช้เวรใช้กรรมนั่นเห็นไหมเป็นเวรเป็นกรรมแต่เราต้องการใช้เวรใช้กรรมให้มันหมดเวรหมดกรรมนั้นเราก็จะต้องทำให้เป็นอโหสิกรรมให้ได้ไหมนี่เราจะโหสิกรรมได้เราก็ต้องมีทุนมีบุญอ่ะถ้าเราคนไม่มีทุนไม่มีบุญถามว่ามันจะไปใช้หนี้ได้เปล่าฮะจะไปใช้หนี้แบงก์ก็ต้องมีแบงก์ไปใช้หนี้เขาเป็นหนี้แบงก์ถ้าเป็นหนี้บุญหนี้บาปอะไรมันก็ต้องมีบุญเห็นไหมจะไปใช้หนี้บาปได้อะไรเงี้ยมันต้องมีของที่ชดเชยกันมีสิ่งที่ชดเชยนั่นนะพูดง่ายๆนั้นเรามาทำทุนหรือว่ามาทำบุญกันเรามาประพฤติปฏิบัตินะจริงว่าเราจะต้องแผ่เมตตาให้ยาวความในเวรของเราทุกครั้งทุกคราวไปเป็นครูบาอาจารย์ท่านก็สอนไว้เนิ่นนานแล้วแหละทำบุญทำกุศลนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาก็

แผ่เมตตาไปให้เจ้ากรรมในเวรของเราบางทีเจ้ากรรมในเวรก็มันจะตามทวงหนี้แล้วทำให้ติดขัดในการประพฤติปฏิบัติแทนที่จิตใจจะสงบระงับมันก็กลายเป็นกระสับกระส่ายไปมีมารมาผจญมีคลื่นมารบกวนทำให้เสียสมาธิไปภาวนาแล้วจิตไม่รวมไม่รู้อยู่กับปัจจุบันสมาธิไม่เกิดขึ้นพิจารณาเราไม่เกิดปัญญาเป็นแต่สัญญาไปบางทีมันก็เป็นเรื่องเจ้ากรรมในเวรเหมือนกันนะฮะมาที่จะทำให้ใช้หนี้กรรมหนี้เวรนะฮะต้องมารับทุกขเวทนาต่อไปเป็นสังโยชน์นะมั้ยยืดยาวไปอีกหลายภพหลายภูมิแต่เราก็จะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติของเราให้เกิดบุญเกิดบารมีนะวัดแล้วก็ต้องสวดมนต์ทำวัดปฏิบัติธรรมให้มันต่อเนื่องกันต้องมีความขยันหน่อยเห็นไหมขยันหมั่นเพียรแต่เราไปท้อแท้ไปยอมแพ้กับนิวรณ์อยู่แล้วมันก็ไปกันใหญ่เลยเห็นไหมไม่ก้าวหน้าไม่เจริญขึ้นบางทีเรามีความทุกข์มีเวทนานี่บางทีเราต้องพิจารณาบ่อยบางทีที่บอกว่าพระทำความเพียรทำไมอดอาหารล่ะบางรูปท่านก็อดอาหาร7วันฉันครั้งเดียวบอกว่าสมาธิดีหลวงพ่อเพราะอะไรนิวรณ์ไม่ค่อยมีเห็นไหมทำกิจวัตรทุกวันแต่ว่าวันพระฉันเวลาเดียวครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะกายมันผอมลงน้ำหนักลดลงแต่ว่าจิตใจมันมีปิติไงมีความเพียรมีความพยายามเพราะมีปิติอยู่ได้ปิตินะธรรมะปิติสุขังเสติผู้มีปิติอยู่ในธรรมเป็นสุขทางด้านจิตใจไงนะอันนั้นไม่ใช่ว่าไปทรมานสังขารร่างกายเป็นการทรมานกิเลสนะฮะจนฝ่ากิเลสมันจะทนไม่ได้สู้ไม่ได้เห็นไหมอันตรธานไปนะฮะเพราะความเพียรความอดทนของเราอันนั้นเราฝึกได้ชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อให้รู้หลักรู้เหลี่ยมของนิวรณ์ที่อยากเข้ามาแทรกซ้อนเวลาที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมอันนั้นก็เป็นการพัฒนาจิตใจใช่ไหมทำให้เรารู้เราเข้าใจชัดเจนนะรู้เร่เหลี่ยมของนิวรณ์ที่จะมาล่อหลอกอะไรเงี้ยจิตใจของเราให้คลายจากความเพียรนั้นเป็นเรื่องดีนะเพราะก็เคยทำอย่างนั้นเหมือนกันเพราะครูบาอาจารย์ก็เคยบอกเคยสอนเคยแนะนำให้ทำเป็นบางครั้งบางคราวเพื่อให้รู้หลักของการประพฤติปฏิบัตินะฮะท่านจึงบอกว่ากินให้น้อยนอนให้น้อยปฏิบัติให้มากเห็นไหมจิตใจจะได้สงบเยือกเย็นเป็นสุขในปัจจุบันนั่งก็จะเป็นสุขยืนก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขนะฮะมีเรื่องของการประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องหรือว่าสัมพันธ์กันนะฮะสิ่งเหล่านี้เราต้องเอาไปปฏิบัติต้องนำไปช่วยนำไปใช้ให้เป็นชีวิตประจำวันของเราให้รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองเพราะการประพฤติปฏิบัตินี้เพื่ออะไรมาเรียนรู้เรื่องจิตเรื่องความคิดเนี่ยปัญญาที่รอบรู้ในกองสังขารความปรุงแต่งคิดนึกนั่นเองเวลาที่ครูบาอาจารย์ให้เราฝึกเข้มเข้มนั้นท่านให้ไปดูอะไรล่ะไปดูจิตหรือดูความคิดเนี่ยให้ไปอ่านอะไรอ่านจิตอ่านความคิดไม่ใช่ไปอ่านตำรับตำราบางทีเราดูตำรับตำรานี่ดูจบมาหลายเล่มเหลือเกินเห็นไหมเรื่องของธรรมะท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องของนอกธรรมะในตู้นะต้องเอาธรรมะในตัวก็ต้องมาดูตัวเห็นไหมให้มาอ่านจิตหรือว่าอ่านความคิดในตัวของตนเองบางทีต้องมาเจริญสติปัฏฐาน4ที่เราประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยเห็นไหมกายานุปัฏฐานเวทนานุปัฏฐานจิตานุปัฏฐานธรรมานุปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเขามาเรียกย่อๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมให้ดูตรงนั้นให้เจริญสติปัฏฐาน4เวลานั่งเวลายืนเวลาเดินเวลานอนแม้แต่เวลาที่ทานอาหารกินอาหารกันเนี่ยเหมือนกันต้องพิจารณาให้มันเกิดธรรมะเกิดภาวะธรรมต่อเนื่องกันเห็นไหม
ท่านสอนอย่างนั้นเน้นอย่างนั้นบางครั้งบางคราวมันมีโลภะโลภในการบริโภคมากเกินไปก็ให้อดซะบ้างเห็นไหมไม่ต้องไปให้มันอิ่มให้มันอดซะบ้างอะไรเงี้ยเพื่อจะพิจารณาให้เห็นทุกขเวทนาว่ามันเกิดทางกายหรือเกิดทางจิตกายหรือจิตเนี่ยมันมีเวทนาอย่างใดมากน้อยประกันอะไรเงี้ยให้รู้จักการจำแนกแยกแยะอย่างเนี้ยในการสวดอภิธรรมของพระก็เช่นเดียวกันเห็นไหมเราจะสังเกตว่ามันเป็นเรื่องของจิตเรื่องของการประพฤติเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการระตัวระตนเห็นไหมให้รู้จักบุคคลตัวตนถ้ามีตัวตนของเราก็มีตัวตนของเขาถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเรามันของคู่กันนะไปดูให้ดีถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราถ้ามีเราก็ต้องมีเขาอุปทานมันเป็นลักษณะอย่างนั้นดังนั้นเราจะต้องมาดูจิตดูความคิดของเราเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านแนะนำนะฮะมันเรามาฟังพระสวดในงานศพต่างๆก็แล้วแต่เถอะอันนั้นเราต้องโอปัญญิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวเรามาพิจารณาตัวเรานี่เราจึงจะได้สาระได้ประโยชน์นะฮะอย่างดังที่กล่าวไว้นั่นแหละอภิธรรมนั้นเอาไว้แสดงธรรมให้ผู้ที่มีบุญมีบารมีฟังนะเพื่อจะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติหรือว่าพิจารณาจนได้มรรคได้ผลนั่นได้ความพ้นทุกข์นะดังที่เทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงที่พระเจ้าทรงไปแสดงธรรมต้อง3เดือนนะมั้ยจนเทวดาสำเร็จมากมายนั่นนะฮะเป็นธรรมขั้นสูงนะฮะไอการนี้ที่ว่าเอาเรามาใช้ในการสวดในงานศพนั่นก็เป็นการที่จะต้องการให้ญาติโยมที่มาฟังสวดนั้นได้มาทบทวนนะฮะได้มาพิจารณาแต่ส่วนใหญ่ที่ดูที่เห็นแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจหรือว่าสนใจกันเลยบางทีไปงานต่างๆที่ไปเห็นนั่นนะโอ้คุยกันเจียวหมดเลยบางถิ่นบางที่นี่เลี้ยงเหล้ายาปลาปิ้งกันข้างล่างสวดชั้นบนนี่จะไปสวดอภิธรรมนะเห็นไหมบางคนก็ตั้งวงไพ่นะฮะเมื่อไรพระจะสวดเสร็จสักทีอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วก็น่าเศร้าน่าสงสารนี่นะครับเห็นไหมนะเป็นแต่เรื่องพิธีกรรมกันไปยังมีอยู่อีกเยอะที่เป็นในลักษณะอย่างนี้เห็นไหมที่จริงเขาต้องมาตั้งจิตตั้งใจในการฟังให้เกิดกุศลจิตนะฮะเกิดกุศลศรัทธาขึ้นมาพุทธเจ้านี่อุตส่าห์นำธรรมไปโปรดพุทธมารดามีข้อใหญ่ใจความอะไรมีเนื้อหาสาระอะไรเห็นไหมท่านจึงว่าเป็นธรรมขั้นสูงนะฮะอย่าไปโปรดบนสวรรค์อะไรเงี้ยนะฮะไอเรานี่มันประเภทไหนนะฮะฟังไม่รู้เรื่องอะไรงี้ยิ่งเห็นไหมจริงถ้าเราไม่ได้แปลบาลีด้วยโอ้เร่งให้พระสวดให้จบๆเลยไว้นะฮะจะตั้งวงอะไรกันเนี่ยนะมั้ยลำพัดลำเพอะไรกันกว่ากันไปอะไรเงี้ยดูมั้ยนะแล้วมันจะเป็นกุศลผลบุญได้อย่างไรมันก็ยากนะที่จะเป็นในลักษณะนี้แต่เราก็ทำกันนะยังมีทำกันอีกหลากหลายอันนี้ไม่ใช่ว่ากันนะก็พูดให้ฟังนะนะไม่ได้ไปว่าอะไรก็ที่จริงมันได้น่าจะได้สาระประโยชน์ในการฟังมากกว่านี้นะฉะนั้นญาติโยมก็ต้องไปถ่ายทอดกันที่เรามาอยู่วัดเป็นประจำประจำนี่ก็ต้องปฏิบายขยายความให้ฟังนะเพราะว่าไปเคยไปเทศตามงานศพต่างๆอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นนะไปเห็นโอ้ก็ดูบางทีก็จะไม่รู้จะพูดยังไงบางทีก็อาจจะพูดหนักไปหน่อยบางคนก็จะมาคิดมาเคืองบางกันนะแม่หลวงพ่อพูดกระทบกระเทือนหมดเลยใช่ไหมเห็นไหมจริงก็ไม่ต้องการให้กระทบกระเทือนแต่ถ้าไม่พูดซะแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่มันก็ไม่ได้นะไม่ใช่เป็นการที่แก้ปัญหาก็เป็นการเทศพิธีเนี่ยเราต้องการที่เทศแสดงธรรมให้เข้าถึงการกระทำเป็นการแก้กรรมให้ญาติโยมไปด้วยนะแบบนั้นเราไปเอาใบยมุกไปบูชาเทศบูชาธรรมแล้วมันจะเอาบุญตรงไหนนะฮะมันก็ไม่ใช่กันนะมั้ย
มันไม่ใช่ถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมฟังพระท่านสวดนั่งกลับตาภาวนาน้อมถึงความรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างตั้งจิตใจให้เป็นสมาธิเป็นการเคารพในสัจธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นั้นมันก็ยังได้กุศลมีความศรัทธาเกิดขึ้นถึงปัญญาจะไม่เกิดเพราะว่าเรายังไม่รู้ความหมายที่แท้จริงเป็นอย่างไรแต่มีความศรัทธานะไอ้นั่นแบบนั้นไม่ใช่เลยนะฮะไม่เคารพนะฮะในพระธรรมคำสอนเลยแล้วจะเอาบุญกุศลที่ไหนไปอุทิศให้กับผู้ล่วงลับดับสูญสิ้นบุญไปแล้วล่ะมันไม่ใช่มันไม่ได้เรายังไม่มีทุนไม่มีบุญเลยเหมือนคนไม่มีแบงค์จะเอาไปแบงค์ไว้ให้เขายังไงอะฮะเราไม่มีทุนไม่มีบุญแล้วจะเอาบุญไปให้เขาได้ไงล่ะฮะจะไปแบ่งให้เขาอย่างไรตัวเองก็ยังไม่มีนะยังมีอย่างนี้อีกเยอะนะที่เห็นแล้วก็บางทีก็พูดบ้างไม่ได้พูดบ้างนะไปตามงานต่างๆนะแต่ว่าถ้าพูดได้ก็อยากจะพูดอยากให้เขาคิดพิจารณาแก้ไขเพราะว่ากลัวเป็นอะไรเป็นเวรเป็นกรรมอะไรกันนะเกิดมาแทนที่จะมาใช้หนี้เวรใช้หนี้กรรมกับไปเพิ่มหนี้เวรหนี้กรรมให้มันเพิ่มขึ้นนะเนี่ยหนี้เก่าก็ยังไม่ลดหนี้เก่าก็ยังไม่หมดไปเพิ่มหนี้ให้มันท่วมท้นล้นตัวไปอีกเนี่ยนะที่จริงแล้วก็เป็นในลักษณะอย่างนั้นแต่เขาเหล่านั้นไม่รู้ไม่เห็นสภาวะของความเป็นจริงมันเป็นอย่างไรถ้าเขาไปรู้ไปเห็นดังที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไปรู้ไปเห็นอดีตเนี่ยโอ้โหพระองค์เคยตกนรกมาตั้ง 80,000 ปียังเคยแล้วโอ้โหน่ากลัวนรกไปนรกมันร้อนใช่ไหมท่านบอกว่ามันร้อนเหลือเกินไม่อยากจะตกนรกอะไรอย่างเงี้ยพอจะได้กลับมาเป็นมนุษย์พอจะได้มาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสร้างบารมีมันต้องเสียสงไขยแสนกลับมาพระพุทธเจ้าของเราเห็นไหมก็พอจะพ้นนรกมาได้ท่านเคยตกมาแล้วนี่เราไม่มีตาทิพย์ไม่มีอนาคตังสยานเหมือนพระพุทธเจ้านะมันยังไม่ค่อยกลัวบาปกันนะฮะไม่ใช่กลัวบาปกลัวกรรมกันเห็นไหมหลายคนหลายท่านบอกว่าหลวงพ่อเดี๋ยวนี้มันติดกับเรื่องวัตถุบาปเอาไว้ทีหลังเอาสตังไว้ก่อนนะฮะคอยผ่อนข้ามภพข้ามภูมิก็ดีแล้วแหละโยมคิดอย่างนั้นก็เอาโมทนาไปด้วยกันแล้วกันนะนะเห็นไหมบางคนไปหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่ยึดติดในเรื่องของวัตถุมันเห็นทันตาไงฮะแต่เวรกรรมนี้มันยังไม่เห็นเห็นไหมก็ยังไปประมาทยังไปพูดอย่างนั้นแล้วก็ไม่ว่าอะไรแต่ไปขัดคอเขาเดี๋ยวเขาจะเคืองเอาอะไรเงี้ยนะเพราะว่า รู้ถ้าว่าเขาเคืองเขาไม่คิดอะไรเราก็ไม่ขัดอ่ะแต่ว่าถ้าเราเคืองเขาเคืองแต่เขาไปคิดเนี่ยเราก็อัดคอนะพูดให้เหตุผลอะไรเงี้ยมันจะได้สาระหรือว่าได้ประโยชน์นะแต่เราที่เข้าวัดเข้าวากันมาแล้วนี่อย่าไปคิดว่าบาปเอาไว้ทีหลังเอาสตังไว้ก่อนไม่ได้นะเห็นไหมบาปกับแบงค์ไม่เหมือนกันนะไอ้นี่อ่ะบอกไว้ก่อนเห็นไหมไปผ่อนชำระหนี้อะไรเนี่ยไหมมันมีความแตกต่างกันนั้นครูบาอาจารย์ท่านทำให้เราดูฮะเห็นไหมบอกว่าตายไปแล้วจะได้อะไรไปบ้างอะฮะตัวเองก็ไปอะไรไม่ได้กลายเป็นขี้เท่าไปหมดรวยละมหาศาลมีเงินกี่ล้านบ้านใหญ่ขนาดไหนเอาไปไม่ได้ทั้งนั้นแหละตัวยังเอาไปไม่ได้ไปได้แต่บาปบุญที่ทำไว้นะฮะนิสัยบารมีที่สั่งสมเอาไว้เห็นไหมไปกับเราอย่างอื่นไม่ไปฮะไม่ไปด้วยหรอกคนที่อยู่ใกล้ชิดสนิทกันอะไรอยู่ในครอบครัวเดียวกันเห็นไหมเวลาจะล้มหายตายสูญสิ้นบุญไปแล้วชวนใครไปเป็นเพื่อนสักคนไม่มีเลยสักคนอย่าไปอะไรกับเราเกิดมาคนเดียวก็ไปคนเดียวอ่ะเห็นไหมแต่สิ่งที่จะไปกับเราเนี่ยถ้าเราไปลึกนึกถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเราลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจอะนะเป็นสถานะที่พึ่งจริงๆเวลาที่เราจะดับจิตนั้นเราจะรู้ทันทีเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราอะไปนึกถึงใครพึ่งไม่ได้ทั้งนั้นแหละเหมือนที่หลวงพ่อสนองพูดนะฮะถ้า
แต่ไปนึกถึงสมบัติเดี๋ยวก็กลายเป็นพวกอะไรโตเทยพามนะฮะเกิดมาเป็นสุนัขเฝ้าสมบัติที่ตัวเองขวางไว้

0: บ้านนะไม่ไว้ให้เลยเป็นห่วงสมบัติเนี่ยนะพอจะดับจิตไปนึกสมบัติถึงสมบัติใช่ไหมกลายเป็นสุนัขเลยฮะที่บ้านเลยฮะไม่ไปไหนเลยห่วงสมบัติเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็เป็นจริงดังที่ท่านพูดไว้นั่นแหละเป็นในลักษณะนั้นไม่ไปไหนยันเวลาที่คนเราจะตายเขาหนึ่งให้พระไปบอกทางให้จริงมันก็เป็นเรื่องพิธีนะฮะพิธีกรรมนะวิธีกรรมเพราะว่าปรารถนาดีจากหมู่ญาตินะฮะที่ต้องการให้พระไปบอกทางสุคติให้บอกพุทโธบ้างสัมมาอรหังบ้างแล้วแต่นะไปบอกไปนำทางให้ที่จริงยากในการที่จะไปสู่สุคติได้ถ้าเขาไม่ทำทางไว้ก่อนมันต้องทำทางทำทุนไว้ก่อนนะฮะเหมือนเราเนี่ยมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมก็เรามาทำทางไว้ก่อนนะฮะให้มารู้ช่องทางมีทุนนะถ้าเรามาสำรวจช่องทางไว้ก่อนหรือว่ามาทำทางไว้ก่อนเนี่ยเวลาจะไปจริงๆมันก็ไปได้สะดวกสบายหน่อยถ้ามันไม่รู้ทิศรู้ทางเลยมันเขาบอกให้ไปเนี่ยเหมือนโบราณว่าไว้เนี่ยเข้าป่าเวลาค่ำเจอไม้งามยามที่ฝันบินแล้วโอ้โหมันก็ยากมันจะไปมองอะไรเห็นมันจะไปทำอะไรได้ในช่วงจังหวะตรงนั้นนะมั้ยมันไม่ได้ไม่ใช่หรอกพูดมันง่ายแต่ทำจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม่ได้อันนั้นเราต้องใช้เหตุใช้ผลนะต้องมีเหตุและมีผลนะมันถึงจะเกิดความเข้าใจฉะนั้นการมาประพฤติปฏิบัติธรรมของแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยมันเป็นการตั้งสมบารมีตั้งสั่งทุนหรือสั่งบุญเอาไว้เพื่อทำทางไปสู่สุคติจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์หรือนิพพานอะไรก็แล้วแต่นะมันก็เป็นขั้นเป็นตอนไปเนี่ยพุทธเจ้าท่านทรงบอกทางไว้ให้แล้วนะฮะแนะนำไว้แล้วนั้นเราก็พยายามสั่งสมกันไว้นะพยายามพิจารณาอยู่บ่อยๆถึงอย่างไรเราก็เนี่ยเราก็ไม่พ้นนะความตายเหมือนครูบาอาจารย์เห็นไหมท่านสร้างบารมีมามากมายแต่ว่าท่านก็ไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปได้แต่ว่าครูบาอาจารย์นั้นท่านมีบุญบารมีมีพลังของความดีมีธรรมะซึ่งเป็นอมตะธรรมะเนี่ยเป็นของไม่ตายคำสอนแต่ละข้อแต่ละหมวดแต่ละหมู่ที่ให้ลูกศิษย์ลูกหาถึงเป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้จดจำได้นำมาประพฤติมาปฏิบัติกันนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายนะยังอยู่โยงคงตนอยู่ในจิตอยู่ในใจอยู่ในความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนแต่ละท่านที่นำมาช่วยเตือนสติหรือไปเป็นอุทาหรณ์ตอนใจของพวกเราไม่ให้ประมาทไม่ให้มัวเมาเราทำให้ดูว่าเนี่ยเวลาจะดับเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกสมาธิให้ดีเนี่ยฮะมันมีทุกขเวทนามากเวลาจะแตกตายทำลายขันธ์นะแต่ทีนี้ถ้าเรารู้จักการข่มเวทนาให้เป็นสุคติจะเกิดขึ้นในขณะที่เราจะดับจิตแต่ถ้าทุกขเวทนาท่วมท้นเราไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเนี่ยมันจะไปทุคติได้เพราะว่าอะไรจิตไม่เป็นกุศลมันเป็นอกุศลไปนะฮะเห็นไหมแต่ว่าวิตกกังวลตับตนกับความทุกข์เพราะไม่ไปแบบไม่มีสตินะไม่มีสมาธินะไปสุคติไม่ได้นี่ถ้าเราจะไปแบบสุคติต้องมีสมาธิต้องมีสตินะฮะนั่นก็ขอฝากไว้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมขันธ์ณวัดสังฆทานแห่งนี้ก็ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าพัฒนาในการปฏิบัติในเรื่องของศีลสมาธิปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ให้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นการเมตตาแสดงธรรมของหลวงพ่ออุดมปุริปุณโญ

สังฆทานแผ่กิ่งก้านผลดอกออกให้เห็นแต่กิ่งใบผลิหนาพาร่มเย็นเสมือนเป็นดั่งร่มโพและร่มไทรทั้งวันคืนอยากหลบอยู่ที่ใต้ต้นบังแดดฝนพักพิงอิงอาศัยแสนชื่นฉ่ำหมดทุกข์เข็นเย็นหัวใจ

อาศัยแฟนชื่นช่ำหมดทุกข์เข็ญเย็นหัวใจหลบพ้นภัยที่ใต้ต้นสังฆทาน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่แล้วมองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเอง
ให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีเท่านี้เองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ไม่อยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เค้าเรียกไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่า

ตัวเองนั่งหายใจเข้าใจได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรเข้าใจได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้ให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับหนึ่งให้ใจเข้าพูดให้ใจโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าจะออกนับ4พุทลมเข้าจะออกนับ5พุทลมเข้าจะออกนับ6พุทลมเข้าจะออกนับ7พุทลมเข้าจะออกนับ8พุทลมเข้าจะออกนับ9พุทลมเข้าจะออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าจะออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมให้ใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมให้ใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เอาเก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองง่วงนอนก็ทนไปหน่อยคุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อย

่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างๆสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างๆสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่ไม่นนไม่นี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกพยายามยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาเล็บโรมาขนเกสาผมแล้วก็

พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อไข่ออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกถ้าโจรหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังแล้วทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดถ้าเห็นตามความเป็นจริงว่าผมควรเล็บควรหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายเป็นในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเวอร์เนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุเขาพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราก็แล้วกันว่าผมขนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรแล้วก็ปล่อยคิดอะไรแล้วก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่ให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นจะเกิดลำดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดดับแล้วก็จำตัวเองรูป

ทางหน้าต่างอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองจะน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้ก็ไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

ว่าเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจัญญาละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคล่องฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตามที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยๆวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยๆวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยๆวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานตั้งใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภควา

สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะตาติยามปิไม่ยังพันเตวิตุงวิตุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: มิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ติสรณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทังส

0: นาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทัง

0: ตาเมระยะมัชฌะปมาทัตานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาติยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทัตานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาติยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสมาสิ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
2: กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: เจริญสุขบรรดาท่านผู้ช่วยศึกษาทุกท่านวันนี้อาตมาได้มีโอกาสได้มาพูดธรรมะกับพวกโยมทุกคนก็ มาทุกปีโดยมากก็มาในเรื่องคุยเรื่องสมาธิที่เป็นหลักของพุทธศาสนาบางคนก็อาจจะเห็นว่าสมาธินี่เป็นของไกลตัวเองแต่แท้ที่จริงแล้วสมาธินี่คือจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นพลังใจที่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยเข้มแข็งเหมือนกับรถที่มันจะมีกำลังวิ่งเนี่ยมันต้องเติมน้ำมันที่ดีถ้าไปเติมเอาอย่างอื่นเข้าไปมันจะไม่วิ่งฉันใดก็ฉันนั้นพลังใจเราน้ำมันของใจเราของตัวเราก็คือสมาธิพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นพุทธเจ้าไม่ได้ท่านเป็นแค่โพธิสัตว์ท่านจะสมบารมีมาต้องสี่อสงไขยนับเป็นกฎโกรธล้านก็ไม่ได้มากกว่านั้นจนท่านจะสมการเสียสละประโยชน์ตนเพื่อคนอื่นเนี่ยสะสมมางานที่จะทำช่วยคนเนี่ยไม่มีสมาธิทำไม่ได้ไม่มีบารมีสมบูรณ์ทำไม่ได้ท่านรู้ในประเพณีหรือในจริยธรรมของท่านว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยจะมาสอนคนทั้งโลกเนี่ยต้องมีการสะสมบารมีถึงเสียสละสูงคนไหนเสียสละมากคนนั้นจะช่วยคนได้มากงานทุกงานเนี่ยถ้าคนไหนเห็นแก่ตัวแล้วงานนั้นจะไม่มีพลังจะช่วยคนได้น้อยเหมือนท่านเรียนหนังสือท่านจะเสียสละเวลาเรียนหนังสือใช้เวลานานถ้าเรียนนิดหน่อยไม่เสียสละเวลาเรียนน้อยเนี่ยจะมาเป็นผู้ช่วยพิพากษามาเป็นพิพากษาไม่ได้เพราะการเสียสละเวลานั้นไม่มีเวลานั้นไปทำอย่างอื่นนี่เหมือนการสร้างบารมีเพราะนั้นการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้เวลามากกว่าทุกคนในโลกนี้เป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเนี่ยสร้างบารมีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำจิตไปถึงอุเบกขาเนี่ยบารมีสิบทัศน์เนี่ยใช้เวลาหนึ่งอสงไขยหนึ่งอสงไขยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยแต่พระองค์เนี่ยต้องใช้ถึงสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปถ้าใช้ปัญญาแต่ถ้าใช้ศรัทธาใช้วิริยะเนี่ยใช้แปดอสงไขยถ้าใช้ศรัทธาเนี่ยต้องใช้ไปถึงสิบหกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าแต่พระองค์เนี่ยต้องเสียสละมากกว่าคนธรรมดามากกว่าการเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยต้องเสียสละเหมือนกันแต่เสียสละระยะสั้นกว่าแต่ก็เหนือกว่าคนทั่วไปเพราะนั้นจึงว่าการสร้างบารมีเนี่ยจะมาเป็นผู้นำของโลกเนี่ยต้องเสียสละมากต้องมีทานศีลภาวนาเพราะนั้นคนเราถ้าไม่มีบารมีจะมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้จะมาเป็นผู้นำไม่ได้หมดบารมีเพราะไม่ได้สะสมพลังไว้พอไม่มีพลังลองดูเราลองเป็นพิพากษา กินเหล้าเมายาไม่เอาพลังเลยเอาผิดศีลผิดธรรมไม่มียมศีลธรรมเลยไม่มียมสมาธิเลยอยู่ได้ก็อยู่ไม่มีความสุขอยู่ได้ก็อยู่ไม่มีอนาคตแต่ถ้าเราสะสมบารมีของเราพยายามเสียสละทุกอย่างเพื่อสะสมทานศีลภาวนาเป็นผู้นำทางวิญญาณอย่างดีเนี่ยก็จะเป็นผู้นำที่ให้ประโยชน์ต่อปวงชนได้มากฉะนั้นเลยว่าศีลธรรมเรื่องสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของการตัดสินตัดสินที่ดีถ้าคนเรามีสมาธิมีปัญญาเนี่ยจะตัดสินโดยสุจริตยุติธรรมแต่ถ้าเอาความโลภความโกรธความหลงมาเป็นปัญญาเนี่ยมาเป็นตัวตัดสินเนี่ย เอากิเลสมาตัดสินบุคคลนั้นตัดสินไม่สมบูรณ์ไม่ใช้ปัญญาปัญญาก็ปัญญาไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยฉลาดถ้าคนฉลาดมีคุณธรรมเนี่ยจะช่วยสังคมได้แต่ถ้าคนฉลาดอยุติธรรมฉลาดไม่มีคุณธรรมฉลาดเรียนรู้จบหลักสูตรจบที่ทางโลกเขายกย่องแต่ฉลาดไม่มีคุณธรรมบุคคลนั้นจะทำลายสังคมบางครั้งก็ทำลายไม่แต่ตัวเองทำลายบ้านเมืองทำลายโลกได้ด้วยเพราะปัญญาไม่มีสมาธิปัญญาไม่มีคุณธรรมเหมือนคนรวยคนรวยบางคนคบได้บางคนคบไม่ได้คนมีปัญญาบางคนคบได้บางคนคบไม่ได้เพราะคนรวยคบไม่ได้ไงคนรวยบางคนรวยมาด้วยความชอบโกงรวยมาด้วยความไม่มีคุณธรรมศีลธรรมถ้าเราไปคบคนรวยเท่านั้นเขาก็เอาเงินมาซื้อใจเราใจเรามีความโลภกดอย่างนี้ก็ซื้อได้เลยเพราะเราไม่มีสมาธิไม่มีความมั่นใจแต่คนรวยบางคนมีคุณธรรมเอาความรวยนั้นมาใช้สงเคราะห์คนช่วยเหลือคนไอ้ความรวยนั้นกลับมามีคุณธรรมก็เหมือนคนรวยมีปัญญาก็ขบได้ไปได้เพราะนั้นเราต้องแยกคุณธรรมสองอย่างคนรวยคนฉลาดคนสวยคนหล่อคนโง่คนฉลาดสวยหล่อแต่ไม่มีคุณธรรมคนคนนั้นก็ไม่มีค่าไม่มีประโยชน์ต่อสังคมฉะนั้นจึงว่าพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีมาจนวาระที่ครบแล้วเคลื่อนบูรแล้วจนได้รับพยากรณ์เลยพระเจ้าเมื่อสะสมทานศีลภาวนามาบริสุทธิ์มาแล้วเสียสละชีวิตมามากจนชาติสุดท้ายมาเกิดเป็นพระเวสสันดรแล้วก็ให้ทานจนหมดเสียสละจนหมดถ้าไม่ให้ทานเท่านั้นแล้วไม่ใช่วิสัยของพระเจ้าถ้าไม่ให้ทานลูกทานเมียทานช้างม้าทานทุกสิ่งทุกอย่างจะมาเป็นพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายไม่ได้เขาบอกตอนเธอมีพระพุทธเจ้าพระองค์ต้องให้ทานอย่างนั้นแล้วจึงจะจิตจึงจะบริสุทธิ์แล้วก็ไปเกิดบนชั้นดุสิตพอไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดุสิตแล้วก็รอยุคของตัวเองแล้วก็จะมีพรหมพระอินทร์เชิญเสด็จลงมาจุติการจุติของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะจุติด้วยสติและปัญญาเป็นเทวดาก็จะมองว่าพ่อแม่คนไหนที่บริสุทธิ์มีศีลห้าประจำใจแล้วก็ถืออุโบสถทุกวันกลุ่มเดือนก็จะลงมาจุติในครรภ์ของบรรดาคนนั้นพอลงมาเกิดนี่คือคนมีบุญเนี่ยเทวดาจะมาเกิดและเทวดาก็จะก็คนที่มีบุญเทวดาจะลงมาเกิดในครรภ์ของบุคคลนั้นเทวดาจริงมีน้อยที่มาเกิดในครรภ์ของคนมีบุญหลังจากมาเกิดแล้วไม่ได้ลืมชาติพุทธเจ้าไม่ได้ลืมยังจำชาติที่ตัวเองสะสมบารมีมาเป็นพุทธเจ้าตั้งอยู่ในครรภ์นั้นเรียกว่าชาติติดต่อกันไม่ลืมมีความรู้สึกว่าเราจะต้องออกไปทำหน้าที่เหมือนกับคนที่แต่งตัวแล้วจะออกจากบ้านรอเวลาอย่างเดียวพุทธเจ้าจะนั่งสมาธิไม่เหมือนเด็กอื่นเด็กอื่นนี่จะนอนขดคู้ดูดนมดูดคดก็ดูดสายรกเป็นอาหารแต่พระเจ้ามีรถพันตัวแล้วก็พันคอดุดรถก็จริงจะนั่งสมาธิหันหน้าไปทิศทางด้านท้องของบรรดาพอครบ10เดือนก็ทรงประสูติคลอดออกมาการคลอดการประสูติของคนมีบุญนี่คือว่าบุญก็แจ้งมาเป็นอย่างนั้นแล้วพอคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็มีกำลังวังชาเหนือมนุษย์ธรรมดาเพราะทำไมจึงมีมนุษย์เหนือธรรมดาล่ะเหมือนกับช้างม้าเนี่ยคลอดออกมาแล้วก็วิ่งได้ไม่สัตว์ที่แข็งแรงเนี่ยฉะนั้นพระองค์ทรงเป็นผู้มีกำลังบุญออกมาแล้วก็สามารถกล่าววาจาได้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะมาเป็นศาสดาเอกในโลกสิบเดือนต้องตัดบางตัวนี้ออกมาแล้วมันแข็งแรงแต่พระเจ้าก็ออกมาแล้วก็แข็งแรงมีฟันครบ ร่างกายสมบูรณ์แบบเป็นมหาบุรุษอย่างนั้นโหรก็ทำนายว่าถ้าออกบวชจะได้เป็นพุทธเจ้าถ้าครองเมืองจะเป็นจักรพรรดิเพราะคนมีบุญเนี่ยความผ่องใสเบิกบานของผู้นั้นปรากฏแก่สูงชนตอนนี้พอโตขึ้นมาพระเจ้าก็มั่นใจแต่ความมั่นใจของพระเจ้าถูกพ่อเนี่ยเอาของมาล่อโขนทำนายแล้วจะได้เป็นพระเจ้าแน่นอนบริสุทธิ์ลักษณะอย่างนี้เท้าอย่างนี้มืออย่างนี้ตาอย่างนี้แต่พออายุ7ขวบก็ไปเรียกมาฝันพระเจ้าก็ทรงมีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายด้วยการจะวิ่งเล่นกันเด็กๆก็เลยมานั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ก็นั่งเสร็จแล้วก็มาคิดความสงบบ้างเราอยากสงบเด็กในครัวเพื่อนที่เล่นกันเป็นร้อยๆเป็นพันคนก็ไม่อยากเข้าไปเล่นก็ยังอยากสงบก็นั่งขัดสมาธิขัดสมาธิของคนอินเดียของคนชมพูทวีปนั้นเขาไม่ได้ขัดสมาธิอย่างเราเขาขัดแบบขัดสมาธิเพชรทุกวันนี้พวกฤาษีชีพายที่ในอินเดียที่จะมาไปเที่ยวดูเขาก็ขัดสมาธิเพชรเพราะคนแขกขายาวขัดสมาธิเพชรแล้วมีความสุขในสมัยก่อนจะมาก็เลยลองขัดบางทีถ้าเรามีความสุขมีความสงบก็จะมีความสุขนั่งได้นานๆทีนี้พอเวลานั่นพระองค์ก็ทรงไม่มีอะไรจะไปที่เกาะด้วยอุปนิสัยที่เองเคยฝึกมาสี่อสงไขยเนี่ยเคยทำฌานเป็นฤาษีเคยทำฌานเป็นนักบวชเป็นพระเป็นโยมในพุทธศาสนาก็ดีนักแต่จนนิสัยนั้นอะมาอยู่ในใจพอระลึกรู้ก็กำหนดที่ลมหายใจเลยกำหนดลมหายใจไม่อาจิตอะไรที่อื่นหายใจเข้าก็กำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้ก็จิตก็ไปอยู่กับลมหายใจเลยเพลินก็ได้วิจารวิจารเพลินเพลินนี่ลมหายใจเราเนี่ยเข้าอย่างไรออกอย่างไรสั้นอย่างไรยาวแปลว่ามีเครื่องเล่นเครื่องอยู่ของจิตท่านจะไม่ได้ไปคิดอย่างอื่นเป็นเด็กไม่คิดก็คิดแต่ลมหายใจเข้าออกสั้นยาวเลยจนเห็นลมเข้าไปในร่างกายตัวเองแล้วจิตก็มีปีติพอจิตสงบปุ๊บท่านก็ตัวเบากายเบาก็เข้าสมาธิฌานชั้นปฐมฌานจนเห็นความสงบปิติสุขเอตตตาเกิดเอตตตานี่หมายถึงว่าจิตอยู่กับลมหายใจจนลมเนี่ยละเอียดไม่เหมือนลมคนธรรมดาคนที่ลมคนธรรมดาเนี่ยลมจะหยาบพอจิตสงบแล้วลมจะละเอียดก็จับลมตรงนั้นไปจนลมเนี่ยไม่มีหายใจจนเหมือนไม่มีก็จับจิตสงบไปจนบ่ายพอบ่ายแล้วเขาก็ไปทูลพระบิดาว่าเจ้าชายจุฑาเนี่ยไม่ยอมลุกจากที่นั่งตั้งแต่เช้ายันบ่ายแล้วก็ล้มไม้ก็ครอบอยู่อย่างนั้นไม่โอนไปตามแสงแดดพ่อก็เลยมาดูพอมาดูก็ยกมือไหว้ลูกว่าลูกเราอัศจรรย์ไหว้ครั้งที่หนึ่งคือตอนที่ครอบไปเจ็ดวันได้ห้าวันนั้นเอามาให้ไหว้ฤาษีแต่ว่าพุทธเจ้ามาเกิดมาแล้วไม่ไหว้ใครเป็นวิสัยพุทธเจ้าที่ไหว้ใครไม่ได้ไม่มีใครมีบารมีจะรองรับการไหว้พุทธเจ้าฉะนั้นการเป็นเกิดพุทธเจ้าเนี่ยเป็นชาติสุดท้ายไหว้ใครไม่ได้ไหว้คนนั้นจะติดจะปวดหัวแตกไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่มีบารมีจะรองรับฉะนั้นพ่อก็ไหว้อยู่สองครั้งแล้วและครั้งที่สามพอบวชข้ามาพ่อก็ไหว้ตอนนี้คือว่าพอพุทธเจ้าได้ทำอย่างนี้แล้วเนี่ยถือว่าสิ่งที่ทำมาแต่อดีตชาติกลับมาทำตั้งแต่บัดนั้นพ่อก็เชิญลูกกลับวังก็รู้เลยว่าลูกเราเดี๋ยวไม่ถ้าทำอย่างนี้ลูกเราจะออกบวชเป็นพุทธเจ้าเราต้องให้ลูกเราหลงให้ได้ทำให้ลูกเราหลงไอ้ตรงนี้มันมีความหมายตรงว่าคนมีบารมีขนาดนี้ทำให้หลงได้เหมือนกันนักภาษาคนธรรมดาจะไม่หลงเลยถ้าหากว่าเขาจะทำให้หลงเอาอะไรมาล่อละโยมเอาความสะดวกสบายมาล่อเอาความสะดวกสบายเนี่ยมาจับล่อก็คือเอาตำสะโบกครณีมีสะน้ำให้ลงเล่นมีบัวมีอาหารอยู่ที่ขอบสะทุกอย่างปนป้อนหมดมีคนคอยดูแลสร้างประสาทสามฤดูเวลาร้อนอยู่ที่อบอุ่นเวลาหนาวก็อยู่ที่หนึ่งเวลาดูฝนสร้างประสาทให้คนไปชักน้ำเป็นยาใช้เครื่องชักน้ำไปราดประสาททำให้ลูกมี

0: วันศุกร์ให้ได้แล้วก็เอาเวลามาลีลูกๆเป็นเด็กที่หน้าตาดีๆมาพอเป็นหนุ่มก็เอาสาวหน้าตาดีๆมาดูแลขับล้อมกล่อมจนเจ้าชายสุสานีหลงมาตั้ง29ปีหลงกับความสุขสนุกสนานมา29ปีจึงได้มาเห็นอะไรจึงได้มาเห็นเทวทูตทั้งสี่มาเห็นเรื่องความเกิดมาเห็นคนคลอดลูกในสวนก็ตกใจว่าการคลอดลูกนี่ยากขนาดนี้เชียวสมัยก่อนมันไม่มีวัฒนาการเพราะคลอดแล้วถ้าไม่ออกก็ตายก็เห็นทุกโอ้โหคนคลอดลูกคือน่ากลัวเกิดมาเพราะพ่อปิดบังพ่อเอาแต่คนที่ไม่แก่ไม่เจ็บมาให้ดูแล้วก็มาเห็นคนเจ็บร้องคนคางใกล้จะตายแล้วมาเห็นคนแก่เดินสามขาร้องทุรนทุรายแล้วก็มาเห็นคนใกล้ตายแล้วก็มาเห็นคนตายสุดท้ายพอมาเห็นนี้แล้วก็ดูว่าเทวทูตทั้งสี่เทวดาเนี่ยรู้ว่าพระพุทธเจ้าโดยหลงก็ถึงเวลาเลยจะต้องให้ออกบวชก็มาแสดงเป็นเทวภาพก็ได้เทวทูตทั้งสี่เป็นทูตให้พระพุทธเจ้าเห็นว่านี่มรณะภัยความทุกข์ต่างๆของมนุษย์อยู่ตรงนี้เพราะมนุษย์ไม่ใช่สุขทุกอย่างมนุษย์มีทุกข์มนุษย์มีต้องเจอทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมนุษย์ไม่ใช่เป็นสวรรค์อะไรเป็นการเกิดมามีทุกข์การมาแก้ทุกข์พระพุทธเจ้าเห็นนี้พระเจ้าก็ทรงเสด็จมาแล้วไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งตายต้องร้องเกินคางกันทุกคนเลยก็รู้ด้วยปัญญาที่ตนเองสะสมมาถูกความโลภปิดบังมาความหลงปิดบังพอได้สติก็เห็นการบวชเห็นสมณะนั่งสมาธิอยู่โคนต้นไม้บอกนั่นใครฉันนะบอกนั่นสมณะบอกผู้นี้สงบเราน่าจะไปอย่างนี้เราน่าจะไปอย่างนี้จึงจะพ้นความแก่ความเจ็บความตายก็คิดกลับมาก็คิดออกบวชเลยพอคิดออกบวชก็เกิดลูกขึ้นมาอีกพอเกิดลูกขึ้นมาก็บอกลาหุ่นหลังลูกน่ารักที่สุดมากาลินไม่กล้าไปอุ้มลูกกลัวว่าจะหลงติดลูกอีกก็ติดมาตั้ง29ปีก็บอกงั้นเราไปบวชก่อนค่อยกลับมาอุ้มลูกเราลูกเราน่ารักแค่ไหนก็ห้ามใจไว้ลาหุ่นหลังก็ไปห่วงของคอคนเราไม่มีสามห่วงห่วงหนึ่งคือห่วงของคอคือลูกคนมีลูกมีห่วงที่สุดห่วงที่สองก็คือภรรยาห่วงภรรยาก็คือสามีคือห่วงผูกข้อมือเวลาแต่งมาก็ต้องผูกข้อมือกันให้ห่วงกันครอบกันไว้ผูกพันแล้วก็จะเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วห่วงสุดท้ายคือห่วงทรัพย์สมบัติคือห่วงบาทาที่ปัญหาทุกวันในทั้งสามห่วงนี่เองมันลดทุกวันเนี่ยที่โยมเอาคดีมาว่ากันทุกวันเนี่ยไอ้เรื่องสามพวงนั่นเนี่ยแกะกันไม่หลุดปัญหาทุกวันเนี่ยคือสามพวงมันเกิดขึ้นมันเกิดเรื่องทรัพย์ก็เกิดเรื่องลูกมันเกิดเรื่องลูกก็เกิดเรื่องผัวเรื่องเมียเป็นการห่วงสามพวงที่ผูกมัดมนุษย์ไม่หลุดพระเจ้าคิดตัดห่วงให้หลุดลูกมีแล้วภรรยามีแล้วทรัพย์สมบัติเป็นเจ้าแผ่นดินต้องตัดให้ขาดถ้าไม่งั้นเราช่วยคนไม่ได้เพราะคนต้องไม่รู้เรื่องนี้แน่นอนพระองค์ทำไมจึงรู้อย่างนี้ก็เพราะว่าวิสัยของผู้สร้างบารมีเนี่ยจะรู้ว่าอนาคตคนเราจะเป็นอย่างไรที่สุดของโลกจะเป็นอย่างไรไม่ใช่คนคิดเป็นตื้นคนคิดลึกซึ้งเหมือนยังยมเรียนผู้ช่วยผู้พากษาหรือว่าอนาคตยมจะเป็นอะไรที่สุดของผู้พากษาจะต้องตายอันดับไปเป็นผู้ช่วยเป็นผู้พากษาเป็นผู้พากษาประจำศาลจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ต่อไปก็อาจจะเป็นรองที่ภาคสาเป็นอธิบดีเป็นที่สุดก็คือถึงเป็นอธิบดีศาลฎีกาก็รู้ว่าหน้าที่ของเราจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าใครจะมีบารมีตายได้เป็นคนนั้นจะต้องเป็นคนหนึ่งหรือว่าในที่นี้อาจจะมีสักคนหนึ่งที่มีบารมีไปถึงตรงนั้นได้ไม่ใช่ว่าเราจะมาเป็นอยู่แค่นี้ถ้าบารมีของเราเนี่ยมันสอบแววมาแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเพราะคุณธรรมอันนี้ก็จะฉายให้เราไปเองดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าจึงทรงรู้ว่าหน้าที่ของท่านเนี่ยคือต้องเสียสละทุกอย่างแล้วพระพุทธเจ้าไม่จะเห็นแก่ตัวเมื่อสมัยก่อนคอมมิวนิสต์มันให้พระเทศให้พระสอนให้คนสอนว่าพระพุทธเจ้าเห็นแก่ตัวเป็นพระเวสสันดรก็ให้บ้านให้เมืองหมดจนเขาไล่ออกจากป่าเข้าป่าแต่พระพุทธเจ้าเห็นแก่ตัวแต่คนที่ไม่เห็นแก่ตัวนี่คือพระพุทธเจ้าในโลกนี้ไม่มีใครเสียสละเกินพระพุทธเจ้า สุขที่จะอยู่กับลูกก็มีสุขที่จะอยู่กับเมียก็มีสุขที่จะเสวยสมบัติก็มีแต่พระพุทธเจ้าทรงไปอยู่คนเดียวบำเพ็ญตบะจนสำเร็จเป็นพุทธเจ้าแล้วก็เดินสั่งสอนคนจนได้บริวารถึงปัญจคีห้าคนจากปัญจคีห้าลูกเนี่ยเดินต้อง200กว่ากิโลจากเมืองพุทธคยาไปถึงเมืองพาราณสีนี่ธรรมาเคยไปตามดูแล้วว่าระยะทาง227กิโลพระเจ้าเดินครึ่งเดือนเดินสอนธรรมะมาดูดิเดินจากตรงนั้นไปแต่พุทธเจ้าทำไมจึงไม่หอกเดินจากพุทธเจ้าจะไปที่จำเป็นจะโปรดจัดโดยอุบัติเหตุเท่านั้นที่จะไปโดยปาฏิหาริย์แต่ถ้าไม่งั้นแล้วก็จะเดินไปเพราะพระองค์ทรงพอใจในการเดินแล้วพอพุทธเจ้าได้การเผยแพร่พุทธเจ้าพอที่ว่าวันมาฆบูชามาฆบูชาวันที่เรียนประชุมพระสงฆ์1250รูปเป็นพระหันโดยที่มาประชุมโดยที่ไม่นัดหมายเป็นวันสำคัญเนี่ยพุทธเจ้าเพียงตำหนิว่าเราจะรวมพระสงฆ์ที่เป็นพระหันมาประชุมพร้อมกันพระสงฆ์ทั้งหลายก็มาพบกันหมดเลย 1,250 รูปลงไปสอนว่าให้สอนธรรมให้เสียสละแก่ประชาชนโลกให้สอนให้ภาวะในเบื้องต้นคือศีลท่ามกลางคือสมาธิที่สุดคือปัญญาก็ให้พระสงฆ์ 1,250 รูปไปประกาศศาสนาเสียสละเพื่อประโยชน์คนอื่นเพราะประโยชน์ตนกันได้แล้วเพราะเป็นพระอรหันต์มีประโยชน์ตนได้แล้วเพราะนั้นการเสียสละของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงมีมาถึงทุกวันนี้พุทธศาสนาที่อยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่าการเสียสละของพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทุกองค์เนี่ยเสียสละดังนั้นการสละยิ่งใหญ่ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าไม่มีใครเกินพระสงฆ์ดังนั้นจะว่าไม่จะเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวนี่คือการอยากได้คนอยากได้อยากได้ลาภอยากได้ยศอยากได้ชื่อเสียงอยากได้โน่นอยากได้นี่ให้คนอื่นได้น้อยกว่าเราเราอยากได้มากกว่าคนอื่นเหมือนแต่เรียนมันก็อยากได้คะแนนดีกว่าคนอื่นอยากเงินเดือนก็อยากได้ดีคนอื่นอยากได้บ้านก็อยากได้บ้านดีคนอื่นอยากได้อะไรก็อยากดีนั่นเป็นการเห็นแก่ตัวการเห็นแก่ตัวไม่ทำให้สังคมมีการเบียดเบียนต่อสู้แข่งขันกันถึงกับเป็นสงครามเศรษฐกิจจุดทุกวันนี้คือความเห็นแก่ตัวถ้าหาว่าทุกคนเอาศีลสมาธิแบบพระพุทธเจ้าทุกคนเรานี่เกิดแก่จะตายเอาอะไรไปไม่ได้เรามีอะไรมากก็ไปไม่ได้แต่ถ้าคิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยสังคมจะไม่เดือดร้อนเลยเพราะทุกคนเสียสละในเรื่องที่ว่าทำไมจึงสอนให้ทานคนสมัยก่อนจริงทำไมจึงไม่มีวิกฤตอะไรมากเพราะคนสมัยก่อนมีการให้กันทุกวันมีการแลกเปลี่ยนมีการให้มีน้ำใจกันมากมายทำไมสมัยนี้เจริญขนาดนี้ทำไมจึงเกิดวิกฤตทำไมถึงเกิดความยากจนทำไมเกิดล้มละลายทำไมถึงต้องเป็นหนี้ไปถึงกันไม่ไหวเพราะเกิดความให้กันไม่พอและการเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นอันนี้เราจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้เอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาใช้ในยุคของวัฏวัฒนาการทางโลกาภิวัตน์เราจะว่าเอาธรรมะมาไม่ทันเอาธรรมะมาไม่พอดังนั้นหัวใจหลักของผู้ที่จะให้เนี่ยยังเป็นพิพากษาเนี่ยหัวใจหลักก็คือต้องเป็นผู้ให้ถ้างานเมื่อเราทำงานตรงนี้ก็สวมวิญญาณเป็นผู้ให้เลยแล้วให้ความยุติธรรมในถือว่าให้ความสงบสุขแก่คนทั่วไปคือต้องให้มากนะเขาตกลงกันไม่ได้ตัดสินว่าพอมาถึงเราก็ถือเราให้ความเข้าใจความสงบความยุติธรรมไปต่อนั่นคือเป็นสิ่งที่พึ่งของคนทุกคนทำไมสมัยกรุงสุโขทัยเจริญเพราะอะไรนักกฎหมายจะต้องนึกถึงตรงนี้ทำไมจึงเจริญทำไมจึงกรุงสุโขทัยจึงเป็นกรุงที่เจริญมากมากมายเพราะพระคุณรามเนี่ยเอากฎหมายมาใช้ให้เข้ากับประชาชนคนสมัยนั้นและมีความยุติธรรมตัดสินความก็ไม่จำเป็นจะต้องเลื่อนศาลวันนั้นเลื่อนศาลวันนี้ตัดสินเดี๋ยวนั้นเลยไม่ต้องรอว่าใครมันจะรวยใครมันจะจนใครมันจะเป็นพวกใครจะมีเส้นที่ไหนแต่เขาเคาะระฆังแล้วท่านก็เสด็จออกมาเลยตัดสินให้หมดคดีไปเลยแล้วก็ให้ความเป็นตัดสินแบบพ่อตัดสินกับลูก
1: ก็ลูกสองคนมันทะเลาะกันจะตัดสินให้ใครก็ต้องให้ทั้งสองคนมีประนีประนอมหรือถ้าใครผิดก็ปรับไปฐานะตามฐานะของคนที่ทำผิดไม่ใช่ลำเอียงลูกคนไหนเลยคือพระเจ้ารามคำแหงนั้นตัดสินแบบพ่อกับลูกจึงยุติธรรมดังนั้นพวกเราเนี่ยถ้าจะตัดสินใครก็ต้องตัดสินแบบทุกคนเป็นลูกเราทุกคนเป็นพี่น้องเราถ้าเป็นเราเป็นอายุเราน้อยเราก็ต้องคิดว่านี่คือพ่อเราแม่เราพี่เราน้องเราทุกคนญาติเราหมดเลยแต่ถ้าเราเอาความยุติธรรมตรงนี้มาตัดสินให้ทุกคนเป็นญาติแล้วเนี่ยมันจะสบายใจมากเลยแต่ถ้าตัดสินว่าคนคนนั้นไม่ใช่ญาติเราคนนี้ไม่ใช่พวกเราคนนี้มันพูดจาไม่ชอบอะไรเห็นหน้าก็ไม่ถูกเนี่ยถ้าเราตัดสินโดยอคติความเป็นเมตตานั้นไม่มีนะความสมบูรณ์ในหัวใจเราไม่มีดังนั้นเราจะต้องเอาหัวใจของผู้ตัดสินคือพ่อคุณรามเขาจึงเรียกพ่อคุณรามดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงสร้างบารมีมาเป็นผู้นำก็คือเกิดจากสมาธินี่ทำไมจะพูดถึงตรงจุดสมาธิแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยพอมาทำสมาธิเมื่อตอน6ปีที่ท่านทำความเพียรน่ะท่านไม่พูดธรรมะเลยเพราะท่านไม่มีธรรมะจะพูดท่านมีแต่การมีแต่กำลังความเพียรของท่านที่ต้องการให้สำเร็จอย่างเดียวแต่พอท่านสำเร็จแล้วเนี่ยท่านไปเจอปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกินข้าวแล้วไม่ละความเพียรแล้วไม่สำเร็จพวกเราจะไม่ต้อนรับพอพระพุทธเจ้าไปหาปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ก็แสดงอาการแข็งกระด้างแบบทิฐิว่าเราแก่แล้วเรารู้แล้วพุทธเจ้ากินข้าวสมบูรณ์อย่างนี้แล้วก็ถือว่ากิเลสเต็มตัวแล้วพระเจ้าบอกว่าเรามาที่นี่เราไม่ได้หวังให้ทุกท่านมาปรนิบัติเราเราไม่ได้เป็นคนที่หวังจะให้ทุกท่านมาดูแลเราเราต้องการเอาธรรมะมาสอนให้ท่านมาบอกให้ท่านรู้ว่าเรารู้ธรรมอมฤตธรรมแล้วเรารู้ธรรมที่ไม่เกิดแก่เจ็บตายแล้วธรรมที่ไม่ตายเรารู้แล้วอมฤตธรรมปัญจวัคคีย์ก็ยังหัวแข็งอยู่ยังถือว่าตัวเองเป็นอาวุโสอยู่ก็พระเจ้าก็เตือนสติว่าดูก่อนปัญจวัคคีย์เมื่อตอนที่เราอยู่กับท่าน6ปีเนี่ยเราเคยพูดคำว่าอมฤตธรรมหรือเปล่าเราเคยรู้ธรรมะอันนี้หรือเปล่าเราเคยพูดธรรมะอะไรกับท่านไหมปัญจวัคคีย์บอกโอ้โหพระเจ้าอยู่กับเรา6ปีไม่เคยพูดอะไรเลยเป็นธรรมะเลยคำอมฤตธรรมเนี่ยเราไม่เคยได้ยินธรรมะทีพามใดพูดให้เป็นธรรมตรงนี้เลยก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นพุทธเจ้าสำเร็จแล้วไวไหมทำไมจึงไวก็ปัญจวัคคีย์สร้างบารมีอธิษฐานมาขอให้ได้เป็นสร้างบารมีมาหนึ่งเอาสองใครขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นสาวกองค์แรกของพุทธเจ้าและขอให้ได้ฟังธรรมคนแรกและขอให้เป็นพระอรหันต์คนแรกตรงนี้ทำให้ทิฏฐิเขาไม่มีมากเขาก็เข้าใจเลยว่านี่คือพุทธเจ้าแล้วเขาเองเนี่ยเรียนเก่งมากไตรเพศไตรภูมิเป็นคนที่ค่ำคึกกับตำรับตำรามาได้ฌานมามากเลยด้วยว่าแต่พอมาได้ยินอย่างนี้เขารู้ว่าผู้นี้สำเร็จแล้วก็อยากฟังคำว่าอมฤตธรรมนั้นวิเศษแน่นอนพระเจ้าบอกตรงนี้ไม่เหมาะกับการฟังธรรมให้ไปในป่าจึงจะสงบตรงนี้มันเป็นที่มอเข้าเตาไฟมันไม่สะอาดเพราะตรงนั้นทุกฤาษีที่ไปเขานอนกันมันที่กินที่อยู่ไม่สะอาดบอกต้องเข้าไปนั่งคุยกันในป่าพระเจ้าก็ทรงเรียกร่มไม้ที่ดีเดินไปที่จะมาไปเที่ยวเมืองพาราณสีเนี่ยตรงที่จะดินเขาทำสถูปไว้นะทำเมฆะสถูปกับคันจาวสถูปเนี่ยคันจาวสถูปนี่เป็นที่พระพุทธเจ้าพบปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วก็เมฆะสถูปนี่เป็นที่พระเจ้าแสดงธรรมในกลางป่าป่าอิสิปตนะเอกทัยวันทุกวันนี้ก็ยังแสวงอนุรักษ์ไว้ฮะยังเป็นป่าอยู่ป่าที่เป็นพันๆไร่ของรัฐบาลแล้วพระเจ้าก็ทรงเดินไปนั่นก็ประมาณกิโลหนึ่งโยมเข้าไปกลางป่าแล้วพอถึงตรงนั้นแล้วพระเจ้าก็ทรงนั่งโคนขึ้นมาแล้วก็แสดงธรรมแสดงธรรมอะไรก็คือแสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์รู้จักตัวเองนั่นเองรู้จักลมหายใจตัวเองรู้จักแยกกายกับจิตตัวเองรู้จักธาตุทั้งสี่เองแล้วรู้จักว่าไอ้ที่เรากินมาตั้งแต่เล็กจนโตมันกินอะไรท่านสอนไอ้ที่เราทานมาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยทานอะไรแล้วมีอะไรอยู่ในร่างกายเรามั่งทุกอย่างท่านให้มาคิดเลยว่าเรากินอะไรไปในร่างกายเหมือนนักวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องมาเล่นแร่แปรธาตุต้องมาดูว่าไอ้เซลล์ในร่างกายหรือไอ้ สัดส่วนทุกอย่างในร่างกายมีอะไร

ออกมาตอนนี้พระเจ้าบอกให้ดูในตัวเราเนี่ยว่ามีอะไรบ้างก็ถามไปทีท่านมีงาไหมมีถั่วไหมมีเนยใสเนยข้นไหมมีน้ำผึ้งน้ำอ้อยไหมมีปลาแหนมตกไหมมีหรอกมีแล้วก็ลองดูที่มีแล้วเนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราจริงไหมแล้วมีแล้วก็ให้แยกออกไปสิมันเป็นอะไรถ้าบอกให้แยกออกไปสิว่าร่างกายเราเนี่ยมาจากถั่วงาเนี่ยแล้วที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรก็ให้ปัญญาจีเนี่ยชำแหละร่างตัวเองท่านบอกให้ชำแหละยังไงสอนวิธีเจริญกรรมฐานก็คือท่านเคยเห็นคนฆ่าวัวไหมคนฆ่าวัวสมัยก่อนต้องมีบอกวัวเขาทำยังไงก็บอกวัวเขาก็ต้องเอามีดมาปาดข้อเท้าทั้งสี่ข้อแล้วปาดคอแล้วก็ปาดท้องแล้วก็ชำแหละดึงหนังออกเอาหนังเลยออกแล้วก็ผ่าท้องแล้วก็เอาตับไตไส้พุงฟักออกมาแล้วก็เถือเนื้อทีละชิ้นออกไปขาไปทางแขะขาหน้าขาหลังไปทางแล้วก็ตัดออกเป็นชิ้นๆจนแยกส่วนแล้วก็เนื้อไปกองไปส่วนหนึ่งเอาตับไตไส้พุงไปกองส่วนหนึ่งเอาหนังไปกองไปส่วนหนึ่งกระดูกไปกองไปส่วนหนึ่งให้มองตัวท่านเหมือนกันชำแหละโคตัวนั้นปัญญาชีเข้าใจนี่แต่ธรรมะที่เอามาที่ประธรรมเหรอเราหลงไปทรมานร่างกายหลงไปทำอย่างอื่นหลงไปคิดอื่นแต่ที่จริงธรรมะก็คือการรู้ธรรมชาติตัวเองที่ธรรมจักรเริ่มต้นแหละธรรมจักรที่เป็นวงล้อแห่งธรรมที่จะทำให้คนเรารู้จักทุกข์รู้จักดับทุกข์รู้จักเกิดแก่จะตายก็คือท่านก็ให้แยกร่างเลยพอแยกร่างเสร็จแล้วก็บอกว่าเอาร่างนี้ไปกองไว้ทิ้งไว้3 วัน 7 วันพระตะกรมาสามบันเจวันแล้วถามพระตะกี้ว่าเป็นไงร่างของท่านเป็นไงพระตะกี้บอกว่าหนอนขึ้นเต็มหมดเลยมีแรงมากินมีอีกามากินมีสุนัขมากินก็ให้พิจารณาเห็นไปงั้นเขาก็เห็นไปหมดเลยเห็นว่าสมัยก่อนมันชัดสมัยนี้เขาไม่ชัดก็เห็นร่างกายที่ถูกสุนัขแรงการได้ตะกุมจิตกินไปหมดก็บอกว่าไม่มีร่างเราแล้วร่างเราถูกทำลายไปหมด3 วัน 7 วัน 15 วันเดือน 1แล้วพระเจ้าบอกแล้วก็ให้พิจารณาเอากายของเราเนี่ยมารวมแล้วมันหมดไปแล้วส่วนแข็งเป็นดินใช่ไหมส่วนเหลือเป็นน้ำส่วนเป็นไหวเป็นลมส่วนอุ่นเป็นไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุก็ให้พิจารณาเป็นธาตุทั้ง4 ทั้ง 5ธาตุทั้ง6ตอนที่คือก็เห็น ไปเห็นปุ๊บ ตอนที่คือก็แยกเลยรู้ว่ากายนี่คือกายหนึ่งคือจิตนี่คือความคิดกายกับจิตนี่คนละอันตอนเมื่อกี้เข้าใจแล้วโอ้ไอ้ที่เราทำแหละตัวเราเนี่ยคือจิตไอ้ที่กายเราที่เดินทำแหละนี่คือกาย พอเข้าใจนี้เราแยกรูปเราแยกรูปอย่างนาเข้าใจเลยว่าพอจิตอยู่เหนือกายจิตไม่มีตัวตนแต่มันมีตัวรู้พอตอนเมื่อกี้เห็นนี้ก็พิจารณาจนเป็นไฟจะไหม้ในร่างกายจะเป็นขี้เถ้าแล้วก็หายไปในกายไม่มีเลยพอกายไม่มีจิตก็ว่างเลยพอจิตว่างปุ๊บก็เห็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนความยึดว่าตัวเองเป็นปัญญาทีเป็นโกฏัญญะนี่หายไปหมดโกฏัญญะไม่มีแล้วโกฏัญญะเป็นดินไปแล้วโกฏัญญะเป็นน้ำไฟลมไปแล้วโกฏัญญะมีแค่ตัวรู้เท่านั้นเองทุกอย่างไม่มีเราแล้วพอพิจารณาปุ๊บพระเจ้าบอกอัญญาสิวัตถโพโกฏัญโยโกฏัญญะนี่รู้แล้วหนอรู้แล้วหนอผู้เจริญอัญญาโกฏัญญะก็ได้นามได้ชื่อตั้งแต่วันนั้นแล้วเทวดาได้มาฟังหมื่นโลกธาตุเทวดาได้บรรลุมากมายเทวดาก็สาธุเรื่องลั่นตั้งแต่จาตุมไปชั้นยามชั้นจาตุมยามาชั้นดาวดึงไปเรื่อยๆเทวดาก็จะสาธุว่าธรรมจักรนี้ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พระเจ้าก็แสดงเรื่องวิธีดับทุกข์มีทุกข์เกิดที่ความอยากก็ให้ไปในทีนี้รู้จักว่าถ้าอยากเมื่อไรให้เฉยถ้าอยากเมื่อไรให้เฉยจะคิดตามจะทำตามถ้าโกรธก็ให้เฉยถ้าอยากก็ให้เฉยถ้าคิดอะไรก็ให้เฉยก็จะดับทุกข์ได้ทุกข์ไม่เกิดจากความอยากทุกข์ไม่เกินกว่าปรารถนาเกินความจริงถ้าใครเกินความจริงกินเกินความจริงนอนเกินความจริงอยากได้อะไรเกินความจริงนั่นคือปัญหานั่นคือทุกข์อย่าเอาเกินความจริงถ้าบุคคลใดไม่คิดเกินความจริงนั่นเป็นสภาวะธรรมนั่นคือธรรมชาติบุคคลนั้นจะไม่มีทุกข์ปัญญาคือเขาเข้าใจเลยว่าอ๋อทุกข์เพราะความอยากจึงเรียกว่าสมุทัยคือความอยากให้เกิดทุกข์ทุกข์ทำให้เกิดเพราะอะไรเพราะมันอยากมากเกินกว่าเหตุ
เมื่อรู้จักทุกสมุทัยรู้วิธีดับก็คือเฉยรู้ทันก็เฉยไม่ทำตามจึงเป็นนิโรธสัจจึงเรียกว่ามรรคองค์8คือสัมมาทิฏฐิเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนิพพานมีจริงก็เลยเดินสัมมาทิฏฐิตอนนี้ก็เจรจาดีเลยเจรจาไม่นำพาซึ่งความโลภโกรธหลงเข้ามาเจรจาไม่เจรจานำให้คนอื่นแตกแยกไม่เจรจานำความเดือดร้อนให้คนอื่นและตัวเองก็เป็นสัมมาวาจาเป็นการสัมมาสังกัปปะก็คือดำริออกจากกามว่าคนเราเนี่ยโลภมากทุกข์มากโกรธมากทุกข์มากหลงมากทุกข์มากทุกข์เพราะความโลภกดหลงนี่เองตัวปัญหาของโลกปัญญาทีก็เข้าใจเลยว่าทุกข์เพราะความอยากทุกข์เพราะความไม่สันโดษทุกข์เพราะความฟุ่มเฟือยทุกข์เพราะความไม่สันโดษทุกข์เพราะความอยากใหญ่จึงเป็นทุกข์อย่างมากปัญญาทีเข้าใจเลยก็รู้จักเลยว่ามรรคองค์8มีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาสัมมาวาจาสัมมาวายโมสัมมากัมมันโตรู้จักการเจรจาชอบความเพียรชอบดำริชอบอะไรก็ความเพียรชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบทำสติระลึกชอบสมาธิชอบก็จิตเจริญตั้งอยู่ในสติหมดเลยตอนนี้จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็ดีว่าเรามีความชอบธรรมในตัวเราเราไม่มีความโลภครอบงำในตัวเราเทวดาก็สาธุตั้งแต่ชั้นต้นไปจนถึงพรหมโลกจึงเรียกว่าธรรมจักรแต่นี่อาตมาย่อๆนะพูดมากก็ไม่จบหรอกยังต้องไปค้นเอาเองเพียงให้สรุปว่าทำไมพุทธศาสนาจึงเกิดขึ้นมาก็พุทธศาสนาเกิดจากจิตวิญญาณเรื่องของการปฏิบัติตรงนี้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เรื่องอย่างนี้แล้วทำไมถึงมีประโยชน์ต่อสังคม มีประโยชน์ต่อโลกมาก ก็บอกต่อไปในโลกข้างหน้าเนี่ยต่อไปในโลกข้างหน้าคนในโลกข้างหน้าเนี่ยคนที่มีโรคกดหลงแล้วจะฆ่ากันตายหมดพุทธเจ้าจะบอกคนที่มีโรคกดหลงแล้วจะฆ่ากันตายไม่บอกไม่มีใครฆ่ากันพี่น้องฆ่ากันเองฆ่าโดยเผ่าพันธุ์ตัวเองผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ความโรคกดหลงนี่ถ้าถูกครอบงำจะไร้คุณธรรมต่อไปบุคคลจะฆ่ากันหมดทั้งโลกแล้วจะเหลือแค่สามล้มโผพระอานนท์คนเมื่อฆ่ากันหมดแล้วก็จะเหลือแค่สามล้มโผพวกที่รอดตายนั่นเนี่ยจะมาเป็นพืชพันธุ์มนุษย์ที่ดีต่อไปพวกนี้จะหลบเข้าป่าเขาเดินไปสมณะภาวนาแล้วพอเขาลบกันลงเขาฆ่ากันหมดแล้วพวกนี้ก็จะออกจากป่าดงมาเข้าหาปองดองสามัคคีกันว่าน่าสงสารนะญาติพี่น้องเรามีโรคกันหลงฆ่ากันตายหมดเลยแล้วไปบรรลัยกันก็จะล้างโลกไม่ซากศพนั้นไปแล้วโลกก็จะฝนจะตกเกิดขึ้นด้วยกันแล้วโลกนี้ก็จะสว่างขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วบุคคลพวกนี้ในสามล้มโพเนี่ยจะมาถือศีลฟังธรรมจะมาปฏิบัติศีลห้าศีลแปดแล้วก็จะเริ่มต้นอายุที่ดีความคิดที่ดีเขาบอกคนโลกจะหลงเนี่ยมันจะฆ่ากันเองอานนท์สุดท้ายศาสนาแล้วจะไม่มีใครดำรงตัวเองอยู่ได้คุณธรรมเพราะคนอยากได้คนอยากได้มากขึ้นไอ้ตัวอยากได้เนี่ยมันน่ากลัวนะเพราะอะไรเพราะคนเราไม่ได้สร้างสติให้มากไม่ได้สร้างสมาธิให้มากไม่ได้สร้างความคิดด้วยปัญญาแล้วเสียสละคนที่มีปัญญานี่คือคนเสียสละนิยมสำหรับคนไหนจะหาคนมีปัญญาถ้าหาคนมีปัญญาคือคนเสียสละแต่บอกคนที่ฉลาดจังเลยแต่โกงคนที่ฉลาดจังแต่โลภเนี่ยไม่ใช่คนมีปัญญาปัญญานี่หมายถึงเสียสละอันนั้นแค่ฉลาดไอ้คนโกงนั่นก็ฉลาดไอ้คนโลภนั่นก็ฉลาดแต่คนมีปัญญานี่คือเป็นผู้ให้ผู้เสียสละนี่เรียกว่าปัญญาแต่ถ้าจะเอาจังปัญญาพุทธเจ้ามันคือการตัดสรู้คือการไม่มีโรคกดหลงคนที่ไม่มีโรคกดหลงนี่มันไม่มีตัวตนทำอะไรมันเป็นผู้ให้แล้วด้วยกิเลสกิเลสอะไรกิเลสเราเป็นน่าเกลียดคนที่มีกิเลสมีมากก็น่าเกลียดมากคือเครื่องเศร้าหมองใจทำให้ตัวเองเนี่ยน่าเกลียดเหมือนเราโกรธคนเนี่ยโกรธคนพยาบาทคนอิจฉาคนเนี่ยใจเราจะน่าเกลียดนะแต่หน้าตาเราน่ารักแต่ใจเราน่าเกลียดดังนั้นบอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยก็คือการเสียสละนั่นเองเสียสละเอากิเลสส่วนตัวที่อยากได้โน่นอย่างนี้ทิ้งไปหมดแล้วก็รู้ว่าต่อไปนี้เราก็จะสอนให้คนรู้จักวิธีว่าอย่าอยากมากเกินไปอยากเลยเป็นทุกข์แต่ว่า
ทำไมพิพากษาจึงไม่ค่อยทำผิดศีลผิดธรรมพ่อทำไมพิพากษาจึงไม่ค่อยติดคุกใช่ไหมฮะหรือระดับในคนในใหญ่ๆโตทำไมจึงไม่ค่อยติดคุกระดับพลทหารระดับจ่าในดาบไม่ติดคุกเพราะคนพวกนั้นความอยากเขาครอบงำเขาเขาห้ามความอยากเขาไม่ได้ดังนั้นถือว่ากรอบของความคิดกรอบของการที่เราเรียนรู้กฎหมายและกรอบของคุณธรรมที่เราสะสมมาเนี่ยมันมากมันจึงทำไม่ได้แต่ว่าถ้าเรามีกรอบของสิ่งที่มีคุณธรรมที่มันอย่างน้อยตัวเราอาจจะคิดได้และสิ่งแวดล้อมเขาก็ชวนให้เราคิดอีกเหมือนกับเราเดินไปในหมู่บัณฑิตเราเดินไปในหมู่บัณฑิตซึ่งมีบัณฑิตทั้งนั้นบุคคลพวกนี้มีมารสมองมีความคิดที่ดีนั้นเราก็ย่อมคิดกับความคิดของเขาว่าเขาคิดอะไรเขาทำอะไรแต่ถ้าเราเดินไปในหมู่ของคนผ่านคนไร้ความคิดรู้สึกเราก็จะไปตามเขาว่าเขาคิดอะไรเขาพูดอะไรเขาทำอะไรรู้สึกเมื่อเราไปอยู่กับไอ้คนที่ไร้ความคิดคนที่เป็นผ่านใจเราก็จะโอนเอียงไปกับผ่านเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่ว่าเมื่อเราอยู่ในกรอบตรงนี้มันจึงเป็นคุณธรรมที่ดีดังนั้นการมีพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยช่วยคนไทยอย่างมากที่สุดแต่ทุกวันนี้คนไทยเราไม่ได้เอาพุทธศาสนามาใช้ไม่ใช่ในเสียสละกันเพราะคนเกิดมีความรู้สึกว่าโลกมันเนี่ยไม่ระยะหลังๆเนี่ยคนโลภมากเห็นแก่ตัวมากเอาเปรียบกันมากจึงเป็นอย่างนี้แต่ตอนเมื่อที่จะมาอยู่วัดสังฆทานเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคนไม่ค่อยได้เข้าวัดเท่าไหร่เดี๋ยวนี้คนเข้าวัดทุกเสาร์อาทิตย์รถจอดเต็มหมดเลยคนเข้าวัดเยอะเมื่อก่อนคนไม่เข้าวัดไม่มากแต่คนทำบุญเยอะเดี๋ยวนี้คนเข้าวัดมากแต่ไม่ใช่แต่ทำบุญคนมาทำใจก็ดีระยังเพราะคนไทยเรานี่ดีอย่างว่าเมื่อมีทุกข์ก็เห็นธรรมรู้จักว่าธรรมะนี่คือเป็นเครื่องดับทุกข์ได้เราให้เกิดศึกสงครามโยมเกิดศึกสงครามเข้ามาเนี่ยที่ไหนมีโยมกำคัดตำบาไม่ใช่อยู่โยมไปอยู่วัดหมดเลยทุกครั้งสงครามทุกครั้งเนี่ยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองพอเกิดจุดสงครามเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านโยมนอนบ้านนอนไม่หลับทุกคนไปนอนกันที่วัดหมดเลยหรือไม่ก็ลงหลุมหลบภัยทุกคนจะต้องนึกถึงพระนึกถึงบุญกุศลเพราะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากพระฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยจึงเป็นที่พึ่งยามทุกข์ยากของทุกคนฉะนั้นเชื่อเลยว่าคุณธรรมสิ่งเหล่านี้ทุกคนจะต้องนำเอามาใช้กับชีวิตประจำวันดังนั้นการฝึกสมาธิเนี่ยถือว่าเราทำตามใครเราไม่ได้ทำตามคนงมงายตามมหาบุรุษตามพระพุทธเจ้าซึ่งท่านตรัสรู้แล้วซึ่งเป็นคนที่หมดกิเลสแล้วเนี่ยเราทำตามท่านนี่เราถือเราโชคดีเรามีบารมีทีนี้คนเรามองข้ามว่าทำตรงนี้เลยมันจะได้อะไรจะหารู้ไหมว่าทำตรงนี้เป็นธรรมที่มาเป็นกำลังใจทำให้เราได้มีพลังจะทำงานได้สำเร็จได้ง่ายแล้วก็จะมีบารมีฟันฝ่าอุปสรรคของยากก็เป็นของง่ายของง่ายก็ง่ายมากขึ้นเอาก็แค่ว่าเอาธรรมะมาใช้กับชีวิตในการเป็นผู้ช่วยพิพากษาเป็นพิพากษาแล้วเอาธรรมะมาใช้กับชีวิตประจำวันเนี่ยธรรมะอันนี้จะเป็นเครื่องเป็นครูบอกเราตลอดเลยว่าเราจะเดินอย่างไรเราจะทำอย่างไรจึงจะช่วยคนได้ความสุจริตยุติธรรมเนี่ยมันต้องอยู่กับธรรมชาติของตัวเราธรรมชาติของคนเราเนี่ยแสวงหาความสงบแสวงหาความสุขแสวงหาความยุติธรรมแสวงหาความเมตตาทุกคนเป็นอย่างนั้นทุกคนไม่ต้องการให้ใครมาเกลียดเราทุกคนไม่ต้องการให้ใครมาแกล้งเราทุกคนไม่ต้องการให้ใครมาโกงเราธรรมชาติของคนเราเนี่ยต้องการความบริสุทธิ์จากทุกคนคนที่คบกันอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนดีหมดเลยเราไม่อยากจะอยู่ใกล้คนที่ไม่ดีธรรมชาติของคนเราเนี่ยต้องการความบริสุทธิ์ต้องการความสงบสุขฉะนั้นตรงนี้ถ้ามีอยู่ในใจทุกคนแล้วมันก็เกิดขึ้นเป็นพลังฉะนั้นบ้านเมืองเราทุกวันเนี่ยเราต้องหาคนที่นำไปในทางศีลธรรมโลกนี้จึงจะอยู่ได้ไอ้โลกในโลกกันมาแล้วดูสิฮะโลกกันขนาดนี้นำกันมาแล้วนำความโลกไปใช้กันเนี่ย
ระยะ10ปีมันเนี่ยโยมล้มละลายไปแค่ไหนความโลภใช้ได้ไหมไม่ได้ปัญญาอย่างนั้นใช่ไหมแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านตัดเราให้ลดตัวตนลงมาให้พอเพียงท่านตัดเท่านั้นหรอให้เรามาอยู่กันแค่พอเพียงอย่าเอามากไอ้นั่นท่านมันจะบอกเหมือนที่เราพูดนะฮะท่านพูดว่าไม่ให้โลภท่านไม่พูดท่านพูดเป็นธรรมชาติว่ามาอยู่กันแค่พอเพียงพอแล้วแค่ไม่ต้อง 100% แค่ 10% สักส่วนหนึ่งก็ดีก็แสดงว่าท่านรู้ว่าคนไทยเรานี่ทะเยอทะยานใฝ่ฝันอยากได้โน่นอยากได้นี่มากมายจนถึงก็วิ่งเข้ามาหางานในเมืองหลวงก็เต็มหมดเลยแล้วคนที่สุดก็ตกงานกันก็ให้กลับไปบ้านนอกไปทำมาหากินไปอยู่บ้านนอกเนี่ยคนเราที่บ้านนอกเนี่ยถ้าขยันทำกินนะไม่หวังสะดวกสบายเกินไปไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันคบแต่คนทำมาหากินเนี่ยบ้านนอกไม่เดือดร้อนเลยครอบครัวที่เดือดร้อนบ้านนอกไม่คิดอะไรอบายมุขครอบงำตรงนี้ต้องแก้ด้วยศีลธรรมด้วยใครจะแก้ที่อาตมาได้ไปเที่ยวไปเดินไปสัมผัสกับคนบ้านนอกที่จนเนี่ยจนเพราะไม่ใช่อะไรจนเพราะไม่ใช่ธรรมชาติทำให้จนจนเพราะผู้นำครอบครัวเนี่ยไม่มีศีลธรรมเป็นหวยใต้ดินบนดินอยากรวยวันรวยคืนพวกนี้เป็นมากเลยทุกเพ้อฝันหวยใต้ดินบนดินเนี่ยเราไปเลยขอฝันเราอะไรเงี้ยแล้วก็พวกนี้คือเขาไม่ได้เข้าหลักธรรมมรรคองค์8เขาไม่ได้มรรคองค์8ไม่ใช่ถ้าเขาเอาหลักธรรมมาใช้ปุ๊บเนี่ยเขาไม่เล่นหวยใต้ดินบนดินเขาไม่กินเหล้าเมายาไม่เล่นการพนันเขาตั้งใจว่าชีวิตเขาจะทบครอบครองด้วยศีลธรรมทำกินให้ครอบครัวอยู่ได้คนไทยหาจนยากจะไม่จนเลยถ้าจนก็น่าสงสารจนก็น่าช่วยเมื่อใครมาขออะไรที่วัดอาตมาน่ะอาตมาถามก่อนว่ากินเหล้าไหมทำกินจริงไหมถ้าคนไหนตั้งใจจริงแล้วอยากให้แต่คนไหนรู้ว่ากินเหล้ามาเนี่ยไม่อยากให้เลยดังนั้นอาตมามาจากตักช่องเดินทางมาไปเจอคนหนึ่งรถพอดีรถเราน้ำมันเครื่องมันร้อนก็รถมันเปลี่ยนมือก็เลยเครื่องมันร้อนก็เลยชาร์จละลายก็เลยลากเอาพอดีไปตะตึ้งมาเห็นก็เลยลากมาให้ลากมาอยู่ข้างทางก็เลยรอให้เครื่องเนี่ยเย็นแล้วก็จึงใส่น้ำก็เลยไปไม่ได้ก็มีคนทางอีสานน่ะจึงลูกมาโผล่มาข้างรถเราบอกทั้งบุรีจุรินทร์และบุรีรัมย์เลยบอกมาจากกรุงเทพตกงานเมียตายเด็กก็จะ6-7 ขวบ 6 ขวบได้ลูกชายมาขอเงินข้างรถเรามาขอเงินแล้วก็เนี่ยเดินทางจากกรุงเทพจะกลับบ้านเราเกิดสงสารเลยนะรู้จักสงสารในใจเราโหที่จะเดินไปยังไงจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษเนี่ยไกลบอกงั้นก็จะไปเรื่อยๆเนี่ยงั้นจะไปเรื่อยๆเรารู้ก็แล้วพอเอาผ้าวางปุ๊บเด็กมันก็นอนเลยมันก็นอนเลยเด็กมันก็นอนข้างทางเราก็นึกใจทำไงดีเห็นก็บอกโยมคนนี้ก็ขอตังค์ช่วยมันหน่อยช่วยเขาหน่อยเพื่อจะได้บอกเอาเท่าไรโยมเอาร้อยหนึ่งเพื่อจะได้ขึ้นรถไปบ้านแล้วก็ถามบอกโยมไปนั่งอยู่กับตมาไปปลูกต้นไม้กันตกงานไม่ไปปลูกต้นไม้บอกว่างานเขาปิดแล้วเขาก็ไม่ให้เงินถ้าแก่โรงงานเขาโกงไม่ให้เงินก็เดินทางกลับบ้านกับลูกและเมียก็ตายก็ให้ไปให้โยมให้ไปประมาณร่วม200 กว่าบาทกล่าวว่า100 บาทไม่พอได้กินข้าวด้วยก็คิดว่าเดี๋ยวจะให้อีกสัก500หรือ 1,000 เพราะพวกโยมนั่นเขาไปกันหลายคนเราบอกเดี๋ยวรอหน่อยนะเดี๋ยวรอหน่อยนะแต่ใจเรานึกว่าคนนี้ให้คนแล้วเดี๋ยวจะให้อีกแล้วรอคนลดอีกประกาศคิดว่าจะให้สัก 1,000 หรือ500เนี่ยพอว่าจะได้ไปถึงบ้านแล้วพระท่านก็เดินผ่านพระท่านบอกเข้ามากระซิบเราหลวงพ่อได้กินเหล้าหึงเลยบอกกินเหล้าหึงเลยเอ้าตายแล้วสิใจเราถอนเลยนะพอแล้วนะบอกจะไม่ยอมต้องกินเหล้าด้วยนะเดี๋ยวไม่จนจริงเนี่ยยังจะกินเหล้าบอกเมื่อกี้มาแวะข้างทางเนี่ยมันมีเพื่อนให้บอกโอ้ให้ผมก็เลยกินเราก็นึกเอ๊ะโกหกเราแล้วนี่คนนี้ไม่ใช่คนพูดจริงแหละแต่ลักษณะเดินทางก็จริงเราบอกโยมจะกินเหล้าสิกินเหล้ามันก็จนมาสิเราว่างั้นที่ตั้งใจจะให้หลายบาทเนี่ยเราก็จะทาถอยเลยเพราะรู้ว่าเขากินเหล้าปุ๊บท
ที่จะชวนญาติโยมที่เอามาให้เงินให้พอพันเนี่ยเขาก็ลุกนี่เรียนอะไร

เพราะว่าเขากินเหล้าปุ๊บเขาก็เดินหนีข้ามถนนไปเลยไม่รอเงินที่จะเอาอีกเลยนี่เขาวันนั้นเขาไม่มีลาภเขามีเท่านั้นเพราะว่าเขากินเหล้าถ้าไม่กินเหล้าเนี่ยเขาจะได้มากกว่านั้นแล้วก็เลยรู้ว่านี่คนที่จนเนี่ยจนเพราะตรงนี้จนเพราะไม่มีศีลห้าการแก้ปัญหาสังคมเนี่ยต้องแก้ตรงนี้ด้วยนะฮะคนเราต้องมีศีลห้าประจำใจครับศีลครองเรือนศีลเนี่ยคือศีลไม่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลเลยโยมถ้าเกิดคนไทยมีศีลห้ากันหมดเลยโยมศาลต้องนั่งอยู่เฉยๆแล้วไม่จะทำงานอะไรฮะที่ภาคศาลมันนั่งเฉยๆเลยมันไม่ทำผิดน่ะก็แบบรุ่นสมัยพระเจ้าอโศกอ่ะมันไม่มีศาลไม่จะทำงานอะไรคนทำมาค้าขายร่ำรวยพระเจ้าอโศก

น่ะก็แบบรุ่นสมัยพระเจ้าอโศกอ่ะมันไม่มีฐานไม่จะทำงานอะไรคนทำมาค้าขายร่ำรวยพระเจ้าอโศกรวยถึงขนาดเอาสำเภาในต่อเอาพุทธศาสนาเอาต้นโพเนี่ยหล่อด้วยทองคำเอาต้นโพใส่ไปให้ลังกามาให้สุวรรณภูมิเอาพุทธศาสนาไปให้เขาท่วมเลยเพราะท่านรวยอ่ะจัดคนของท่านมีศีลห้าหมดมีศีลแปดหมดท่านเหลือกินอ่ะชมพูตะลึกจนตึกแผ่นไม่มีใครทำได้อังกฤษยังทำได้ไม่สมบูรณ์เท่านั้นเลยอังกฤษก็กดขี่คนอินเดียไม่พอใจแต่พระเจ้าโศกในสมัยนั้นเจริญรุ่งเรืองด้วยคุณธรรมวันพระนี่ห้ามฆ่าสัตว์ห้ามกินเหล้าห้ามตีไก่กัดปลาทุกคนต้องถือศีลฟังธรรมพระอรหันต์เป็นแสนรูปเลยโยมโอยมทำบุญกับพระอรหันต์นี่ถือว่าถูกทางแล้วไปไหว้พระอรหันต์ไม่กล้าถึงพระอรหันต์นี่ถือว่าชาตินี้ไม่เสียทีมาเกิดมาถือไม่พบพระพุทธเจ้าพบพระอรหันต์ก็ถือว่ามีบุญแล้วพบผู้มีบารมีสูงสุดเพราะท่านจะสร้างบารมีเป็นพระอรหันต์เนี่ยต้องสร้างมาหนึ่งอสงไขยไม่ใช่น้อยบารมีมากกว่าการเป็นอะไรอีกเพราะนั้นถือว่านั่นคือการปกครองแบบพระเจ้าโศกปกครองที่ศีลห้าแล้วก็ขัดเกลาวันพระอุโบสถก็ไปถือศีลกันนะหัวเมียไปถือศีลกันนะไอ้กรรมคุณมันจะได้เบาลงจะได้คิดเลิกนอกใจผัวนอกใจเมียกันเพราะเรายังอดใจกันได้นอนไม่นอนที่นอนญาติเพื่อนเหนือจำบีไปถือสวดมนต์ภาวนาจิตมันก็ไอ้ปัญหามันก็เบาลงมันจะคิดจะนอกใจผัวนอกใจเมียก็หมดไปพอมาครองเรือนก็อยู่เย็นจนสุดเทวดาก็คุ้มครองออกลูกมาก็ลูกดีหมดฉะนั้นพระเจ้าโศกยุคพระเจ้าโศกเจริญมาตั้งนานไม่ได้ถืออะไรเลยถือศีลห้าเป็นหลักฉะนั้นการปกครองบ้านเมืองเนี่ยจะเจริญได้ต้องเอาศีลห้าเป็นหลักแต่พวกเรามองไม่ถึงแล้วพวกเรามันเข้ายุคที่พระเจ้าพยากรณ์แล้วต่อไปก็ฆ่ากันเหลือแค่สามล้มโคเพราะทุกคนไปแล้วไม่เอาศีลห้าแล้วแต่จะพัฒนาให้เจริญทางวัตถุนิยมอย่างเดียวไม่ใช่ธรรมนิยมสมัยพระเจ้าโศกนั้นธรรมนิยมมาก่อนแล้ววัตถุนิยมจึงตามมาพระเจ้าโศกไม่ใช่เจริญไม่ใช่ไม่เจริญนะสร้างเจดีย์สันติเจดีย์นี่ใหญ่มากโยมเมืองไทยเราได้กว่าเยอะเลยพระเจ้าโศกสร้างเจดีย์ 84,000 องค์สมัยยุคพระเจ้าโศกมีการสร้างวัตถุเจริญมากศิลปะมากมายเลยถ้าโยมไปเที่ยวอินเดียในพุทธสถานโยมเห็นว่ารุ่งเรืองมาก่อนเราอยุธยาสุโขทัยเรานี่มันเพียงเศษหนึ่งของเขาเท่านั้นเองความเจริญของเขามันเจริญมาแล้วตั้ง 2,000 กว่าปีอย่างดูพุทธศาสนาบุรุษพุทโธเนี่ยพุทธศาสนาแค่มาจากอินเดียมาอยู่อินโดนีเซียน่ะแล้วเป็นอนุรักษ์โลกเลยถ้ามันเจริญมาจากจิตใจของทุกคนเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงการปฏิบัติเป็นพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ์ทุกวันนี้ทำไมไม่เจริญเพราะทุกคนไปทางวิทยาศาสตร์พอใจในเทคโนโลยีที่เขาคิดค้นใหม่ไม่พอใจในการที่พระพุทธเจ้าคิดค้นธรรมชาติพระพุทธเจ้าคิดค้นธรรมชาติเอามาใช้แต่พวกเรายังไม่พอใจหาว่ายังไม่มีความสุขเราพอใจในทางวิทยาศาสตร์สิ่งใหม่ๆที่เขาคิดค้นมาให้เราแต่เพราะนั้นสิ้นเปลืองทั้งนั้นเราไม่ได้เอามาใช้ให้ควบคู่กันไปเหมือนกับคนขับรถเร็วนะโยมเด็กคนหนึ่งก็ขับรถเร็วจะมาบอกว่าการขับรถเร็วเนี่ยนะอันตรายเขาก็ไม่เข้าใจนะเขาเป็นแอร์เขาบอกวันหนึ่งเขาไปเปิดเทปคุณแม่สิริสั่งเทปที่จริงเขาก็เคยเข้ากรรมฐานอยู่ที่วัดแล้วเขาเคยตอนนั้นเขายังเป็นนักเรียนเขาเคยไปเข้ากรรมฐานอยู่75วันเขาเคยเข้าธรรมะเขาสอนวิธีเดินช้าๆยืนเดินนั่งนอนทำสติตลอดเขาก็บอกว่ามันก็ยังไม่เข้าใจแต่เขาก็นำอันนี้ไปใช้ตอนหลังเขาเอาเทปคุณแม่สิริดรสิริฟังขวาก็ย่างหนอซ้ายย่างหนอเหยียบหนอยกหนอคูหนอรูหนอจับอะไรก็ให้รู้เขาก็ฟังครั้งนึงหนอๆมันจะได้อะไรหนอๆเขาก็เลยพอฟังคุณแม่สิริคุณแม่บอกคำว่าหนอๆนี่คือการทำสติบอกว่าเมื่อก่อนฉันก็ตำหนิเหมือนกันว่าทำช้าๆจะได้อะไรหนอๆจะได้อะไรแกก็ตำหนิตรงนั้นก็บอกแกก็เลยทำตามเคี้ยวกำหนดที่ขาตะไนเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอแล้วก็เคี้ยวไปมันเพลินนะกำหนดที่ขาตะไนซะเขาเห็นฟันในปากเขาหมดไป32ซี่ทั้งที่เขาไม่หนักตาเอ๊ะมัน